0: ณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชพลัดตาสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา1 นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา10 นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา10 นาฬิกาเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก47 รูปเท่าพระชนมายุสวดมาติกาทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
0: และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 kHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศรวมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 9:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกเพื่อนำเงินงบประมาณมาเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยสภาได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาและจะประชุมนัดแรกวันนี้
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันนี้เวลา 9:00 นซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าในปีงบประมาณ2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ2569จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
2: นายเอกนิติธันประภาสกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด
4: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
2: ขณะที่นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 1,328 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาลนพศรแก้วคำรายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านผาขาว

0: มิถุนายนเวลา 19:00 น.คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพ

0: เรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา1นาฬิกา1นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา11นาฬิกา17นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา49นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดเดินหน้ามาตรการพนักงานขับรถโดยสารต้องปลอดยาเสพติด 100%สั่งลุยตรวจเข้มทั้งความพร้อมของรถและคนขับโดยกำชับให้ผู้จัดการด้านความปลอดภัยของทุกบริษัทคุมเข้มสภาพร่างกายพนักงานก่อนจับพวงมาลัยอย่างเด็ดขาดโดยบูรณาการร่วมกับปปส.และกระทรวงสาธารณสุขดีเดย์ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดนำร่องที่รถโดยสารขสมก.ทั้ง12เขตการเดินรถทั่วกรุงเทพมหานครหากตรวจพบสารเสพติดพนักงานขับรถจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีและถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผู้ประกอบการที่ปล่อยปละละเลยให้คนเมาหรือคนเสพยามาขับรถโทษหนักไม่แพ้กันคือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งเพราะทุกชีวิตมีค่ากรมการขนส่งทางบกจึงขอดูแลความปลอดภัยให้คุณเดินทางอย่างมั่นใจในทุกเส้นทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคกลางประเพณีในแต่ละเดือนยังเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตามฤดูกาลซึ่งเป็นไปตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละภาคหรือที่เรียกว่าข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตและประเพณีแต่ละเดือนของคนไทยในแต่ละภาคแตกต่างกันภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึงมีสายน้ำน้อยใหญ่แตกแขนงเป็นกิ่งก้านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งข้าวปลาอาหารและน้ำประเพณีของภาคกลางจึงเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมข้าวและการใช้น้ำเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจการปกครองมาช้านานจึงมีแบบแผนของประเพณีที่ใกล้เคียงกับประเพณีราชสำนัก
3: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถึงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับทุกวันที่26มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งมีการจัดกิจกรรมทุกปีเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามระดับสากลเป็นบ่อนทำลายชีวิตสังคมเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนบ้างเช้านี้พูดคุยกับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ขณะนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ท่านครับในปีนี้นะครับทางปปส.มีการจัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ของประชาชนอย่างไรบ้างครับ
11: ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้วันที่26มิถุนายนนะครับของทุกปีก็คือวันนี้นะครับเป็นวันยาเสพติดโลกนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับของประชาคมโลกเนี่ยร่วมกันในการสร้างสังคมที่ปราศจากการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับไปยังจังหวัดต่างๆทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับให้มีการรณรงค์สร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กเยาวชนนะครับตามสถานศึกษาแล้วก็ประชาชนโดยทั่วไปครับโดย เริ่มต้นนะครับจากที่หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานนะครับให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทำจิตอาสานะครับโดยร่วมกันนะครับกับจิตอาสา904หรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยนะครับทำประโยชน์ให้กับสาธารณะนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็รณรงค์ในเรื่องพิษภัยของยาเสพติดไปในโอกาสเดียวกันครับ
7: ครับนอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเมื่อสักครู่แล้วนะครับในวันนี้ก็ทราบว่าในปีนี้ก็ยังมีการจัดการเผาของกลางที่ได้จากการจับกลุ่มด้วยใช่ไหมครับ
11: ก็ต้องเรียนว่าการเผาของกลางเนี่ยเรามีกระทำมาทุกปีนะครับแต่ในระยะหลังเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านก็เน้นย้ำให้ทำการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องการสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับไม่ให้ยาเสพติดจากแหล่งผลิตที่อยู่ข้างประเทศไทยนะครับก็คืออยู่ในประเทศเพื่อนบ้านก็ต้องเรียนว่าฐานการผลิตยาเสพติดนะครับยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเป็นการผลิตจากสามเหลี่ยมทองคำซึ่งท่านนายกเองท่านก็ให้นโยบายว่าสกัดกั้นตามแนวชายแดนนะครับให้เกิดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นจึงทำให้ปริมาณการจับกุมยาเสพติดนะครับในปีนี้เนี่ยยอดนะครับมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับมากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวเพราะนั้นการทำลายเนี่ยเรามารอเพียงวันต่อต้านยาติดโลกวันนี้เพียงวันเดียวไม่ได้นะครับที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการทำลายมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
7: ครับและในจากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันนะครับมีการระบาดมากน้อยเพียงใดครับ
11: การระบาดเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสืบเนื่องจากนโยบายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อต้องการนำผู้เสพนะครับที่ต้องการเข้ารับการรักษาเนี่ยนะครับ มาสู่กระบวนการทางการแพทย์เราก็เลยมีการสแกนนะครับแล้วก็คัดกรองผู้ติดผู้เสพทั่วประเทศนะครับเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดมันก็เลยทำให้ตัวเลขนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เรารวบรวมได้เนี่ยมีปริมาณเหมือนจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเราสแกนหาแล้วเนี่ยเราก็นำตัวส่งผู้ติดผู้เสพเหล่านี้นะครับเข้าสู่กระบวนการรักษามันก็ทำให้ดูเหมือนว่าตัวเลขที่เราพบจะมีมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสแกนแล้วเราคัดกรองแต่ว่าตัวเลขของคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็เข้าสู่การบำบัดมีตัวเลขที่ไม่กลับไปเสพซ้ำมีตัวเลขลดลงครับ
7: ครับท่านครับในส่วนของผู้เสพหน้าใหม่เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างกลุ่มเด็กและก็เยาวชนเนี่ยน่าเป็นห่วงมากแค่ไหนครับ
11: กลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยนอกจากในเรื่องของยาเสพติดสร้างการรับรู้แล้วเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้เขาว่าณปัจจุบันนะครับการที่เด็กเยาวชนเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูนะครับตั้งแต่ชั้นครัวโรงเรียนนะครับแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เข้าสังคมเนี่ยเรายังต้องเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการด้านการป้องกันในเด็กไงครับก็คือเริ่มต้นจากครอบครัวนะครับที่จะต้องให้การดูแลอบรมเลี้ยงดูนะครับโดยสำนักงานปปส.เองเนี่ยเราก็มีแนวทางนะครับอย่างชัดเจนในการที่จะใส่องค์ความรู้นะครับในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าง่ายๆครับก็คือเวลาเรามีบุตรหลานมีเด็กเล็กอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเลี้ยงดูอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเป็นการลงทุนที่น้อยแล้วก็มีประโยชน์อย่างมหาศาลจะส่งผลให้เด็กเยาวชนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นคนคุณภาพเช่นนะครับเราจะต้องไม่ห้ามนะครับว่าห้ามทำอย่างนั้นห้ามทำอย่างนี้ห้ามเล่นห้ามส่งเสียงดังเดี๋ยวซนแล้วอะไรจะตกแตกอะไรงี้เป็นต้นมันเป็นการจำกัดเขาเรียกว่าจำกัดการแสดงออกนะครับของเด็กแล้วก็ทำเขาเนี่ยขาดการเรียนรู้โตขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่มั่นใจตัวเองนะครับไม่มีความคิดในลักษณะการแยกแยะผิดถูกนะครับและประการสำคัญเลยหากว่าเราสอนไม่ถูกทางเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หวังผลความสุขในระยะสั้นก็คืออย่างการเลือกใช้ยาเสพติดเนี่ยคือการหวังผลความสุขเป็นชั่วครู่แต่ว่าผลระยะยาวอ่ะนะครับมันทำลายอนาคตทำลายสุขภาพตัวเองเนี่ยอันนี้เขาก็ยังขาดองค์ความรู้ทางด้านนี้นะครับเลยรณรงค์นะครับในโอกาสของวันที่26มิถุนายนในวันต่อต้านยาเสพติดอยากให้ทุกครอบครัวนะครับได้มีทักษะนะครับการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับโดยการใช้หลักการ EF นะครับโดยภาษาอังกฤษนะครับ Executive Function แต่ในภาษาไทยก็คือการพัฒนาการทางสมองส่วนหน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าทุกครอบครัวมีความเข้าใจในหลักการเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเยาวชนที่อยู่ในความดูแลปกครองของเราเนี่ยนะครับเป็นคนคุณภาพในอนาคตได้ตัวเลขนะครับที่เราพบว่าเด็กเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ที่อายุ14นะครับอายุ14โดยเกณฑ์ประมาณการที่เป็นมาตรฐานนะครับณขณะนี้ประเทศไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่ตัวเลขอายุ14แต่ว่าบางรายบางกรณีบางพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่ามีต่ำกว่านั้นแต่ว่ามีจำนวนไม่มากครับแต่ว่าการที่เรารู้ว่ามีเด็กอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ถือว่าเราและสู่กระบวนการบำบัดหรือให้คำแนะนำที่ถูกต้องได
7: ้ครับจากการแพร่ระบาดของยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆในปัจจุบันนี้นะครับท่านทางปปส.มีการเฝ้าระวังในเรื่องของการผสมสูตรยาใหม่ๆรวมถึงเรื่องของการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยังไงบ้างครับ
11: ก็ต้องเรียนว่าปปส.เองเนี่ยมีส่วนที่ทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานะครับในการตรวจพิสูจน์ตัวยาเม็ดยาเสพติดในแต่ละประเภทเนี่ยว่ามีองค์ประกอบของสารเคมีใดบ้างนะครับก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าในตัวยายกตัวอย่างเช่นยาบ้าในปัจจุบันเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยมีตัวผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับคาเฟอีนคือผงกาแฟนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการผสมยาอันตรายนะครับที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณหมอนะครับในการใช้ยาส ซึ่งเพิ่มมาอีก2ตัวนะครับผมจะไม่กล่าวในที่นี้ว่าเป็นยาอะไรแต่ว่าอยากประชาสัมพันธ์ว่าสูตรใหม่ที่ผสมอยู่ในเม็ดยาบ้าเนี่ยมันทำให้ออกฤทธิ์นะครับทั้งกระตุ้นประสาทแล้วก็กดประสาทไปในโอกาสเดียวกันมันก็จะทำให้ผู้ที่ใช้ยาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยใช้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ระบบประสาทสมองเราเนี่ยนะครับถูกกระตุ้นแล้วก็ถูกกดในโอกาสเดียวกันจึงพบเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมี เหตุคดีอุจกรรมที่เกิดกับผู้ที่ใช้ยานะครับแล้วมีการจิตเวชเนี่ยได้รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังผู้ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับก็อยากให้พิจารณาในส่วนตรงนี้ด้วยว่าสุขภาพร่างกายของท่านเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญท่านอาจจะไม่ได้มองถึงผลกระทบด้านอื่นๆต่อคนอื่นต่อสังคมนะครับต่อคนรอบข้างเนี่ยแต่อย่างน้อยเลยก็อยากให้ท่านพิจารณาในส่วนของสุขภาพร่างกายตัวเองนะครับว่าท่านอาจจะเป็นผู้ก่อเหตุตกเป็นผู้ก่อเหตุนะครับโดยที่ท่านไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ก็อยากจะสร้างความรับรู้นะครับในโอกาสที่วันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับ
7: ครับในฐานะที่ทางปปส.เองก็ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการป้องกันบำบัดยาเสพติดให้ทุกคนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่กลับไปเสพซ้ำในตรงนี้ท้ายสุดนะครับท่านอยากให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนครับถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวครับ
11: ก็ปัญหายาเสพติดนะครับจะแก้ไขไม่ได้จะหมดไปไม่ได้เลยนะครับหากเราพึ่งพาเพียงเจ้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวนะครับก็ต้องเรียนว่าทุกท่านเนี่ยคือพลังแผ่นดินนะครับที่สำคัญที่สุดในวันต่อต้านยาเสพติดโลกปีนี้นะครับผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนปกป้องลูกหลานนะครับของเราและหากว่าท่านใดนะครับพบเห็นเบาะแสหรือคนในครอบครัวนะครับต้องการความช่วยเหลือกดแจ้งสายด่วนนะครับ1386แล้วก็ย้ำนะครับข้อมูลของท่านเนี่ยพวกเราจะปกปิดให้เป็นความลับอย่างสูงสุดนะครับ
7: ครับและในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ที่มาพูดคุยกับเราในเช้านี้ครับขอบพระคุณครับ
11: ครับกราบขอบคุณครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทมุ่งจัดสรรงบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาประเทศโดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570รัฐบาลเน้นย้ำแนวคิดงบประมาณฐานศูนย์หรือ Zero Based Budgeting เพื่อทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐและลดภาระทางการคลังในระยะยาวสำหรับปีงบประมาณ2570กำหนดวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนพร้อมจัดสรรงบกลางกว่า693,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 18.32 ของวงเงินทั้งหมดเพื่อรองรับภารกิจจำเป็นและสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปีส่วน5หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขตามลำดับการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศผ่าน6ยุทธศาสตร์สำคัญโดยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมได้รับงบประมาณสูงสุดกว่า 960,000 ล้านบาทรองลงมาคือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านความมั่นคงกว่า 400,000 ล้านบาทเพื่อดูแลความปลอดภัยและแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ ามารถในการแข่งขันได้รับงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มโอกาสทางอาชีพส่วนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณกว่า 130,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพิจารณางบประมาณปี2570และพร้อมชี้แจงข้อมูลต่อสภาและประชาชนอย่างรอบด้าน
15: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนงบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์ที่รัฐบาลนี้ได้เสนอขอการพิจารณาต่อรัฐสภาต่อสภาก็จะเป็นการใช้อย่างคุ้มค่าในทุกๆเม็ดเงินค่ะ
14: อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญในการตรวจสอบความคุ้มค่าความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อให้ทุกเม็ดเงินงบประมาณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
0: ช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นวันนี้ติดตามรับฟังการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือถือเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศรวมทั้งจะต้องเกิดความโปร่งใสชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
16: โครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งภายหลังที่มีกระแสข่าวถึงบริษัทที่มีผลคะแนนนำซึ่งเคยเป็นบริษัทที่ได้รับโครงการต่อเรือกับกองทัพเรือมาก่อนและถูกตั้งข้อสังเกตในขณะนี้หลายประเด็นทั้งในด้านแบบเรือเมื่อเปรียบเทียบกับรายอื่นๆนโยบายการจัดซื้อแบบชดเชยหรือ offset policy ซึ่งนำไปสู่ความกังขาถึงความโปร่งใสในการได้รับคัดเลือกโดยพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เล่าถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นว่ายังไม่ได้รับรายงานจากคณะกรรมการโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือโดยเฉพาะกรณีแบบเรือของบริษัทที่มีรายงานว่าได้รับคะแนนการพิจารณาที่สูงกว่ารายอื่นรวมถึงระบุด้วยว่าในขณะนี้ยังแถลงหรือชี้แจงเพิ่มเติมไม่ได้เนื่องจากต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมาย
17: ตรงนี้มันยังแถลงอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องปฏิบัติตาม
18: ที่บอกว่าบริษัททันวาได้รับการคัดเลือกนี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคร
17: ับ ผมยังไม่ได้รับรายงานมาจากกรรมการเขาเลยนะครับขออนุญาตรอตอบอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าตอบแล้วมันจะผิดกฎหมายนะครับ
16: อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันด้วยความมั่นใจว่ากระบวนการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือจะเป็นไปอย่างโปร่งใสเนื่องจากมี TOR ที่ชัดเจนและมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลพร้อมมองถึงประโยชน์ที่จะตามมาจากโครงการดังกล่าวตาม Offset Policy เช่นในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งประเทศที่ชนะโครงการจะต้องอุดหนุนสินค้าเกษตรของไทยในอัตราร้อยละ 10-15 เป็นต้น
19: ผมให้แนวทางไปเรื่องเดียวคือขอให้เป็นประโยชน์กองทัพและประเทศชาติเป็นหลักภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่ผมยืนยันเพราะว่า TOR เราเขียนไว้แล้วกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก็มีอยู่แล้วก็ชัดเจนในการซื้อของแน่ๆเลยคือต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันที่1อันที่2เนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าบ้างเช่นเราซื้อสินค้าเขาฟรีเกตเขาเนี่ย 17,000 ล้านเนี่ยเขาต้องซื้อสินค้าเกษตรเราบ้างตามจำนวน 10-15% แต่สิ่งต่างเหล่านี้ไม่สามารถเขียนใน TOR ได้ก็เป็นการขอความร่วมมือแล้วผมเชื่อว่าได้รับความร่วมมือก็ดูอยู่ที่การพูดคุยกัน
16: จากการชี้แจงของกองทัพเรือต่อโครงการดังกล่าวหลายครั้งยืนยันได้ว่ากระบวนการพิจารณาโครงการนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วและด้วยการติดตามความคืบหน้ารวมถึงรายละเอียดจากสื่อมวลชนภาคประชาชนที่มีความสนใจในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และความมั่นคง จึงทำให้เชื่อได้ว่ากองทัพเรือจะต้องพิจารณาทั้ง TOR และข้อเสนอ Offset Policy อย่างรอบคอบที่สุดเพื่อประโยชน์ของกองทัพเรือเองและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งเป็นการยืนยันความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับกองทัพเรือเองด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
20: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
21: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาคุณมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นคำว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นคำว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
20: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
22: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
23: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
24: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
25: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
24: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
26: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
9: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
27: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
28: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดี และความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20 กันยายน 2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจื่อมประจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันศุกร์26มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวคืบหน้าโกงข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมหาดไทยแจ้งความแล้วชุดสืบสวนเร่งรวบรวมหลักฐานหากพบว่าข้าราชการเอี่ยวส่งปปจฟันลั่นขยายผลชิงออกไม่พ้นผิดอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ย้ำรักษาสิทธิ์ผู้สอบสุจริตขอให้เชื่อมั่นไม่เปลี่ยนข้อสอบเร่งแยกคนสอบได้ออกจากคนโกงส่วนข่าวการเมืองจากสภาว่าด้วยการพิจารณาพรบงบประมาณรุมถล่มรัฐบาลโอนงบแก้วิกฤตตัวเองไม่ใช่แก้วิกฤตประเทศเอกนิติย้ำมีความจำเป็นรับทุกข้อเสนอข่าวเศรษฐกิจกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งออกเดือนพฤษภาโต 10.6% คาดว่าทั้งปีจะโตรวม 8% ทุบสถิติ มีข่าวมาว่ายางตอนนี้ราคาดีลุ้นพุ่งแต่กิโลละร้อยแล้วส่วนข่าวต่างประเทศผลพวงแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลายอดเก็บยอดตายนั้นยังไม่ชัดหรอกเพราะมันยังเคลียร์กันไม่ได้แต่หนังสือพิมพ์เขาประมาณการแล้วมาพาดหัวคาดตายนับหมื่นถึงแสนโอ้โหรุนแรงที่สุดในรอบ90ปีเดี๋ยวมาดู
7: ครับล่าสุดรัฐบาลเวเนซุเอลาแจ้งยอดตายอย่างน้อยนะครับ
8: อย่างน้อย
7: ครับ188ครับ
8: ค
7: ดีฟอร์เร็กเมื่อวานเนี่ยพาวุฒมาแล้วครับเปิดใจสื่อครั้งแรกไม่ลาออกไม่หนีส่วน DSI เรียกไปชี้แจงวันที่2กรกฎาคมเรื่องการเลือกผู้ว่ากทม.กกต.แนะให้ใช้แอปทางรัฐเช็คสิทธิ์เลือกตั้งกทม.รวมทั้งที่พัทยาด้วยนะครับมีข่าวเรื่องระหว่างรัฐมนตรีสุชาติกับอิงฟ้าอดีตนางงามนั่นนะครับสุชาติปัดฟ้องอิงฟ้าส่วนที่ทับลานนั้นให้พิสูจน์เป็นลายแปลงครับคุณภาพ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
9: กัสโก้ปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโก้นอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้าก
10: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน
12: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
13: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
14: การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
15: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
16: ร่วมสนับสนุน
17: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
18: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: การประปานครหลวง
7: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
8: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: เรื่องโกงข้อสอบมาถึงเช้าวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าคนคาดหวังอะไรท่านผู้ฟังคาดหวังอะไรผมคิดว่าเขาอยากเห็นการสอบสวนหาตัวคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต้องเรียกว่าใช้คำของคุณเอกนัทว่าเอาให้สุดซอยอยากเห็นว่าโยงถึงใครเจอหมดไม่ว่าจะฝ่ายข้าราชการเมืองหรือฝ่ายข้าราชการประจำไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็อย่าให้รอดแล้วเรื่องนี้เนี่ยอย่าแรงต้นอย่าแผ่วปลายฟังที่นายกพูดเมื่อวานที่ชั่วกว่านั้นคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้เหตุการณ์เกิดขึ้นฟังที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยพูดก็บอกใครอยู่ในกระบวนการสาวถึงใครต้องดำเนินคดีให้หมดนี่ฟังสองคนนี้ก็ขึงขังจริงจังแต่ก็กลัวว่าจะเจอของร้อนแล้วจะหดมือไหมอันเนี้ยสำคัญฉะนั้นจากนี้ไปก็รอให้เขาทำความจริงให้ปรากฏทีนี้ทำไมถึงเชื่อว่าเรื่องนี้ถ้าไม่ใหญ่จริงทำไม่ได้ก็เพราะเงินที่จ่ายกันเนี่ยมันตั้ง 4,500 ล้านเงินขนาดนี้ถ้าไม่เริ่มจากต้นน้ำจะไม่มีกลางน้ำจะไม่มีปลายน้ำมันเป็นเงินที่จ่ายค่าทุจริตมากที่สุดตั้งแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่ประเทศไทยตั้งมาระเบิดขึ้นมาตูมตูมเดียวคนตาข้างกันทั้งประเทศทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่อบจ. อบต.เทศบาลเขาก็แยกสอบรับข้าราชการท้องถิ่นก็มีข่าวทุจริตกันมาเป็นระยะระยะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดนะแต่มันไม่มโหฬารพันลึกเท่านี้ฉะนั้นพอคนเห็นข่าวแล้วตะลึงแล้วก็อยากรู้ว่าใครจะติดคุกบ้างแล้วใครจะโดนถึงขนาดยึดทรัพย์แต่เรื่องนี้ก็บอกว่าอย่าคาดหวังว่าจะเดินเรื่องเร็วเพราะผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการเนี่ยใครเจอคดีต้องส่งเรื่องปปช. ปชก็เป็นสุสานดองคดีกว่าจะตั้งกรรมการสอบเป็นปีสอบกันอยู่เป็นปีกว่าจะส่งเรื่องให้อัยการสั่งฟ้องก็ไปค้างอยู่ที่อัยการเป็นปีๆกว่าจะส่งศาลได้กว่าศาลจะตัดสินก็เป็นปีรวมแล้วเนี่ยข้าราชการที่โดนทุจริตเนี่ยใช้เวลา 4-5 ปีเกษียณก่อนบางทีก็ตายก่อนถึงจะได้ตัดสินถึงจะได้รู้ว่าตัวเองต้องติดคุกฉะนั้นเรื่องนี้ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นเงื่อนไขทีนี้จะบอกว่ามหาดไทยเนี่ยอย่าไปเรียนแบบตำรวจนะเพราะเวลาตำรวจลงโทษ5เสือโรงพักเนี่ยที่ปล่อยให้มีบ่อนให้มีสถานเปิดเกินเวลาค้ายาเสพติดกันเนี่ยพอโดนปั๊บหน่วยอื่นไปจับปุ๊บโดนย้ายเข้ากลุ่มปั๊บเข้ากลุ่มก็คือศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาใช้ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการฟังดูเหมือนว่าไปนั่งทำงานปฏิบัติการโน่นนี่นั่นจริงๆไม่มีหรอกครับไม่มีปฏิบัติการปฏิบัติแกนอะไรหรอกไม่มีงานให้ทำแล้วพอเรื่องเงียบข่าวเงียบก็ส่งออกไปรับตำแหน่งหลักใหม่บางทีก็กลับไปอยู่ที่เดิมบางทีก็ไปอยู่ที่อื่นที่ตำแหน่งระนาบเดียวกันและบางทีดีกว่าเดิมด้วยก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าลงโทษแรงๆเนี่ยถ้าตำรวจที่ถูกลงโทษมันโวยขึ้นมาบอกอ้าวไอ้สวยที่เก็บได้รายเดือนเนี่ยผมก็ส่งขึ้นไปเป็นทอดๆตามลำดับชั้นอยู่นะแล้วมาลงโทษแต่พวกผม 4-5 คนเนี่ยมันไม่เป็นธรรมก็เลยต้องเงียบเพราะเจออย่างกลัวเจออย่างนี้ฉะนั้นเรื่องนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะช่วยกันใหญ่เกินไปที่จะบอกว่าคนของข้าเองอย่าแตะนี่คือเรื่องที่ต้องตามและคนอยากรู้ส่วนในเนื้อข่าววันนี้ที่เห็นเนี่ยมหาดไทยแจ้งความเอาผิดโกงสอบรายงานว่านายสุบินแสงสุริยาผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทยไปกองปราบแล้วไปแจ้งดำเนินคดีถัดมาก็มีผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนเร่งสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วถ้าพบข้าราชการเอี่ยวก็ส่งปปช.ฟันอันนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องส่งปปช.แล้วจะไปติดแงกติดค้างอยู่ตรงไหนนานแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันแต่ต้องส่งปปช.ทีนี้ถัดมาประเด็นเรื่องประธานสสมาชิกเทศบาลโคราชก็ออกมาหนุนให้เชื่อเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีข่าวตามมาวันนี้ก็คือมีการเปิดเผยว่าบุคลากรในอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันขาดแคลนเยอะนะที่รับกันมากๆคราวนี้เพราะว่าอั้นกันมานานขาดแคลนเยอะแล้วทำให้งานมีปัญหาเช่นขาดแคลนวิศวกรจะไปตรวจอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ผู้อำนวยการพิชิตส่งตัวแทนยื่นหนังสือลาออกแล้วนางสาวสุนีมังคลารัตนศรีรองนายกเทศมนตรีวิเชียรรักษาการแทนนายกเมืองวิเชียรบุรีนะบอกว่าได้ลงนามสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์แล้วเอาเป็นว่าที่โน่นที่นี่เนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวกันหมดเคลื่อนไหวกันหมดเราก็ไม่ต้องไปตามดูรายละเอียดหรอกคุณธนพงศ์
10: คือจ่าพิชิตเนี่ย
8: ที่เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ที่วิเชียรบุรีนั่นนะครับตอนนี้แหละเป็นเพลย์เมเกอร์

ของทางกรมคือเรื่องให้ชะลอไว้ก่อนกับการบรรจุเนี่ยเราตามข่าวที่ผ่านมานี่มันกลับไปกลับมาอย่างเมื่อวันที่24นั้นนะครับก็มีหนังสือจากทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ชะลอการรับรายงานตัวของล็อตที่จะเรียกไปรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนั่นแหละครับก็มีเสียงตามมาว่าเอ้าถ้าคนเขาบริสุทธิ์เขาสอบได้ด้วยฝีมือของเขาเองไม่มีการจ่ายเงินจ่ายทองมันก็ไม่เป็นธรรมกับเขานี่เสียงแบบนี้ก็ตามมาฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นของกรมนี่แหละครับแล้วก็สรุปว่าไม่ต้องให้ชะลอครับไม่ต้องให้ชะลอคือรับรายงานตัวตามปกติแล้วก็ไปไล่เช็คบินกันเป็นรายบุคคลไปมีคำอธิบายจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณถนนบอกว่าคำสั่งที่ออกมาเมื่อวันที่24เนี่ยก็เป็นหนังสือในเชิงการบริหารเพราะต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันแต่ว่าการเรียกรายงานตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกลางซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงแล้วในที่ประชุมก็มีการพิจารณาถกเถียงกันหลายประเด็นส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรจะให้เดินไปก่อนแต่ถ้าพบใครทุจริตก็ให้ไปเพิกถอนเป็นรายเฉพาะไปฉะนั้นก็ให้เดินหน้าในการที่จะรับรายงานตัวต่อนะครับอ้าวทีนี้แล้วจะยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่นะครับก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปดูในระเบียบในการดำเนินการมีคนเกี่ยวข้องส่วนไหนบ้างแล้วต้องประสานกับทางปปช.เพราะขณะนี้กระดาษคำตอบตัวจริงอยู่ที่ปปช.ที่อายัดเอาไว้หลังจากที่ไปตรวจโรงพิมพ์นั่นนะครับนักข่าวถามว่าการให้ไปรายงานตัวเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องมีคำสั่งออกมาอีกไหมรัฐมนตรีวรสิทธิ์ก็ตอบว่าก็เป็นมติของกองที่ต้องส่งให้กรมไปดำเนินการต่อเรื่องหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอรองอธิบดีจะเป็นผู้ให้รายละเอียดจึงให้รายละเอียดไปแล้วเมื่อสักครู่ถามว่าในการตรวจกระดาษคำตอบเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนจะยังไงคุณวรสิทธิ์ก็ตอบว่าเราไม่ได้ตรวจสอบกันเองนะการเข้าไปตรวจนี่ต้องมีคณะที่เชื่อถือได้รวมไปจนถึงหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งปปช.ปปท.หรือหน่วยงานอื่นหรือแม้แต่ภาคประชาชนที่จะเข้าไปสังเกตการในการดำเนินการเพื่อให้ทุกคนเห็นความบริสุทธิ์ใจนะครับนี่ในส่วนของทางกรมป้องกันและบรรเทาไอ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทีนี้เมื่อวานนี่ที่สำนักงานปปช.มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณจุฬาทนายอันบุรีรัมเนี่ยเขาไปยื่นต่อปปช.ให้ดำเนินการเอาผิดนายกอบต.แล้วก็ปลัดอบต.ทั้งหมดรวม3คนครับทนายอันเขาบอกว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้เข้าสอบในพื้นที่เป็นคนในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีรัมย์ว่ามีการตกลงกับปลัดอบต.คนหนึ่งเพื่อที่จะได้รับตำแหน่งข้าราชการระดับ3มีการจ่ายเงิน 600,000 บาทครับเขาอ้างว่าจะนำเงินเนี่ยไปมอบให้กับผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ได้จ่ายเงินไปแล้วจากนั้นก็ไปเข้าสอบตามปกติแต่พอประกาศผลสอบออกมาคนที่จ่ายเงินคนนี้ไม่มีรายชื่อครับไม่ได้รับการคัดเลือกก็มีการทวงเงินกันทวงเงินเนี่ยก็จ่ายแต่ว่ายังค้างอยู่อีก 70,000 ครับคุณทนายอันนี่บอกว่าเครือข่ายเนี่ยเขาทำกันมาตั้งแต่ปี2557แล้วก็เป็นขบวนการใหญ่ในพื้นที่ภาคอีสาน

0: การเรียกเงินเรียกทรัพย์สินจากผู้สมัครสอบในตำแหน่งต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นในราคาตั้งแต่ 500,000 ถึง 600,000 ครับไอ้เรื่องราคานี่นะครับคุณสุภาพผมไปเห็นข้อมูลอันหนึ่งจากการเปิดเผยเขามันอยู่ในรายการอะไรจำไม่ได้ละเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันจะแตกต่างกันตามท้องที่บ้างตามระดับตำแหน่งบ้างถ้าเป็นลักษณะของการจ่ายที่ต่ำสุดนี้นะครับต่ำสุดสักประมาณ 200,000 300,000 เนี่ยเพื่อที่จะให้ผ่านภาคกอภาคขอไว้ก่อนแล้วก็จะได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีเอาไว้เรียกว่ารอเรียกครับแต่ถ้าที่ไหนจ่ายตูมสักประมาณ 400,000 500,000 เนี่ยสอบเสร็จบรรจุทันทีแต่เลือกเลือกพื้นที่ไม่ได้แต่ถ้าระดับ 700,000 800,000 เนี่ยจ่ายตูมเดียวนี่นะครับวันสต็อปเซอร์วิสที่เขาว่าเนี่ยบรรจุทันทีแล้วก็เลือกพื้นที่ได้เลือกพื้นที่บ้านเกิดตัวเองก็ได้พื้นที่ที่เจริญก็ได้ครับคุณสุภาพ
1: เ
0: ขาว่ากันอย่างนั้นนะ
1: ไอ้ที่เจ๋งเป็นแรงจูงใจมากเนี่ยนะคือบรรจุเลือกบ้านของบ้านเกิดตัวเองได
0: ้
1: กลับไปเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านตัวเองอบต.แถวบ้านตัวเองเนี่ยอันนั้นคือยอดปรารถนาเลยคือมันเซฟเยอะไงกินข้าวบ้านไม่ต้องจ่ายค่าโน่นค่านี่ซึ่งเขาก็ส่งเสริมอยู่แล้วว่าคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะได้ทำงานใกล้บ้านเป็นครูก็เป็นครูอยู่ในอำเภอที่ตัวเองอยู่เป็นข้าราชการท้องถิ่นก็อยู่ในท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่ตอนแรกถึงแม้จะบรรจุได้บรรจุแล้วแต่ว่าในพื้นที่ตัวเองตำแหน่งเต็มก็ต้องไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ที่อื่นก่อนอาจจะต้องมีค่าเช่าบ้านให้แต่พอเห็นช่องทางว่าตำแหน่งว่างที่บ้านเกิดเขาก็ย้ายให้
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมันทำได้คล่องตัวมากกว่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปอันนี้ก็เป็นยอดปรารถนาตอนหลังๆเนี่ยข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยคนหางานยากจบออกมาแล้วไม่มีงานทำบริษัทกิจการร้านค้าต่างๆก็ไม่รับคนน้อยไม่ว่าแล้วมี AI เข้ามาแทนอีกคนที่ทำงานอยู่ก็ถูกให้ออกคนใหม่จะไปหวังอะไรสภาพอย่างนี้เราถึงเห็นว่าวันก่อนที่เมืองทองที่เขามาสอบอะไรนะสอบเข้ามหาวิทยาลัยโอ้โหคนกำลังจะเป็นหมื่นๆเอาไม่กี่ร้อยสภาพอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นว่ารับสมัครงานแต่ละแห่งรับ10อัตรามาสมัครกัน 1,000 กว่าคนอัตราส่วนเท่าไหร่คุณธนพงศ์คิดดูกันแล้วกันนี่คือสภาพที่มันมีการแข่งขันสูงต้องการงานที่เป็นงานประจำถ้าเศรษฐกิจมันดีๆเนี่ยจบปริญญาตรีออกมาไม่สนใจทำงานประจำมีอยู่บางช่วงนะแต่ขายของไปเปิดคาเฟ่ไปทำโน่นคนพอมีตังค์หน่อยนะต่างคนต่างขายของทำโน่นทำนี่อยู่กับบ้านขายของทางออนไลน์ดีกว่าไปทำงานเอกชนจบก็ไม่จบมาอยู่เส้นเดียวกันคือขายของแต่ว่าพอสถานการณ์มันถึงจุดหนึ่งขายของก็ขายไม่ได้คุณไปเจอไอ้เจ้าใหญ่ๆที่เขามาขายกันทางโทรทัศน์ขายกันทางเพจขายกันทางโทรทัศน์เขาเจ้าใหญ่กว่าเขากินหมด
0: ครับ
1: เขากินหมดรายเล็กรายน้อยที่คิดว่ามาทำอะไรทำโน่นทำนี่แล้วขายของผ่านออนไลน์ทำเค้กขายของผ่านออนไลน์ทำขนมขายของผ่านออนไล ทำโน่นทำนี่ขายของผ่านออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอเจ้าใหญ่เจอเจ้าใหญ่คุณสู้ก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ก็ไม่มีที่ยืนมาอย่างนั้นเถอะ
0: คนขายของออนไลน์นี่คุณสุภาพทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทำของดีออกมาขายทำของน่าซื้อออกมาขายเป็นเท่านั้นนะคุณต้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักขายเป็นคนแสดงเก่งลีลาการขายต้องมาด้วยนะครับไม่ใช่มาขายแบบทื่อๆแม้ว่าของดีก็ไม่ไหวนะ
1: ก็เขาก็มีวิธีการแข่งขันกันทุกรูปแบบตอนนี้คือทำยังไงให้มันมียอดวิวผมก็มีคนอธิบายว่าอ๋อซื้อยอดวิวแล้วเอาอะไรไปแปะเข้ามีคนดูเป็นล้านจริงหรือเปล่าแล้วไปหลอกกันเนี่ยนะนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งมันเยอะเดี๋ยวนี้สมมติว่าจะขายครีมเนี่ยคุณเอาคนไปออกทีวีแล้วเอาครีมไปตั้งๆแล้วก็ไปดั้งโม้ว่าครีมนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็โปรโมชั่นแถม1กระปุกแถม2แถม2ไม่พอแถม3ซื้อ3กระปุกแถม5ราคาจริง 7,000 กว่าขาย999อะไรพวกนี้มันไม่ทันกินแล้วคนมันสู้กันหมด
0: คร
1: ับ ก็คิดใหม่หาดาราสักคนนึงที่คนรู้จักทำโปรดักชันไปเดินตลาดไปโน่นมานี่ไปเหมือนกับไปทำรายการน่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคนมาทักว่าเอ๊ะทำไมยังดูไม่แก่ทำไมผิวพรรณยังเต่งตึงอยู่เนี่ยไปทำอะไรมา
0: อ
1: ืมนะฉันดูเธอมาฉันดูคุณมาตั้งนานแล้วทำไมยังผิวยังเต่งตึงอยู่บอกอ๋อจะบอกให้ค่ะฉันใช้ครีมตัวนี้อยู่มันต้องมีโปรดักชันอ่ะพูดง่าย
0: ๆครับ
1: ไม่งั้นขายของเนี่ยคนเปิดดูก็เห็นขายของคนก็บิดหนีไปดูช่องอื่นละเห็นขายของบิดหนีไปดูช่องอื่นละมันต้องมีสู้กันแบบนี้เอาเป็นว่าสู้กันทุกรูปแบบอ่ะถึงจะได้เงินน่ะ
0: ครับ
1: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
0: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
8: เอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
9: เอ๊ะก่อนโอน
10: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
11: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของกัสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เรากัสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
12: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
13: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
14: ปรึกษา Exim Bank สิ
13: Exim Bank หรอ
14: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
13: Exim Bank
14: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
15: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
16: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
12: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ร่วมสนับสนุน
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
1: อ้าวเชิญเลยคนตะลุง
0: คดีฟอเร็กที่มีคุณภาวุฒพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตกเป็นผู้ต้องสงสัยนี่นะครับเมื่อวานนี้เขามาที่สภาแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อจริงๆตามที่คุณเท้งณัฐพงศ์บอกกับนักข่าวเอาไว้ครับคุณภาวุฒเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยยืนยันก่อนว่าไม่เกี่ยวกับเครือข่ายฟอเร็กซ์ไม่เคยทำธุรกิจฟอเร็กซ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจแก๊งข้ามชาติไม่เคยชักชวนใครไปทำธุรกิจนี้เป็นเพียงแค่คนเทรดคนหนึ่งเท่านั้นพอเห็นว่า DSI ตั้งข้อสงสัยก็เลยกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองก็ไปตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารซึ่งถ้าเป็นการตรวจผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารมันตรวจสอบย้อนหลังไม่ได้ก็เลยต้องไปที่สาขาเพื่อให้เขาตรวจสอบย้อนหลังเกือบ5ปีแต่ทางธนาคารเขาก็บอกว่าถ้าจะตรวจสอบย้อนไปไกลขนาดนั้นก็ต้องนำเรื่องไปสู่สำนักงานใหญ่ซึ่งจะต้องใช้เวลานานพอสมควรประมาณ45วันเมื่อข้อมูลยังไม่ครบก็เลยยังไม่กล้าที่จะออกมาพูดเพราะต้องรอให้ข้อมูลครบก่อนเพื่อจะดูว่าข้อมูลเป็นยังไงจะได้เตรียมเอาข้อมูลเหล่านั้นไปชี้แจงกับทาง DSI ด้วยนี่คือที่มาว่าทำไมตนเองถึงใช้เวลาไปพักหนึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายวันทีนี้ถามต่อว่าเอาแล้วเงิน28ล้านตอนนี้บอกได้ไหมว่ามันมาจากไหนเพราะเงิน28ล้านนั้นทางฝ่าย DSI เขาบอกว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันถูกโอนภายในวันเดียวโอนทีละ2ล้าน2ล้าน2ล้านนั่นนะครับคุณภาวุฒก็ชี้แจงว่า ตอนนี้ข้อมูลยังมาไม่ครบทุกธนาคารถ้ามีตัวเลขครบแล้วก็จะทำเรื่องแล้วก็ชี้แจงกับทาง DSI อีกทีนึงทีนี้ถามในเชิงออกทางการเมืองหน่อยถามว่ามองเรื่องการปล่อยคลิปวิดีโอของคุณภาวุฒิเป็นยังไงเพราะในคลิปน่ะมีการระบุว่ามีการชักชวนคนไปเทรดยังไงบ้างคุณภาวุฒิบอกว่าผมเป็นคนเทรดก็ต้องหาความรู้ด้วยการเข้าไปเรียนในคลาสต่างๆแล้ววันนั้นหลังจากเรียนในคลาสเสร็จแล้วก็เดินออกมาเขาก็มาสัมภาษณ์ผมว่ามีประสบการณ์ยังไงดังนั้นลักษณะของคลิปก็จะเป็นการเล่าประสบการณ์ว่าเทรดยังไงมีความรู้ยังไงแต่ไม่ได้เป็นการพูดเชิญชวนแต่ว่าคนหลายคนก็เอาไปตีความว่าผมเชิญชวนต้องย้ำว่าไม่ได้เป็นการชวนให้คนมาเทรดส่วนเรื่องการแลกของเนี่ยก็ยอมรับว่ามันก็เหมือนกับการซื้อของตามร้านค้าต่างๆแล้วก็มีการสะสมแต้มเพื่อแลกของดังนั้นการเทรดมันก็มีระบบแต้มสะสมเหมือนกันผมก็สะสมไว้แล้วก็เอาไปแลกก็เป็นเรื่องปกติครับทีนี้ถามว่าหลังจากนี้ถ้า DSI เขาแจ้งข้อกล่าวหาจะสู้คดียังไงจะลาออกจากส.ส.ไหมและจะส่งผลต่อการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport หรือเปล่าคุณภาวุฒิตอบว่าวันนี้ผมเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยมีหน้าที่ต้องชี้แจงขอย้ำว่านโยบายของเราโปร่งใสอยู่แล้วส่วนที่มีข่าวว่าผมจะลาออกจากพรรคยืนยันว่ายังไม่ลาออกและที่มีข่าวว่าจะหนียืนยันไม่หนีมั่นใจได้เลยว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ DSI ครับนี่คุณภาวุฒิส่วนทางฝ่าย DSI เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรียุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลที่กำกับเนี่ยบอกว่ากรณีที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษในเบื้องต้นได้ให้นโยบายว่าต้องรายงานให้ประชาชนทราบทุก15วันแล้วหลังจากเป็นคดีพิเศษแล้วก็ต้องมีการออกหมายเรียกซึ่งจะเรียกหลายคนในนั้นก็มีคุณภาวุฒิด้วยกำหนดให้มาพบในวันที่2กรกฎาคมครับคุณจิ๊บ
1: ทีนี้เรื่องในสภาเรื่องพรบโอนงบประมาณของงบ69เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำกันมาหลายรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลไหนทำเรื่องการโอนงบนี่ก็ต้องถูกตรวจสอบแบบนี้เนื้อเรื่องมันเนื้อหาเนี่ยมันยาวแต่ว่าสรุปให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ที่เขาเสนอเพื่อโอนงบเนี่ยเหตุผลที่นายกอ้างก็เพื่อเอาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจไปแก้ปัญหาสังคมไปแก้ปัญห
0: าครับ
1: รายจ่ายสำคัญสำคัญอยู่ที่จะต้องโอนงบเพื่อจัดทำร่างพรบนี้อันนี้ก็ไม่ต้องไปดูรายละเอียดแต่ว่าเป็นความจำเป็นของรัฐบาลทีนี้ฝ่ายค้านไหมอัดสถานะคลังมีปัญหาหนักสถานะทางการสะท้อนเรื่องนี้สะท้อนว่าสถานะการคลังของรัฐบาลกำลังมีปัญหาหนักเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังและกำลังต้องรวบรวมเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อรองรับภาระหนี้ที่กำลังรออยู่ข้างหน้าแต่ก็ท้วงติงว่าการโอนงบรอบนี้ไม่ใช่การเตรียมเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจแต่เป็นการเตรียมเงินวิกฤตรัฐบาลเพราะโอนงบประมาณอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะโอนในไตรมาส3ทำให้เหลืองบประมาณไม่มากโอนช้าว่าอย่างนั้นเถอะคนอื่นๆที่ลุกขึ้นมาอภิปรายเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนมาร์กซัดโอนงบล่าช้าก่อนเปรียบรัฐบาลเด็กเป็นเด็กเล่นขายของซัดรัฐบาลทำเพื่อแก้เขินแก้ต่างแนะว่าให้เก็บเงินไว้ถ้าพรบเงินกู้ไม่ผ่านจะดีกว่าจะกู้มาเพื่อหวังผลการเมืองนี่ของคุณอภิสิทธิ์กับคุณพร จติกาวานิชจากพรรคประชาธิปัตย์นอกนั้นก็มีคนโน้นคนนี้แต่ว่าประเด็นที่เป็นเรื่องขึ้นมาก็คือหมอวรงหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีได้ลุกขึ้นอภิปรายโครงการไทย AI Passport ว่ามีการออกTOR ส่อเจตนาล็อกสเปคเอื้อประโยชน์อันนี้ก็รายละเอียดเนี่ยก็เหมือนที่เขากล่าวหากันนั่นแหละแต่นี่คุณโสพลเขาก็เห็นว่ามันไม่ใช่วาระที่จะต้องพูดกันเรื่องนี้ก็ได้ลุกขึ้นควบคุมสถานการณ์เตือนหมอวรงให้หยุดอภิปรายในประเด็นนี้ให้ไปว่ากันเวทีอื่นโดยวินิจฉัยร่างว่าประเด็นดังกล่าวผิดวาระการประชุมหมอวรงติดใจเรื่องทุจริตเรื่องการล็อกสเปคขอให้เก็บเนื้อหาหลักฐานไปใช้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือใช้เวทีอื่นตรวจสอบแทนมาตรการเด็ดขาดแต่หมอวรงพยายามอธิบายโต้แย้งว่ามีหลักฐานและไม่ได้ใส่ร้ายสุดท้ายท่านประธานสภาก็สั่งปิดไมโครโฟนเพื่อยุติอภิปรายตัดบททันทีโดยย้ำคำวินิจฉัยของประธานถือว่าเป็นที่สุดหมอวรงก็ได้แถลงนอกห้องประชุมเตือนรัฐบาลว่าอย่าเดินโครงการนี้ผมเคยเจอประเด็จการรัฐสภาจากการเลือกตั้งแล้วก็อ้างถึงเรื่องเคยสู้กับปัญหาโน่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นสีสันในสภาเมื่อวาน
0: เอามาดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาที่จริงก็ 3-4 ประเทศด้วยกันนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าที่อื่นเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ได้เสียหายเยอะเหมือนกับที่เวเนซุเอลาของเวเนซุเอลานี่นะครับคือมันอยู่บนเปลือกโลกแคริบเบียนและก็อเมริกาใต้มันก็เลยทำให้เกิดความหวาดเสียวในการเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งหนักสุดเนี่ยปี2355ครับมีผู้เสียชีวิตประมาณ 30,000 คนนะครับถัดมาอีกทีหนึ่งก็ปี2443นั่นก็เป็นเหตุรุนแรงครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมารุนแรงที่สุดครั้งนี้ครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ย 7.2 แมกนิจูดนี่ครั้งแรกนะครับไม่ถึงนาทีครับซ้ำมาอีกหนักกว่าเดิม 7.5 เลยครับคราวนี้ครับมันก็เลยทำให้ตึกที่กำลังโครงเคลงมีรอยร้าวอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยครับรัฐบาลเวเนซุเอลาได้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเมื่อเวลาประมาณ5 ทุ่มบ้านเราที่ผ่านมานี้นะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย188คนยังมีผู้ติดอยู่ในซากอาคารอีก200คนมีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1,520 คนตัวเลขผู้เสียชีวิตกับตัวเลขรักษาตัวในโรงพยาบาลนี้นะครับคือที่พบตัวตนนับเป็นคนได้แต่ที่ยังสูญหายอยู่นี่นะครับเว็บไซต์ติดตามผู้สูญหายซึ่งจะทำโดยฝ่ายค้านของเวเนซุเอลารายงานว่ายังมีผู้สูญหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้อีกมากกว่า 41,000 คนทีนี้ตัวเลขที่ประเมินกันว่าอาจจะเกิน 10,000 หรืออาจจะเป็นแสนนี่นะครับสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยมาจากสำนักงานธรณีสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS นี่นะครับเขาประเมินจากแบบจำลองทางสถิติครับว่ายอดผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิน 10,000 รายหรืออาจจะถึง 100,000 รายนี่การประเมินของ USGS นะครับ
1: คือมันต้องประเมินนะคุณไปนับโดยวิธีการอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้มันหายไปหมดเลยเนี่ยไม่รู้หายไปทั้งหลังเนี่ยนะแล้วใครจะมาแจ้งระบบทะเบียนราษฎรก็อาจจะไม่ชัดเจนแล้วเวลาหายไปทั้งหลังหายไปทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ใครจะไปบอกว่าบ้านนี้มีคนอยู่เท่าไหร่อะไรต่ออะไรต่างๆหลักฐานอยู่ที่ไหนนี่คือเรื่องที่ยุ่งยากที่สุดสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องพิสูจน์อัตลักษณ์การพิสูจน์อัตลักษณ์ในประเทศที่มีความเจริญไม่มากเนี่ยนะก็ยากลำบากเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอของเราเนี่ยเจอซึนามิปี2525มั้งเอ๊ะ254047 25ธันวา47คนตายไปตั้งร่วมประมาณ 5,000 คนผมจำได้ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความยุ่งยากในการพิสูจน์อัตลักษณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่างชาติต้องระดมคนที่เกี่ยวข้องผมจำได้ว่าหมอพรทิพย์ใครต่อใครนี่แหละ
0: ครับ
1: ต้องทำกันทั้งวันทั้งคืนการจะส่งศพให้ญาติพี่น้องขึ้นมาคุณส่งผิดแม้แต่ศพเดียวเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องทางด้านจิตใจอะไรด้วยฉะนั้นประเทศอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยเจอเข้าไปอย่างนี้เขาถึงเชื่อกันว่าตัวเลขที่แถลงออกมาเนี่ยมันแค่ยอดเขาน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมา ที่ยังไม่โผล่มีเยอะที่ยังไม่โผล่มีเยอะมีหัวข่าวนี้ดูหน่อยสั่งคุมเข้มร้านบุฟเฟ่ทั่วไทยให้ตรวจโฆษณาเกินความจริงและราคาแฝงคุณลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มข้นมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกสุภมาศที่กำกับดูแลสคบเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนป้องกันการโฆษณาเกินจริงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแฝงและการจำหน่ายคูปองล่วงหน้าที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภคอันนี้หลักๆ ก็คือเวลาโฆษณาหรืออยู่หน้าร้านเนี่ยราคามันถูกคุณบราพง
0: ครับ
1: แต่พอไปกินจริงเนี่ยมันราคามันไม่ใช่ราคานั้นมันมีเงื่อนไขเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาซึ่งผู้บริโภคไม่รู้ว่าต้องจ่ายเพิ่มนอกเหนือไปจากที่โฆษณานอกเหนือจากราคาที่ปิดหน้าร้านเช่นว่า199อย่างเงี้ยตัวโตๆนะ
0: ครับ
1: แต่พอดูในเงื่อนไขแล้วเนี่ยมันมีค่าโน้นค่านี้ค่านั้นอะไรขึ้นมาอีกสุดท้ายขึ้นมามันไม่199หรอกมันมากกว่านั้นไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนหลอกลวงเงินคุณ
0: คร
1: ับ ผม
0: ครับ
1: สคบเขาจะเอาจริงครับ
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนเปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2026ครับโครงการนี้ก็จะเป็นแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสร้างความคึกคักกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาคมนี้นะครับจะมีการยกระดับจากแคมเปญสู่การจากแคมเปญลดราคาไปสู่แกรนด์ Experience of Thai Brand เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวค้นพบเสน่ห์ของแบรนด์ไทยที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวคุณค่าและก็เอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คัดสรรประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวมาเป็นสินค้าในเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวสร้างแรงจูงใจในการเดินทางและการใช้จ่ายควบคู่กับการเผยแพร่เสน่ห์ของสินค้าและบริการครับปีนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับคุณภาพของประสบการณ์มากขึ้นครับเขาก็เลยตั้งใจที่จะผลักดันไทยแบรนด์ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทยผ่านการนำเสนอจุดแข็งด้านคุณภาพงานออกแบบความคิดที่สร้างสรรค์และอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีศักยภาพสู่ตลาดโลกครับ
1: ครังออกมาเตือนให้รีบใช้ไทยช่วยไทยพลัส คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิบอกว่ายอดการใช้สิทธิ์ล่าสุดมีผู้ใช้แล้ว25ล้านรายจากจำนวนผู้ใช้สิทธิ์26ล้านรายในจำนวนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว8ล้านรายขณะที่ยอดใช้จ่ายสะสมมีมากกว่า 39,000 ล้านอันเนี้ยเขาก็เตือนอยู่คือบางทีประสบการณ์ของตัวเองนะผมก็ลงทุนน่ะล่ะผม
0: ค่ะ
1: แล้วตั้งแต่ลงแต่เปิดวันที่1นะไปกินหนเดียวใช้เงินตัวเองไปร้อยกว่าบาทใช้ของหลวงอีก200กว่าบาทราคาอาหาร300กว่าบาทก็ไม่ต้องจ่ายเงินก็เท่ากับว่าเงินที่ยังค้างอยู่เนี่ยก็800กว่าประมาณ800ของรัฐที่ของหลวงที่จะได้เนี่ยนะแล้วยังไม่มีเวลาไปกินเลยไม่ใช่ไม่มีเวลาคือไม่สะดวกที่จะไปหาร้านพวกนั้นไงกินก็กินตรงที่เคยสะดวกไปแบบคุณประหลัดผมนี่เหลืออีก3วันว่าจะไปลุยซะอีกสัก2มือเพราะผมใส่เข้าไปเต็มที่เลย2,700 กว่าบาทอ่ะ4เดือนอ่ะ
0: ยังไงก็ไม่หมดของคุณสุภาพถ้าเหลือประมาณ800นะเพราะของรัฐเขาให้คุณสุภาพเต็มที่วันละ200เหลืออีกกี่วันเนี่ยวันที่27 28 29
1: ก็พันหนึ่งไม่ใช่เหรอถ้า200ถ้าสมมุติจะตะลุยหากินได้แต่มันไม่มีเวลาแบบนั้นก็ไม่เป็นไร
0: อ๋อ
1: ไม่เป็นไร
0: ถ้าไปทุกวันที่เหลือนี่นะหมดพอเหลือประมาณ 3-4 วัน
1: หมดสิ
0: หมด
1: หรือในร้านที่มันสะดวกหน่อยเนี่ยมันไม่มีไง
0: เอาม
1: ีอะไรอีกครับ
0: นำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
17: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro Mall ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวัฒน
18: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
17: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
19: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ร่วมสนับสนุน
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคต
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
23: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
24: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
21: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
25: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
21: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้าสูตรใหม่หลังพบแนวโน้มการก่อคดีอุชกันและปัญหาสุขภาพจิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
26: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพิสูจน์ทางเคมีของปปส.พบว่ายาบ้าในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงส่วนผสมของเมทแอมเฟตามีนและคาเฟอีนเหมือนในอดีตแต่มีการลักลอบนำยาอันตรายประเภทที่ต้องจ่ายโดยแพทย์อีก2ชนิดมาผสมรวมอยู่ด้วยซึ่งสูตรใหม่นี้ส่งผลให้ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและกดประสาทในเวลาเดียวกันทำให้ผู้เสพมีแนวโน้มการใช้งานที่ถี่และมากขึ้นส่งผลกระทบทำลายระบบสมองอย่างรุนแรงและนำไปสู่อาการจิตเวทรวมถึงการก่อเหตุรุนแรงสะเทือนขวัญได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอเตือนไปยังกลุ่มผู้เสพและเยาวชนให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและคนรอบข้างและเร่งรัดตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มผู้เสพหน้าใหม่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทางปปส.มีความห่วงใยและเน้นย้ำให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันโดยสนับสนุนให้ใช้หลักการ EF หรือ Exclusive Function หรือการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในการอบรมเลี้ยงดูเล็งเห็นถึงความสำคัญของการไม่จำกัดพฤติกรรมเด็กมากเกินไปเพื่อให้เด็กกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจและสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้โดยสถิติล่าสุดพบว่าอายุเฉลี่ยของเด็กและเยาวชนไทยที่เริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่ที่ประมาณ14ปีซึ่งทางปปส.จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและบำบัดให้ตรงจุดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
21: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
3: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกเพื่อรองรับกระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างสมบูรณ์และสะท้อนคุณค่าโดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวนครศรีธรรมราชและคนไทยทั้งประเทศหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตทั้งนี้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างวันที่24ถึง27กรกฎาคม2569เซรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
21: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
20: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันทำประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: แก้วนาฬิกากับอีก11นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะวันศุกร์ที่26เดือนมิถุนายน2569ค่ะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะและเพจ Facebook นะคะ Curity News Station 97 QFM นะคะศุกร์สุดสัปดาห์กันแล้วค่ะก็เป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนกันด้วยนะคะเพราะว่าเดือนนี้สิ้นเดือนตรงกับวันอังคารที่30นะคะมี30วันเนาะแต่ว่าไม่มีลองวีคเอนด์นะเราก็ยังคงทำงานกันตามปกตินะคะหยุดเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นี้ก็อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสำหรับชาวกรุงเทพแล้วก็ในส่วนของชาวพัทยานะคะตรงกันเนาะวันที่28มิถุนายนค่ะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เสียงไม่ค่อยได้นะถ้าหากว่าเงียบๆไปนี่ไม่ใช่อะไรค่ะต้องปิดไมค์ไอนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยอากาศด้วยเปลี่ยนด้วยนะคะก็เลยทำให้เนี่ยเจ็บคอไอเป็นภาพนี้เลยนะคะกลางคืนนี้นอนไม่ได้เลยค่ะไม่อยากให้ทุกคนเป็นภาพแบบนี้นะคะมันทรมานเนาะแต่พยายามจะไม่กินยานี่ทานฟ้าทลายโจร นะจากอภัยภูเบศนะคะซึ่งก็มีส่งมาให้กินอยู่อภัยภูเบศนี่ก็จะมีเถาวัลย์เปลียงแล้วก็จะมีฟ้าทลายโจรนะคะเนี่ยก็จะส่งมาให้เป็นเนืองๆก็กินกินต้านไว้ก่อนอาจารย์บอกก็กินต้านไว้แต่ว่าตอนนี้ก็อาการก็ถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะคะถ้าเทียบกับเมื่อช่วงเมื่อวานนะอ่ะมาดูวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะอันดับแรกก็ไปดูสภาพภูมิอากาศก่อนสภาพภูมิอากาศในวันนี้นะคะวันที่26ค่ะไล่ตั้งแต่ภาคเหนือขึ้นไปก่อนนะคะภาคเหนือวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะภาคอีสานร้อยละ30นะคะภาคกลางร้อยละ60ค่ะภาคตะวันออกร้อยละ60นะคะส่วนภาคใต้นะคะทั้ง2ฝั่งวันนี้ถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยร้อยละ40แต่อันดามันนะคะระนองพังงาภูเก็ตใครจะไปเที่ยวจะมีฝนตกร้อยละ60นะคะส่วนกทมปริมณฑลวันนี้จะตกหนักหน่อยนะคะก็ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่ฝนตกนี่ก็คือจะอากาศร้อนอบอ้าวนะคะหรือแม้แต่ถ้าฝนตกเนี่ยลมจะแรงแล้วก็ลมกระโชกแรงที่สำคัญเนี่ยเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเนี่ยอันตรายมากนะคะต้องอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือว่าใต้ต้นไม้ใหญ่อะไรพวกเนี้ยเราต้องพยายามเว้นหน่อยนะคะยุคสมัยนี้เนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติขึ้นมาดิฉันว่ามันน่ากลัวมากๆเลยนะอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยค่ะเห็นสภาพของเขาบ้านเรือนของเขาในส่วนของแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่ามันสาหัสสากรรจ์มากนะคะถือว่าแผ่นดินไหวรุนแรงมากนะคะอาจจะมีผู้เสียชีวิตนี่เขาบอกว่าเป็นหลักหมื่นหลักแสนเขาพูดกันก็แบบคือเยอะมากอะตามคลิปวิดีโอที่เราเห็นอะตึกอะมันถล่มลงมาเรายังนึกถึงภาพสตง.เลยเนาะตอนที่มีคลิปอะ แต่นี่ของบ้านเขาอ่ะมันจะมีหลายตึกเลยนะคะแล้วเมื่อเช้านี้ก็มีรายงานข่าวเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะก็จับตาดูกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะต้องเร่งค้นหาผู้ที่สูญหายด้วยนะคะแล้วก็คลิปบนสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพความเสียหายร้ายแรงมากอย่างที่สนามบินหลักของเวเนซุเอลานะคะที่ชาวบ้านก็บอกว่าอาคารพังถล่มหลายหลังในเมืองลาโกอิรานะคะเมืองชายฝั่งที่อยู่ใกล้กับกรุงการากัสแล้วก็สมัชชาแห่งชาติก็มีการส่งข้อความถึงบรรดาสมาชิกสภานะคะแจ้งยกเลิกการประชุมวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้ด้วยแล้วเขาก็เตือนภัยจากสึนามิสหรัฐก็ประกาศคุกคามสึนามิสำหรับเปอร์โตริโกแล้วก็สหรัฐด้วยนะคะอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยประเทศนี้ตั้งอยู่ในเขตที่มีกิจกรรมทางแผ่นดินสูงคือแผ่นดินไหวอะสูงเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแคริบเบียนเนี่ยมาบรรจบกับแผ่นเปลือกโลกอเมริกาใต้นะคะมันก็เลยเป็นภาพที่แผ่นดินไหวแล้วมันจะค่อนข้างรุนแรงค่ะมีการยืนยันนะคะไม่ต่ำกว่า100 ตึกนะคะที่พังถล่มโรงแรม10 ชั้นกลายเป็นเศษปูนภายในไม่กี่นาทีค่ะถือว่าสาหัสสาหัสมากเลยทีเดียวนะคะส่วนยอดความช่วยเหลือก็ยังคงหลั่งไหลทั่วโลกเลยนะคะไปให้กับเวเนซุเอลาเพราะว่ายอดผู้เสียชีวิตก็ยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยอดผู้สูญหายนี่ก็ยังคงหนักอยู่นะคะอันนี้ก็คือในภาพของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะคะก็คือประเทศเวเนซุเอลาญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการเตือนสึนามิกันอย่างหนึ่งแน่นเหมือนกันนะคะช่วงนี้ใครจะไปญี่ปุ่นก็เช็คดูสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเช็คดูสภาพอากาศกันหน่อยพูดถึงภัยธรรมชาติก็เลยมาถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะส่วนเรื่องอื่นเรื่องอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นบรรยากาศช่วงนี้กรุงเทพก็หาเสียงนะคะหาเสียงให้คนกรุงไปใช้เสียงวันที่28ก็ไปกันตั้งแต่8 โมงถึง17 นาฬิกานะคะใครว่างก็ไปนี่เช็คชื่อกันหรือยังคะเราเช็คชื่อในออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะจะได้ไม่ช้านะคะจะได้ไม่ต้องไปเช็คอยู่ที่นู่นนะคะเพราะถ้าเช็คอยู่ข้างหน้าตรงจุดนั้นนะมันก็จะแบบมันอาจจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรช้าคนต่อคิวเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องอื่นที่น่าสนใจเรื่องฟุตบอลนะบอกซะหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเฉยนะคะฟุตบอลโลกเนี่ยปีนี้ปี2026เนี่ยเรียกได้ว่าสร้างประวัติศาสตร์เยอะเลยนะเพราะว่าคนดูเนี่ยทะลุไป3,600,000 คนค่ะสูงสุดตลอดกาลเลยทีเดียวนะคะถล่มทลายมากมียอดชมรวมหลังผ่านการแข่งขัน56 นัดแรกพุ่งทะลุ3.6 ล้านรายกลายเป็นสถิติสูงสุดตลอดกาลของศึกเวิลด์คัพทำลายสถิติเดิม 3.587 ล้านคนในฟุตบอลโลก1994ในสหรัฐอเมริกาที่เคยทำไว้ค่ะสถิตินี้เกิดขึ้นในเกมรอบแบ่งกลุ่มสุดท้ายที่เอกวาดอร์ฮึดเอาชนะเยอรมนี2-1นะคะซึ่งเกมนี้แฟนบอลเข้าชมเต็มความจุเลยค่ะ86,63 คนเลยส่งผลให้ฟุตบอลโลกครั้งนี้จารึกหน้าประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะเมื่อคืนนะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็ชนะแคนาดา2-1ค่ะบอสเนียชนะกาตาร์3-1นะคะโมร็อกโกชนะเฮติ4-2ค่ะบราซิลชนะสกอตแลนด์3-0นะคะแล้วก็แอฟริกาใต้นะคะชนะเกาหลีใต้ค่ะ1-0นะคะเม็กซิโกชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0นะคะวันนี้วันที่26ตั้งแต่ตี 3นะคะก็คู่ที่แข่งขันกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกือราเซาค่ะชนะไอวอริโคสต์0ไม่ใช่สิไอวอริโคสต์ชนะกือราเซา2-0นะคะแล้วก็เอกวาดอร์ค่ะชนะเยอรมนี2-1นะคะเยอรมนีแพ้นะแล้วก็เนเธอร์แลนด์ค่ะชนะตูนิเซีย3-1นะคะ6 โมงเช้านะคะที่เราเชียร์กันค่ะญี่ปุ่นกับสวีเดนเสมอกันนะคะเสมอกันแต่ที่นี่แข่งอยู่ก็คือปารากวัยกับออสเตรเลียนะคะอันนี้ก็รอชมกันไปทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพของฟุตบอลโลกนะคะชมกันให้มีความสุขแบบเป็นภาพกีฬานะคะเชียร์กันแบบนี้ดีกว่าอย่าไปเป็นภาพที่แบบเชียร์ไปแล้วก็เสียสตุ้งสตางไปแบบนี้ไม่เอานะคะไปเล่นการพนันหรือว่าไปอะไรล่ะเปิดไปดูลิขสิทธิ์เถื่อนเขาจับได้ก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังนะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะในภาพของประเด็นเศรษฐกิจนะวันนี้ ก็กรมบัญชีกลางเขาพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุนะคะเช็คดูด้วยนะคะสําหรับผู้สูงอายุค่ะรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของตัวเลขต่างชาติที่เที่ยวไทยนะคะ5 เดือนแรกตอนนี้13 ล้านคนค่ะเรื่องของน้ํานะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรนะคะออกมาพูดถึงเขื่อนลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะ4 เขื่อนลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำเหลือ52%ค่ะต้องสั่งกรมชลเนี่ยเกาะติดเป็นพิเศษเลยนะคะ24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะมีตัวเลขส่งออกเมื่อวานนี้นะคะ5 เดือนโตขยับเป้าทั้งปีเป็น8%นะคะสำหรับตัวเลขส่งออกค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่คุณสุภจีค่ะบินไปบราซิลเร่งปิดดิว FTA ไทย EU ขยายการค้าการลงทุนรับเรื่องของโลกที่เข้ามานะคะก็ตอนนี้ถ้าไม่ทันเขาไม่ได้นะคะต้องเร่งแล้วก็ต้องหาตลาดใหม่ด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของสถานการณ์นะคะเศรษฐกิจของบ้านเราแล้วก็จับตาดูสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะว่าตัวเลขที่เราจะส่องมองเป็นพิเศษก็คือราคาพลังงานกับราคาทองนะคะราคาทองคำโลกเนี่ยตอนนี้โกลด์สปอตก็อยู่ที่4,010นะคะเช้านี้ลงไปอีก16 ดอลลาร์นะคะส่วนน้ำมันนะคะก็ยังคงสารวันเตี้ยลงแต่ว่าถือว่าดีขึ้นนะเมื่อคืนที่บวกมาแต่ว่าถ้าเป็นล่วงหน้าเนี่ยลบไป1%นะคะครูดออยล์ฟิวเจอร์ที่ในเม็กซ์ก็71.19 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์ก็74.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะลบไป1.10%นะคะอันนี้ก็คือน้ำมันกับทองคำนะคะที่เราจะเช็คดูเป็นประจำเนาะด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันก็

ไปถึงปรับขึ้นดอกเบี้ยนะจากที่เป็นภาพบรรยากาศดอกเบี้ยขาลงตอนนี้ก็จะเป็นภาพดอกเบี้ยขาขึ้นเพราะด้วยเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะคะส่วนราคาทองบ้านเรานะคะผู้ฟังล่าสุดเนี่ยวันนี้กลับมาบวกได้550 บาทต่อบาททองคําค่ะ550 บาทต่อบาททองคําครั้งที่1นะคะทองคําแท่งก็ซื้อ63,400ค่ะขายออก63,600นะคะทองรูปพรรณรับซื้อ62,125.68 บาทขายออก64,400นะคะอันนี้เป็นเรื่องของราคาทองอ่ะทีนี้มาประเด็นเศรษฐกิจนะคะเราก็จะได้ไปติดตามดูตัวเลขการส่งออกกันสักหน่อยนะคะเมื่อวานที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้เปิดเผยตัวเลขออกมานะคะคือคุณนันทพงศ์จิรเลิศพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสนค.กระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยส่งออกเดือนพฤษภาคม69ค่ะมีมูลค่า34,333 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 10.6% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23นะคะถ้าหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยขยายตัว 8.6% ค่ะส่วนการนำเข้า44,044 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัว 35.1% แล้วก็ไทยขาดดุลการค้า5,711 ล้านเหรียญสหรัฐส่งผลให้ส่งออก5เดือนแรก2,569มีมูลค่ารวมนะคะ162,085 ล้านเหรียญค่ะสหรัฐนะขยายตัว 17% ถ้าหักสินค้าเกี่ยวกับเกี่ยวเนื่องน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยก็ขยายตัว 16.7 ค่ะการนำเข้ารวม187,295 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะขยายตัว 35.6% แล้วก็ขาดดุลการค้ารวม25,209 เหรียญสหรัฐโดยเดือนแรกไทยเนี่ยได้ดุลการค้าสหรัฐรวม26,976 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะขาดดุลการค้ากับจีนรวม36,000 ล้านเหรียญสหรัฐปัจจัยขับเคลื่อนส่งออกขยายตัวต่อเนื่องนะคะก็คือความต้องการสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็การลงทุนพื้นฐานด้าน AI แล้วก็ Data Center ทั่วโลกนะคะปัจจัยเร่งจากการนำเข้าของประเทศคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความกังวลต่อห่วงโซ่ประทานตึงตัวความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีสหรัฐกลุ่มสินค้าหลักยังขยายตัวดีอยู่นะคะพวกสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องส่งวิทยุเครื่องโทรศัพท์ส่วนประกอบอุปกรณ์เหล่านี้นะคะทุเรียนอะไรพวกนี้ก็เงาะอะไรเงี้ยก็เติบโตได้ดีนะคะการส่งออกไทย7 เดือนที่เหลือแนวโน้มยังขยายตัวในอัตราลดลงจากช่วง5 เดือนแรกนะคะเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งตะวันออกกลางการกีดกันทางการค้าสหรัฐแล้วก็อยู่ระหว่างพิจารณาภายใต้การใช้มาตรการ301ของสหรัฐด้วยนะคะทั้งกําลังการผลิตเกินความจําเป็นแล้วก็แรงงานบังคับอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อต้นทุนของผู้ประกอบการและกําลังซื้อของผู้บริโภคขณะเดียวกันภาคการส่งออกไทยก็ยังคงได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงในตลาดโลกขยายตัวแข็งแกร่งค่ะประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็มีแนวโน้มผ่อนคลายลงเป็นลำดับส่งผลให้นะคะภาพรวมการส่งออกระยะต่อไปยังสามารถรักษาสมดุลไว้ได้ค่ะดังนั้นภาพรวมส่งออกกระทรวงพาณิชย์ประเมินว่าทั้งปีนี้ค่ะ69เนี่ยอยู่ระดับดีถึงดีที่สุดน่าจะได้ 8% มูลค่าก็ 3.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 11.7 ล้านล้านบาทไทยเท่ากับเฉลี่ย7เดือนที่เหลือของปีนี้ต้องมีมูลค่าส่งออก 29,245 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือว่าถ้ารวมเป็นมูลค่าก็ 2.4 แสนล้านเหรียญบนสมมติฐานค่าเฉลี่ยทั้งปีคือ GDP ไทยเกิน 2% น้ำมันดิบดูไบเฉลี่ย80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็ค่าเงินบาทเฉลี่ย32 บาทต่อเหรียญสหรัฐนะคะถ้าขยายได้ตามเป้าหมาย 8% มูลค่าเกิน 3.6 แสนล้านเหรียญสหรัฐก็ถือเป็นตัวเลขส่งออกมากที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะถ้าสถานการณ์ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้รวมกับไอ้มาตรการเชิงรุกในหลายมิติเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ก็มุ่งการเฝ้าระวังและก็รับมือกับความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ควบคู่กับโครงการโครงสร้างสินค้าส่งออกสู่กลุ่มมีมูลค่าสูงนะคะเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยก็มีโอกาสส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้2 หลักอะค่ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปนะคะลุ้นกันต่อไปจะได้2 หลักหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ราคายางเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเมษายนเป็นช่วงฤดูปิดกลีบไม่สามารถกลีบยางพาราได้เนี่ยเกษตรกรชาวสวนยางที่ตรังเนี่ยเขาก็บอกว่าตรังเนี่ยคือตอนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมตกมาแบบตกก็ตกทุกวันตกมาแบบ2 เดือนอย่างเงี้ยค่ะต้องปิดกลีบอะค่ะไม่สามารถกลีบยางได้เพิ่งจะเปิดกลีบได้พฤษภานี่เองแต่หลังเปิดกลีบได้2 เดือนเอ้าปรากฏว่าตกอีกเกือบทุกวันเลยค่ะทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้นะคะแม้ราคายางจะดีขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปิดกรีดตอนนั้นน้ำยางสดอ่ะตั้ง60 บาทนะต่อกิโลหลังจากนั้นก็ปรับขึ้นตลอดจนถึงวันนี้ค่ะราคาน้ำยางสด80

0: แล้วนะคะส่วนเศษยางได้กิโลกรัมละ32-33 บาทเนี่ยแต่โชคร้ายค่ะพอราคายางดีขึ้นฝนก็ตกเกือบทุกวันเลยนะคะชาวสวนบอกก็เลยทําให้กรีดไม่ได้ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ฝนตกคือมันหยุดตกให้สามารถกรีดได้แค่3 วันเองอ่ะนี่จะสิ้นเดือนมิถุนาแล้วอ่ะที่เหลือฝนตกกรีดไม่ได้สักวันบางคืนหยุดตกออกกรีดประมาณ1-2 ตีแต่หลังกรีดเสร็จไม่ทันได้เก็บน้ํายางเอาตกลงมาละก็เลยทําให้เก็บน้ํายางไม่ได้ก็มีค่ะตอนนี้น้ํายางก็ยังออกน้อยเพราะเพิ่งจะเปิดกรีดดังนั้นแม้ราคายางจะดีแต่แทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะกรีดไม่ได้ฝนมันตกนะคะนอกจากนั้นบางรายรับจ้างกรีดต้องแบ่งกับเจ้าของสวนอีก60เจ้าของ60คนกรีด40เนี้ยค่ะชาวบ้านหลายคนก็ยอมไปกรีดยางตอนหัวค่ำประมาณทุ่มเนี่ยเก็บน้ำยางเสร็จ14:00เอาไปไว้ที่บ้านก่อนรอมาขายตอนเช้าเพราะกลัวว่าถ้าออกไปกรีดตอน1-5เดี๋ยวฝนมันจะตกต้องเก็บตอน14:00ค่ะแล้วค่อยนอนกลางวันยอมกรีดหัวค่ำดีกว่านะคะตอนนี้ยางดีก็ต้องยอมนะคะมีกระแสข่าวว่าราคายางเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ100 บาททุกคนดีใจมากแต่อย่าให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ80ก็พอใจแล้วเพราะว่าราคานี้ดีที่สุดในรอบหลาย10 ปีเลยค่ะชาวสวนขายอยู่ที่3 กิโลกรัม 100มานานมากๆนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ข้าวของมันแพงอ่ะเขาก็ไม่ได้กรีดเท่าที่ควรเพราะฝนมันตกก็ดีใจกับชาวสวนยางด้วยนะคะแต่ว่าฟ้าฝนก็ไม่ค่อยจะเป็นใจยิ่งช่วงปลายปีอ่ะฝนภาคใต้จะตกในช่วงปลายปีบ่อยครั้งเราจะสังเกตเห็นได้นะน้ำยางดีแต่กรีดไม่ได้นะน่าเห็นใจมากตรงนี้นะคะถ้าไม่ต่ำกว่าสักถ้าไม่ต่ำกว่า80เขาอยู่ได้นะคะอยู่ได้ถึงแม้ว่าเดือนหนึ่งกรีดจะไม่กี่ครั้งก็ตามนะอันนี้ก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40เดือนนี้ก่อน30มิยออย่าลืมใช้นะคะอย่าลืมใช้ค่ะเพราะว่าจะหมดวันที่30นี้แล้วนะคะมีคนไม่ใช้ตั้ง500,000 คนน่ะคุณไม่ใช้แล้วคุณไปสมัครทำไมเนี่ยไปสมัครแล้วก็ไม่ใช้อย่างนี้เดี๋ยวคุณโดนตัดสิทธิ์นะอย่างน้อยคุณต้องเปิดบินน่ะใช่ไหมใช้สักหน่อยนะคะแต่นี่ไม่เปิดเลยอ่ะไม่ใช้เลยอย่างเงี้ยมันเสียดายเอาไปทําอื่นดีกว่านะคะเดี๋ยวเขาคงจะลิฟไปอ่ะดิฉันว่าจากนี้ไปเขาคงจะมีชื่อเขาคงจะมีชื่ออะไรนะชื่อว่าชื่อออกมาเลยอ่ะว่าเข้าร่วมแต่ก็ไม่ทําตามเงื่อนไขอ่ะก็ตัดออกต่อไปนี้เขามีโครงการอื่นก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลค่ะเขาเปิดตัวเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพนะคะเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus อย่างเป็นทางการกรกฎาคม69นะคะสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานแล้วก็ต่อยอดอาชีพได้จริงนะคะพวกเขาเริ่มโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน10,000 บาทต่อรายแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชําระเงินและก็การค้ําประกันสินเชื่อจะได้เริ่มต้นธุรกิจนะคะผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและก็แมคโคร2,000 สาขาทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย6 เดือนค่ะช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคเร็วเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการนะคะโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนมีธุรกิจเป็นของตนเองนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีมาตรฐานแฟรนไชส์ที่จะเข้าร่วมก็เขาจะพิจารณาตามคุณสมบัติตามเกณฑ์นะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนแล้วก็เพิ่มโอกาสประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจค่ะใครสนใจเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th ได้นะคะเขาจะเริ่มวันที่1 กรกฎาคมค่ะขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจแล้วก็เข้าถึงผู้สนใจการลงทุนทั่วประเทศได้นะคะโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนผ่านการสนับสนุนทั้งเงินลงทุนแหล่งเงินทุนแล้วก็ช่องทางการตลาดช่วยเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเดี๋ยวดิฉันจะมาเตือนอีกทีหนึ่งวันจันทร์อังคารเนี่ย เผื่อใครสนใจมีอาชีพมีธุรกิจเป็นของตัวเองรัฐเขาช่วยลงทุนให้คุณ10,000 บาทจะขายอะไรดีก็ลองไปเลือกดูนะคะเริ่มต้นใหม่นะอาจจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าบางคนยังตกงานอยู่นะคะเผื่อว่าคุณต้องการนะคะที่จะเริ่มต้นตรงนี้พอได้ทําตรงนี้ปุ๊บอนาคตถ้าสมัครงานที่ไหนได้ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งของเรานะคะลองดูนะอันนี้ฝากไว้แต่ว่าจะเป็นวันที่หนึ่งนะคะ1 กรกฎาคม1 กรกฎาคมอ๋อบอกทันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าวันนี้รถติดเพราะว่าสหพันธ์ชาวไร่อ้อยโอ้ไม่ทันแล้วตอนนี้9 โมงบอกไปก่อนแล้วกันถึง3 โมงสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย2,500 คนเขาใช้รถบัส60 คันชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะวันนี้แหละ8 โมงถึง3 โมงเย็น15 นาฬิกาบ่าย 3พื้นที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมดไม่สามารถรองรับผู้ชุมนุมจํานวนมากได้ค่ะสํานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็เลยได้ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งเป็นกรณีพิเศษนะคะรถจะติดนะคะฉะนั้นเนี่ยสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเนาะถ้าใครยังไม่ได้ออกจากบ้านแต่ใครที่ออกตอนเช้าก็คงเจอแล้วล่ะที่ใช้เส้นทางพระรามที่6ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีก็โปรดหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสงฆ์สถาบันมะเร็งแห่งชาติมหาวิทยาลัยมหิดลกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงต่างประเทศในวันศุกร์ที่26 มิถุนายน 69 8 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะเพราะว่าจะมีกลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย2,500 คนเนี่ยใช้รถบัส60 คันมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยแล้วก็ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะคะรถจะติดค่ะเขาเลยบอกว่าให้เลี่ยงนะคะเลี่ยงถนนตรงรามานะคะถนนรามาตรงหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเขาปิด2 เลนเลยนะเขาปิด2 เลนเลยชาวไร่เขารวมตัวกันอยู่ที่นั่นนะคะเผื่อว่าใครยังไม่ทราบอ่ะแจ้งให้ได้ทราบกันก่อนนะคะอ้าวทีนี้มีเรื่องของท่องเที่ยวเนาะตะกี้ที่เกริ่นไปเรื่องนี้ให้จบเดี๋ยวไปดูภาพของการลงทุนเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคุณนันทริยาทวีวงศ์ค่ะพูดถึงภาคการท่องเที่ยวไทยล่าสุดเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการส่งสัญญาณเชิงบวกอย่างต่อเนื่องนะคะช่วง5 เดือนแรกของปี2569มกราคมถึงพฤษภาคมไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว14.03 ล้านคนค่ะก็สะท้อนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ตอกย้ำศักยภาพของประเทศในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกนะคะแม้ว่าถ้าภาคท่องเที่ยวเนี่ยยังเผชิญการแข่งขันที่เข้มข้นและก็ปัจจัยท้าทายจากเศรษฐกิจระหว่างประเทศแต่ว่าประเทศไทยยังสามารถรักษาระดับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วง5 เดือนแรกของปีไว้ได้มากกว่า14 ล้านคนติดต่อกันเป็นปีที่3มีนักท่องเที่ยว14.76 ล้านคนในปี2567 14.36 ล้านคนในปี2568 14.03 ล้านคนในปี2569มันก็สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะแล้วก็ประสิทธิผลของการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐต่อเนื่องเลยเนี่ยเขาก็มุ่งยกระดับไทยเป็นท่องเที่ยวยอดนิยมนะคะทีนี้เกาะสมุยเนี่ยจะเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกเดินทางไปเป็นอันดับต้นๆเหมือนอย่างกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยาค่ะตั้งแต่ต้นปีถึง31 มีนาคม 69มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไปเยี่ยมเยือนเกาะสมุยแล้วมากกว่า1,6112 คนสร้างรายได้มากกว่า25,531 ล้านบาทเกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวสัญชาติเยอรมันสหราชอาณาจักรอิสราเอลฝรั่งเศสและจีนนะคะเป้าหมายของประเทศไทยไม่ได้วัดความสำเร็จเพียงจำนวนผู้มาเยือนนะคะแต่ว่าให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักท่องเที่ยวรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประโยชน์ที่กระจายไปสู่ประชาชนผู้ประกอบการในทุกพื้นที่เลยค่ะอันนี้เขาก็จะมองภาพสนับสนุนแล้วก็มั่นใจว่าเราน่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า33.2 ล้านอ่ะลองดูเหลืออีก7 เดือนเนาะภายในปี2569เหลือ6ละอ่ะตอนนี้มิถุนายนแต่เขายังไม่ได้บอกตัวเลขของเดือนนี้นะเพราะว่าตัวเลขล่าสุดที่รายงานก็จะเป็นของเดือนพฤษภาทั้งเดือนนะคะของมิถุนายนเดี๋ยวต้องรอให้สิ้นเดือนก่อนแล้วหลังจากนั้นนี่เดี๋ยวก็คงจะว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเป็นพูดถึงภาพของการท่องเที่ยวนะพอดีมันมีสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงบ้างแล้วพอคลี่คลายลงบ้างเราก็เป็นความหวังของเราอย่างน้อยก็จะได้กระเตื้องขึ้นมาบ้างนะคะ เรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของส่งออกที่เมื่อวานตัวเลขก็ออกมาดีด้วยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านี่กลับมาดูภาพของการลงทุนกันค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
3: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยาร
1: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ9นาฬิกากับอีก40นาทีค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการลงทุนแต่แจ้งคุณผู้ฟังได้ทราบก่อนนะคะวันนี้รายการเก็บข่าวมาเล่าของเราทาง FM 97นะคะเดี๋ยวช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา50นาทีเราจะต้องพักนะคะเพื่อที่จะรอรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันนะคะซึ่งในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีการรอสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้นะคะก็เวลาประมาณ9นาฬิกา55นาทีโดยประมาณนะคะเอาล่ะไปดูภาพของการลงทุนกันหน่อยค่ะภาพของการลงทุนนะคะวันนี้ถ้าเมื่อวานเนี้ยดูของตลาดหุ้นไทยนะคะหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,558.55 จุดเพิ่มขึ้นมา 10.33 จุดวอลลุ่มก็ 85,992 ล้านค่ะนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเมื่อวาน632ล้านบาทนะคะแต่วอลลุ่มการซื้อขายนี่ค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะส่วนต่างประเทศเองค่ะดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะ ปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นภาพบวกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลังจากนักลงทุนซึมซับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดของสหรัฐแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาสอดคล้องกับคาดการณ์ส่วน Nasdaq ปิดลบต่อเนื่องค่ะแรงขายหุ้นกลุ่มเทคมีมูลค่าตลาดสูงดาวโจนส์ปิด 51,920 จุด62จุดนะคะเพิ่มขึ้นมา 71.72 จุดค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.14% นะคะดัชนี S&P 500ปิดที่ 7,357.49 จุดค่ะลงมา 0.73 จุดหรือว่า 0.01% Nasdaq ปิดที่ 25,358 จุดนะคะลงไป 118.03 จุดค่ะหรือว่า 0.46% นะคะส่วนตลาดหุ้นลอนดอนเนี่ยที่ปรับขึ้นมาเพราะว่าได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มการเงินแล้วก็การค้าปลีกที่เปิดเผยผลประกอบการออกมาเชิงบวกด้วยนะคะน้ำมันดิบค่ะเป็นยังไงบ้าง WTI ตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะรายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดใกล้กับประเทศโอมานค่ะเลยส่งผลให้ความพยายามในการอพยพเรือจากช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักนะคะนักลงทุนกลับมาวิตกกังวลเกี่ยวกับการไหลเวียนของอุปทานน้ำมันทั่วโลกอีกแล้วค่ะน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มมา 2.25 %ไปปิด 71.92 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ก็วิ่งขึ้นมาบวก 2% นะคะ 1.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลปิดที่ 75.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกนะคะเพราะว่าสหรัฐเปิดเผยตัวเลข PCE ที่สอดคล้องกับคาดการณ์ก็เลยคลายความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนอกจากนี้ข้อมูล PCE ยังฉุดดัชนีดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มาช่วยหนุนราคาทองค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่ม 38.80 ดอลลาร์หรือว่า 0.97% ปิดที่ 4,047.60 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนดอลลาร์อ่อนนะคะเมื่อคืนนี้ของตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่เปิดมาตอนเช้าก็เป็นลบค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มเทคนะคะเปิดมาก็เลยอ่อนไหวทันทีเลยลงแรงก็จะเป็นหุ้นเกาหลีใต้นี่แหละ 1.44% นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นหุ้นโตเกียวนะคะที่เปิดมาก็ลบไป 1.08% เหล่านี้เป็นต้นค่ะมาดูล่าสุดนะคะดัชนีตลาดหุ้นเอเชียนะคะล่าสุดบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเป็นลบค่ะลบไป 2,800 จุดนะคะหรือว่า 3.88% ยืนอยู่ 69,559 จุดนะคะอันนี้ก็คือของดัชนีโตเกียวนะลงแรงไปกว่าใครเพื่อนเลยนะคะตอนเปิดตลาดมานี่คือลบไป 1% อ่ะแต่ตอนนี้คือลงไปเกือบ 4% นะคะลงไปเกือบ 4% อ่ะ 2,775 จุดอันนี้หมายถึงนิกกี้นะแล้วก็ถ้าเป็นคอสปิเกาหลีใต้แรงกว่าโตเกียวอีกค่ะคอสปิเกาหลีใต้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ลงไป 6% นะคะตอนนี้ลบไป533จุดยังอยู่ 8,396 จุดค่ะตลาดหุ้นหางเส็งฮ่องกง 22,638 จุดลบไป 2% นะคะ438จุดวันนี้ตลาดลงกันแรงมากนะคะแล้วก็หุ้นไต้หวันลงไป 2.24% นะคะตลาดหุ้นออสเตรเลียกลับมาเป็นบวก 0.10% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบไป 1.6% นะคะยืนอยู่ที่ 4,054 จุดเพราะว่าลบไป65จุดค่ะแล้วก็ตลาดหุ้นที่สิงคโปร์ค่ะลงไป 0.86% นะคะยืนอยู่ 5,174 จุดฉะนั้นที่เราเห็นตัวเลขส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเป็นลบนะคะในส่วนของตลาดฝั่งของเอเชียของบ้านเราเองเนี่ยนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างบล.เอเชียพลัสก็มองว่าหุ้นไทยคาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบแต่อาจจะมีการพักตัวบ้างค่ะจากแรงกดดันหุ้นที่อิงกับเทคโนโลยีเมื่อคืนนี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐส่วนใหญ่ยังมีแรงขายออกมาทำให้อาจจะเป็นปัจจัยเซนติเมนต์ต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ได้นะคะขณะเดียวกันยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาหนุนค่ะต่อตลาดหุ้นช่วงนี้แม้ว่าเมื่อคืนนี้สหรัฐรายงานตัวเลขดัชนี PCE เดือนพฤษภาคมออกมาใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดนะคะยังทำให้ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อมุมมองดอกเบี้ยของสหรัฐเขาก็ให้แนวต้านนะคะ1,565จุดแล้วรับ1,545จุดค่ะอันนี้คือบล.เอเชียพลัสนะคะใครอื่นๆมองยังไงกันบ้างบล.ฟินแลนเซียไซรัสคาดการแนวโน้มตลาดเซ็ตอินเด็กซ์วันนี้น่าจะแกว่งไซด์เวย์นะคะกรอบ 1,550 ถึง 1,565 จุดกลุ่มเทคโนโลยีคาดว่ากลับมาถ่วงตลาดตามเซนติเมนต์ลบจากฝั่งสหรัฐหลัง Apple ปรับเพิ่มราคาขายจากต้นทุนเมมโมรีที่พุ่งขึ้นแล้วก็ไปกดดันตลาดหุ้นเอเชียอย่างเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเช้าวันนี้ล่ะค่ะ ปัจจัยในประเทศยังมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะได้อานิสงส์จากสถานการณ์ที่ผ่อนคลายแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านพ.ร.ก.เงินกู้400,000 ล้านยังเป็นปัจจัยหนุนในช่วงครึ่งปีหลังค่ะถึงปี2027ปีหน้านโยบายการเงินของแบงก์ชาติคาดว่าอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายต่อเนื่องด้วยนะคะก็มีมุมมองบวกต่อกลุ่ม Domestic Pay รวมถึง Anti Commodity นะคะ Yield Sensitive ค้าปลีกท่องเที่ยวขนส่งโรงไฟฟ้า Finance อาหารคาดว่ายังเห็นเซกเตอร์ที่ไหลเข้าหาต่อเนื่องเลยนะคะหุ้นเด่นวันนี้ของ Financial Cyrus ก็จะเป็นตัว True แนะนำซื้อราคาเป้า16.66 บาทมองหุ้นปรับลงจากประเด็นข่าวลือผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งอาจขายหุ้นเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนโดยเฉพาะหากราคาปรับลงหาระดับ12บาทหรือต่ำกว่าโดย PER จะลดลงเหลือราว15-16เท่านะคะเขาคาดการว่า Dividend Yield น่าจะราว 4% แนวรับ12บาท 20-12 ค่ะแนวต้าน12บาท 90นะคะส่วนบลดาโอประเทศไทยคาดการดัชนีมีโอกาสปรับตัวลดลงค่ะเพราะว่าวันนี้ตลาดเดลต้าจะเป็นตัวชี้นำตลาดนะคะขณะที่การซื้อขายของแต่ละวันจะเป็นการโรเตไอหุ้นกลุ่มหลักๆวันนี้ตลาดเอเชียจะรับรู้การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่รายงานไปเมื่อคืนออกมาดีแต่เรามองว่าไปเพิ่มกังวลในเรื่องเงินเฟ้อหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบน่าจะมาจากเรื่องนี้นะคะปัจจัยในประเทศก็ PTTGC Moody's คงอันดับเครดิต PTTGC ที่ BAA3 แต่ยังคงเอาลุกเป็นเชิงลบแม้ปีนี้ผลประกอบการฐานะการเงินจะดีขึ้นจากมาร์จิ้นปิโตรเคมีฟื้นตัวและแผนลดหนี้แต่ไงก็ตาม Moody's มองว่าการฟื้นตัวเป็นเพียงชั่วคราวอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังเผชิญปัญหาโอเวอร์ซัพพลายและอุปสงค์อ่อนแออาจจะกดดันกำไรเครดิตในช่วงปี2027ถึง2028นะคะแล้วก็จะมีเรื่องตระกูลสิริวัฒนภักดีเตรียมซื้อสินทรัพย์โรงแรม5แห่งมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะคะเพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตธุรกิจโรงแรมดีลนี้น่าจะช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มสภาพคล่องนะคะขณะที่ยังคงเป็นผู้บริหารซับต่อนะ AOT กางแผน300,000 ล้านบาทขยาย6สนามบินอันนี้เป็นข่าวมาการโอนงบประมาณสภามีมติเอกฉันท์นะคะรับหลักการร่างพ.ร.บ.โอนงบ69ระยะแรกค่ะเตรียมรับมือความผันผวนและก็วิกฤตเศรษฐกิจเตรียมหารือวาระ2-3วันที่2กรกฎาคมนี้นะคะส่วนเดลต้าพุ่งแรงรับกระแส AI โลกค่ะดัน Market Cap ทะลุ100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลายเป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหุ้นไทยแล้วก็เป็นตัวผลักดันเซ็ตอินเด็กซ์หลักในปีนี้นะคะการค้าระหว่างประเทศส่งออกไทยพฤษภาคมขยายตัว 10.6% year on year แต่ว่าการนำเข้าพุ่ง 35.1% ส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้า 5,711 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้นะคะไทยออยล์หรือท็อปมูดี้คงอันดับเครดิตที่ BAA3 แต่ปรับมุมมองเป็นมีเสถียรภาพจากเดิมเชิงลบก็ดีขึ้นค่ะหลังความเสี่ยงโครงการ CFP ลดลงและบริษัทมีการชำระคืนหนี้บิ๊กหลอดวันนี้พบรายการซื้อขายกระดานใหญ่22หลักทรัพย์นะคะกราฟมูลค่าสูงสุด 114.14 ล้านที่ราคาเฉลี่ย60บาท75สตางค์นะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้ค่าเงินบาทเมื่อวานนี้ปิด33บาท33สตางค์ค่ะส่วนวันนี้ค่าเงินบาทเปิดมา33บาท39สตางค์ก็อ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะจากระดับปิดเมื่อวานก่อนฉะนั้นก็คงจะติดตามดูของกรุงไทยเขาให้กรอบวันนี้33บาท30ถึง33บาท50นะคะสำหรับค่าเงินบาทประเมินโดย KTB ค่ะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้พักเข้าสู่ช่วงถ่ายทอดนะคะผู้ฟังอย่างที่ได้เกริ่นกับท่านผู้ฟังตั้งแต่เมื่อครู่นี้นะคะสำหรับการรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันนะคะในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเดี๋ยวรอรับชมกันเลยนะคะแล้วดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันจันทร์กลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอล์
6: คุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอร์โกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทเบอร์เวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยSCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com อตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอเชิญทุกท่านรับฟังณบัดนี้ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการแต่ทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันดรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ15วันในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้ครับในวันนี้เวลา9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นพระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจะได้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงพลอยเพ็ญจินเซนยืนที่หน้าเก้าอี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าประทับพระราชอาสน์เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนจะถวายพรพระเมื่อถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงประเคนปิณโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะประทับพระราชอาสน์พระทหารที่ถวายพระสงฆ์นอกนั้นทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับจากนั้นเจ้าพนักงานจะได้ถอนพระทหารเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระผู้สายโยงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร10ไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายนุพัฒนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาสงแล้วสวดมาติกาจบแล้วเจ้าพนักงานลาดพระผู้สายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตร11ไตรในเที่ยวแรกประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สถาปกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ12รูปเจ จำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สถาปกรทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพอสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริศราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับ
4: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้มีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันระสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ได้อธิบายคำของคำว่าสัตมวานปันระสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานซึ่งเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมครับทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองครับทั้งนี้ครับท่านผู้ฟังมติมหาเถระสมาคมได้กล่าวถึงแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีการกำหนดให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันเริ่มมาตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปันระสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันโดยตามหมายกำหนดการวันแรกของพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมถึงการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับ นอกจากนี้ให้ทางสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลถวะเป็นภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลรวมไปถึงการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลทั้งแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยครับ
5: ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังนะคะขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้นะคะ26มิถุนายน2569โดยจะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึงขออภัยค่ะ 13:00 น.ถึง 15:30 น.นะคะและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นะคะและสำหรับจุดคัดกรองจะอยู่ในจุดของอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานแล้วก็จะปิดในเวลา 19:00 น.ค่ะ
6: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นนะครับในส่วนของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล
7: Oh, my God.

อึ๊บ1ขวาอึ๊บ1 2ซ้ายอึ๊บ1 2เยี่ยม

0: นต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังโดยเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภากองทหารกิตติยศถวายความเคารพและตุลยานบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
1: ท่านผู้ฟังครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยที่สำนักพระราชวังได้แจ้งเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยที่สำนักพระราชวังได้มีการกำหนดเวลาและเส้นทางเข้าถวายสการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเปิดให้เข้าถวายสการะพระศพทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลานะครับคือช่วงที่1ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 10:00 นครับช่วงที่2เวลา 11:30 นถึง 16:00 นและช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะครับโดยมีโดยที่ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสการะพระศพนะครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมุกดาสันพิณฑที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระมศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าและในขณะนี้ได้เสด็จพระชำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตินะครับ

0: ตรงจุดทุบเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
1: ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสพระเย
0: พระยาวงศ์สังฆทานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญาโยมถวายศีลแล้วพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์ตะวันก่อนจะได้ถวายพรพระ

0: หลังจากที่พระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบแล้วนะครับซึ่งพระสงฆ์ที่มาสวดพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระจุศลปันธรสมวานแต่เมื่อวานนี้ประกอบด้วยรายนามพระสงฆ์ดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีระยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศและพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายพรพระนั้นเป็นชื่อเรียกของการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่งครับการถวายพรพระนะครับคือการสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในวัดหรือในบ้านนะครับใช้บทสวดเดียวกันครับประกอบไปด้วยบทอิติปิโสบทพาหุงและบทมหาการุณิโกครับถ้าในงานนั้นมีการสวดมนต์ด้วยนะครับจะสวดถวายพรพระต่อจากการสวดมนต์ครับจบแล้วจึงจะมีการฉันภัตตาหารครับถ้าเป็นการทำบุญในวัดนะครับเช่นทำบุญในวันพระนั้นพระจะสวดพรพระอย่างเดียวแล้วฉันครับหากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียวครับไม่มีการถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหารนะครับ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระ

0: ทรงประเคนภัตตาหารแด่พระอริยวงศ์สักขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชคณะประทับพระราชอาณาและได้ทรงพระนามโปรดเกล้าให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการเทพใหญ่ประเคนภัตตาหารตามลำดับจากนั้นพนักงานเจ้าพนักงานจะได้ถอนภัตตาหารนะครับเมื่อถอนภัตตาหารจากอาสงแล้วเจ้าพนักงานจะลาดพระภูษาโยงเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จทอดพระไตร10ไตรนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระภูษาโยงนั้นคือผ้าที่โยงจากพระโกศพระศพนะครับไปยังอาสงครับโดยมีเสาบัวรองรับซึ่งถือเป็นสายที่1เพื่อไปเชื่อมกับพระภูษาโยงอีก1สำรับครับหรือว่าสายที่2ซึ่งวางอยู่บนพานทอง2ชั้นต้นอาสงสำหรับทรงทอดพระไตรให้พระสงฆ์สดับปกรณ์ครับ

พระทุสายุซึ่งจะมีสังกัด2ชั้นด้วยกันนะครับซึ่งได้ทอดพระทุสายุจากพระโกศประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระสงฆ์ครับได้เมื่อเจ้าพนักงานราชพระพุทธายงได้เสร็จแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ส่งทอดพระไตรสิบไตรและประทับพระราชาพระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ซึ่งในการสดับประกรณ์นั้นนะครับภายหลังที่ได้มีการจัดเตรียมพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายเรียบร้อยขั้นตอนในส่วนของพิธีสงฆ์ที่จะสรุปเป็นการสวดสดับประกรณ์หรือสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7คัมภีร์อันเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสำนักเพื่อเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่ดวงพระวิญญาณเจ้านายที่ล่วงลับนะครับซึ่งความหมายของสดับประกรณ์นั้นก็คือการบังสุกุลนั่นเองนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินีนะครับได้เสด็จพระเนินทอดพระไตรที่ด้านหน้าตรีราชพระพุทธายุนสิบไตรนะครับทั้งสิบไตรที่ได้ทรงทอดนั้นก็คือประสงค์ที่ได้มานะครับในการเจริญมุ่นในการในทีในเมื่อวันในการทรงบำเพ็ญพระกุศลเมื่อวานนี้นะครับทั้ง10รูปด้วยกันก็คือสมเด็จพระสังฆราชจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับหลังจากที่เสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรแล้วทั้ง10ไตรนะครับพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ในลำดับต่อไปครับ

0: ลับไปก่อนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีจะได้ทรงหลักทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดุเรกและถวายพระพรลาครับ
1: ยะถาวาริวาหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิทยตูสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโส

ติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุอะติเรกะวัฏสะสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชาวรัสสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอัตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้ง10รูปได้ถวายอนุโมทนาถวายอัติเรกและถวายพระพรลาแล้วพระสงฆ์ทั้ง10รูปจะได้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์นะครับได้ถวายนะครับอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาสำหรับในการถวายอนุโมทนานะครับนั่นคือการที่พระสงฆ์นะครับเป็นการสวดให้พรนะครับหลังจากที่มีการถวายภัตตาหารหรือเครื่องทัยทานเสร็จสิ้นครับเพื่อแสดงความขอบคุณและให้พรแก่ผู้ที่ถวายครับส่วนสำหรับในการถวายอดิเรกนั้นนะครับสำหรับในการถวายอดิเรกคือการสวดถวายพรพระพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับซึ่งบทที่ว่าอติเรกวัตตะสตังชีวตุนั้นคือการขอให้ทรงมีพระชนมายุเกินกว่า100พรรษาครับส่วนบทที่ขึ้นว่าทีคายุโกโหตุอโรโคโหตุนั้นคือขอให้ทรงพระเจริญอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยครับส่วนที่ขึ้นด้วยสิทธิกิจจังนั้นคือขอให้การงานและพระราชกรณีกิจทุกอย่างนั้นสำเร็จสมปรารถนาครับและสำหรับในการถวายพระพรลาเมื่อสักครู่นี้นะครับคือสมเด็จพระมหาธีราจารย์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในส่วนของการบรรเลงวงปี่พาทย์นั้นนะครับมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาแต่ครั้งโบราณนะครับโดยก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปี่พาทย์มอญปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งวงปี่พาทย์นางหงนี้ก็เป็นการนำวงปี่พาทย์ธรรมดามาร่วมกับวงโบลอยโดยมีการลดทอนเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์นะครับก็คือปี่ในตะโพนแล้วก็กลองทัดออกไปแล้วก็มีการลดทอนเหม่งในวงโบลอยออกไปด้วยนะครับแต่ว่าจะมีการใช้โม่งในวงปี่พาทย์เท่านั้นนะครับทั้งนี้นะครับที่ใช้ชื่อว่าวงปี่พาทย์นางหงนั้นเนื่องจากว่าในสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพราหมณ์เก็บหัวแหวนนะครับเป็นหลักสำคัญในการบรรเลงแล้วก็ประโคมซึ่งก็มีน้ำเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมด้วยนะครับว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับย่อมมีการเกิดเช่นกันนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยได้แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีคือพระโกศซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งสิ้นพระชนหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองครับซึ่งพระโกศเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพหรือพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยจัดสร้างอย่างประณีตตามลำดับพระอิสริยยศนั่นเองครับซึ่งโครงสร้างของพระโกศโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย2ส่วนคือเด็กส่วนของพระรองหรือชั้นนอกทำจากโครงไม้หุ้มทองคำส่วนพระโกศหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กนั่นเองครับซึ่งในสมัยอดีตมีการเรียกชื่อพระรองและพระโกศสลับกันตามยุคสมัยซึ่งปัจจุบันเรียกตามสมัยนิยมโดยเรียกชั้นนอกว่าพระโกศเรียกชั้นในว่าพระรองนั่นเองนะครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์11รูปครับในจำนวน47รูปนะครับได้สวดมาติกาจบนะครับผมซึ่งสำหรับรายนามพระสงฆ์11รูปนะครับในเที่ยวนี้นั้นประกอบด้วยพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมมูลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมวชิระปัญญาจารย์วัดราชโอรสารามพระพรหมกวีวัดกัลยาณมิตรพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัดชราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมวชิรานุวัตรวัดบพิตรพิมุขและพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตครับ11รูปนะครับสำหรับพระสงฆ์ในเที่ยวที่1นะครับจากพระสงฆ์41รูปที่สถาปกรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาครับซึ่งขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับการส่งทอดผ้าไตรครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับได้ทรงทอดผ้าไตรครับพระสงฆ์11รูปครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกฎหีบศพโกฎอัฐิหรือพระบรมรูปรวมไปถึงในส่วนของพระบรมรูปของผู้สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับประกรหรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับในขณะที่ผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยผ่านภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพหรือพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปครับซึ่งในส่วนของพิธีหลวงนั้นในส่วนของพระภูษาโยงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2 สายนั่นเองครับ

ทิตังตุมังคิปเมวะสมิจตุ

ติเรกวัสสตังชีวตุติเรกวัสสตังชีวตุติเรกวัสสตังชีวตุทิกายุโกตุอโรโคตุทิกายุโกตุอโรโคตุสุขิโตตุปรเมนทะมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิลาภูชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวราชปรมราชินิยาสหปวตุสัพพทา

0: ระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขณะนี้สมควรแล้วที่อาตมาภาพทั้งปวงจะขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อสักครู่นั้นพระสงฆ์ครับได้สดับปกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกครับและพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาครับและขณะนี้เจ้าพนักงานนั้นจะนิมนต์พระสงฆ์นะครับในเที่ยวแรก11รูปนะครับออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับในเที่ยวที่2นะครับขึ้นนั่งยังอาสงนะครับสำหรับรายนามครับของพระสงฆ์นะครับ12รูปประกอบด้วยพระพรหมวชิระธีราจารย์วัดปากน้ำพระพรหมวชิระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตารามพระพรหมวชิระโพธิวงศ์วัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียพระพรหมวชิระญาณกวีวัดโสมนัสวิหารพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปัญญาพรวัดมหาธาตุพระธรรมกิตติเมธีวัดราชาธิวาสพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิรยาจารย์วัดสุวรรณารามพระธรรมวชิระเวทีวัดดุสิตดารามพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามและพระธรรมวชิระปาโมกวัดเทพศิรินทราวาสครับซึ่งขณะนี้นั้นนะครับเจ้าพนักงานนะครับหลังจากที่ได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปขึ้นนั่งอย่างอัศจรรย์ครับเจ้าพนักงานลาดพระภูสายงครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเบื้องหน้าพระโกศทองใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะคะก็จะมีในส่วนของตั้งม้าหมูทอดเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคและเครื่องราชอิสริยภรณ์ประกอบพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะซึ่งประกอบด้วยด้านซ้ายของพระโกศเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทธารถทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ
0: ขณะนี้ครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่2ครับและได้เสด็จประทับพระราชอาทครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะมีเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายได้แก่เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในค่ะ
2: โอ้โอ้พระจิตวา

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ทอดถวายด้านขวาของพระโกศนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยเครื่องขัตติยราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานนั้นได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ12รูปออกจากพระที่นั่งครับและเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์อีก12รูปนะครับขึ้นนั่งอย่างอาสมครับสำหรับพระสงฆ์นะครับในเที่ยวที่3นี้ครับรายนามพระสงฆ์ครับพระธรรมวชิระปัญญาภรณ์วัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิราธิการวัดประวัตินิเวศวิหารพระธรรมวชิราภิรัตวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระญาณโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปฐุมมนารามพระเทพรัตนมุนีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกพระเทพบัณฑิตวัดเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัดอ่างทองพระเทพวัชิราภรณ์วัดสวนพลูพระเทพวัชิระเวทีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยพระเทพวัชิระโสพลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระเทพวัชิระเมธาจารย์วัดมกุฏกษัตริยารามครับและขณะนี้นั้นเจ้าพนักงานครับได้ลาดพระภูษาโยงครับเพื่อเตรียมสำหรับส่งทอดผ้าไตรอีก12ไตรครับในเที่ยวที่3ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องของพระพิธีธรรมนั้นคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทํานองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับแต่ว่าจะมีวัดที่มีการทำพระพิธีธรรมมาแต่ดั้งเดิมด้วยครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาครับทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับในเที่ยวที่3นี้ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของพระพิธีธรรมนั้นแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกษวัดโมนีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดโมนีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันวัดที่มีพระพิธีธรรมคือวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดราชสิทธารามครับ
1: ขณะนี้ครับพระสงฆ์ได้รับผ้าไตรนะครับทั้ง12รูปครับ

เจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์นะครับใน12รูปในเที่ยวที่3นี้ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะสำหรับพระที่นั่งนี้นะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332ค่ะจากเดิมพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างนะคะจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2นะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ค่ะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์12รูปครับขึ้นนั่งยังอาสงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับทอดผ้าไตรในเที่ยวนี้ครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารครับเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรครับสำหรับรายนามพระสงฆ์12รูปครับในเที่ยวนี้ครับมีรายนามดังต่อไปนี้ครับพระเทพสมุทรวัชราจารย์วัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระเทพวชิระปัญโยพาสวัดชิโนรสารามพระราชวชิระนายกวัดนางนองพระราชวชิระภัทราจารย์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระจุลคณิศรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระศรีรัตนโมลีวัดประดู่ชิมพลีพระปริยัติวชิระกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระชินวงศ์วชิระเวทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระพิศนวชิรากรวัดมกุฏกษัตริยารามพระสุธีวชิรคุณวัดพระศรีมหาธาตุพระสุวัฒนะวชิรคุณวัดบวรนิเวศวิหารครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายผ้าไตรจีวรเป็นหนึ่งในมหากุศลที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งถือเป็นการสร้างบุญอันประเสริฐที่หลายคนเลือกปฏิบัติทั้งในโอกาสพิเศษและในชีวิตประจำวันไม่เพียงแต่แสดงความศรัทธาแต่ยังแฝงไปด้วยอานิสงส์ที่ส่งผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็มีความสำคัญด้วยนั่นเองครับ

ระสงฆ์12รูปครับส่งขออภัยครับพระสงฆ์12รูปครับได้รับพระไตรครับและจากนั้นเจ้าพนักงานครับนิมนต์พระสงฆ์ครับออกจากพระที่นั่งครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้กล่าวถึงในสมัยต้นรัชกาลนะคะตั้งแต่ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะที่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะคะซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อพุทธศักราช2489ค่ะและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและปัจจุบันนี้นะคะภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยที่แสดงให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งในส่วนของพระโกศนั้นซึ่งเป็นภาชนะทรงสูงยอดแหลมมีลักษณะเป็นเครื่องสูงใช้สำหรับทรงพระบรมศพและพระศพซึ่งในเบื้องต้นนั้นพระโกศมีหลายประเภทแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับเสด็จไปทรงกราบครับขณะนี้ครับทรงเสด็จพระราชดำเนินครับไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับซึ่งกองทหารเกียรติยศได้ถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับตามประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพซึ่งในเบื้องต้นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ซึ่งในเบื้องต้นนะครับทางสำนักพระราชวังเองได้มีการกำหนดเรื่องของเส้นทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งเบื้องต้นกำหนดเวลาและเส้นทางไว้แบ่งเป็น3ช่วงเวลาช่วงที่1คือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.

0: ช่วงที่2เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และช่วงที่3เวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.และต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานซึ่งจุดคัดกรองจะปิดในเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังได้กำหนดไว้ในส่วนของการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในส่วนของการเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยคุณรัฐการลิลิขิตตระกูลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณพิญโยรุ่งสมัยคุณอานนท์นันตสุคนคุณพฤฒแก้วพิบูลคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนสำหรับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับเวลาประมาณนี้ครับ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงผมชยุทธวันเกิดอยู่กับทุกท่านที่ FM 97เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็พบกันเฉพาะช่วงครึ่งท้ายของรายการเพราะเมื่อเช้านี้ก็มีพระราชพิธีที่สำคัญนะครับที่สำคัญคือปวงพระศกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นความสูญเสียของแผ่นดินที่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะยอมรับได้ในขณะที่แผ่นดินไทยพี่น้องคนไทยตกอยู่ในความเศร้าความโศกาอาดูลเราก็ยังจะต้องมาฟังข่าวเรื่องสะเทือนความรู้สึกกรณีการทุจริตการจ่ายเงินสินบนเพื่อให้ตนเองนั้นได้เข้าไปนั่งมีตำแหน่งแห่งหนอยู่ในหน่วยงานราชการเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าวันนี้นอกจากจิตใจผู้คนในสังคมจะมีความห่อเหี่ยวมีความโศกสลดกับความสูญเสียที่เราสูญเสียบุคคลสำคัญระดับแผ่นดินไปเรายังต้องมีความขมขื่นและอดสูใจกับพฤติกรรมนะของคนที่เรียกว่าเป็นทั้งข้าราชการเป็นทั้งนักการเมืองแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นคนที่ควรจะต้องเป็นต้นแบบให้กับสังคมได้มีพฤติกรรมในลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ มีโพสต์หนึ่งน่าสนใจมากนะฮะซึ่งโพสต์นี้ได้โพสต์ไว้ในโลกโซเชียลของท่านดร.สวัยบุญมาอดีตผู้บริหารธนาคารโลกได้แสดงความเห็นว่าเอาคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปบั่นคอซึ่งประเด็นนี้นะครับดร.สวัยบุญมาอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารโลกหรือ World Bank ได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องคอมเมนต์บนสื่อสังคมออนไลน์โดยเสนอความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยข้อความมีใจความระบุว่าปัญหาการโกงกินของคนชั่วและการทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมีจำนวนมากจนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าหากประเทศไทยต้องการเดินหน้าต่อไปควรจัดการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดโดยระบุข้อความตอนหนึ่งว่าเอาคนโกงชาติโกงแผ่นดินไปบั่นคอคือเอาไปตัดหัวทิ้งซะหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ได้มีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างกว้างขวางนะครับโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการลงโทษการทุจริตหรือผู้ทุจริตอย่างเฉียบขาดเพื่อสร้างบรรทัดฐานในการปราบปรามคอร์รัปชันแล้วก็ผู้ที่มองว่าการลงโทษควรเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติรัฐทั้งนี้นะครับข้อความดังกล่าวก็เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของท่านดร.สวัยบุญมาผ่านช่องทางคอมเมนต์ อย่างไรก็ตามครับความเห็นดังกล่าวได้จุดกระแสถกเถียงเกี่ยวกับบทลงโทษผู้กระทำผิดคดีทุจริตและมาตรการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งปีนี้นะครับหลังจากที่เราได้รับทราบว่าท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลเข้ารับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยท่านประกาศหนักแน่นแข็งขันเป็นจริงเป็นจังมากว่าท่านต้องการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยให้หมดไปให้จงได้นั่นหมายความว่าเราเริ่มรู้สึกว่ามีแสงสว่างส่องนำทางให้กับผู้คนในสังคมคือนายกท่านนี้ท่านบอกว่าท่านจะปราบปรามจริงจังกรณีนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งท่านผู้ฟังครับแต่ว่าเท่าที่เราติดตามฟังข่าววันสองวันมานี้นะครับขณะนี้ก็เกิดปรากฏการณ์แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายที่จะแสดงความรับผิดชอบหรือจะหาคนมาผู้กระทำความผิดมาลงโทษเนี่ยผมดูแล้วโอ้โหมันจะใช้เวลา มันจะสลับซับซ้อนแล้วมันจะสูญหายไปกับสายลมหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องน่าสงสัยท่านผู้ฟังครับแต่ผมอยากจะขอจุดประเด็นอีกประเด็นหนึ่งท่านผู้ฟังผมคิดว่าต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคนที่เขาเสียตังค์เพราะว่ามีนายหน้าเนี่ยไปติดต่อว่าถ้าจ่าย300,000ได้ตำแหน่งนี้นะจ่าย500,000ตำแหน่งนี้เอาวางมัดจำไว้ก่อน50,000นะสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วประกาศผลแล้วเอามาจ่ายเท่านี้คือปัจจุบันนี้เงินงานมันหายากท่านผู้ฟังนะแล้วพ่อแม่เนี่ยนะคนต่างจังหวัดเนี่ยรับราชการนี่ถือว่าเป็นเกียรติเป็นศรีแก่วงศ์ตระกูลนะครับรับราชการแล้วยังได้สิทธิ์นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยได้ความคุ้มครองมีสวัสดิการจากรัฐบาลในเบิกดูแลค่ารักษาพยาบาลดูแลนู่นนี่นั่นโอ้หลายอย่างท่านผู้ฟังแล้วราชการเมืองไทยเนี่ยค่านิยมเดิมๆมันยังอยู่ครับนะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองถึงไม่ถึงเป็นขั้นระดับพญามหาเสนาบดีให้ได้เป็นข้าราชการมันก็เหมือนกับมีอะไรเป็นเกราะคุ้มกันภัยเพราะฉะนั้นลงทุน300,000 400,000 500,000ไปกู้มาเอาที่นาไปค้ำคุ้มเขาก็คิดกันอย่างนี้แต่ไอ้ครั้นที่อยู่ดีๆนะครับ มันจะมีประชาชนเดินไปหาหน่วยงานราชการเลยแล้วก็กำเงินสดไป200,000-300,000บอกขอเข้าหน่อยเดี๋ยวจะเอาเงินไปวางให้ไม่มีใครกล้าทำหรอกครับถูกไหมฮะนะถ้าพูดภาษาสุภาษิตก็บอกว่าถ้ามันไม่มีมูลฝอยเนี่ยหมาไม่ไปถ่ายหรอกนึกออกไหมครับคือมันมีเชื้อนะมันเปิดช่องคนเขาก็เลยยอมไปจ่ายตังค์ทีนี้มันอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับวันนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนผิดนะมันคือประชาชนครอบครัวเกษตรกรพี่น้องต่างจังหวัดตาดำๆที่แบบเอาอะฉันอยากจะให้ลูกรับราชการเท่าไหร่ฉันก็จ่ายนะแล้วก็เอาเงินไปเดโพซิตแล้วก็มีเส้นเงินโอนกันไปก็โอนกันมานะครับแล้วประชาชนพวกนี้ผิดด้วยผมว่าเราจะได้ความจริงยากครับเราจะได้น้อยเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่จะมาเปิดเบิกเนตรให้ประชาชนคนทั่วไปได้รับรู้ว่าเขาเก็บเงินยังไงงวดแรกเท่าไหร่งวดสองเท่าไหร่แล้วเวลาไปสอบต้องทําอะไรบ้างเนี่ยไม่มีใครมาพูดหรอกครับแต่ถ้าปปช.เปิดช่องนะครับที่ท่านบอกว่ามีกฎหมายกันพยานนะมีกฎหมายคุ้มครองพยานทําเลยสิครับประกาศเลยครับประกาศเลยว่าใครก็ตามที่เอาข้อมูลมาให้ซึ่งผมคิดว่าเขาอาจจะประกาศแล้วแล้วผมไม่ทราบก็ได้นะครับใครก็ตามที่เป็นผู้เสียหายจ่ายเงินให้กับขบวนการเรียกรับสินบนนะแล้วก็ได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้อะแต่ใครก็ตามที่จ่ายเงินไปแล้วมีหลักฐานการจ่ายเงินโอนไปที่ใครและโอนไปที่ใครคนนั้นเนี่ยเงินมันไปที่ไหนเนี่ยมันก็ต้องไปตามถูกไหมครับพยานทั้งหลายเหล่านี้ต้องได้รับความคุ้มครองแล้วก็เอาคนเหล่านี้แหละมาเป็นพยานในการชี้ตัวให้สังคมได้เห็นว่าตกลงใครบ้างเป็นผู้กระทำความผิดถูกไหมครับผมว่าวันนี้ต้องเร่งทำสิ่งนี้แล้วครับเพราะถ้าไม่ทำนะก็จะไม่มีโอกาสได้รับรู้วันนี้ปรากฏการชัดเจนคือดวงดาวที่ผมเคยกล่าวเรียนท่านผู้ฟังนะครับราหูเล็งมาที่ราศีสิงห์ดาวอังคารนะมาร่วมกับอังคารและมฤตยูซึ่งตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภเห็นไหมครับส่วนดาวพฤหัสดาวแห่งกฎระเบียบสังคมกฎหมายจริยธรรมคุณธรรมมโนธรรมสำนึกเริ่มทำงานแล้วครับนั้นวันนี้พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับแล้วทางฝากฝั่งของกฎหมายเนี่ยก็ต้องเปิดช่องให้ด้วยครับคนที่จ่ายตังค์ไม่ใช่คนผิดครับคนที่จ่ายตังค์นะคือคนที่โดนล่อลวงให้เอาเงินไปจ่ายเพื่อที่จะได้จัดสรรตำแหน่งแห่งหนให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายด้วยถูกไหมครับแล้วเงินเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงใครผมว่าวันนี้ประชาชนอยากรู้ใครเห็นด้วยว่าคนจ่ายเงินไม่ควรจะเป็นคนผิดท่านก็พิมพ์ส่งมาใน Facebook Live ของผมหน่อยนะครับสะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนช่วยกันบอกสังคมดังๆว่าวันนี้เรื่องแบบนี้เราไม่เอาแล้วนะผมว่าแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลา สร้างความเสียหายให้กับตึกรามบ้านช่องมหาศาลมากท่านผู้ฟังปีก่อนหน้านั้นจำได้ไหมครับเวเนซุเอลาภายใต้การนำของนิโคลัสมาดูโรซึ่งเป็นตัวพ่อของการคอร์รัปชันนะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการคาร์เทลคาร์เทลคือกลุ่มค้ายาเป็นดรักดีลเลอร์ตัวใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้องจะเล่นงานมานานแล้วนะครับเพราะว่าเวเนซุเอลาเนี่ยมีพื้นที่ที่ทำให้การขนถ่ายยาเสพติดในทะเลแคริบเบียนเนี่ยมันเป็นไปโดยสะดวกโยธินนะอเมริกาก็เลยซัดซะรอบเดียวเลยนะก็ทั้งพฤติกรรมของทรัมป์ด้วยนะไปเอาจับตัวแอบดักต์นิโคลัสมาดูโรออกจากที่พักเลยเอาไปขึ้นศาลที่นิวยอร์กเห็นไหมครับแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้เกือบล้มละลายเพราะประเทศนี้ใช้ระบบประชานิยมนะใช้วิธีการในการเอาเงินเลี้ยงประชาชนส่วนประชาชนก็ไม่สนใจอะไรปล่อยมันไปนี่นะครับทรัพยากรที่มีน้ำมันรีเซิร์ฟอันดับสองของโลกเนี่ยก็กลายเป็นอาหารอโนชะของพวกคอร์รัปชันท่านผู้ฟังจนสุดท้ายที่สุดประเทศมันไปไม่ไหวฮะแล้วเป็นยังไงครับท้ายที่สุดนี่พอเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่คือเอาตัวไม่รอดเพราะไม่เคยมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยทั้งที่คาราการ์สเนี่ยเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเนี่ยท่านผู้ฟังครับเมื่อปี1967เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.7แมกนิจูดตอนนั้นเนี่ยคาราการ์สก็แทบจะราบเป็นหน้ากลองแล้วนะครับนะไอ้ความรู้แบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนที่อาสาเข้าไปทำงานให้กับประชาชนให้กับบ้านเมืองต้องบอกประชาชนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ตรงไหนปลอดภัยตรงไหนไม่ปลอดภัยถูกไหมครับแต่ว่าเวเนซุเอลาไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ครับจนท้ายที่สุดเมื่อเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติหนักหน่วงรุนแรงขนาดนี้วันนี้อเมริกาประกาศแล้วนะครับเจดีแวนซ์ประกาศว่าจะส่งเงินช่วยเหลือ150,000 ล้านเหรียญไปช่วยเวเนซุเอลาในทันทีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักมนุษยธรรมที่โลกใบนี้ต้องช่วยเหลือกันแต่ที่น่าตกใจเนี่ยท่านผู้ฟังครับประเทศทุกที่ในโลกใบนี้ขณะนี้กำลังเผชิญกับมหาพิบัติภัยนะที่เรียกว่าเอลนีโญหรือความแล้งรุนแรงยืดเยื้อซ้ำซ้อนแล้วก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างหนักหน่วงทำให้เกิดสภาวะความแปรปรวนของภูมิอากาศทางธรรมชาติอย่างรุนแรงแต่ว่าวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเรานะตอนนี้เรายังติดอยู่ในวังวนเรื่องที่มีทั้งคนคอร์รัปชันมีทั้งคนโกงมีทั้งคนสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อเอาเงินไปใช้มีทั้งเรื่องเงินทอนมีทั้งเรื่องหัวสอวอคือมันไม่แล้วใจสักเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ฟังผมจะกราบเรียนด้วยความเคารพว่าจังหวะเวลาที่ดวงดาวโคจรแบบนี้เนี่ยเป็นจังหวะเวลาและโอกาสอันเหมาะสมที่ผู้คนในสังคมต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมเรียนด้วยความเคารพนะฮะถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ทุกคนที่เสียเงินนะเป็นพยานไปเป็นพยานไปบอกกล่าวเอาข้อมูลไปบอกหรือว่าตั้งแต่สมัครเขาเก็บตังค์ยังไงสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนสอบเป็นยังไงสอบเสร็จเรียบร้อยตอนประกาศเก็บตังค์ยังไงคือเอาให้ชัดไปเลยครับเปิดชื่อเปิดหน้ามาให้หมดเลยสังคมรอรับรู้วันนี้กรณีแบบสีกากอฟเนี่ยมันจะมีมากขึ้นครับนะผมคิดว่าคลิปเนี่ยยังมีอีกเสียงบันทึกก็มีอีกอยู่ที่ว่าจะกล้าเปิดกันไหมกับเรียนด้วยความเคารพว่าเปิดไปเลยครับนะอย่างรอบที่แล้วถ้าไม่มีกรณีสีกากอฟเราจะรู้ไหมครับว่าในแวดวงพระพุทธศาสนาที่เราเคารพศรัทธาเนี่ยมันมีความเสียหายมีเหลือบมีปลิงมีลิ้นมีไรเข้าไปนะหากินอยู่กับความศรัทธาของประชาชนอย่าว่างั้นงี้เลยวัดพระบาทน้ำพุที่ผมก็เสียตังค์ไปเยอะนะแต่ผมก็ถือว่าผมทำบุญแล้ววันนี้โอเคแล้วครับเห็นไหมฮะนะอย่าว่าแต่วัดพระบาทน้ำพุเลยก็อีกหลายที่แหละพวกมนุษย์ชอบทำบุญแบบพวกเราก็รู้สึกแบบนี้แต่วันนี้นะวัดก็เรื่องหนึ่งนะครับวันนี้หน่วยงานการปกครองที่จะต้องเป็นแกนหลักให้กับประชาชนในการปฏิบัติตัวไปในทางที่มันถูกต้องเนี่ย มันกลับเป็นซะอย่างนี้ท่านผู้ฟังเมื่อเช้านี้ติดตามข่าวสารนะครับก็ได้ทราบว่ามหาลัยศรีนครินทรวิโรฒก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าได้ปฏิบัติภารกิจครบถ้วนแล้วแล้วก็ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นจะมีการแพรมมาในลักษณะที่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะไม่รู้นะเพราะว่าได้มีการมอบหมายให้กับผู้ที่ชนะการประมูลไปดำเนินการจัดสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็เป็นเรื่องของมศวอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังผมว่าตอนนี้ต้องรอมศวออกมาแถลงอย่างเป็นทางการเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยที่ปปชเข้าไปจับแล้วก็ไปเจอข้าราชการที่กำลังนั่งแก้ใบกระดาษคำตอบเนี่ยไอ้ที่นั่งนั่งอยู่ใส่ชุดกากีเนี่ยมันไม่ใช่ชุดพนักงานของมศวนะท่านผู้ฟังถูกไหมครับมันเป็นชุดของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท้องถิ่นใกล้ๆแถวนนทบุรีนั่นแหละแล้วก็เป็นชุดข้าราชการชัดๆนะไม่รู้จะอธิบายยังไงวันนี้แก้ตัวอะไรมันก็คงแก้ไม่ได้แล้วนะครับผมว่าวันนี้แก้ตัวก็ไม่ได้แก้ต่างก็ไม่ขึ้นผมว่ามันต้องแก้ไขแล้วเพราะคนดีมันคนดีเนี่ยนะครับก็ชอบแก้ไขนะแต่คนจันไรเนี่ยเป็นคนชอบแก้ตัววันนี้ต้องอธิบายให้ชัดหาตัวให้เจอให้ได้ท่านผู้ฟังไม่เช่นนั้นผมว่าเรื่องนี้จะเป็นแผลใหญ่ชะกันมากที่ทำให้ความล่มสลายของความศรัทธาความมั่นใจว่าเราอยู่ในประเทศที่มีรากฐานและมีโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยมันพังทลายลงไปทันทีท่านผู้ฟังและอย่าลืมนะครับการที่สหประชาชาติแม้แต่บ้านเราเองนะครับหน่วยงานที่ออกมาอธิบายไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุกระทรวงเกษตรนักวิชาการทั้งหลายพูดตรงกันว่าปีนี้เนี่ยเราจะเจอภัยธรรมชาติหนักหน่วงของซูเปอร์เอลนีโญแต่เรานะกำลังเผชิญพิบัติภัยทางธรรมชาติอย่างใหญ่หลวงแต่เราเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนที่อาจจะไม่ได้มีความรู้อะไรจริงจังกับเรื่องเหล่านี้เลยถ้าผมคิดไกลเลยเถิดไปถึงขั้นได้ว่าเฮ้ยคนที่มารับผิดชอบเนี่ยมีความรู้จริงไหมเนี่ยหมายความว่าเราอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงมากท่านผู้ฟังถูกไหมครับเพราะคนที่มีความรู้จริงๆแต่ไม่มีตังค์เนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาทํางานครับนะแต่ไอ้คนที่จ่ายตังค์เข้ามาทํางานเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้อะไรเหล่านี้เลยก็ได้ถูกไหมครับนี่ถือว่ายิ่งกว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาอีกท่านผู้ฟังนี่เขาเรียกว่ารากฐานของสังคมเนี่ยมันล่มสลายลงไปนะผมว่าต้องเอาใจช่วยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วครับว่าเที่ยวนี้นะท่านจะคว้านมะเร็งร้ายที่มันกัดก่อนเซาะกินบ่อนทำลายสังคมหรือมันกินเนื้อนะกินสมองกินจิตวิญญาณของสังคมไทยไปเทียบแทบจะเรียบนะท่านผู้ฟังถูกไหมฮะคือนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรามานั่งทดท้ออดสูใจอย่างเดียวไม่ได้แล้วครับเราต้องร่วมใจกันนะครับนะนอกจากเป็นหูเป็นตาแล้วเนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็น active citizen คือเป็นพลเมืองที่มีความตื่นตัวตื่นตัวไม่พอครับมีความตื่นรู้นะอย่าให้ใครมาต้มมาหลอกมาลวงมาหลอนมาล่อลวงเราไปง่ายๆถ้าผู้ฟังมันน่าช้ำใจไหมครับนะผมเองก็เหมือนท่านผู้ฟังทุกคนกำลังส่งลูกเรียนให้ลูกเรียนอธิบายลูกทุกวันว่าอะไรถูกอะไรผิดบอกกติกาสังคมบอกลูกว่าทำแบบนี้สังคมไม่ยอมรับนะครับแบบนี้เนี่ยสังคมเสียหายนะครับแล้วถ้าเกิดเขาโตไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ไปเห็นไอ้ระบบที่มันเน่าเฟะแล้วก็กลับมาบอกพ่อที่พ่อพูดเนี่ยกับสิ่งที่มันเป็นจริงนะไม่เห็นเหมือนกันเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมมันมีครอบครัวไทยจํานวนพอสมควรบอกอยู่ไทยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเห็นไหมครับกับการที่เราบอกว่าเราอยู่ไทยไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเนี่ยกับการเอาคนชั่วมาบั่นหัวเนี่ยอย่างที่ท่านอดีตผู้บริหาร World Bank อธิบายเนี่ยผมว่าเอาประกันหลังนี่มันจะง่ายกว่าไหมครับนะเพราะอย่าลืมนะครับประเทศจีนแผ่นดินใหญ่หลังจากที่ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าสู่ตําแหน่งมาตรการแรกที่ท่านทําคือท่านจัดการทุจริตคอร์รัปชันเอาไปประหารชีวิตหมดเลยครับวันนี้เนี่ยนะถ้าท่านอนุทิน จะนั่งครองใจพี่น้องประชาชนแล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าฐานเสียงจะหายครับไม่ต้องกลัวว่าบ้านใหญ่จะกระทบกระเทือนบ้านใหญ่ไม่ต้องครับเพราะพี่น้องคนไทยนี่มันใหญ่กว่าบ้านใหญ่ถูกไหมครับถ้าพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินบอกว่าโอ้เฮ้ยนายกคนนี้เนี่ยแกไม่ใช่ปากว่าตาขยิบนะแกเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพึ่งแกได้ท่านก็ต้องควานเนื้อร้ายออกไปครับท่านต้องตัดของเสียออกจากสังคมให้ได้ผมไม่มีอะไรมากกว่าอยากจะให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับยิ่งเมื่อวานมีข่าวพรมแพรมนะโดยเฉพาะมีเพจ CSILA ปล่อยข้อมูลมาว่ามีเสียงของภรรยาผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยนะก็ท่านนายกบอกว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเพ้อเจ้อหรือมันยังไงก็ไม่ทราบอย่าไปฟังแต่ว่าผมคิดว่าท่านต้องทำให้สิ้นข้อสงสัยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรเพราะจังหวะดวงดาวก็เป็นไปดังที่ผมกราบเรียนนะครับเอาละฮะวันนี้ได้คุยกันนิดหน่อยเท่านั้นนะครับขอให้เสาร์อาทิตย์นี้เป็นเวลาคุณภาพของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าบ้านเมืองโลกสังคมมันจะวิปริตผิดเพี้ยนขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรานะยืนยันยืนหยัดปักหลักแข็งขันมั่นคงนะอย่าปล่อยให้อำนาจฝ่ายต่ำมันลากเราลงไปในที่ต่ำได้เนี่ยครอบครัวก็แข็งแรงได้ครับท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดจุดยืนของคนที่เป็นเสาหลักของบ้านต้องมั่นคงแข็งแรงไม่เช่นนั้นแล้วก็มันจะเหลวเป๋วกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองครับท่านผู้ฟังครับขอให้กำลังใจทุกคนด้วยนะฮะเสาร์อาทิตย์นี้ก็ให้มีความสุขกันทุกครอบครัวนะครับวันนี้ผมก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่ติดตามรับฟังช่วงท้าย LINE ID ผมอันเดิมเหมือนเดิมนะครับทักทายแฟน Facebook ก็เหมือนเดิมครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันจันทร์ทุบโต๊ะโหนครับสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095 534 9666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงภัยยาเสพติดทางการเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนพบจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก238รายศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก WBC 2สมัยพร้อมเปิดศึกไฟต์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครโดยมีคณะรัฐมนตรีคู่สมรสประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภรรยาได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระสังฆราชจากนั้นรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกรวดน้ำรับพรภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกณไพฑีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จากนั้นสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีภริยาพร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งรัฐบาลและมหาเถรสมาคมได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมถวายพระกุศลและสืบสานพระพุทธศาสนานิตยาคุณสิมรายงาน
1: เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาอาทิที่จังหวัดเลยซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธี
3: นายชัยพจน์จรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณศาลาบูรพาจารย์วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงตำบลกุดปองอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยโดยมีข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเลยทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีโดยพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกให้ปรับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการฉลองพระชนมายุ99พรรษาให้เป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลาวัยทุกข์ในพระราชสำนักปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ขณะเดียวกันจังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวง
4: จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองพัทลุงโดยมีนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และพระปริยัติวชิโรดมเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง จ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติสงบเรียบง่ายเต็มไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยจำนวนประมาณ 2,500 คนรวมตัวชุมนุมใหญ่บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องเงินชดเชยอ้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนำมวลชนจำนวนประมาณ 2,500 คนเดินทางมาด้วยรถบัสโดยสาร60คันเข้าปักหลักชุมนุมอย่างสงบโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายขบวนบริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการเรียกร้องเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูกาลปี2568ถึง2569สถานีตำรวจนครบาลพญาไทจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางและภายหลังยื่นข้อเรียกร้องเสร็จสิ้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมและทยอยออกจากพื้นที่แล้วกระทรวงอุตสาหกรรมรับข้อเรียกร้องชาวไร่อ้อยยืนยันจะส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรงเพื่อเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันโดยเร็วที่สุด
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับมอบหนังสือจากตัวแทนสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยพร้อมกล่าวขอบคุณความร่วมมือของเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศที่สามารถลดสถิติการเผาอ้อยลงจนเหลือเพียงร้อยละ 3.8 ซึ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และเป็นสถิติที่ต่ำที่สุดสำหรับเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน477ล้านบาทจากคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมรับปากที่จะเร่งติดตามหาแนวทางในการจ่ายเงินช่วยเหลือ120บาทต่อตันตามมาตรการตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 มาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรโดยเร็วพร้อมย้ำจุดยืนว่าภาครัฐและกระทรวงอุตสาหกรรมจะไม่ทอดทิ้งชาวไร่อ้อยอย่างแน่นอนและยืนยันว่าจะนำเรื่องทั้งหมดส่งต่อถึงมือนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป
6: ความเดือดร้อนของพี่น้องราคา120บาทนั้นเราจะไปตามหาเงินมาก่อนเดี๋ยวว่าเงินอยู่ที่ไหนต้องหา120บาทมาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย
5: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 140,000 รายเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 และสร้างความมั่นคงทางรายได้ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกอ.น.ประจำฤดูการผลิตปี 2568/2569 โดยล่าสุดได้ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว2มาตรการได้แก่เงินสนับสนุนการปรับปรุงเครื่องจักรกลการเกษตร31บาทต่อตันอ้อยสดและเงินสนับสนุนเกษตรกรที่ไม่ลักลอบเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว40บาทต่อตันอ้อยขณะเดียวกันสอ.น.เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติมาตรการเพิ่มเติมตามที่ได้แถลงไว้ก่อนเปิดหีบได้แก่การสร้างแรงจูงใจเก็บเกี่ยวอ้อยสดร้อยละ100ในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยและการสร้างรายได้เพิ่มจากใบหรือยอดอ้อย300บาทต่อตันใบอ้อยรวมทั้งเตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ไม่เผาแปลงปลูกหลังเก็บเกี่ยวอีก300ถึง500บาทต่อไร่ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการสอบสวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ยึดหลักข้อเท็จจริงส่วนคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ทราบรายละเอียดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ CSILA เผยแพร่คลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่าให้ไปสอบถามปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะยังไม่ทราบรายละเอียดพร้อมย้ำว่าหลักการสอบสวนต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นหลักและต้องแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างดำเนินไปตามกระบวนการแล้วส่วนกรณีวันนี้มีการยกเลิกชะลอการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดแต่ยืนยันหลักการว่าหากพบการทุจริตหรือดำเนินการที่ขาดความโปร่งใสและไม่เป็นธรรมต่อผู้เข้าสอบจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมถึงคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นเข้าตรวจสอบขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายแล้วซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดแม้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีมติให้บรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการไปก่อนแต่หากผลการสอบสวนภายหลังพบว่ามีการทุจริตก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้เนื่องจากความผิดในลักษณะดังกล่าวไม่มีอายุความ
7: เอาไม่รู้รายละเอียดบอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจปปช.มีปปง.คนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปเมื่อไหร่ที่มีการสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมีความทุจริตก็ไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการตรงนี้ก็ได้ทำตามมติคณะกรรมการไป
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงในคลิปเสียงดังกล่าวปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นการกล่าวหาแบบเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นจึงไม่ให้ค่าและไม่จำเป็นต้องชี้แจงส่วนที่กล่าวอ้างว่าภรรยาตนเองเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการนั้นเห็นว่าประวัติส่วนตัวมีการเผยแพร่อยู่แล้วสามารถตรวจสอบได้ซึ่งไม่ทราบว่าผู้ที่กล่าวอ้างนำข้อมูลมาจากที่ใดและเชื่อถือได้หรือไม่ขอให้ไปสอบถามคนที่ปล่อยคลิปเสียงกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวมกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนของเดือนแรกแล้วกว่า 8.5 ล้านรายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ล่าสุดมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 41,104 ล้านบาทแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 39,320 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก783ล้านบาทมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จทั้งสิ้น 25,607,381 รายและมีจำนวนผู้ใช้จ่ายที่ใช้สิทธิ์ครบ 1,000 บาทจำนวน 8,560,485 รายนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในเดือนหน้าสนับสนุนคนไทยให้มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยรัฐช่วยลงทุนสูงสุด 10,000 บาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้จำหน่ายสินค้าฟรี6เดือน
8: นายสายนฤดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ากับเรื่องนโยบายไทยช่วยไทยเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจโดยเตรียมตัวเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม2559เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มต้นกิจการทางระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้จริงผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ50%ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายสำหรับแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราพิเศษระบบการชำระเงินและการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อลดภาระต้นทุนและอุปสรรคในการเริ่มต้นธุรกิจนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสและเมโทรกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนช่วยเพิ่มช่องทางการขายเข้าถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วขึ้นและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกิจการทางมีผู้สนใจสามารถเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่ร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2559เป็นต้นไปขณะที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่สามารถสมัครร่วมโครงการเพื่อขยายฐานธุรกิจและเข้าถึงผู้สนใจลงทุนจากทั่วประเทศตัดสินประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับสินค้าและผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
9: นางสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวปาฐกถาพิเศษผ่านวิดิทัศน์ในงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ29ปีวันนี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายกระดับผู้ประกอบการไทยและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเวทีโลกพร้อมกล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีของประเทศไทยหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้รับการทูลเชิญจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้ให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบคนแรกของโลกสะท้อนการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทยโดยมีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในพระนามรวม541รายการและผ้าลายพระราชทานสามารถต่อยอดสร้างรายได้ให้ประชาชนกว่า 800,000 ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
11: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านคำว่ายาเสพติดอาจเป็นคำที่ทุกคนได้ยินจนชินชาแต่เมื่อไหร่ที่ยาเสพติดนั้นเข้ามาอยู่ในบ้านในครอบครัวของเรามันจะเปลี่ยนบ้านนั้นให้มืดมนทำให้ครอบครัวมีแต่ความทุกข์ความสูญเสียและประสบกับความยากเย็นเป็นอย่างยิ่งในการนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมานั่นคือเหตุผลที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญสูงสุดกับปัญหายาเสพติดและมีความมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขจัดยาเสพติดและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมกันรณรงค์อย่างจริงจังนอกจากนี้รัฐบาลได้กำหนดให้การจัดการกับปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจที่สำคัญและเร่งด่วนและในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพผ่านนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดเพื่อเปลี่ยนผู้เสพให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมในฐานะนายกรัฐมนตรีผมขอให้พี่น้องประชาชนจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ปลอดภัยจากยาเสพติดท่านสามารถร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดหากท่านพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนขอให้ท่านได้ทำหน้าที่พลเมืองดีโทรแจ้งที่สายด่วนปปส1386ย้ำนะครับ1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอบพระคุณเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและการปราบปรามยาเสพติดทุกคนที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งและขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่รวมพลังกันในวันนี้เพื่อทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนขอขอบคุณครับ
10: และวันนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมเผยสถิติจับกุมและบำบัดยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น
12: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีสำนักงานปปส.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ทั่วประเทศโดยเน้นย้ำไปที่กลุ่มเด็กเยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา904เพื่อบำบัดประโยชน์ต่อสาธารณะในด้านต่างๆพร้อมเชิญชวนให้สวมเสื้อสีขาวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดหรือมีคนในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.โทร1386โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลับสูงสุด
13: หากท่านใดสะดวกนะครับในวันนี้ก็จะให้มีการใส่เสื้อสีขาวเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเราร่วมกันต่อต้านแล้วก็ไม่ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดนะครับแล้วก็อบรมลูกหลานให้ห่างไกลรู้พิษภัยโทษของยาเสพติดเพื่อจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
12: เลขาธิการปปส.ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดและการจับกุมยาเสพติดในปัจจุบันว่าจากนโยบายที่เข้มงวดในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นแหล่งผลิตนอกประเทศทำให้ยอดการจับกุมยาเสพติดในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบเท่าตัวส่งผลให้ต้องมีการทยอยทำลายของกลางอย่างต่อเนื่องรวมถึงตัวเลขผู้บำบัดยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการสแกนและคัดกรองผู้เสพทั่วประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ซึ่งพบว่าสถิติของผู้ที่เข้ารับการบำบัดแล้วกลับไปเสพยาซ้ำมีจำนวนลดลงนพศรแก้วคำรายงาน
0: เช่นเดียวกับสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีจัดกิจกรรมเชิงรุกรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มุ่งป้องกันเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด
14: นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงและซับซ้อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังตามแนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนและเป็นกลไกในการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หลักการงบประมาณท้องถิ่นในการบำบัดเพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและสังคมอย่างปลอดภัยด้านนายแพทย์สราวุฒิบุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปี

0: พติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศสปยช.จึงได้จัดโครงการรณรงค์ผ่านการขับเคลื่อน2ส่วนสำคัญคือการลงพื้นที่เชิงรุกในสถานศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่สร้างสรรค์ให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ผ่านการประกวดจัดปอดนิทรรศการและประกวดจัดทำคลิปวิดีโอสั้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยและสร้างพลังใจในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการุมนอุดมพรรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจทั่วประเทศเร่งปราบปรามยาเสพติดเต็มกำลังพร้อมเปิดเผยผลงาน8เดือนที่ผ่านมาจับกุมคดียาเสพติดได้กว่า 200,000 คดียึดยาบ้าเกือบ 1,000 ล้านเม็ด
2: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศเร่งรัดการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายประกาศสงครามกับผู้ค้ายาเสพติดเพื่อขุดลากถอนโคนภายใต้แนวทาง3ตัด3สร้าง3ป้องกันโดยมุ่งตัดเครือข่ายผู้ค้าและผู้เสพสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนและเยาวชนพัฒนาฐานข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพร้อมยกระดับการป้องกันการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามในทุกมิตินอกจากนี้ผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่าตำรวจสามารถปิดล้อมค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ทั้งหมด 16,419 เครือข่ายและจับกุมผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น 23,637 คดีเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนพร้อมตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า997ล้านเม็ดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภารัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสยืนยันยังไม่พบกลุ่มสแกมเมอร์ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานปฏิบัติการพร้อมสั่งการเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดควบคู่การประสานความร่วมมือกับมาเลเซีย
3: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงกระแสข่าวความกังวลว่ากลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์อาจย้ายฐานปฏิบัติการจากเมียนมาและกัมพูชามาใช้พื้นที่ฝั่งประเทศมาเลเซียโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบการใช้พื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นฐานในการกระทำความผิดทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและสำนักงานกสทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการตัดสัญญาณโทรคมนาคมโดยดำเนินการตัดสัญญาณตามแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอแว้งสุไหงโกลกและตากใบเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณข้ามไปใช้ในการก่ออาชญากรรมพร้อมเฝ้าระวังและตรวจสอบพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมาได้จับกลุ่มชาวจีนลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกว่า10คนซึ่งส่วนหนึ่งพยายามเดินทางข้ามไปประเทศมาเลเซียจึงได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบโรงแรมบ้านเช่าและหอพักที่อาจใช้เป็นที่พักของคนต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งบูรณาการกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและทหารตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกร่วมกับฝ่ายปกครองปฏิบัติการเชิงรุกคุมเข้มชายแดนสกัดแก๊งสแกมเมอร์ย้ายฐานจากกัมพูชาเบื้องต้นยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมาย
4: พันตำรวจเอกทันสิริขันผู้กำกับการสภ.สุไหงโกลกเปิดเผยว่าจากการกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติอย่างหนักในกัมพูชาทำให้เครือข่ายบางส่วนเริ่มเคลื่อนย้ายฐานปฏิบัติการโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซียล่าสุดพบการลักลอบตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนตึกสูงแนวชายแดนอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาแล้วแม้ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกยังไม่พบการตั้งฐานส่งสัญญาณผิดกฎหมายแต่ทางตำรวจได้ยกระดับมาตรการเชิงรุกทันทีโดยร่วมมือกับฝ่ายปกครองและกสทช.

0: ็ดำเนินการตรวจเข้มการส่งสัญญาณและที่พักลาดตระเวนแนวชายแดนทุกบานควบคู่กับการใช้เทคนิคตรวจจับสัญญาณต้องสงสัยและเข้าตรวจสอบโรงแรมอพาร์ตเมนต์อย่างเข้มงวดที่ผ่านมาสภ.สุไหงโกลกสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาบัญชีม้าได้5รายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และล่าสุดเมื่อวันที่26มีนาคมได้บุกทลายบ้านพักเครือข่ายสแกมเมอร์จับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมยึดโทรศัพท์12เครื่องและบัญชีธนาคาร17บัญชีที่ใช้ควบคุมระยะไกลและโยกย้ายเงินทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่ชายแดนใต้ตกเป็นฐานปฏิบัติการของอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติอย่างเด็ดขาดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ความโปร่งใสไม่ใช่ทางเลือก
2: สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตพงษ์บุญญาณุวัฒน์ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปัจจุบันนี้ก็มีหน้าที่ในการพัฒนาคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญนะครับวันนี้คนไทยเรานั้นจะต้องเน้นกันว่าความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานก็อยากจะย้ำนะครับว่าองค์กรที่เปิดเผยข้อมูลจะช่วยลดโอกาสการทุจริตได้อย่างมากเพราะว่าทุกอย่างนะครับที่ตรวจสอบได้นั้นจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนความโปร่งใสจึงเป็นพื้นฐานของธรรมาภิบาลที่สำคัญนะครับในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีคำว่าสัตย์พระราชาเน้นกับว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองต้องมีคำว่าหลักธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรนะครับจะต้องมีคนที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรภายใต้คำว่าธรรมาภิบาลครับ
1: โปร่งใสวันนี้มั่นคงวันหน้าส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเวเนซุเอลาเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มลงมาในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาและพื้นที่โดยรอบหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพื้นฐานพังเสียหายเป็นวงกว้างด้านกระทรวงสาธารณสุขเวเนซุเอลารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,500 รายนอกจากนี้ยังคงมีผู้สูญหายอีกจำนวนมากขณะที่นานาชาติเร่งส่งความช่วยเหลือแก่เวเนซุเอลาโดยสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือมูลค่า150ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านจีนอินเดียและอิหร่านต่างเสนอความช่วยเหลือที่จำเป็นส่วนสวิตเซอร์แลนด์สเปนฝรั่งเศสโปรตุเกสและเม็กซิโกส่งผู้เชี่ยวชาญทีมกู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเวเนซุเอลา
3: องค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO แห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือพาณิชย์แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นการชั่วคราวภายหลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับโอมานซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่อิหร่านเตือนว่าเรือบรรทุกสินค้าลำใดก็ตามที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิดนายอาซิโอโดมิงเกสเลขาธิการ IMO กล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจระงับปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อยืนยันถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นยังคงมีอยู่สำหรับเรือทุกลำในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสหรัฐยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อการโจมตีดังกล่าวภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
6: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือลงพื้นที่กำกับดูแลการทดสอบระบบยิงจรวดหลายลำกล้องขนาด240มิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ถูกปรับปรุงให้มีพิสัยทำการประมาณ90กิโลเมตรรวมทั้งการทดสอบหัวรบสำหรับขีปนาวุธทางยุทธวิธีและกระสุนปืนใหญ่อัตราจรที่มีพิสัยการยิงไกลถึง65กิโลเมตรขณะที่นายคิมจองอึนแสดงความพึงพอใจต่อการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์ดังกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงอำนาจการยิงตามแนวชายแดนทางใต้ผ่านระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติระยะทำการยิงที่ไกลขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะยกระดับท่าทีเชิงรุกที่มีความรุนแรงและพลังทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งศัตรู
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าสายการบิน Japan Airlines และสายการบิน All Nippon Airways ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า100เที่ยวในวันศุกร์นี้เนื่องจากพายุโซนร้อนเมฆลาที่มีความเร็วลมสูงสุด144กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุโซนร้อนฮีโกสในมหาสมุทรแปซิฟิกอาจเคลื่อนตัวผ่านเกาะคิวชูทางตอนใต้และเกาะชิโกกุทางตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ขณะที่ทางการท้องถิ่นของภูมิภาคคันไซทางตอนใต้ของเกาะฮอนซูของญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากความเสี่ยงที่จะเกิดดินโคลนถล่มรวมถึงทางการจังหวัดเกียวโตและโอซาก้าประกาศเตือนระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักที่กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและควรเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันอย่างใกล้ชิดต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม E เอกวาดอร์พลิกแซงชนะเยอรมนี2ประตูต่อ1เอกวาดอร์ติดอันดับ3ที่ดีที่สุดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนทีมเยอรมนีไม่จะพลาดท่าพ่ายแต่การันตีแชมป์กลุ่มไปก่อนแล้วส่วนอีกคู่โคติวัวเอาชนะคูราเซา2ประตูต่อ0โคติวัวจบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนคูราเซาตกรอบเทนนิสแกรนด์สแลมมีวอร์ดันที่ประเทศอังกฤษในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ164ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหัวชนะแมรี่สโตยาน่ามืออันดับ131ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซต 2-6 6-4 และ 7-5 ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายโดยจะเข้าไปพบกับโอเซียนโดเดงมืออันดับ473ของโลกจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากคว้าชนะได้ก็จะการันตีคว้าตั๋วผ่านเข้ารอบเมนดรอต่อไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ของไทยที่ทำผลงานชนะมาแล้ว2นัดล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแรกยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะอินโดนีเซียไป 3-0 เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่27มิถุนายนเวลา 19:00 นหลังการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าโค้ชทีม U18 ไทยกล่าวว่าทีมไทยยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขส่วนนักกีฬาก็มีการบาดเจ็บบ้างซึ่งก็ต้องผลัดเปลี่ยนกันลงสนามต่อไป
8: ทีมอินโดเป็นทีมที่รับเหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในการลุกของเขาเนี่ยเด็ดขาดด้วยนะครับโดยเฉพาะบอลตำแหน่ง B แล้วก็ตำแหน่งโค้งนะครับแต่เราก็สามารถยันได้นะครับก็ต้องเอาบล็อกไปสู้แล้วก็ดีเฟนซ์เข้าไปสู้ก็สามารถทำได้แต่ก็มียังมีข้อผิดพลาดบางอย่างนะครับที่เราต้องไปปรับไปจูนกันนะครับแต่ก็มีนักกีฬาบางคนที่เราตัวสำคัญก็มีบาดเจ็บนะครับแต่เราก็ต้องพักแล้วเอาตัวอื่นมาแทนสลับตำแหน่งบ้างอะไรบ้างทุกคนก็ทำได้ดีก็เลยทำให้วันนี้สามารถเก็บชัยได้นะครับก็ฝากแฟนๆมาเชียร์ที่ทีมนอนนะครับ21นะครับแล้วก็ทวิชั่นนาว
7: คุณหญิงปัทมาดิสวัตรกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าร่วมการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ประชุมใหญ่ที่มีเคิร์สตี้โคเวนทรีเป็นประธานได้มีมติเตรียมจัดตั้งกองทุนหนุนนักกีฬาเพื่ออนาคตตามข้อเสนอของเพากาซอนอดีตนักบาสเกตบอลระดับตำนานของทีมชาติสเปนในฐานะประธานคณะกรรมการนักกีฬาโอลิมปิกโดยในการประชุม IOC ได้วางกรอบวงเงินสูงถึง140ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 4,600 ล้านบาทต่อการแข่งขันโอลิมปิกในแต่ละครั้งเพื่อแจกจ่ายเป็นทุนสนับสนุนแก่นักกีฬาโอลิมปิกทุกคนที่ผ่านเข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายโดยจะได้รับคนละ 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 330,000 บาทเพื่อเปิดกว้างให้สำหรับนักกีฬาทุกคนทุกประเทศที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายโดยไม่จำเป็นต้องได้เหรียญรางวัลเพราะ IOC เล็งเห็นว่านี่ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นการยกย่องแก่ความเสียสละความทุ่มเทและการทำงานหนักตลอดหลายปีของนักกีฬาทุกคนซึ่งโครงการประวัติศาสตร์นี้จะเริ่มต้นในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวมิลานคอร์ติน่า2026เป็นต้นไป ศึกจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย2026ที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นประชาชนชายเมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์แชมป์เก่า4สมัยปั่นทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะเชียงเฉิงชางจากไต้หวันป้องกันแชมป์ได้สำเร็จคว้าเหรียญทองพร้อมทำสถิติเป็นแชมป์3สมัยซ้อนและเป็นสมัยที่5ของตัวเองท่านรุ่นประชาชนหญิงวิภาวีดีคาบาเลสเจ้าของแชมป์เอเชีย9สมัยปั่นทำสถิติ2นาที 44.843 วินาทีชนะมิลาตุนคาซีมาคู่ปรับเก่าดีกรีแชมป์2สมัยจากอินโดนีเซียไปแบบฉิวเฉียดเพียง 0.299 วินาทีคว้าเหรียญทองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่10ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผลงาน2เหรียญทองครั้งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าไทยยังเป็นหนึ่งในประเภทดาวฮิลของเอเชียแต่น่าเสียดายที่ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้ไม่มีการบรรจุรายการนี้แข่งขันไม่เช่นนั้นทัพไทยมีลุ้นเหรียญทองเพิ่มแน่นอนศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลก2สมัยของสภามวยโลก WBC ทั้งน้ำหนักผ่านฉลุยตามพิกัด118ปอนด์พร้อมเปิดศึกไฟท์สำคัญกับเอกตะวันสิทธิ์ชาญสิงห์ในรายการนครหลวงโรดทูเวิลด์แชมเปี้ยนชิพในวันนี้ที่เวทีนครหลวงสเตเดียมด้านนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันท์โปรโมเตอร์และผู้จัดการแข่งขันเปิดเผยว่าไฟท์นี้ศรีสะเกษมีความมุ่งมั่นและความตั้งใจมากกว่าเดิมมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องเพราะหากพลาดครั้งนี้โอกาสที่จะกลับมาคงยากแล้วทางค่ายก็พร้อมที่จะลงทุนเต็มที่โดยมีเป้าหมายใหญ่อยู่ที่การชิงแชมป์โลกรุ่น118ปอนด์ทุกสถาบันนอกจากคู่เอกแล้วในรายการยังมีมวยไทย3ยกให้ชมกันอีก4คู่แฟนมวยเข้าชมฟรีที่เวทีมวยนครหลวงสเตเดียมตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรถ่ายทอดสดทางช่อง8ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่ Queen Cup Thailand Championship 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพร้อมเงินรางวัลรวม15ล้านบาทระหว่างวันที่2ถึง5กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีโดยการแข่งขันครั้งนี้คึกคักไปด้วยนักกอล์ฟยอดฝีมือนำโดยประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกมลประเสริฐรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์เข้มข้นลิมพัสสุดนิรันดร์แซ่อึ้งร่วมชิงชัยกับนักกอล์ฟสมัครเล่นดาวรุ่งที่ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันอย่างรัชานนท์ฉันทนานุวัฒน์และเศรษฐวุฒิเคนานันท์กรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 ในคดีที่มีความรุนแรงมีกรณีเกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์พานุรัตน์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษที่สูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟนในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
9: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมุติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเนี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
7: นายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์พร้อมด้วยพลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนายจางห่าวกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและดร.อภิชัยธีรรัตน์สกุลประธานสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์ร่วมกันในพิธีลงนามความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบโดยบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตเทรดดิ้งจำกัดและสโมสรแบดมินตันทีไทยแลนด์มีการลงนามร่วมกับนักกีฬาแบดมินตันไทยได้แก่พนิชพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชายเดี่ยวมืออันดับ18ของโลกพักพลเทระรัศกุลนักแบดมินตันคู่ผสมมืออันดับ18ของโลกและชายคู่มืออันดับ42ของโลกและพีรัชชัยสุขพันธ์นักแบดมินตันชายคู่มืออันดับ42ของโลกนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเส้นทางสู่การสร้างตำนานไม่รู้จบร่วมกันในการยกระดับการพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
11: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าลำโพงลำโพงเป็นชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งและเป็นชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่ใช้กระจายเสียงออกมาจากเครื่องขยายเสียงเพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวมีลักษณะปากบานเหมือนดอกของต้นลำโพงปัจจุบันอาจมีรูปเปลี่ยนไปบ้างคำว่าลำโพงใช้ประสมกับคำอื่นได้เป็นคำประสมว่าบ้าลำโพงและปากลำโพงบ้าลำโพงหมายความว่าแสดงอาการเมาและขาดสติเหมือนกับว่ากินเมล็ดลำโพงซึ่งกินแล้วจะเมามีอาการผิดปกติคือซึมหรือพูดพล่ามปากลำโพงหมายความว่าชอบโพธนาหรือเปิดเผยเรื่องราวต่างๆที่ตนรู้มาเหมือนว่ามีปากเป็นเครื่องกระจายเสียง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนคร นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในงานทดแทนคุณแผ่นดินวันที่27-28มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-459-1595ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดกิจกรรม BAAC Marketฟรุตบุฟเฟ่เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรลูกค้าผู้ปลูกผลไม้และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านค้ายกขบวนสินค้าเกษตรมาจำหน่ายทั้งสินค้าชุมชนผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนสดจากสวนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นสินค้าแฮนด์เมดอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพพร้อมบุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดรับประทานไม่อั้นในเวลา60นาทีราคาสุดพิเศษเพียง399บาทจำกัดรอบละ100คนภายในงานยังมีดนตรีขับกล่อมให้ผู้ร่วมงานได้เพลิดเพลินผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันที่28-29 มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น. ณบริเวณด้านหน้าทกสสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิ์บุฟเฟ่ทุเรียนและมังคุดล่วงหน้าได้ทางเพจ line.me/354gdnwa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์025550555ต่อ6512-6553ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านผู้ฟังครับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมายสร้างการตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและกระตุ้นให้สังคมร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังปัญหายาเสพติดคือภัยคุกคามระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั้งต่อตัวบุคคลครอบครัวสังคมและเศรษฐกิจยาเสพติดทำลายสุขภาพบั่นทอนระบบประสาทและสมองทำให้เกิดอาการจิตหลอนและซึมเศร้ามีผลต่ออารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของผู้เสพโดยออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทและทำให้ผู้เสพรู้สึกต้องการขาดไม่ได้รวมถึงส่งผลกระทบข้างเคียงต่อร่างกายทำให้อ่อนเพลียร่างกายสู้ผอมและมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเมื่อใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้การตัดสินใจต่างๆช้าลงมีผลต่อการนอนหลับเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมการลักขโมยและความไม่ปลอดภัยในชุมชนรวมถึงเข้าสู่กระบวนการค้าที่มีโทษตามกฎหมายมีความเสี่ยงในคดีอาชญากรรมต่างๆตามมาสูญเสียเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติเสียอนาคตและโอกาสทางการศึกษารัฐต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามและบำบัดรักษาการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่เป็นประการด่านแรกในการสร้างความรักและความอบอุ่นสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานพลังที่เข้มแข็งของคนในชุมชนจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสและไม่ตีตราผู้ที่ผ่านการบำบัดเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นกลับคืนสู่สังคมได้ครอบครัวต้องให้อภัยและสังคมต้องให้โอกาสการหยุดยั้งยาเสพติดจึงเริ่มต้นจากพลังบวกในชุมชนส่วนมาตรการรัฐจะเน้นการปราบปรามเครือข่ายผู้ค้าควบคู่ไปกับการบำบัดรักษาผู้เสพในฐานะผู้ป่วยอย่างไรก็ตามการไม่เริ่มที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นง่ายกว่าการเลิกยาเสพติดครับหากต้องการเข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่เสียประวัติสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1165ท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนชุมชนเยาวชนและหน่วยงานภาคีรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแสดงพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องและเป็นการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนวันที่26มิถุนายนนี้จึงเป็นวันที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศโดยการสวมเสื้อสีขาวไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและส่งต่อพลังความรักจากครอบครัวชุมชนทำประโยชน์เพื่อสังคมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนเพื่อให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนยาเสพติดไม่ใช่แค่เรื่องไกลตัวแต่ส่งผลต่อชีวิตสังคมและคนรอบข้างมากกว่าที่คิดทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการเป็นหูเป็นตาและร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วนปปส.โทร1386ตลอด24ชั่วโมงจบบทความประจำวันเรื่อง26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
15: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
16: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
15: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
17: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
3: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
4: ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่รักทุกท่านนะคะดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวอยู่ที่นี่ FM 97.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจบข่าวภาคเที่ยงจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามฟังข่าวสารกันต่อวันนี้26มิถุนายน2569ทีคายุโกโหตุสังฆราชาวันนี้เป็นวันที่สมเด็จพระสังฆราชทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาค่ะทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดงานรวมทั้งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเองก็ไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชรวมทั้งหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาค่ะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระผู้บัญชาการเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าผู้แทนหน่วยงานภาครัฐณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครขอพระองค์ทรงพระเจริญนะคะขอทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะสมเด็จพระสังฆราชค่ะและในวันนี้นะคุณฟังวันนี้วันที่26มิถุนายนก็ยังเป็นวันสำคัญด้วยนะคะก็คือวันสุนทรภู่รวมทั้งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยค่ะวันนี้ทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนเพื่อให้คนทั่วโลกและเยาวชนนั้นตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนอกจากนี้26มิถุนายนค่ะตั้งแต่เล็กแล้วนะคะเราทราบกันดีนะคะคุณฟังว่าคือวันสุนทรภู่นะเป็นวันที่รำลึกครูกวีเอกของโลกด้วยนะคะวันนี้เป็นวันสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันสุนทรภู่ตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่สุนทรภู่นั้นเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายน2329และก็เมื่อปี2529นั้นยูเนสโกได้ยกย่องให้สุนทรภู่นั้นเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะคะในด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญก็คือพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองสุภาษิตสอนหญิงเป็นต้นแม้สอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนนะก็เป็นบทกลอนตอนหนึ่งจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะกลอน8แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน และก็ในวัยเกษียณหรือใกล้เกษียณค่ะคุณฟังคะจะไปลงทุนอะไรโปรดระมัดระวังกันหน่อยนะคะในฐานะที่ดีเจฟ้าก็เป็นผู้ที่ติดตามการภาคการ์ตูนของน้าต่อยแซมเบ้ค่ะนะคะก็รู้สึกสะเทือนใจไปกับน้าต่อยด้วยเพราะว่าไปลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่หาดในหานที่จังหวัดภูเก็ตนะคุณฟังคือต้องยอมรับนะก็คือผู้สูงอายุก็อยากจะเอาเงินเก็บนี่แหละเอาไปลงทุนเพื่อจะให้มันงอกเงยขึ้นมาหวังว่าจะเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวนะคะเพราะว่าธุรกิจต่างๆที่แต่ก่อนมันก็เฟื่องฟูจริงๆนะคะสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างตอนนี้ดีเจฟ้าก็ลงไปหาใน Google หรืออากูดูนะคะคุณฟังเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในย่านหาดในหานจังหวัดภูเก็ตนะคะบอกว่าเป็นที่นิยมเป็นทำเลที่เงียบสงบชาวต่างชาตินิยมพักอาศัยระยะยาวแต่ต้องศึกษาโครงการอย่างละเอียดรอบคอบหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากปัญหาการผิดสัญญาค่ะนะส่วนใหญ่ก็จะมาชวนลงทุนเป็นคอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนที่เรียกว่า investment property นะคะมีรูปแบบผลตอบแทนมีผู้พัฒนาบริหารจัดการปล่อยเช่าให้หรือว่าเป็นพูลวิลล่าด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็บอกจะเป็นชาวต่างชาติที่ต้องการหลบหนาวมาที่เรียกว่า snowbird นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีนะคะฝั่งพวก wellness and medical และก็ผู้ที่ทำงานระยะยาวในภูเก็ตนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องพิจารณากันนะเรื่องของความน่าเชื่อถือของ developer นะคะว่ามีปัญหาหรือเปล่าบางทีเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยมีปัญหาไม่ได้รับคืนนะคะคุณฟังอย่างที่เกิดขึ้นกับนักต่อยแซมเบ้ที่เป็นข่าวในวันนี้ค่ะคุณฟังก็มีการโพสต์ข้อความให้คนทั่วไปเนี่ยได้รับรู้นะคะน้าต่อยเซมเบ้ค่ะน้าต่อยเซมเบ้นี่ก็โด่งดังนะคะเป็นนักพากย์ระดับตำนานของไทยเจ้าของเสียงพากย์การ์ตูนหลายตัวละครในช่อง9คุณฟังก็มีการโพสต์ข้อความระบุถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจทางการเงินการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองผ่าน Facebook นะคะอันนี้ก็ถือว่าท่านเอามาให้คนเนี่ยได้คิดเป็นข้อคิดเตือนใจด้วยนะคะลงทุนในยามที่ตัวเองเนี่ยใกล้จะเกษียณแล้วก็เกษียณแล้วนะคะบอกโอ้โหตอนนี้ได้รับผลกระทบมากเลยนะคะเพราะว่าเอาเงินเก็บของครอบครัวเนี่ยไปลงทุนเป็นจำนวนมากและไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังไว้นั่นเองนะคะก็เลยเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะคะโดยน้าต่อยแซมเบ้บอกว่าผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองจะต้องมาโพสอะไรแบบนี้ครับหลายปีก่อนผมและลูกชายตัดสินใจนำเงินเก็บเกือบทั้งหมดไปลงทุนกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหาดในหานจังหวัดภูเก็ตด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์ชื่อเสียงและคำอธิบายเรื่องผลตอบแทนในตอนนั้นแต่วันนี้ผมไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนและเงินต้นตามที่ตกลงไว้และกำลังได้รับผลกระทบหนักมากทั้งเรื่องธุรกิจและครอบครัวตอนนี้ผมกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลและมองหาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาทางดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้องร่วมกันหากมีใครเคยลงทุนในโครงการลักษณะใกล้เคียงกันหรือรู้จักผู้ที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันสามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ครับโพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือกล่าวหาบุคคลใดเพียงต้องการตามหาผู้ได้รับผลกระทบและหาทางออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากครับนะคะน้าต่อยแซมเบ้ค่ะนะก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะคุณนิรันดร์บุญยรัตพันธ์นักพากย์ตำนานของไทยเจ้าของเสียงพากย์การ์ตูนหลากหลายตัวละครเลยนะที่โด่งดังก็ตัวโดราเอมอนนั่นเองค่ะคุณฟังทางนี้ก็น่าจะมีคนที่เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณว่าอันนี้บอกโอ้โหสูญเงินลงทุนซึ่งเป็นเงินเก็บของครอบครัวเลยก็ต้องยอมรับนะคุณฟังมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อสังหาริมทรัพย์บูมนะคะเขาก็มีการลงโฆษณาดิจิฟ้าว่าดิจิฟ้าเองก็ผ่านตาด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าไปลงทุนอะไรเนี่ยก็อย่าสุดโต่งจนเกินไปนะคุณฟังมันพลาดได้แบบนี้นะคะการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนเรื่องของสุขภาพนะคุณฟังอะไรที่เราลงทุนเพื่อสุขภาพแล้วเนี่ยรับรองว่าไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนนะยิ่งเฉพาะผู้ที่สวขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะนะดูซิว่าประกันสุขภาพของเรานั้นเพียงพอไหมประกันอุบัติเหตุมีเพียงพอไหมนะคะบางคนเองเนี่ยคือมีเงินออมถ้าพอจะจัดสรรมาได้ก็ต้องกระจายการลงทุนไปเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในปัจจุบันนี้ก็ราคาแพงเหลือเกินนะคะถ้าได้ผลประโยชน์จากการประกันสุขภาพคุ้มค่าก็ควรจะลงทุนนะอย่างเมื่อวานดิฉันไปรับประทานอาหารกับเพื่อนก็ยังคุยกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่ดิฉันทำไว้อะว่าดิฉันก็ไม่นึกเลยนะว่า การอุบัติเหตุที่ตัวเองทำไว้ในอดีตนะทำมา 3-4 ปีค่ะฟังปีละ 5,900 นะเพราะว่าทำกับพี่สาวเป็นประกันของคือพี่สาวทำงานธนาคารกรุงเทพอ่ะเขาก็ต้องชวนคนทำประกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็ทำช่วยพี่สาวแต่พอตัวเองไปเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มมากก็ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยก็มีสิทธิ์จากนั้นก็นำมาบอกแฟนรายการว่าคิดประกันบ้างนะอย่างปีที่แล้วขาหักเนี่ยดิฉันก็ไปใช้ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะเป็นแผนที่ให้คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุไม่จำกัดจำนวนครั้งนะก็คือได้ครั้งละ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนแล้วก็คุ้มครองอุบัติเหตุ24ชั่วโมงทั่วโลกด้วยก็คือบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะมีแบบนี้คุณฟังเยอะแยะหมดเลยนะคะเราก็ลองเลือกเอาพิจารณาเอานะคะรวมทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆบางทีเขาก็มีประกัน10โรคร้ายแรงหรือว่าประกันเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งด้วยนะก็อันนี้ก็เลยมาฝากบอกแฟนในการเพราะว่ารู้อะไรก็ไม่เสียใจเท่ารู้งี้ใช่ไหมคะคุณฟังก็เลยมาบอกคุณฟังก่อนแต่ว่าแน่นอนแหละก็ต้องมีเงินออมแหละถ้าคนไม่มีเงินออมเลยนะคะจะให้ไปลงทุนประกันก็ทำไม่ได้นะอย่างวันนี้ดีฝากคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นอาชีพนักข่าวนี่แหละแต่ตอนนี้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็บอกมีประกันไหมบอกไม่มีเลยคุณฟังมีแต่ประกันสังคมนะคะบอกว่าเงินไม่พอหรอกที่จะมาซื้อประกันก็ด้วยความเห็นใจนะคะบอกว่าเงินไม่พอจริงๆก็ทำแบบมีไปซื้อที่ดินไว้นะคะแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากการ เก็บผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยขายแล้วก็มีประกันสังคมอยู่นั่นเองค่ะมากันที่มองรอบทิศคิดทันข่าววันนี้นะคะโอ้โหวันนี้วันศุกร์ด้วยคุณผู้ฟังบอกแล้วว่าหุ้นนี่ไบโพล่าจริงๆนะคะไม่อยากจะเปิดดูกันเลยนะคะคุณผู้ฟังดีนะที่ไม่ได้ลงทุนอะไรกันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าหุ้นนี่ค่อนข้างจะไบโพล่าอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เกิดแรงดิ่งลงมาอีกแล้วนะคะยังนิ่งไม่สนิทยังไม่เสด็จน้ำค่ะก็ต้องนั่งทับมือกันไว้ก่อนในช่วงเวลานี้นะคะแรงขายหุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นตัวกดดันตลาดค่ะวันนี้ตลาดแดงเลยนะคะแดงเถือกเลยคุณฟังตลาดหุ้นไทยวันนี้ลงไปถึง 16.79 จุดปิดตลาดที่ 1541.76 ลงไป 16.79 จุดมูลค่าการซื้อขาย 37,348 ล้านบาทนะคะดัชนีไฮได้ที่ 1548.91 โลที่ 1537.96 ค่ะวันนี้หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1เดลต้านะคะลงมาถึง307บาทเลยนะคะลงมาโลลึกถึง304บาทด้วยนะคะก็ลงมา19บาทเลยจากราคาปิดเมื่อวานนี้ที่326บาทนะคะวันนี้โอ้โหเดลต้านี่เจอแรงถล่มลงมานะคุณฟังปิดมาที่307บาทลงไป19บาทเลยทีเดียวค่ะส่วนวันนี้หุ้นสุขภาพมานะคะ BDMS ขึ้นค่ะคุณฟังวันนี้ BDMS 18บาท80เพิ่มได้40สตางค์หุ้นทูเมื่อวานเจอแรงขายนะคะจากข่าวนะคะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาได้30สตางค์ก็เป็นรายงานข่าวว่ามีกลุ่มทุนเนี่ยเทนะคะก็เลยทำให้หุ้นถูกเมื่อวานร่วงลงมาแต่วันนี้ขึ้นมาได้30สตางค์อยู่ที่12บาท80เพิ่มมาได้2บาท40สตางค์กราฟ59บาท75ลดลง75สตางค์ PTT ค่ะ34บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์K-Bank 214บาทเพิ่มขึ้น2บาท SCB 144บาท50เพิ่มขึ้น1บาท BBL 175บาทลดลง50สตางค์ Advance 350บาทลดลง3บาท AOT 61บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะกรุงไทยแบงค์36บาท50ราคาปิดยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะกันกุล4บาท24เพิ่มขึ้น4สตางค์ท็อปไทยออยล์46บาท50เพิ่มขึ้น1บาท75สตางค์ KKP 99บาท25เพิ่มขึ้น50สตาง SCC 239บาทลดลง2บาท PTTEP 130บาท50เพิ่มขึ้น1บาท Comseven 27บาทลดลง1บาท CPF 19บาท70เพิ่มขึ้น20สตาง MTC เมืองไทยแคปิตอล31บาท25เพิ่มขึ้น50สตางแล้วก็ HANA 36บาท50ลดลง1บาท50ค่ะวันนี้ตลาดแดงนะคะเพราะว่าวันนี้ Delta เนี่ยโอ้โหเดลต้าดิ่งลึกเลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็เจอแรงกดดันจากตัวหุ้นเดลต้าแล้วก็เป็นไปตามเซนติเมนต์ตลาดหุ้นเอเชียที่เจอแรงขายหุ้นเทคโนโลยีด้วยนะคะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดเช้าลดลงไปถึง 16.79 จุดคิดเป็น 1.08% ปิดตลาดภาคเช้าที่ 1541.76 มูลค่าซื้อขาย 37,260 ล้านบาทแนวโน้มช่วงบ่ายวันนี้นักวิเคราะห์บอกว่าวันนี้วันศุกร์ด้วยคาดว่าจะแกว่งตัวในแดนลบต่อนะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในเบรกหน้าละกันเดี๋ยวเบรกนี้เปิดเพลงให้นะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่กลุ่ม LGBTQ นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ชอบร้องเพลงนะคะก็จะชื่นชอบแล้วก็ฝึกฝนนะเป็นเพลงประกวดด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้ขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติคุณสุดาชื่นบานไม่เคยได้เปิดในรายการของเราเลยวันนี้เลือกบทเพลงนี้เปิดให้นะคะไปฟังเพลงไพเราะด้วยกันกับบทเพลงสุดท้ายนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามฟังข่าวกันต่อกับหม่องรอบคิดทันข่าวค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
3: ติดตามฟังข่าวสารกันต่อนะคะกับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะคุณฟังอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะคุณฟังคะรายการของเราสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์นะคะถ้าเกิดว่าแฟนรายการทุกท่านมองหาตัวช่วยดีๆในการที่จะช่วยทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นลดกลิ่นปากและกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดอาการเหงือกอักเสบหรือว่าระคายเคืองในช่องปากคุณฟังนึกถึงออร่าไรส์ได้เลยนะคะออร่าไรส์ของเราค่ะนะช่วยป้องกันเหงือกอักเสบเหมาะสำหรับเหงือกที่มีอาการระคายเคืองและอักเสบยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคในช่องปากได้มากกว่า 98% และก็ช่องปากชุ่มชื้นนะคะอ่อนโยนไม่แสบปากไม่อาศัยแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อรวมทั้งคุณฟังลมหายใจหอมสดชื่นมีฟูออร่าช่วยป้องกันฟันผุด้วยคุณฟังสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายยาด้วยนะคะนอกจากช่องทางออนไลน์แล้วแฟนรายการของเราสามารถซื้อได้ที่ร้านมูลนิธิองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่พระราม6ที่ LDCคลินิกทันตกรรมนะคะคุณฟัง14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max 6สาขาไม่ว่าจะเป็นที่ไอคอนสยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่ร้านคลังยาเทพอาสาเส้นพันนกตัดใหม่นะคะที่ร้านยาพิลล่าเส้นพันนกตัดใหม่แล้วก็ที่ร้านสิริยาเส้นพันนกตัดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวทักทายแฟนๆในการมองรอบทิศคิดทันข่าวที่ติดตามทาง QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีไหมคะคุณฟังนะคะฟีดแบคให้ดีจะฝากฟังหน่อยทีมงานเสียงของเราปกติใช่ไหมคะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงวันนี้ดูแปลกๆเงียบๆเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
4: ทางยาเทพ
3: ได้นะคะวันนี้บางทีคุณฟังที่ฟังรายการของเราอยู่เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราจัดรายการวันศุกร์แล้วก็หยุด2วันไม่มีรายการนะคะคิดถึงค่ะคุณฟังแวะเข้า

0: มาทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fan Page รายการมองรอบคิดคิดทางข่าวได้เลยนะคะเมื่อสักครู่พูดค้างไว้นะคะฝากเรื่องของน้ำยาบ้วนปากออโรไรที่สกัดจากข้าวสีดำช่วยดูแลสุขอนามัยในช่องปากของคุณให้ความรู้สึกสะอาดสดชื่นมั่นใจได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะหลังการแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันด้วยคุณผู้ฟังถ้าเป็น FC ดีเจฝ่าต้องมีไหมขัดฟันอยู่ที่บ้านกับมีน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะจะด้วยช่วยทำให้การดูแลช่องปากในแต่ละวันนั้นได้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมทั้งมีตัวของเมาส์สเปรย์ด้วยนะคะทั้งคนที่สนใจค่ะนะคะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยนอกจากเข้าไปดูในฟีด Facebook นะคะของออโรไรส์แล้วที่เขามีจำหน่ายไลฟ์สดทางบ้านสีส้มนะคะก็โทรถามได้เลยที่0814914291ค่ะ0814914291ขอบคุณที่คุณฟังให้ความไว้วางใจแล้วก็ติดตามรายการของเรารวมทั้งสินค้าจากออโรไรส์คุณฟังก็เลือกซื้อกันนะคะร้านนี่ก็บอกว่ามีแฟนๆรายการของดีเจฝ่าเนี่ยก็ไปติดตามหาซื้อให้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวค่ะมากันที่มุมมองการลงทุนกันต่อนะคะวันนี้เนี่ยก็เจอแรงขายตัวเดลต้าค่ะนะดัชนีก็ปรับตัวร่วงลงเลยทีเดียวค่ะวันนี้ในส่วนของนักวิเคราะห์นะคะคุณชยพรน้อมพิทักษ์เจริญกรรมการผู้จัดการกิจการค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะได้กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับตัวลงตามหุ้นเดลต้าที่ร่วงลงเป็นแรงฉุดที่สำคัญสาเหตุก็มาจากตัวของหุ้นเทคด้วยนะคะก็เป็นไปตามตลาดโลกด้วยค่ะก็เลยทำให้ราคานี่ดิ่งลงมาเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้นะคะคุณฟังราคาหุ้นเดลต้านี่ก็คือเขามีน้ำหนักต่อตลาดนั่นเองนะคะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็น่าจะลงนะก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนด้วยของทั้งโลกแล้วก็ของเศรษฐกิจไทยเองด้วยเช่นกันนะคะขณะเดียวกันคุณฟังวันนี้เนี่ยนักลงทุนนี่ก็ขายหุ้นเดลต้ากันนะคะแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่เป็นกลุ่มดีเฟนซีฟเพิ่มเติมนะอย่างตัวกลุ่มโรงพยาบาลนี่ก็วันนี้ก็ปรับตัวขึ้นนะคะส่วนหุ้นทรูที่ลงแรงเนี่ยเป็นข่าวเรื่องนี้นะคะบอกว่ามีกลุ่มไชน่าโมบายขายค่ะคุณฟังนะคะแล้วก็บอกว่าจะไปลงทุน AI หลังจากได้กำไรแล้วก็เลยทำให้ตัวของหุ้นกลุ่มทรูเนี่ยร่วงลงมาเลยในวันนี้อย่างไรก็ตามหุ้นทรูวันนี้กระเตื้องขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นทรูนี้นะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีระบุว่าราคาหุ้นของ True Corporation ปรับตัวลงอย่างรุนแรงตั้งแต่เมื่อวานนี้ในการซื้อขายภาคบ่ายนะคะก็มีการตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็ได้มีการพูดคุยยืนยันว่าปัจจัยพื้นฐานของ True ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและไม่มีประเด็นความกังวลเรื่องคดีความในชั้นศาลนะคะส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงเทขายเพราะมีความกังวลเรื่องของ China Mobile ที่ถือหุ้น True อยู่ในสัดส่วน 7.81% อาจจะทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดออกมาอย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังตัวของ 7.81% เนี่ยนะทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ประเมินว่าต่อให้กระแสข่าวดังกล่าวเป็นความจริงก็จะไม่ส่งผลต่อผลกระทบหรือเปลี่ยนแปลงทิศทางการดำเนินธุรกิจของ True แต่อย่างใดเนื่องจาก China Mobile ถือหุ้นอยู่เพียง 7.81% และที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรียังคงคำแนะนำซื้อนะคะสำหรับหุ้น True ค่ะโดยมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจรวมถึงโอกาสที่จะได้ตามผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับสูงอันนี้จากบล.กรุงศรีนะคะส่วนวันนี้ทางด้าน ASL ค่ะก็บอกว่าเซตเนี่ยถูกกดดันจากตัวของเดลต้านะคะวันนี้เซตก็โดนเดลต้าเนี่ยทำให้ปิดลบนะคะดัชนีฉุดลงมาราว 18-19 จุดก่อนจะปิดตลาดภาคเช้าที่ 16.79 จุดนะร่วงลงมาปิดที่ 1541.76 อย่างไรก็ตามมองว่าวันนี้แรงซื้อยังมีกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากการความกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็กลุ่มธนาคารที่อยู่ในช่วงพรีวิวงบนะคะแล้วก็แรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มทรูค่ะวันนี้ต้องติดตามความตึงเครียดที่ตะวันออกกลางกันต่อค่ะเพราะมีข่าวเรือสินค้าของสิงคโปร์ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะคะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนั้นอาจจะไม่ราบรื่นค่ะคุณฟังวันนี้เปลี่ยนกลุ่มเล่นนะคะคุณฟังวันนี้ตัว BDMS มาค่ะนะคะ ASL นะคะก็เป็นหุ้นเด่นนะคะคุณฟังของ ASL ด้วยวันนี้ BDMS 18.80 เพิ่มมา40สตางค์นะคะใครอดทนได้เก็บแถว 17.90 นี่เกิดว่าเขาผ่านได้ยืนได้นะคะมีโอกาสไปถึงต้านถัดไปที่ MA 219.60 ได้ค่ะคุณฟัง ASL บอกว่ามีโอกาสลุ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ MA 200หากสามารถยืน18.90ได้นะคะวันนี้ยืนที่18.80ภาค เที่ยงนะคะบวกมา40สตางค์แนวรับ18บาทถึง18บาท30แนวต้าน18บาท90ถึง19บาท60คัตลอส18บาทค่ะบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปก็แนะนำตัว BDMS ด้วยเช่นกันนะคะคุณฟังแนวรับ18บาท60แนวต้าน19บาท20ถึง19บาท60นะคะบอกว่าซื้อนะคะแล้วก็ต้องตัดขาดทุนหากหลุด18บาท40สตางค์นะคะคาดว่าจะมีโอกาสฟื้นไปทดสอบแนวต้าน19บาท20และก็19บาท60ได้อันนี้ก็เป็นมุมมองกับตัวของบริษัทกับตัว BDMS นะคะมาดูกันที่ Trinity บ้างค่ะคุณฟังมีการจัดเสวนา Outlook for ครึ่งหลังของปี2026นะคะคุณฟังนะมองครึ่งหลังปี2526ก็คือปี2026ก็คือปี2569นี้นะคะ Trinity เขามองอย่างไรเขามองแบบนี้ค่ะดร.วิสิทธิ์องค์พิพัฒน์กุลนะคะประธานกรรมการบริษัท Trinity วัฒนาจำกัดเปิดเผยนะคะบอกว่าตลาดการเงินโลกกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของวัฏจักรการลงทุนจากช่วงเวลาที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปสู่ยุคของ Global Financial Tightening Circle นะคะหรือว่าบอกว่าเฟดเปลี่ยนทิศการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนั้นจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางเงินทุนและการลงทุนทั่วโลกในระยะต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี69ตลาดการเงินนั้นเผชิญแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงด้านพลังงานอย่างไรก็ตามการกลับมาเปิดเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นช่วยลดแรงกดดันต่อราคาพลังงานและก็ลดดิสพรีเมียมนะคะความเสี่ยงน้ำมันของน้ำมันลงอย่างมีนัยสำคัญส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกแม้ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเริ่มคลี่คลายแต่ปัจจัยใหม่จะเป็นเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะคะหรือเฟดในการกำหนดนโยบายการเงินจะกลายเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางการเงินนะคะว่าเฟดนั้นจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้จะส่งผลให้ภาวะการเงินโลกนั้นตึงตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานนะคุณฟังโอ้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณฟังตึงเครียดเลยทีเดียวแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าด้วยดร.วิสิทธิ์ก็บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงแข็งแกร่งแล้วก็แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่นะคะทางนี้บอกว่าตัวของหุ้นที่จะได้รับความผลกระทบนะคะก็คือเรื่องของตัวหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจเผชิญแรงกดดันมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นสัญญาณครึ่งหลังของปีนะคะขณะที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างผลตอบแทนจะไม่กระตุกตัวอยู่เฉพาะในกลุ่ม AI Semiconductor และเทคโนโลยีขนาดใหญ่อีกต่อไปบอกว่าตอนนี้เราจะเห็นเรื่องกลุ่มทุนที่เดิมเนี่ยกระจุกไปอยู่ในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นี่นะคะจะขยายไปสู่กลุ่มสถาบันการเงินค่ะโรงไฟฟ้าหุ้นวัตจักรและตลาดหุ้นนอกสหรัฐมากขึ้นถือเป็นพนักการเชิงบวกต่อระบบตลาดหุ้นในระยะถัดไปส่วนกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น 1-3 เดือนข้างหน้านะทรินิตี้บอกว่าให้น้ำหนักการลงทุนในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของสินเชื่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่กลุ่มสื่อสารกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านพลังงานรวมถึงตลาดหุ้นญี่ปุ่นและก็ลดน้ำหนักหุ้นสหรัฐในกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการปรับเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยและหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงที่มี valuation ที่แพงนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนกลุ่มเล่นกันไปนะคะคุณฟังอย่างไรก็ตามนี่ก็นักลงทุนก็ต้องติดตามข่าวนะคะบอกครึ่งหลังของปี69เนี่ยจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของตลาดการเงินโลกจากยุคที่ขับเคลื่อนด้วยความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปอยู่สู่ยุคที่สภาพคล่องและต้นทุนเงินทุนนั้นจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุนนักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงการกระจายการลงทุนและการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรเงินทุนโลกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณฟังนะเราสวกันแล้วเนี่ยเราก็ลงทุนพอไหวพอแบบรับความเสี่ยงได้แล้วกันนะคุณฟังอย่าไปลงทุนแบบสุดโต่งจนเกินไปนะคะเอาพอขำๆแล้วกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราลงทุนเยอะไปเกิดความผิดพลาดแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์โลกอะไรต่างมันเปลี่ยนเร็วเหลือเกินนะคะวันนี้เนี่ยมีคนส่งข้อความนึงมาทางไลน์ให้ดีเจฟ้าอ่านแล้วชอบมากเลยนะคะคุณฟังก็เหมาะกับ คนที่ชอบติดตามฟังรายการวิทยุของเราด้วยเหมือนกันนะคะก็บอกว่าเป็นคน Gen X ซะเป็นส่วนใหญ่เราอยู่บ้านก็ฟังวิทยุเป็นเพื่อนกันไปนะคะมีจังหวะก็อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังอัปเดตหุ้นให้ฟังมีข่าวสารอะไรก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทำให้คุณฟังนั้นได้เพลิดเพลินกันในช่วงบ่ายๆบางคนอาจจะงีบๆไปด้วยนะคะมีข้อเขียนทางไลน์ไม่ทราบใครเป็นคนเขียนแต่ว่าโดนใจหลายคนมากพี่จฟาก็เขียนไว้ในเอามาลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวสิริพรวิไลรักษ์แต่ว่าให้เครดิตนะคะว่าไม่ทราบผู้เขียนไม่ได้เขียนเองนะคุณฟังบอกว่าวันที่บ้านเงียบลงเมื่อยังหนุ่มยังสาวบ้านเต็มไปด้วยเสียงคนเสียงลูกวิ่งเสียงหลานหัวเราะเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเสียงคนถามว่าเย็นนี้กินอะไรดีวันนั้นเราบ่นว่าขออยู่เงียบๆบ้างได้ไหมอันนี้ต้องย้อนไปนะคุณฟังลูกหลานดีเจฟ้าเดี๋ยวนี้จะ30แล้วอะนะคะก็30กว่าปีแล้วมั้งนะที่เราเลี้ยงเข้ามานะคะ20ปี25ปี30ปีนี่แหละค่ะนะคะเป็นแบบนั้นจริงโอ้ที่บ้านมีแต่เด็กนะเดี๋ยวนี้โตหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วแต่พออายุมากขึ้นวันหนึ่งบ้านก็เงียบจริงๆเงียบจนได้ยินเสียงนาฬิกาเดินเงียบจนได้ยินเสียงตู้เย็นทำงานเงียบจนบางครั้งเปิดทีวีไว้ทั้งวันแต่ไม่ได้ดูแค่อยากให้มีเสียงคนอยู่ในบ้านเปิดวิทยุด้วยนะคะอยู่กับดิจิฟานะคะมีหลายคนถามว่าการที่แก่แล้วต้องอยู่คนเดียวเป็นกรรมหรือเปล่าผมว่าไม่เสมอไปหรอกมันอาจเป็นเพียงธรรมชาติของชีวิตมากกว่าตอนเด็กเราหัดเดินเองตอนโตเราหัดทำงานเองพอแก่ชีวิตกำลังสอนบทเรียนสุดท้ายคือหัดอยู่กับตัวเองให้เป็นลูกไม่ได้รักเราน้อยลงเขาแค่กำลังยุ่งกับชีวิตของเขาเหมือนที่ครั้งหนึ่งเราเองก็เคยยุ่งกับชีวิตของเราจนลืมโทรหาพ่อแม่เหมือนกันบางคนทุกข์ไม่ใช่เพราะอยู่คนเดียวแต่ทุกข์เพราะว่ายังรอใครบางคนมาเติมเต็มความว่างทั้งที่ความจริงไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดทางความจริงข้อหนึ่งที่คนแก่ทุกคนค่อยๆพบก็คือวันหนึ่งเราจะเลิกสะสมของแล้วเริ่มสะสมเวลาเลิกซื้อของเข้าบ้านแต่เริ่มเก็บรูปเก่าออกมาดูเลิกถามว่าจะรวยอีกเท่าไหร่แต่เริ่มถามว่าจะได้เจอคนนี้อีกสักกี่ครั้งเมื่อก่อนเรากลัวไม่มีเงินพอแก่ขึ้นกลับกลัวไม่มีคนคุยด้วยมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งคนที่อยู่คนเดียวได้อย่างสงบมักไม่ใช่คนที่ไม่มีใครรักแต่เป็นคนที่เข้าใจว่าความรักไม่จำเป็นต้องครอบครองกันตลอดเวลาบางเย็นนั่งกินข้าวคนเดียวบางคืนนอนคนเดียวบางวันเดินตลาดคนเดียวฟังดูเหงาใช่ไหมแต่พอถึงวัยหนึ่งเราจะพบว่าการอยู่คนเดียวไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการอยู่ความยึดติดเกิดคนเดียวไปคนเดียวระหว่างทางที่มีคนเดินด้วยถือเป็นของขวัญไม่ใช่สมบัติถาวรบางครั้งวัยชราอาจไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เศร้าแต่เพื่อให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นมาตลอดเห็นว่าความสัมพันธ์มีค่าเห็นว่าเวลาเหลือน้อยเห็นว่าการให้อภัยสำคัญกว่าการเอาชนะเห็นว่าความสุขจริงๆอาจเป็นแค่การตื่นเช้ามาแล้วยังรู้ว่าวันนี้ยังหายใจอยู่ยังเดินไหวยังมีคนให้คิดถึงและก็ยังมีใครสักคนคิดถึงเราอยู่เหมือนกันโดนใจนะคุณฟังโดนใจจริงๆนะคะคุณฟังแล้วก็บอกว่าเมื่อแก่ตัวลงเนี่ยอย่านับว่าเหลือลูกกี่คนเหลือเงินกี่บาทหรือว่าเหลือบ้านกี่หลังลองนับดูว่าวันนี้ใจเราเบาลงจากเมื่อวานหรือยังเพราะสุดท้ายคนที่อยู่กับเราจนลมหายใจสุดท้ายไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่ทรัพย์สินแต่คือใจของเราเองและถ้าใจสงบได้แม้นั่งอยู่คนเดียวบ้านทั้งหลังก็ยังอบอุ่นอยู่เสมออันนี้ก็ต้องฝึกกันไว้นะคะคุณฟังก็ต้องฝึกใจกันไว้แหละว่าอย่างยิ่งคนที่มีคู่ชีวิตเนี่ยก็บางคนก็บอกว่ารอให้ฉันตายก่อนนะเธออย่าตายก่อนฉันขี้เกียจร้องไห้ฉันไม่ไหวฉันอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วไม่มีใครกำหนดได้หรอกค่ะนะคะเมื่อวันนั้นมาถึงเราก็ต้องฝึกใจแล้วก็ฝึกสติของเราจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจคือต้องเข้มแข็งมากๆเลยทีเดียวนะคะคุณครูเพนซินีบอกขอแชร์เก็บไว้อ่านได้เลยค่ะคุณครูนะคะเอาไว้เป็นข้อคิดเพราะว่าดีเจฝาเองก็คิดถึงอย่างนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะเราเองก็คงจะต้องเตรียมใจกันนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักด้วยยิ่งคนที่เป็นสามีภรรยากันนะคะตอนเย็นๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องทานอาหารมื้อเย็นให้น้อยลงแล้วก็พากันไปเดินนะคุณฟังนะคะวัยเก่าเราต้องเดินนะคะเขาบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยขอให้มีการเดินอย่างน้อยเนี่ยไม่ต้องถึง 19,000 ก็ได้นะคะบอกว่า 6,000 ถึง9,900 ต่อวันก็ได้นะคะภาควิชาโอโทปิดิกของศิริราชพยาบาลนะคะโรงพยาบาลศิริราชดีจะฝากก็รักษาขาที่เนี่ยเขาบอกว่าเดินสัก 6,000 ถึง 9,900 ต่อวันนะคะแต่ว่าถ้าจะเดินนะคุณฟ้าถ้าให้มีกำลังใจลืมซื้อสมาร์ทวอทมาใส่ด้วยนะคะเราจะได้นับได้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราเดินไปเท่าไหร่แล้วนะอย่างวันนี้ดีจะฝากก็เดินน้อยคุณฟังยังไม่ได้เดินเยอะเลยนะคะปกติเนี่ยต้องเดินสักประมาณ 7,900 ได้นะคะทางนี้เนี่ย กลุ่มคนที่เดินมากนี่บอกเป็นกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนี่แหละนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างไรแล้วนะคะก็พยายามเดินกันเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีมีความแข็งแรงของร่างกายนะคะมีการทำงานของข้อเข่าที่ดีแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีก็โดยรวมด้วยคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยเริ่มจากการที่ต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องสร้างพลังสร้างกล้ามเนื้อเข่ากันนะคะ13:44 นค่ะคุณฟังอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์นะคะทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 นะคะเดี๋ยวเบรกหน้าติดตามฟังข่าวสารอื่นกันต่อแล้วก็ทักทายกันผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM ของเราด้วยเบรกนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
0: เราสู่ช่วงที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะและคุณฟังเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่เวเนซุเอลานะคะเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวถึง2ระลอกเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ค่ะตัวเลขตอนแรกเนี่ยโอ้โหบอกว่าจะเป็นหมื่นคนนะคะแต่ว่าล่าสุดนะคะฟังผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะอยู่ที่235รายนะคะเป็นเหตุแผ่นดินไหวระดับ 7.2 นะคะแล้วก็มีการสั่นไหวอีก 7.5 บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1900เลยทีเดียวนะคะก็มีผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกนี้235รายแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของเวเนซุเอลาเป็นผู้เปิดเผยนะคะตัวเลขนี้ค่ะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยติดอยู่ในซากปรักหักพังอย่างน้อยเนี่ย200รายนะคะอาคารของเขาพังถล่มลงมาไม่น้อยเลยนะคะ250หลังเลยทีเดียวประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 70,000 ครัวเรือนด้วยตอนนี้ความช่วยเหลือจากนานาชาติเนี่ยกำลังส่งตรงไปที่เวเนซุเอลาค่ะนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคุณฟังแบบจำลองคาดการณ์ของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐเนี่ยบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มเป็นหลักหลายพันคนหรือว่าบางทีอาจจะพุ่งเกิน 10,000 คนเลยนะคะทั่วโลกต่างๆในตอนนี้พากันไปให้ความช่วยเหลือเวเนซุเอลานะคะเพราะว่าเป็นเหตุภัยพิบัติครั้งร้ายแรงมากๆเลยทีเดียวส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะคุณฟังคือช่วงนี้ยุโรปนี่ร้อนมากๆเลยนะคะดีเจฟ้าเนี่ยก็เคยไปที่สเปนนะคุณฟังเขาก็บอกเหมือนกับร้อนจริงๆตอนนี้ที่ยุโรปนี่เหมือนจะเจอกับอากาศแปรปรวนอย่างหนักนะแดงเถื่อนกันไปหมดเลยนะคนก็ต้องออกมาอยู่นอกบ้านกันนะคะเห็นภาพเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าอากาศนี่คือมนุษย์เนี่ยยังเอาชนะธรรมชาติไม่ได้นะคะก็มีรายงานบอกว่าคลื่นความร้อนมหึมาเนี่ยถล่มยุโรปจนกลายเป็นเตาอบยักษ์นะคะตั้งแต่สเปนโอ้สเปนนี่ส่งความห่วงใยไปด้วยนะคะคนไทยก็อยู่ที่นั่นกันเยอะเลยนะคะแดงเถือกเลยแดงส้มเลยค่ะคุณฟังนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความธรรมชาติที่เหมือนลงโทษมนุษย์นะคะนะที่สเปนฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะไปจนถึงสหราชอาณาจักรประชาชนอย่างน้อย101ล้านคนค่ะต้องเจอกับอุณหภูมิ สูงกว่า35องศาเซลเซียสเลยนะคะคุณฟังแล้วก็ประชากรกว่า380ล้านคนหรือมากกว่า2ใน3ของทวีปนั้นต้องอยู่ในอากาศร้อนเกิน30องศานะคะฝรั่งเศสแล้วก็สเปนเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะอากาศร้อนสุดโหดเลยนะคะบอกว่ามีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วที่สเปนจากอากาศร้อนเนี่ย212รายภายในเวลาเพียง4วันที่สเปนเนี่ยคนแก่เยอะค่ะฝั่งที่ดีฝั่งเคยไปนะอู่คนสเปนเนี่ยอายุยืนนะคะแต่ว่าเนี่ยก็เสียชีวิตจากอากาศร้อนแล้วก็ช่วงโควิดก็เสียชีวิตไปเยอะนะคะที่ดีฝากฟังน้องๆที่อยู่สเปนเล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่าที่ฝรั่งเศสพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายจากภาวะอากาศร้อนจัดที่ฝรั่งเศสค่ะบอกมีที่ปารีสนะคะเด็กชาย3ขวบปีนเข้าไปเล่นในรถยนต์ที่ไม่ได้ล็อกประตูนะคะทั้งที่ควรจะนอนกลางวันครอบครัวก็ไม่รู้ค่ะฝรั่งก็เลยเสียชีวิตในรถยนต์นะคะเหตุการณ์นี้ต้องระมัดระวังมากๆเรื่องเด็กแอบปีนป่ายเข้าไปในรถยนต์นะคะก็พ่อแม่ไม่รู้ค่ะนอนอยู่ในนั้นเนี่ย40องศาเซลเซียสแล้วก็ยังมีเด็กเล่นอยู่ในรถแบบนี้เสียชีวิตอีกด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าสถานการณ์ที่ยุโรปนี่ร้อนมากๆเลยบางคนนี่ต้องออกไปนอนที่สวนสาธารณะนะคะบอกว่ายอมนอนใต้ต้นไม้ดีกว่านอนในบ้านอ่ะเพราะมันร้อนจัดแล้วก็ปารีสนี่เขาเปิดคลองแซงหมาแตงให้ประชาชนลงเล่นน้ำคลายร้อนได้เลยส่วนชาวบรัสเซลก็บ่นเลยค่ะนะคะว่าอากาศร้อนเหลือเกินจะแตะ40องศาแล้วนะที่ว่ายน้ำก็มีไม่เพียงพอโอ้ตอนนี้นี่เห็นแล้วร้อนจัดเลยทีเดียวนะคะมวลอากาศร้อนต่างๆเขาบอกเหมือนกับเป็นเตาอบเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องรอคอยนะคะมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าธรรมชาติโกรธธรรมชาติทำลายทุกอย่างแล้วก็ฤดูร้อนปีนี้ธรรมชาติไม่ได้แค่โกรธนะคะแต่กำลังเปิดเตาอบใส่คนทั้งทวีปอย่างไม่ยอมลดไฟง่ายๆเลยทีเดียวนะก็เห็นไหมคุณฟังเดี๋ยวชาวยุโรปนี่เองอาจจะต้องหนีร้อนนะคะมาเที่ยวประเทศไทยของเราค่ะบ้านเราว่าร้อนแล้วแต่บ้านเขาก็ร้อนกว่านะคะและคุณฟังช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของการทุจริตโกงข้อสอบกันนะคะต้องดูซิว่าเผือกร้อนเนี่ยจะไปอยู่ที่ใครนะคะคุณฟังนะตอนนี้ก็ต้องติดตามการตรวจสอบกันต่อไปแล้ววันนี้เมื่อช่วงเช้านะคะมีม็อบไร่อ้อยที่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็ล่าสุดนี่ทางท่านวราวุฒิศิลปอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไปรับกับข้อเรียกร้องของชาวไร่อ้อยแล้วนะคะบอกให้ตั้งตัวแทนเกษตรกรในบอร์ดอ้อยนะครับแก้ปมนี้แล้วก็ให้ปรับเกณฑ์จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย120บาทต่อตันคุณท็อปวราวุฒิก็บอกว่าจะเอาข้อเรียกร้องไปส่งถึงท่านนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็พูดถึงเรื่องคลิปเสียงนะคุณฟังก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยโอ้ขุดกันอีกเยอะค่ะอีกยาวนะยาวกันไปนะคะข่าวนี้นะล่าสุดเนี่ยมีคลิปเสียงที่บอกว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะกับเงินที่บอกต้องมีการเรียกตำแหน่งหนึ่ง 350,000 ต้องไปจ่ายผู้ใหญ่อะไรแบบนี้นะคะโอ้เป็นเสียงเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่เพจเผยแพร่คลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะก็บอกว่าถามท่านปลัดแล้วก็เพ้อเจอไปเรื่อยและบอกว่าไม่ต้องชี้แจงไม่มีสาระเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะเป็นหลานอะไรกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ยึดถือข้อเท็จจริงจะไปยึดข้อมูลอะไรนายกก็บอกแบบนี้นะคะและก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระแล้วก็นักข่าวก็ถามว่าวันนี้ยกเลิกการชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สามารถสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนายกก็บอกว่าไม่ทราบในรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นมาเป็นผู้สืบสวนนะคะท่านนายกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ให้นโยบายไปชัดเจนเลยว่าตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้าสอบต้องดำเนินการให้หมดถึงแม้ตอนนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะบอกว่าให้มีการบรรจุข้าราชการไปก่อนเขารับผิดชอบไปแล้วเพราะกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ให้บรรจุซึ่งเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็ไม่เป็นไรให้บรรจุข้าราชการได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผลการสืบสวนออกมาพบว่ามีการทุจริตก็ไปดำเนินการในตอนนั้นก็ได้คดีพวกนี้ไม่มีอายุความเราก็ทำตามมติคณะกรรมการไปนะฮะก็แหมหลายคนนี่เขาแบบว่าอ่านหนังสือภาคเพียนอ่ะนะ กว่าจะได้มาแล้วแหมจะได้บรรจุแล้ววันที่1แล้วมายกเลิกแบบนี้ก็เสียอกเสียใจกันเป็นแถวเลยทีเดียวนะคะคุณฝากตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าการกระชากหน้ากากขบวนการโกงข้อสอบแก้ข้อสอบให้นะคะแก้คำตอบผิดเป็นถูกแล้วก็แก้ในระบบคอมพิวเตอร์เลยตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังโยนกลองกันไปละค่ะนะคะว่าใครเนาะจะเป็นผู้ทำความผิดแต่แน่นอนก็คือแฟลชไดรฟ์ที่เป็นตัวไฟล์นี่แหละจะต้องติดตามให้ได้เลยว่าใครที่เอาไปทำการทุจริตนะคะแล้วก็บอกว่าการกระทำการดังกล่าวเนี่ยน่าจะทำมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วค่ะคุณฟังก็ติดตามจากเส้นเงินต่างๆที่มีการโอนกันไปนะคะส่วนทางด้านของสำนักสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะอันนี้ก็ได้ชี้แจงค่ะเรื่องของไฟล์งานต่างๆนะคะก็บอกว่าเรื่องที่สำนักทดสอบมีการดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตาม TOR การจัดทำจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตรวจจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบได้ดำเนินการครบถ้วนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็บอกพอครบถ้วนแล้วเนี่ยก็จะทำไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์และส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีเมื่อการตรวจกระดาษคำตอบแล้วเสร็จให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบนะมีทั้งไฟล์ PDF นะคะไฟล์ XLSX นะคะคุณฟังแล้วก็ส่งไฟล์ข้อมูลสแกนให้กับผู้ว่าจ้างแล้วด้วยนะคะส่วนกระดาษคำตอบอะไรต่างๆนี่ก็เก็บไว้ในห้องมั่นคงถือกุญแจกัน2ฝ่ายก็คือสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหากจะมีการเปิดห้องมั่นคงเนี่ยต้องมีการดำเนินการทั้ง2ฝ่ายอันนี้ก็ต้องดูสิขณะถ้าเกิดระบบมันเข้มงวดจริงๆเนี่ยแล้วหลุดไปได้ยังไงใช่ไหมคะคุณฟังมันหลุดไปได้ไงก็ต้องติดตามกันนะคะแต่ที่มีประเด็นร้อนอีกก็คือการที่อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ของมศวค่ะ

0: ุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
4: สัญญาณอาจจะมีปัญหานะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยเมื่อสักครู่นี้กำลังอ่านใน Facebook ของท่านรองศาสตราจารย์ประพันธ์สิริสุเสารัตน์นะคะแน่นอนท่านก็ถามเรื่องของการประกาศผลไปแล้วบรรจุข้าราชการไปแล้วตั้งแต่8เมษายนนะส่วนการแก้ที่เกิดขึ้นภายหลังเมื่อ23-24มิถุนายนนี้เองคนนั่งแก้คะแนนก็เป็นข้าราชการจากกรมของท่านด้วยพนักงานไม่ยิ่งใหญ่พอที่จะไปสั่งการข้าราชการกรมของท่านได้หรอกนอกจากนี้คนแก้คะแนนสอบเขารับสารภาพเองว่าแก้คะแนนบนระบบที่ได้มาจากไฟล์ไม่ได้แก้จากเอกสารจริงนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าตอนนี้นะคะคุณฟังใครผิดใครถูกเนี่ยคณะกรรมการก็คงจะต้องตรวจสอบแล้วค่ะเพราะว่าเผือกร้อนนี่กำลังโยนกันไปมานะคะคุณฟังที่แน่ๆนะคะไม่มีใครแถลงรับผิดชอบลาออกเลยนะคุณฟังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปวันนี้
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงคอกโหวตแบงคอกโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินพร้อมเร่งพิสูจน์กรณีคลิปเสียงเชื่อมโยงนักการเมือง
8: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปพร้อมกันนี้เลยค่ะที่การปปช.ได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้าช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงกับรัฐการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างรัดกุมตัดสินประดับสินรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวเวเนซุเอลาและเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์พร้อมสนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศโดยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOS OCCซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัย ยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ยูนิเซฟระบุเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนกำลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลานางแคทเธอรีนรัสเซลผู้อำนวยการบริหารองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าความเสียหายในหลายพื้นที่ของเวเนซุเอลาหลังเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมากำลังส่งผลกระทบกับเด็กประมาณ3ล้าน9แสนคนพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเด็กและครอบครัวของผู้เสียชีวิตในภัยพิบัติครั้งนี้ทั้งนี้ยูนิเซฟกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและพันธมิตรเพื่อประเมินความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาและสนับสนุนความพยายามในการดำเนินมาตรการตอบสนองในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ประสบภัยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูจิตใจการจัดหาน้ำดื่มสะอาดและพื้นที่ปลอดภัยคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรณูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสาอำเภอไซบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งสงอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอขนอมอำเภอสิชนอำเภอนพิตำอำเภอท่าศาลาอำเภอพรมคีรีอำเภอปากพนังอำเภอหัวไซอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปากพยูนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอกวนกาหลงอำเภอมะนังอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมศุกร์นี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ปั๊บเนี่ยเขาจะยกถ่ายโอนให้กับอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปดูแลต่อต้องมีการบริหารจัดการเมนเทนแนนซ์ใช่ไหมนะครับและที่สำคัญในการจัดการบางทีมันต้องใช้ไฟใครเป็นคนจ่ายค่าไฟล่ะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่พอชลประทานทำให้เสร็จปั๊บเนี่ยตามเสียงเรียกร้องของชาวบ้านเขาอยากได้เครื่องสูบน้ำพอทำให้เสร็จปั๊บเขาก็ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นไม่รับเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่าไฟ
2: เหมือนต้องหาเจ้าภาพก่อนไหมอ
1: ะไรอย่างเงี้ยครับมันหาเจ้าภาพไม่ได้คือเจ้าภาพต้องเป็นท้องถิ่นเลยเพราะเขาทำให้คนในชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็คืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของท้องถิ่นนั่นแหละก็คืออบต.แต่พอถึงเวลาเขาสร้างเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเมื่อท้องถิ่นไม่รับมันก็เลยทิ้งมา3ปีไอ้ตอนแรกเราก็กังวลว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องการส่งมอบงานหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทำเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดใช้เพราะว่าไม่มีคนรับช่วงดูแลต่อนั่นเองนะลุงนะ
3: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้คุณลุงครับได้เจอกับผู้อำนวยการชลประทานผอ.ศาสตราแล้วใช่ไหม
3: เจอแล้วครับ
1: ได้เจอ
3: เขาบอกว่าถ้าอบต.ไม่รับให้ชาวบ้านตั้งกรรมการตั้งประธานทำอะไรให้เขาจะมาเปิดให
1: ้
3: ส่วนค่าซ่อมแซมเป็นเสียตรงไหนเขารับผิดชอบหมด
1: ดีดี
3: แต่ว่าค่าไฟเราเสียเอง
0: ครับ
1: อย่างนั้นเลยครับลุง
3: เราก็จะเจ็บคนนี้จะเอาชั่วโมงละเท่าไหร่คุยกัน
1: ครับก็ให้ตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำกว้างตรงนั้นขึ้นมา
3: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลุงไปทำเครือข่ายนะว่าเครื่องสูบน้ำเนี้ยนะครับศักยภาพในการสูบน้ำเนี่ยมันสามารถสูบกระจายน้ำไปได้ไกลในพื้นที่จำนวนกี่ไร่ในจำนวนไร่เนี่ยมีจำนวนกี่ครอบครัวที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้นะครับและถ้าเราบริหารจัดการกันเราก็ลงเงินกันนะครับลงเงินกันเก็บเงินกันในการสูบน้ำเพื่อให้ได้มีน้ำมาทำนานะครับถ้าใครไม่ลงก็ไม่ให้น้ำนะใครลงก็เอาน้ำไปช่วยกันแบบนี้แล้วก็ประสานกับผอ.ชลประทานศาสตราพรหมรักษ์นะคือเสียดายท่านไม่ได้เข้าสายมาชี้แจงตรงนี้แต่ถ้าท่านให้ข้อมูลมาประสานท่านลงไปก็ท่านก็ไปติดตามเรื่องให้ชาวบ้านและทดสอบให้ชาวบ้านเห็นว่าระบบมันใช้ได
0: ้
1: เอาที่สูบน้ำมาอีกทีนึงนะครับว่าทำชลประทานทำเสร็จแล้วใช้งบประมาณไป30ล้านนะครับทำเสร็จไม่มีใครรับช่วงต่อนะครับจนชาวบ้านบอกว่ามันใช้ได้ไหมเขาเลยสูบน้ำไม่ดูว่าใช้ได้
0: ใช้ได้
1: เอาที่สูบน้ำขึ้นอีกทีให้ทีมงานฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ
0: เป็นคลิปภาพที่คุณลุงได
1: ้
0: ส่งเข้ามานะคะ
1: แล้วมันจะได้เป็นตัวอย่างกับพื้นที่อื่นๆด้วยไม่เฉพาะแต่ที่นี่ที่เดียวนะ
0: ว่าควรทำอย่างไรนะถ้าเจอปัญหาแบบนี้
1: นะครับขึ้นภาพอีกทีครับขึ้นคลิปอีกทีฮะ
0: อย่างที่บอกว่าสร้างเสร็จแล้วนะคะ3ปีด้วยกันยังไม่ได้ใช้แต่ว่าปัจจุบันตอนนี้
1: เนี่ยฮะไล่ไปดูภาพที่สูบน้ำเห็นไหมเนี่ยตั้ง30ล้านน
0: ะ
1: 30ล้าน
0: น่ะเป็นงบประมาณที่
1: คือชาวบ้านก็ร้องขอนะผมไล่ไปดูประวัติเก่าเนี่ยชาวบ้านร้องขออยากได้เครื่องสูบน้ำน้ำมันมีแต่มันไม่สามารถเอาน้ำจากแม่น้ำกว้างเนี่ยไปไล่นาของพี่น้องเกษตรกรได้อ้าวชลประทานก็เอาตั้งงบประมาณจัดให้เสร็จปั๊บชลประทานไม่มีคนดูแลโดยตรงเขาก็ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นท้องถิ่นไม่รับไม่รับชลประทานเขาก็ออกแนวทางให้บอกทั้งนั้นลุงไปรวมตัวกันมาชาวบ้านดูแลรับผิดชอบตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ใช้น้ำกันขึ้นมาเองเลยแล้วก็ลงเงินกันลงขันกันเพื่อจะสูบน้ำจะได้ทำนาเอาละคุณลุงขอบคุณมากนะลุงนะติดขัดตรงไหนยังไงลุงบอกเพิ่มเติมนะลุงนะ
3: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับลุง
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ผมขอบคุณNBT
1: ครับลุง
0: ขอบคุณคุณลุงนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แค่คำขอบคุณ NBT ก็เราก็ชื่นใจแล้วนะ
0: ใช่คนเบื้องหน้าแล้วก็คนเบื้องหลังที่ช่วยประสานงานชื่นใจมากๆนะคะแล้วก็เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปให้กับหมู่บ้านอื่นๆที่ประสบกับปัญหาตรงนี้ก็สามารถไปตั้งในส่วนของกลุ่มกันเนาะในการดำเนินการ
1: คือท่านบริหารท้องถิ่นแล้วท่านไม่รับ
0: ค่ะ
1: คือท่านรู้ไหมว่าท่านไม่รับที่มันสูบน้ำได้เนี่ยสูญเสียงบประมาณไปฟรีๆ30ล้านชาวบ้านสูญเสียโอกาสที่จะทำมาหากินท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่น นะครับถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ซื้อมานะ
2: ค่ะ
1: ก็ต้องเห็นอกเห็นใจชาวบ้านนะ
2: เพราะเขาก็ต้องเอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคเนาะไปทำการเกษตรต่างๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปค่ะมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณลุงต่อนั่นเองคือคุณลุงมีปัญหาเรื่องการทำสัญญาเงินกู้ค่ะแต่ว่าผู้กู้ไม่จ่ายทั้งต้นทั้งดอกแล้ว1ปีกว่านะคะเดี๋ยวคุยกับคุณลุงต่อค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: คุณลุงคะนี่จำนวนประมาณเท่าไหร่คะ
4: นี่100,000ครับแล้วเขาไม่ได้ให้ดอกมาทำสัญญาครั้งที่สองเขาเพิ่มให้เป็น110,000ครับ
1: หมายถึงว่าทำสัญญาใหม่นี่บวกดอกเดิมเข้าไปด้วยนะ
4: ครับ
1: แล้วในสัญญานี่เขียนดอกเบี้ยไว้ไหมว่าคิดเท่าไหร่
4: เขาได้ยอมจ่ายทุกเดือนเงี้ย
1: ไม่ถามว่าดอกเบี้ยเนี่ยที่เขาที่พอทำสัญญากันใหม่แล้วเนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยไว้ไหมในสัญญามีไหม
4: ไม่ได้ระบุไว้นะ
1: ไม่ได้ระบุไว้ดีแล้วที่ไม่ระบุเดี๋ยวเกิดระบุเกินกว่าบาทสลึงต่อเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหากันอีกนะครับ คุณลุงแล้วครบกำหนดสัญญาแล้วหรือยัง
4: กำหนดสัญญาแล้วที่แรกผมก็จะเอาตั้งแต่1 ปี
1: คุณลุงคุณไม่คุณลุงครับ
4: ทำตั้งแต่พฤศจิกา67แล้วมาทำครั้งที่2เนี่ยมีนา69
1: แล้วสิ้นสุดสัญญาวันที่เท่าไหร่
4: ก็ไม่ได้บอกที่สิ้นสุดนะเพราะว่ากำหนดกัน1ปี
1: เอาละทีนี้ลุงจะถามว่าอย่างไรอ่ะครับ
4: อยากถามว่าเขาไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยไม่ได้จ่ายต้นแล้วมันเป็นเวลาหลายเดือนที่เข้าพ.ศ.นี้มาเนี่ยผมจะฟ้องร้องได้แล้วหรือยัง
1: คุณลุงครับฝากเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยนะที่ไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้นะครับคนที่มีอาชีพปล่อยกู้ไม่ต้องแนะนำท่านมีอาชีพของท่านท่านรู้ว่าทำยังไงแต่สำหรับคนที่เห็นหกเห็นใจกันเพื่อนมายืมหยิบยืมกันแบบนี้ตอนแรกบอกว่าจำเป็นเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือพอให้ไปก็มีปัญหานะครับจำไว้นะทุกท่านเนาะถ้ามีการยืมเงินกันตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปขอให้เขียนสัญญาเขียนกันเองเนี่ยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนลงในกระดาษเซ็นชื่อผู้กู้ลงวันที่จะมีดอกเบี้ยหรือไม่มีดอกเบี้ยขอให้เขียนอย่าไม่เขียนถ้าไม่เขียนขอให้แชทไลน์คุยกันนะครับว่าคนนี้ขอยืมตังค์เท่านี้เท่านี้จะคืนเท่านี้อะไรนะครับอย่างน้อยต้องแชทไลน์คุยแล้วเวลาให้เงินเขาให้ใช้วิธีการโอนนะครับในการโอนบอกว่าเนี่ยเราตั้งคำถามได้นี
2: ่
1: หนูยานัทโอนยืมตังค์ที่ 20,000 ใช่ไห
2: ม
1: เนี่ยคุณยานัทผมโอนเงินที่คุณยืมให้แล้วนะจำนวนเท่านี้บาทนะแล้วคุณจะคืนผมเมื่อไหร่ฮะ
2: คือต้องมีหลักฐานที่ชัดเจน
1: เราพิมพ์นำไปหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ปฏิเสธใช่และนั่นคือหลักฐานที่จะใช้ในการฟ้องได้ก่อนฟ้องครับคุณลุงทำหนังสือบอกกล่าวให้เขาชำระหนี้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดภายใน30วันนะให้เวลาเต็มที่ทำหนังสือเขียนเป็นจดหมายไปส่งที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับส่งให้เขาแล้วเก็บหลักฐานการลงทะเบียนเอาไว้เมื่อครบกำหนด30วันจดหมายไม่ตีกลับเท่ากับว่าลุงสามารถจะฟ้องเขานะครับเพื่อจะเรียกเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยได้แล้วทันทีแต่ว่าขอให้ทำหนังสือแจ้งเขาก่อนนะจะได้ไม่โต้แย้งกันไปหลังว่าเฮ้ยเขาไม่รู้นี่เพราะสัญญาไม่กำหนดระยะเวลา
2: อะไรแบบนี้
1: สัญญานี้ไม่กำหนดระยะเวลา
4: แต่เข้าพศนี้มาไม่เคยรับโทรศัพท์ผมเลย
1: เอาละครับลุงทำอย่างที่บอกนะก็ต้องทำหนังสือบอกกล่าวส่งจดหมายลงทะเบียนนะทางไปรษณีย์นะครับแล้วเก็บหลักฐานไว้เสร็จแล้วก็ไปหาทนายความฟ้องเลยครับลุงครับ
4: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องหนี้นะพี่ถนอมเราฟังมาบ่อยมากๆนะเป็นคนกันเองยืมกันบางทีถ้ามีสัญญาก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีสัญญาก็ลำบากนะ
1: คือถามมาไม่ตอบก็ไม่ได
2: ้ค่ะ
1: จะบอกว่าคนนั้นก็ถามมาแล้วคนนี้ถามอีกก็ไม่ตอบก็ไม่ได้บอกเคยตอบคนนั้นไปแล้วก็ไม่ได้เพราะคนยังมีเดือดร้อนอยู
2: ่ใช่แล้วแต่คนปัญหาก็ไม่เหมือนกันนะคะ
1: ครับ
2: มาถึงอีกหนึ่งปัญหาค่ะที่เมื่อวานเราติดค้างไว้นะคะคุณพี่ชะอุ้มจากฉะเชิงเซา3ปีแล้วยังไม่ได้รับเงินจากประกันภัยโควิดจะทำอย่างไรดีนะคะพี่ชะอุ้มสวัสดีค่ะ
5: ใช่ว่าเราทำประกันอาคเนไว้อ่ะเขาบอกว่าพร้อมจะจ่ายแต่เนี่ยเราก็รอมา3ปีแล้วไม่รู้เขาจะจ่ายหรือเปล่าค่ะ
1: คุณชะอุ้มผมตอบสั้นๆนะเรื่องของคุณนะเพราะมันเป็นบริษัทที่บริษัทประกันที่ เขายกเลิกหนังสือใบอนุญาตไปแล้วเพราะว่ามีปัญหาช่วงโควิดนี่เขาเรียกว่าล้มละลายนั่นแหละนะมีอยู่ 4-5 บริษัทด้วยกัน
5: แล้วเขาบอกว่าเขายังจ่ายอยู่ไหมคะ
1: ใช่ครับเขาจ่ายครับให้คุณติดต่อที่กปว.นะครับ
5: กปว.
1: คณะกรรมการประกันวินาศภัย
5: ค่ะ
1: เมื่อวานทีมงานลองขึ้นภาพข้างบนหน่อยได้ไหมในไลน์เมื่อวานนะครับผมส่งไว้ทีหนึ่งแล้วเมื่อวานเนี่ยน้องยานัทดูจะมีเบอร์โทรศัพท์อยู
5: ่มีเบอร์เมื่อวานน่ะเราดูคุณอยู่แล้วคุณก็จบรายการพอจะถึงเราคุณจบรายการเลยทีนี้ตอนนี้เรากำลังจะกลับจากที่ทำงานกำลังจะไปดูคุณแต่เรากลับไม่ทันวันนี
1: ้ครับครับ
0: ค่ะถ้าเบอร์กปว.เนี่ยคุณชะอุ้มสามารถโทรไปได้นะคะที่027911444นะคะจดเบอร์ไว้นะคะคุณชะอุ้มคะ
1: ไม่เป็นไรเอางี้
5: ตอนนี้อยู่ที่ทำงานอยู่ค่ะ
1: เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวทีมงานครับผมส่ง QR code ใน LINE ไปให้แล้วเอาภาพที่ขึ้นล่าสุดขึ้นเลยครับอันนี้ของกปว.แล้วให้คุณใช้มือถือสแกน QR code นี้นะครับแล้วตรวจสอบได้เลยว่าถึงคิวของคุณที่จะได้รับเงินแล้วหรือยังเพราะว่าเขาจะอนุมัติเป็นรอบๆครับ
0: ค่ะสะดวกมากๆค่ะช่องทาง
1: เด
0: ี๋
1: ยวสักครู่นึงนะเดี๋ยวนะทีมงาน
5: เดี๋ยวนะคุณสนองคุณยังเพิ่งจบนะจะต่อว่าคุณหน่อยคุณน่ะย้ายรายการคุณไม่บอกเราให้เราตามหาจะได้เนี่ย
0: มาช่อง NBT ได้เลยค่ะทุกวันนะ
5: เจอแล้วเราตามหาตั้งนานเจอรายการเต่าอ่ะเขาย้ายไปเราก็มีรู้เรื่องเลยเราตามหาจนเหนื่อยจนมา
1: ขอโทษนะครับขอโทษนะครับย้ายรายการไม่บอกคุณคืออย่างนี้พี่ไอ้ผมย้ายรายการไม่บอกไม่ได้มันอยู่ที่เจ้าของเขาเอางี้นะพี่นะผมขึ้น
5: ไม่เป็นไรคุณสนอมเราเจอกันแล้วที่ถึงนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ผมขึ้นหน้าจอให้แล้วนะพี่เอามือถือถ่ายแล้วสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับแอดกิฟต์สมาร์ทเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละแล้วเข้าไปปั๊บแล้วเช็คได้เลยว่ามีชื่อเราแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็เช็คได้ทุกเดือนตามรอบที่กปว.อนุวัตนะครับ
5: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ร้อยค่ะเมื่อวานทันกันไม่เจอกันโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวค้างตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนนะเพราะว่ายังมีคนอยู่นับแสนรายนะครับมีความเสียหายแสนกว่าล้านจากบริษัทประกันโควิดที่ไม่สามารถไปต่อได้และถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ตอนนี้นะครับเวลาบริษัทที่ล้มเนี่ยนะเขาก็ไอ้คณะกรรมการประกันภัยเขาก็จะไปดูไงไปดูยึดอะไรเขาไม่ได้เลย
0: เพราะเขาล้มละลายแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วใช่ไหม
1: คือปกติเนี่ยนะทำธุรกิจเนี่ยนะตึกก็เช่า
0: ค่ะ
1: ยึดไม่ได้อีกมีอยู่บริษัทเดียวที่สามารถยึดตึกได้นอกนั้นยึดไม่ได้เลยแทบจะไม่มีอะไรกลับมาได้เลยเพราะฉะนั้นเงินที่จะนำมาชดใช้ให้กับผู้เอาประกันเนี่ยก็ต้องอาศัยเงินที่เธอทุกคนเนี่ยไปสมัครเป็นประกันชีวิตนะ1กรมธรรม์เนี่ยเขาหักไว้2ประมาณ 2% 0.5 ถึง 2% ก็หักไว้เพื่อเข้ากองทุนแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาปั๊บก็เอาเงินจากตรงนี้มาชดใช้นึกออกมั้ยมาชดใช้ทีนี้มันตั้งแสนกว่าล้านอ่ะ
0: เป็นเงินกองทุนประกันวินาศภัยนะโอ้แสนกว่าล้าน
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาเนิ่นนานมากนะครับเอาละ
0: 3ปีเลยนะคะคุณพี่
1: ถ่ายรูปนี้เอาไว้นะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบได้ครับ
0: ค่ะช่องทางนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปเลยค่ะพี่ถนอม
1: ครับ
0: สายต่อไปมาจากทางภาคเหนือนะคะคุณสิงห์จากจังหวัดเชียงใหม่คืออยากจะพูดคุยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะ
1: ลองถามดูก่อนก็ได้นะครับ
0: เกี่ยวกับญาติที่เดือดร้อนอาศัยอยู่นะคะถูกสุดท้ายถูกแยกครอบครองปรปักษ์นั่นเองคุณสิงห์สวัสดีค่ะคุณสิงห์
6: คร
0: ับค่ะ
1: อยู่จังหวัดเชียงใหม่อยู่อำเภออะไรล่ะครับ
6: ครับ
1: ลุงสิงห์อยู่อำเภออะไร

0: คือที่บ้านผมนะน้องผมอะเขาที่บ้านสนเด่นนะเข้าแบงค์ของพี่สาวด้วยแล้วถูกไม่ชำระเงินแล้วก็ถูกแบงค์ดิสคับไล่ออกจากบ้าน
1: สัญญาณไม่ดีแล้วครับคุณลุงสัญญาณไม่ดีครับทีมงานดึงกลับไปใหม่ครับดึงสายกลับไปใหม่แล้วเป็นสายอื่นก่อนครับนะเดี๋ยวสายนี้ผมคุยส่วนตัวดีกว่านะ
2: ค
1: ือเท่าที่ข้อมูลที่ส่งเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับว่าแกมีปัญหาอะไรเรื่องนี้พอถามนี่ถามเรื่องอื่นเลยนะนี่ที่กำลังเล่าเนี่ยเป็นเรื่องอื่นนะเนี่ยที่ส่งเข้ามาตามไลน์เนี่ยนะถามเรื่องนึงแต่แกมาเล่าอีกเรื่องนึงแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึง
2: มีหลายเรื่องปัญหา
1: ที
2: ่
1: ส
2: ่
1: งเข้ามาเน
2: ี่
1: ยนะครับฟังดูเหมือนกับว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่แกถามมานะเหมือนกับว่าแกเอาญาติเนี่ยที่ถูกยึดอะไรต่างๆเหล่านี้
2: ญาติเดือดร้อน
1: ถูกยึดทุ่งยึดที่ไม่มีที่อยู่แกก็ให้อยู
2: ่
1: พอมาอยู่นานเข้า20 30ปีเขาบอกว่านี่ที่ดินเขาแย่งการครอบครองไงเนี่ยที่ลุงแกถามเมื่อสักครู่น
2: ั้นทำคุณบูชาโทษนะ
1: แต่สัญญาณไม่สู้ดีน
2: ะ
1: สัญญาณไม่สู้ดีนะครับ
2: เดี๋ยวพี่ถนอมจะหลังไมค์ไปนะคะกับคุณสิงห์เชียงใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจอยากจะให้ทาง NBT รวมใจช่วยชาวบ้านเนี่ยช่วยเนี่ยก็สามารถช่วยได้คุณลุงสิงห์กลับมาแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คุณลุงเล่าสั้นๆนิดหนึ่งเอาประเด็นคำถามเลยครับเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเดี๋ยวผมถามกลับไปเอง
0: คือผมให้น้องเนี่ยมาดูครับเพราะว่าผมเคยอยู่20กว่าปีฮะพอดีเขาโชคดีภรรยาเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตั้ง30ล้านผมจะขอให้เขาจำให้เขาไม่ยอมบอกก็บอกว่าเขาเข้ากองปฏิบัติเขาไม่ย้ายไม่หนีไม่ให
1: ้คือญาติมาอาศัยอยู่ในที่ดินของลุงใช่ไหมครับไม่ได้ละครับทีมงานครับทีมงานเปลี่ยนสายเลยไม่กลับมาอีกแล้วนะเดี๋ยวผมคุยหลังไมค์นะไม่งั้นมันจะเสียเวลาเสียจังหวะหมดเลยคนอื่นเขาก็รออยู่นะทีมงานคุณเปลี่ยนสายคุณกฤตครับ
2: ค่ะก็แต่ว่าก็ทราบปัญหาคร่าวๆแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ถนอมจะติดต่อไปอีกครั้งนึง
1: เดี๋ยวคุยกับลุงเองครับไม่มีอะไรซ้ำซ้อนนะครับมันเป็นเพียงว่าญาติเนี่ยมาอยู่นานเข้าก็อ้างการครอบครองปรปักษ์นะครับซึ่งอันนี้ถ้าลุงสิงห์ฟังผมอยู่นะลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ลุงไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อให้ศาลเนี่ยเชิญญาติที่ว่าเนี่ยนะครับมาเจรจามาพูดคุยว่าเขาให้คุณอยู่อาศัยคุณอยู่นานแล้วคุณไม่ยอมออกนะครับคุณหนึ่งลุงวับถูกหวยใช่ไหม
2: ใช่ถูกหวยตั้ง30ล้านนะแต่ไม่ไป
1: ไม่ยอมออกไม่ยอมบอกเรื่องอยู่ต่อยังอยู่ต่อพอเขาให้ออกไม่ออกอ้างว่าครอบครองปรปักษ
2: ์ฉันเป็นเจ้าของไปแล้ว
1: ไปให้อัยการช่วยดูให้นะครับว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ครอบครองปรปักษ์หรือไม่เขายื่นเรื่องต่อศาลแล้วหรือยังถ้ายังนะครับแม้เขาจะยื่นเรื่องครอบครองปรปักษ์ลุงก็มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้โต้แย้งนะลุงนะไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดเชียงใหม่เลยครับคุณลุงครับพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ไปได้อัยการทำงานวันเสาร์ด้วยครับบริการฟรีครับ
2: เดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะสายต่อไปมาจากกรุงเทพมหานครบางเขนเองค่ะคุณน้อยนะคะคุณน้อยอยากจะปรึกษาอยากจะถามพี่ถนอมค่ะว่าวิธีปิดสิทธิ์บัตรเครดิตทำได้หรือไม่นะคะคุณน้อยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
2: ค่ะคุณน้อย
1: เป็นยังไงครับคุณน้อยครับ
3: คือแบบบริษัทเขาอยากให้ปิดสิทธิ์แต่เขาลดหนี้ให้อ่ะครับจะปิดสิทธิ์วิธีการนะครับวิธีการปิดสิทธิ์จะต้องทำยังไงบ้างครับ
1: คุณเป็นคุณถือบัตรเครดิตอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
1: ของธนาคารอะไรครับ
3: เป็นบัตรเครดิตบริษัทนะครับบริษัทนะครับ
1: ก็เป็นบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล
3: ครับครับ
1: บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วเป็นหนี้เสียอยู่ไหม
3: เป็นหนี้เสียอยู่ครับ
1: เป็นหนี้เสียอยู่นานหรือยัง
3: นานเขาซื้อหนี้มาแล้วเขาซื้อหนี้
1: อ๋อเขาซื้อหนี้ไปแล้วทีนี้เมื่อเขาซื้อหนี้ไปแล้วเนี่ยบริษัทที่ซื้อหนี้นี่บริษัทอะไรครับ
3: NCC อะไรนี่ครับ
1: เขาซื้อหนี้ไปแล้วบัตรเนี้ยนะครับบัตรที่คุณว่าเนี่ยคุณเป็นสมาชิกแล้วก็ชำระครั้งสุดท้ายผ่านมาแล้วกี่ปีครับ
3: เป็น10ปีแล้วครับ
1: มากกว่า10ปีนะ
3: ครับผม
1: แล้วก็มีบริษัทหนึ่งเขาไปซื้อหนี้ของคุณมาแล้วมาทวงหนี้กับคุณใช่ไหม
3: ครับผม
1: มาทวงล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
3: เมื่อไม่กี่วันนี้ครับ
1: เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณมีหนี้อยู่กับเขาเท่าไหร่ครับ

0: มีเขาบอกทั้งดีทั้งดอกทั้งต้นแสนกว่าบาทครับ
1: แสนกว่าบาทเขาบอกว่าถ้าคุณชำระเขาลดให้เท่าไหร่ครับ
0: 20,000กว่าครับ
1: เหลือ20,000กว่านะ
0: ครับ
1: โอเคนะครับทีนี้คุณจะถามว่าอย่างไรครับ
0: จะถามว่าวิธีปิดจะกลัวมิจฉาชีพก็โทรมาหลอกอะไรเงี้ยครับ
1: กลัวว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะแต่ผมคิดว่ากรณีนี้ไม่น่าจะใช่มิจฉาชีพเพราะคุณบอกว่าคุณมีหนี้อยู่จริงนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ซื้อหนี้มาจากบริษัทเดิมใช่ไหม
0: ครับครับผม
1: รวมต้นรวมดอกแล้วแสนกว่าบาทถ้าคุณยอมชำระแค่ 20,000 บาทเดียวจบถูกต้องไหมครับ
0: ครับผม
1: เอาอย่างนี้ครับผมเข้าใจว่าหนี้ก้อนนี้น่ะน่าจะเป็นหนี้ที่หมดอายุความแล้วถ้าคุณบอกว่า
0: หมดอายุความแล้วคร
1: ับ เมื่อเป็นหนี้ที่หมดอายุความแล้วเนี่ยเขาจะทวงคุณเนี่ยเขาก็ทวงได้ครับนะเขาทวงได้ถ้าผมบอกว่าเอางี้ผมว่าเขาซื้อหนี้ก้อนนี้มาไม่เกิน500บาท
2: โอ้
0: ครับผม
2: จาก100,000เหรอคะ
1: ใช่ครับไม่เกิน500บาทเพราะฉะนั้นคุณลองเจรจากับเขาว่าผมจ่ายสัก 2,000 เอาไหมถ้า 2,000 จบกันเลิกกันนะครับทำหลักฐานกันต้องทำหลักฐานนะเลิกกันนะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันเขาจะฟ้องถ้าเขาฟ้องก็ให้เขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องต่อศาลเมื่อไรที่ฟ้องต่อศาลคุณอยู่บ้านต้องสังเกตอย่างเดียวที่2ตู้จดหมายมีหมายฟ้องมาไหมถ้ามีนะครับให้เอาหมายฟ้องเนี่ยไปที่ศาลในวันที่สัมนัดนะเพื่อจะบอกว่าคดีนี้หมดอายุความแล้วแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยพอได้หมายมาเสร็จปั๊บเนี่ยพาไปพบอัยการช่วยดูก่อนนะครับว่าหมดอายุความแล้วหรือยังนะครับเพื่อให้แน่ใจหนึ่งเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหนี้ตราบเท่าที่เรายังไม่ได้ชดใช้แม้คดีจะหมดอายุความแล้วแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายก็ให้สิทธิ์นะครับว่าถ้ามันหมดอายุความแล้วลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องชดใช้ก็ได
0: ้
1: แต่เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาฟ้องต้องขึ้นศาลเพื่อที่จะหยิบยกเรื่องอายุความมาเป็นข้อต่อสู้ถ้าไม่ไปขึ้นศาลศาลยกอายุความมาเพื่อยกฟ้องเราไม่ได้ต้องตัดสินตามฟ้องเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยจากแสนเหลือ 2,000 ถ้าเขายอมคุณจ่ายไปเลยครับ 2,000 เพื่ออะไรฮะให้ทุกอย่างมันจบตัดจบในระบบของไอ้เครดิตบูโรด้วย
2: เป็นการปิดไปเลยนะคะ
1: เท่ากับว่าคุณได้ชำระหนี้แล้วม
2: ัน
1: พอครบ3ปีเรื่องการปลดเครดิตบูโรมันจะได้หลุดไปด้วยคุณจะได้ใช้ชีวิตหลังจากนั้นก็ง่ายขึ้นหน่อยนะ
0: ครับแล้ววิธีการนะครับวิธีการเราแบบเราจะใช้หนี้อ่ะครับจะใช้
1: วิธีการคุณต้องคุยกับเขาอ่ะครับ
0: คร
1: ับ คุยกับ
0: แล้วต้องมีหนังสือยืนยันอะไรนะครับมีหนังสือยืนยัน
1: เขาก็ต้องยืนยันกลับมาครับว่าเขาเป็นบริษัทอะไรส่งหลักฐานส่งข้อมูลและลูกคุณก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วคุณมีบัตรเครดิตคุณตรวจสอบได้โดยระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับเสิร์ชหาข้อมูลบริษัทนี้ได้อยู่แล้วโทรเข้าไปที่บริษัทใช่ครับให้เขาทำหนังสืออย่างเป็นทางการถ้าเขายินยอมรับแค่ 2,000 จบถ้าไม่จบก็ให้เขาใช้สิทธิ์ทางศาลซึ่งเขาก็ต้องไปพิจารณาดูว่าอ้าวรายนี้รู้เรื่องอายุความนี่นะเขาอาจจะไม่ฟ้องแต่ถ้าเขาฟ้องก็รอปลาไปขึ้นศาลเอาตามนี้ครับคุณน้อยสวัสดีครับ
2: ชัดเจนนะคะขอบพระคุณค่ะ
1: เรื่องบัตรเครดิตเนี่ยมันมีอายุความ2ปีกับ5ปี
2: ค่ะ
1: ถ้าถ้าเธอไปรูดซื้อของไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมาใบหนึ่งราคา 50,000
2: 50,000
1: นะครับรูดเสร็จปั๊บแล้วก็ปรากฏว่าครบ2ปี
2: ไม่ยอมใช้
1: ไม่ใช้เลยแม้แต่บาทเดียวครบ2ปีนะนับตั้งแต่วันสุดท้ายถึงสมมติว่าเขายื่นใบทวงหนี้มานะให้คุณชดใช้นะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา2ปีถ้าเขายังไม่ฟ้องหมดอายุความแต่ว่าถ้าในขณะเดียวกันถ้าเธอเอาบัตรไปรูดเงินสดนะกดเงินสดมาใช้นะอันนั้นอายุความ10ปี
2: โอ้ก็คือจะหนักกว่านะถ้าเป็นบัตรกดเงินสด
1: ก็เป็นใช้เงินสดเขาไงเหมือนการกู้ยืมมา10ปี
2: คือเหมือนเอาเงินมาก่อน
1: ใช่แต่ว่าอีกอันนึงถ้าสมมุติว่าเธอซื้อสินค้าชิ้นเนี้ยน
2: ะ
1: นะครับแล้วสัญญาใช้บัตรเนี่ยนะใช้บัตรกดซื้อเนี่ยนะแล้วชำระไอ้เครื่องเนี้ยเป็นงวดละ 5,000 5,000 5,000 จนหมดเลยนะชำระหนี้เป็นงวดๆนะอันนี้อายุความ5ปี
2: 5ปี
1: มันมี2ปี5ปีและ10ปี
2: ค่ะ
1: ดูให้ดีนะ
2: ก็มีระยะเวลาแต่ว่าอย่างที่คุยกันไม่เป็นหนี้ดีที่สุด
1: ดีที่สุดครับ
2: ค่ะอ่ะไปที่สายต่อไปค่ะสายนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากใจนิดนึงนะคะจากพี่สำรวยลำปางพี่สำรวยบอกว่าซื้อที่ดินให้ภรรยาน้อยต่อมาโดนทิ้งจะขอคืนได้ไหมอ่ะพี่ถนอม
1: ลำบากใจเรื่องอะไรน้อง
2: ลำบากใจว่าแบบภรรยาน้อย แบบว่า
1: พี่สำรวย พี่สำรวย
3: ครับ
1: ได้ยินไหม
3: ได้ยินครับ
1: อ้าวพี่สำรวยมีภรรยากี่คน
3: 2คนครับ
1: 2คนภรรยา2คนมีพร้อมกันไหม
3: มีพร้อมที่เขาไม่จ่ายครับ
1: มีพร้อมกันไหมครับ
3: พร้อมกันครับ
1: พร้อมกันนะมีภรรยาคนแรกจดทะเบียนใช่ไหม
3: โอ้คนแรกมีเมื่อปี2000
1: ไม่เป็นไรคุณลุงทีมงานขึ้นเสียงลำโพงนิดหนึ่งคุณลุงมีภรรยาคนแรกจดทะเบียนใช่ไหม
3: คนแรกจดทะเบียนครับ
1: จดทะเบียนสมรสแล้วลุงก็ไปมีภรรยาอีกคนนึงเป็นคนที่สอง
3: ครับ
1: แล้วก็ลุงก็ไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปใส่ชื่อภรรยาคนที่สองเอาไว้ใช่เปล่า
3: ครับ
1: ใช่นะ
3: ครับ
1: เอ้าแล้วทำไมไปใส่ชื่อภรรยาที่สองไม่ใส่ชื่อตัวเองกับภรรยาคนแรกกันเพราะอะไรตอนนั้นน่ะ
3: หวังว่าเวลาว่าพอบอกเพราะตอนนั้นผมปวดกระเพียนผม
1: หวังว่าเออมีนอกมีในนะเอาละทีนี้ภรรยาคนที่หนึ่งยังอยู่ไหม
3: คนเสียไปแล้วครับ
1: เสียไปแล้วแล้วลุงมีบุตรไหม
3: มีบุตรครับ
1: มีบุตรแล้วภรรยาคนแรกเสียไปแล้วคนที่สองยังอยู่กินด้วยกันไหม
3: อยู่ด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แล้วปีกว่าแล้วเขาไม่ติดต่อไม่ได้
1: ถือว่าเลิกกันแล้วหรือยังอยู่ด้วยกัน
3: ก็ไม่เลิกแล้วแต่ว่า
1: ลุงไม่เลิกแต่เขาเลิกลุงหรือเปล่า
3: เขาไม่ครับเขาติดต่อไม่ได้เลย
1: ติดต่อไม่ได้เลยนะครับทีนี้ลุงไปซื้อที่ดินไว้แปลงหนึ่งแล้วใส่ชื่อเขาเอาไว้ใช่ไหม
3: ครับ
1: ทีนี้ลุงก็เลยพอถึงเวลาเนี่ยภรรยาหลวงก็เสียภรรยาน้อยก็เข้าเมืองไปอยู่เชื้อที่อื่นติดต่อไม่ได้แล้วลุงก็อยากจะได้ที่ดินกลับคืนมาใช่หรือเปล่า
3: ครับผมได้เอาไว้ให้คนที่เขาดูแลครับ
1: ลุงจะขอครึ่งหนึ่งหรือขอทั้งหมด
3: ขอทั้งหมดเลย
1: ขอทั้งหมดมีปัญหาครับลุง
3: เขาไม่ดูแลเราแล้วเ
1: ออถ้าขอทั้งหมดนี่มีปัญหาแล้วครับลุงครับมีปัญหาครับเพราะว่าเขาไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เขาไปแล้วถ้าขอทั้งหมดคือปกติเราเอาอย่างนี้ก่อนนะทรัพย์สินเนี่ยถ้าสามีภรรยาสมรสกันเนี่ยหาได้ด้วยกันมาในระหว่างสมรสเนี่ยนะไม่ว่าจะใส่ชื่อคนเดียวสามีหรือภรรยาคนใดคนหนึ่งนะถือว่าเป็นสินสมรส
2: ค่ะ
1: ต้องแบ่งครึ่ง
2: แบ่งครึ่ง
1: ต้องแบ่งครึ่ง
2: จดทะเบียนสมรส
1: ใช่กรณีที่สองมีสามีหรือภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันใช้ชีวิตร่วมกันมีบุตรกันกี่คนก็แล้วแต่นะทรัพย์สินนี้ไม่ถือว่าเป็นสินสมรสแต่ถ้าได้มาระหว่างอยู่กินด้วยกันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่หาได้ร่วมกันมาในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันไม่ใช่สินสมรส
2: ใช้คำว่าร่วม
1: ก็แบ่งครึ่งเหมือนกันแบ่งคนละครึ่งได้เหมือนกันนะครับเว้นแต่บอกว่าเฮ้ยเป็นเงินส่วนตัวฉันนะอันนั้นก็ต้องพิสูจน์ให้ได้แต่ถ้าหากินอยู่ได้ด้วยกันมานะอันนี้ก็ต้องมาแบ่งครึ่งเหมือนกันทีนี้ของลุงเนี่ยถ้าลุงจะไปตามไล่เบี้ยเอามาทั้งหมดเนี่ยไอเนี้ยปัญหาเกิดอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าจะเอาบางส่วนอาจจะตกลงกับภรรยาน้อยได
2: ้แต่ว่าทำยังไงเขาติดต่อไม่ได้พี่ถนอมแบบนี
1: ้เวลาถ้าไม่นั่นเราจะต้องฟ้องไงแต่การฟ้องเนี่ยมันต้องไปสืบหาได้อยู่แล้วว่าภูมิลำเนาอยู่ไหนถูกไห
2: ม
1: ยื่นศาลไปที่ไหนเนี่ยที่ดินมันอยู่ในที่เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนตัวอาจจะหายไปที่ไหนก็แล้วแต่กับกรณีดังกล่าวเนี่ยที่ดินที่อยู่ในชื่อภรรยาน้อยของลุงเนี่ยนะครับได้มาในระหว่างที่ลุงอยู่กับภรรยาคนที่หนึ่งถูกไหมลุง
3: ครับ
1: เมื่ออยู่มันก็เป็นสิทธิ์เพราะงั้นไอ้ที่ดินแปลงนี้ที่มีชื่อภรรยาน้อยถ่ายชื่อภรรยาน้อยเนี่ยมันตีความมาเป็นสินสมรส
2: เป็นสินสมรสของ
1: ลุง
2: กับภรรยาก
1: ับภรรยาที่จดทะเบียนเพราะงั้นถึงภรรยาที่จดทะเบียนปั๊บทายาทของภรรยาที่จดทะเบียนโดยเฉพาะลูกอ
2: ่ะค่ะ
1: เนี่ย
2: ก็มีสิทธินะ
1: ก็ถือว่ามาจัดการมรดกของแม่ทีนี้มรดกของแม่เนี่ยมีอะไรบ้างสินส่วนตัวสินสมรสสินสมรสอยู่ใครอยู่กับลุงลุงเอาไปให้ใครไปให้เมียน้อยไล่เบี้ยได้ไหม
2: เบี้ยได
1: ้ไล่เบี้ย
2: ได
1: ้นะลุงก็ต้องไปคุยกับลูกชายนะครับเพื่อจะไล่เบี้ยเรื่องนี้ลุงอยู่ลำปางไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับแล้วก็สืบค้นดูว่าภูมิลำเนาของภรรยาเนี่ยที่หายตัวเข้าเมืองไปอยู่เสียที่ไหนเนี่ยนะครับลองไปตรวจสอบตรงนั้นก่อนแล้วก็ให้อัยการช่วยไกล่เกลี่ยตรงนี้ให้ก่อนแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องให้ลูกนะลูกซึ่งเขามีสิทธิ์ที่จะดูแลเขามีสิทธิ์ที่จะได้มรดกส่วนของแม่เขาที่เสียชีวิตนะเพราะฉะนั้นเมื่อลุงซึ่งเป็นสามียักยอกเงินทรัพย์สินที่หาได้มาระหว่างเป็นคู่สมรสเนี่ยไปอยู่กับเมียน้อยเนี่ยนะ พอภรรยาหลวงเนี่ยทายาทถ้าภรรยาหลวงอยู่เขาก็ไปไล่เบี้ยเอาคืนได้ถูกไหมแต
2: ่
1: เขาเสียชีวิตก็ทายาทเขาคือลูกของลุงใช้สิทธิ์ตรงนั้นไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ลำปางครับคุณลุงครับให้อัยการช่วยอีกทีหนึ่งนะผมคุยกับลุงตามนี้ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องที่ดินอีกแล้วนะคะที่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นที่เราพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็รับเรื่องราวต่างๆก็เป็นคำแนะนำที่พี่ถนอมให้ไปนะคะมาอีกหนึ่งสายค่ะอันนี้เป็นสายจากคุณสายฝนนะคะคุณสายฝนพิการทางสายตาด้วยต้องการโฉนดที่ดินพ่อ20ตารางวาแต่ว่าไม่ต้องการเสียภาษีและยุ่งยากจะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณสายฝนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณยาอะไรนะยานัทใช่ไหมคะ
2: ค่ะกับพี่ถนอมค่ะ
4: ค่ะคุณถนอมสวัสดีค่ะ
1: คุณสายฝนพิการสายตาเหรอ
4: ใช่ค่ะ
1: มองเห็นบ้างไหม
4: เห็นนิดๆค่ะคุณถนอมดีใจมากเลยค่ะหนูติดตามรายการคุณถนอมมาตั้งแต่วิทยุตั้งแต่ช่อง5ช่องอะไรทุกช่องเลยค่ะ
1: นะครับแล้วตอนนี้มีปัญหาอย่างไร
4: คืออย่างนี้ค่ะคุณถนอมคือคุณพ่อตอนนี้อายุ85แล้วแล้วท่านน่ะออกจากบ้านเดิมท่านตั้งแต่อายุ20กว่าแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยแล้วท่านก็มาสร้างฐานะกับคุณแม่ที่อีกตำบลนึงอะค่ะ
1: ครับ
4: แล้วประมาณ40ปีที่ผ่านมาแล้วอะค่ะตอนนี้แล้วทีนี้อยู่ๆต้นปีก็มีโฉนดไม่ใช่ค่ะขอโทษทีมีใบที่ดินที่ให้เราไปเสียภาษีที่ดินนะคะ
1: คร
4: ประมาณ20ตารางวาเสร็จแล้วดิฉันก็เลยไปให้ที่ดินเขาเช็คให้ว่าอันเนี้ยคือที่ดินมันมีอยู่ไหมหรือมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วที่ดินเขาก็เช็คให้ว่าที่ดินเนี้ยมันเป็นตั้งแต่คุณพ่อของคุณพ่อน่ะเขายกให้ลูกๆเขาคนละ20ตารางวาแล้วเสร็จแล้วดิฉันก็เลยไปถามป้าที่หมู่บ้านนั้นนะคะคือที่ดินเขาบอกว่าที่ดินมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
4: เสร็จแล้วไปดูแล้วคือที่ดิน20ตารางวาเนี่ยมันจะมีบ้าน2หลังปลูกเสร็จสับเรียบร้อยชนกัน
1: อยู่ในที่ดินในนั้นแล้วใช่มั้ยมีคนครอบครองที่ดินนั้นอยู่แล้วใช่มั้ย
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นญาติของพ่อมั้ย
4: อะไรนะคะ
1: ตอบที่ผมถามนะจะได้สั้นลงนะพอไปดูแล้วที่ดิน20ตารางวานั้นเนี่ยมีคนครอบครองเนี่ยคนที่ครอบครองเป็นญาติของพ่อมั้ย
4: ใช่ค่ะเป็นน้องแล้วก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้อง
1: เอาละเอาละเมื่อเป็นญาติของพ่อนะครับเขาครอบครองอยู่นะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เขาครอบครองทำประโยชน์อยู่นะครับแต่ว่าชื่อยังเป็นชื่อของพ่อที่ออกมาจากบ้านนั้นนานแล้วทีนี้ความประสงค์ของคุณสายฝนก็คือว่าในเมื่อญาติเขาครอบครองแล้วพ่อก็ไม่ต้องการแล้วสายฝนต้องการไหม
4: ไม่ค่ะคือหนู
1: ไม่ต้องการ
4: ไม่ต้องการให้พ่อมี
1: เมื่อไม่ต้องการแต่ภาระภาษีเอ๊ะแต่ทำไมถ้าญาติครอบครองแล้วทำไมเขาต้องมาเก็บภาษีล่ะมันเป็นที่ว่างเปล่าเหรอ
4: น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเขตรับผิดชอบของอบต.อบต.เขาเป็นคนส่งหนังสือมา
1: อบต.อะไรอ่ะครับอบต.อะไร
4: อบต.ที่ตำบลบ้านฝายอำเภอน้ำปาดค่ะคือที่เนี่ยอยู่ที่อุตรดิตถ์แต่ตัวเองอยู่นนท์บุรี
1: เอาทีนี้เข้าคำถามเลยครับคำถามจะถามว่า
4: หนูจะถามว่าถ้าหนูจะทำให้ชื่อพ่อไม่มีอยู่ในที่ดินแปลงเนี้ยหนูจะทำขั้นตอนยังไงเพื่อหนูกลัวว่าค่าเขาส่งมาให้เราเสียภาษีทุกปีแล้วเสร็จแล้วถ้าเราไม่เสียหรืออะไรเพราะว่าในหนังสือเสียภาษีเนี่ย
1: เอาละได้ความแล้วครับได้ความแล้วเนาะน้องสายฝนได้ความแล้วนะจะได้สั้นกระชับลงเนาะคืออย่างนี้ครับถ้าพ่อไม่ต้องการที่ดินแปลงนี้แล้วแต่ยังเป็นชื่อพ่อนะครับแล้วก็ลูกพ่อคือน้องสายฝนก็ไม่ได้ต้องการเรากลับไปคุยกับญาติที่เขาครอบครองที่อยู่เนี่ยหรือใครก็ตามที่ดอกอยากได้ที่แปลงนี้และเขาอยู่ในพื้นที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะมีคนอยู่ใช่ไหมหลานพ่อน้องพ่อเน
4: ี่
1: ย
4: หลังชนกัน
1: เออนั่นแหละคุยกับเขาว่าให้เขารับโอนที่ดินแปลงนี้เสียพ่อโอนให้เขาให้เขาออกค่าโอนหรือเราออกค่าโอนให้เขาก็ได้แล้วแต่ตกลงนะครับพอโอนไปเสร็จปั๊บก็จบภาระภาษีก็ไม่กลับมาที่พ่ออีกต่อไปก็คือให้พ่อโอนให้เขาเสีย
4: ถ้าสมมติว่าเขาไม่ยอมนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าให้หนูว่าไปถอนออกแต่เขาบอกมีอย่างนี้เยอะแยะแค่ไปถอนชื่อออก
1: ก็ถ้าเขาไม่รับโอนนะถ้าเขาไม่รับโอนนะก็ขายเสียหรือยกให้ใครเสียก็ได้ปักป้ายยกให้ใครก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะ
4: ขายยังไงอะคะคุณตนงมันไม่มีที่แล้วว่ามันมีบ้านเขาปลูกชนกันอยู่แล้วว่า
1: คือมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเองครับคนนอกเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้ผมบอกวิธีการให้คุณแล้วว่าถ้าพ่อไม่ประสงค์จะ
2: เป็นเจ้าของ
1: เป็นเจ้าของแล้วแล้วก็แต่ว่าถูกประเมินภาษีมานะครับแล้วเราก็บอกว่าถ้างั้นให้เขารับโอนไปถ้าเขาไม่รับโอนถ้าเขาไม่รับโอนนะเอางี้นะถ้าเขาไม่รับโอนทิ้งไว้อย่างนั้นแหละพ่ออายุ85แล้วน
4: ะ
1: ทิ้งไว้อย่างนั้นทิ้งไว้แล้วเป็นยังไงทิ้งไว้ผลที่ตามมาอบต.ก็จะประเมินภาษีประเมินและเราก็ไม่ต้องจ่ายนะเพราะเราไม่ได้ใช้ที่แล้วไม่ต้องจ่ายพอเราไม่จ่ายเสร็จปั๊บเนี่ยอบต.เขาจะอายัดที่ดินแปลงนี้ต่อสำนักงานที่ดินที่น้ำปาดเขาจะอายัดไว้ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนพออายัดไว้เสร็จแล้วปั๊บก็ยังไม่เสียภาษีอีกนะอบต.จะบังคับเอาที่ดินแปลงนี้ไปขายเพื่อเอาภาษีจบครับ
4: แต่ปีนี้หนูเสียไปแล้วนะคะไม่รู้ไม่จำไม่ได้
1: เอาละถ้าเสียแล้วก็เสียไปแต่ถ้าผมแนะนำคุณแล้วว่า1ให้พ่อโอนให้เขาให้เขารับโอนจบไม่ต้องมีภาระภาษีแต่ถ้าคุยกับเขาแล้วเขาไม่ยอมนะครับยังทิ้งปัญหาไว้แบบนี้คุณให้พ่อทิ้งไว้ต่อไปทิ้งไว้จนถึงวันหนึ่งเนี่ยอบต.ตัดสินใจว่าไม่ชำระแน่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาที่ดินแปลงนี้ขายทอดตลาดเองแล้วจบครับนะคุยตามนี้นะน้องสายฝนนะ
4: ขออนุญาตถามอีกคำหนึ่งถ้าอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้พ่อแกเป็นอัลไซเมอร์นิดๆแกไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วอะค่ะทีนี้แล้วถ้าพ่อไม่รู้เรื่องแล้วใครคือคนอื่นจะเซ็นแทนได้ไหมสมมติว่าหนู
1: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ถ้าพ่อเป็นอัลไซเมอร์นี่ต้องไปยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งตั้งผมสับสนระหว่างผู้อนุบาลกับผู้พิทักษ
2: ์
1: นะต้องให้ศาลสั่งให้สายฝนหรือสั่งให้ใครคนไหนคนหนึ่งทำหน้าที่แทนพ่อแล้วโอนแทนพ่อแต่ต้องเป็นคำสั่งศาลตั้งบุคคลนะครับ
4: ค่ะแต่ถ้าไปคุยกับญาติแล้วญาติเขาโอเคก็คือจบใช่ไหม
1: จบครับจบครับ
4: โอนไป
1: จบครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะถ้าพ่อไปโอนให้ไม่ได้แล้วก็ให้ญาติเขาครอบครองปรปักษ์แล้วเขายื่นเรื่องต่อศาลเขาไปเองก็ได้นะครับเอาละตามนี้นะต้องแบ่งเวลาคนอื่นแล้วนะเธอจ๋า
4: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะค่ะคุณสายฝนนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวไปกันที่สายต่อไปนะคะคุณสุภฤกษ์จากนนทบุรีค่ะแม่ยกที่ให้เป็นทางสาธารณะแต่ถูกเรียกเก็บภาษีที่ดินจะทำอย่างไรนะคะคุณสุภฤกษ์สวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณยันนัทคุณถนอมสวัสดีครับ
1: ครับแม่ยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วแต่ว่าเทศบาลหรืออบต.เรียกเก็บภาษีมาครับ
5: อย่างนี้นะครับมันเป็นคือทุกทีเนี่ยคุณแม่จะมีมรดกเหลืออยู่เราก็ชำระภาษีมาตลอดแต่ปีนี้นี่มันมีแปลกมา2แปลงนะเราก็ต้องไปเปิด Google ดูว่าไอ้2แปลงมันอยู่ที่ไหนเพราะไม่เคยเห็นเลยก็ปรากฏมันเป็นถนนสาธารณะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด
5: ี๋
1: ยวนะ
5: 50 60ปีแล้ว
1: เดี๋ยวนะครับก่อนที่เราจะไปปูดโกโก้ดูเนี่ยแสดงว่าเขาต้องประเมินภาษีมาก่อนใช่ไหม
5: ใช่ครับเขาเรียกเก็บภาษี
1: ปัญหาเนี้ยมันเริ่มจากมีการประเมินภาษีมาเจ้าตัวเนี่ยเครือญาติเขาไม่ได้รู้อยู่แล้วเพราะเหมือนเขาให้ไปแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจพออบต.เขาส่งใบประเมินภาษีมาจึงรู้ว่ามีที่แปลงนึงก็เลยตรวจสอบอ้าวนี่มันเป็นทางสาธารณะไปแล้วนี่อย่างนั้นใช่หรือเปล่า
5: ถูกต้องครับ
1: คำว่าทางสาธารณะปัจจุบัน
5: 50 60ปีแล้ว
1: สภาพทางสาธารณะปัจจุบันเป็นอย่างไรเป็นลูกรังเป็นดินเป็นปูนเป็นลาดยางเป็นอะไร
5: คือเราไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่ในอำเภอเมืองนนท์เนี่ยเป็นซอยนะครับ
1: แล้วพี่ไปดู
5: ซอยติวานนนท์ไอ้ซอยอะไรนะเขาเรียกซอยงามวงวาน23
1: พี่สุภฤกษ์ไปดูที่แปลงนั้นแล้วหรือยัง
5: ไม่ได้ไปหรอกครับมันเป็นถนนครับเราดู Google Map เสร็จแล้วก็เขาแนะนำว่าอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
5: ว่าให้เราไปยื่นขอโฉนดเพราะโฉนดที่เราไม่มีเข้าใจคุณแม่นายกโฉนดให้ไปแล้วตั้งนานแต่เขาไม่ได้โอนเขาให้เราไปขอโฉนดเราก็ไปทำเรื่องขอโฉนดแล้วก็ติดประกาศทำอะไรต่ออะไร45วันเรียบร้อยได้โฉนดมาเขาก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนเป็นชื่อผู้จัดการมรดกก่อนเพราะจะได้ทำนิติกรรมได้ถ้าเป็นชื่อคุณแม่ทำอะไรไม่ได้
1: อ
5: ัน
1: นี้ใครแนะนำครับ
5: ทางเทศบาลกำลังที่ดินครับพอเสียภาษีต้องเสียให้เทศบาลได้เก็บมา
1: จริงๆ
5: เราไม่มีโฉนดอยู่ในมือครับเราไม่เคยรู้เลยว่ามีที่ดินแปลงนี้อยู่
1: โอเคครับพี่ฟังนะเหมือนคล้ายๆกับเรื่องของเมื่อกี้แหละที่แนะนำตอนท้ายนะครับคือกรณีนี้
5: เสร็จแล้วเราก็ไปยื่นเรื่องทำโฉนดใหม่ท ขาก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้จัดการมรดกจะได้ทำนิติกรรมได
1: ้โอ้ยทำไม
5: ต้องเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อผู้จัดการมรดกคือเป็นชื่อของภรรยา
1: ไม่น่าใช่
5: เสร็จแล้วเราก็บอกเราจะยกให้เป็นที่สาธารณประโยชน
1: ์ครับ
5: เขาบอกว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม 50,000 กว่าบาทครับ
1: ไม่น่าใช่พี่สุภเลิศเออพี่สุภเลิศครับผมฟังแล้วมันไม่น่าใช่วิธีการที่น่าจะถูกต้องนะคืออย่างนี้คืออย่างนี้ต้องกลับไปตั้งหลักให้ได้ก่อนว่าถ้าแม่เนี่ยซึ่งปัจจุบันแม่เสียชีวิตแล้วใช่ไหม
5: ใช่ครับถูกต้อง20กว่าปีแล้วครับ
1: เออถ้าคือที่ต้องไปดูสภาพปัจจุบันเส้นนิดหนึ่งอย่าไม่ไปอย่าดูแต่เฉพาะ Google Earth อย่างเดียวพี่ไปดูสภาพ
5: ถนนครับเป็นถนนซอยแน่นอนครับ
1: เอาเถอะครับเอาเถอะครับพี่ฟังผมนิดเถอะครับ
5: ครับผม
1: พี่ไปดูข้อเท็จจริงสักนิดหนึ่งและถ่ายรูปสักหน่อยนึงใช่ไหม
5: ครับ
1: แล้วก็กลับไปที่เทศบาลบอกเทศบาลว่าสภาพมันเป็นถนนเป็นทางสาธารณะและแม่ผมเนี่ยยกที่ให้กับสาธารณะนะถึงแม้การยกให้เนี่ยการยกให้เป็นทางสาธารณะเนี่ยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน
2: ค่ะ
1: จดทะเบียนก็ได้ไม่จดทะเบียนก็ได้ในการยกให้เป็นทางแม้กระทั่งยกด้วยวาจาบอกเอาละยกให้เป็นทางสาธารณะและบัดนี้มันเป็นทางสาธารณะไปแล้วและเทศบาลจะมาเก็บภาษีไอ้แปลงที่เป็นทางสาธารณะอยู่ปัจจุบันเนี่ยเหรอปัญหาเทศบาลต้องแก้ไม่ใช่ให้ผู้ที่เคยยกให้แก้เพราะเขายกไปแล้วเขาจบแล้วแล้วจะมาให้บอกโอ้ยไปยื่นเรื่องเพื่อจะเอาโฉนดแล้วก็มาทำเป็นกองมรดกแล้วก็มาเสียอีก 50,000 อันนี้ไม่ใช่อ่ะครับพี่
5: แล้วผมควรจะติดต่อใครคร
1: ับ
5: เทศบาลเขาก็บอก
1: อย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดนะพี่นะอย่างน้อยที่สุดนะพี่ไปถ่ายรูปแปลงนี้ก่อนนะถ่ายรูปที่ดินแปลงนี้ก่อนนะแล้วไปติดต่อนิติกรของเทศบาลอะไรอย่างที่นนทบุรี
5: เทศบาลน
1: คร
5: เมืองนนทบ
1: ุ
5: ร
1: ี
5: นะคร
1: ับ เทศบาลนครนครนนทบุรีไปเถอะไปหาท่านนี่พี่ไปหาท่านนายกสมนึกอ่ะธนเดชากุลน่ะท่านดีมากๆเป็นนายกมา40กว่าปีตลอดไม่เคยสอบตกคนนี้นะเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องที่ขำไหมเขายกให้
2: ยกไปตั้งนาน
1: เขายกให้มันไม่มีหลักฐานแต่ว่าปัจจุบันมันเป็นทางสาธารณะอยู่แล้วแล้วเทศบาลจะมาเก็บภาษีทางสาธารณะที่เป็นชื่อของใครชื่อของคุณแม่เหรอแล้วบัดนี้แม่ก็ไม่อยู่แล้ว
5: ชื่อผู้จัดการมรดกแล้วคร
1: ับ แล้วก็ไอ้โฉนดนี้ก็ไม่มีอยู่ในกองมรดกถูกไหม
5: ไม่มีครับ
1: เออ
5: เป็นแนะนำให้ไปทำใหม่แล้วก็ตอนนี้ทำมาแล้ว
1: พี่เอาไปทำมาแล้วเหรอ
5: ครับก็แนะนำให้ไปทำครับ
1: แล้วไปทำมาแล้วเหรอ
5: ครับทำมาแล้วครับ
1: ก็ทำมาแล้วก็
5: หลายวันอยู
1: ่ถ้าทำมาแล้วก็อุทิศให้กับเทศบาลก็ทำอุทิศเลยทั้งนั้นผู้จัดการกองมรดก
5: ทำแล้วแต่ทั้งที่ดินเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 50,000 กว่าบาท
2: คือทำแล้ว
5: ถ้าเผื่อเราไม่ทางโอนนะเขาก็จะเก็บเทศบาลเขาก็จะเก็บภาษีเราเป็นหลายปี
1: โอเคเดี๋ยวพี่ถามนี่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ทำอะไรก็ตกลงว่าไปทำโฉนดมาแล้วแต
2: ่
1: ติดปัญหาว่าพอทำแล้วพอจะไปโอนนะเทศบาลต้องเสียค่าโอน 50,000 ถูกต้องไหม
5: ค่า 50,000 กว่าบาทครับ
1: ใช่ไหม
5: ใช่ครับที่ดินจะได้เก็บ 50,000 กว่าบาทท
1: ำไมเทศบาลไม่ออกตังเองอ่ะ
2: เรามอบให้เนาะ
1: คนให้ต้องเสียภาษี
2: ด้วย
1: เออนี่ถ้าไม่ทำมาตั้งแต่ต้นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี
2: ้ก็ไม่ต้องเสียสักบาท
1: แต่ถ้าเราไม่เสียแต่เทศบาลก็ต้องมายึดที่ยึดไปไหนแล้วที่สาธารณะ
2: ก็เอาไปเลย
1: เออโอเคเดี๋ยวผมขอประสานกับท่านนายกสมนึกเดี๋ยวคุยเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะพี่นะดีเรื่องนี้เรื่องยากแต่ว่ามันตลกดีอ่ะผมว่ามันขำอ่ะเออดีเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าหลังวันพฤหัสเป็นต้นไปเพราะสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธเราหยุดนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เอานะพี่นะขอบคุณมากพี่สุภฤกษ์ดีครับเจอเรื่องยากแบบนี้แหละ
5: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยคร
1: ับ ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เตอร์ตลกไหม
2: ใช่
1: ขำไหม
2: นานแล้วนะที่สาธารณะคำว่าสาธารณะก็สาธารณะนะ
1: เออเรายกนิดเอาว่าไม่ปัจจุบันนี้ก็ได้ไม่ต้องนานเธอยกที่ให้เทศบาลสมมติที่นั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ปัจจุบัน
2: นี้ทั้งซอย
1: ยกที่ให้เทศบาล1ไร
2: ่
1: นะทำทางสาธารณะ
2: ให้เขาไปทำประโยชน์อ่ะ
1: แล้วเทศบาลบอกว่าคุณต้องเสียภาษีด้วย
2: นั้นไม่ยกให้ได้ไหมถ
1: ้
2: าเป็นหนูเนี
1: ่ยเออ
2: เนาะ
1: แล้วก็ไปเอาที่คืนปิดที่เลยนะปิดทางเลย
2: ภาษีก็ไม่เป็นไร
1: เออเอาไหมเอาไหมอย่างนี
2: ้ก็เป็นกรณีศึกษากันนะคะ
1: ครับ
2: อ่ะมาที่อีกหนึ่งสายค่ะยายติ๋มนะคะยายติ๋มกาลสินยายติ๋มบอกว่าอยากทราบว่าเมื่อไหร่ทางรัฐจะเริ่มโครงการออกสำรวจที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะคะยายติ๋มสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณยาย มีที่ดินว่างเปล่าที่ยังไม่มีโฉนดเหรอ
6: จ้าอีกส่วนหนึ่งมีนสสามค่ะ
1: แล้วยายต้องการยังไง
6: ต้องการจะอยากกันทำโฉนดค่ะ
1: ต้องการทำโฉนด
6: จ้า
1: ถ้าที่ดินที่ถ้าที่ที่มีนสสามอยู่แล้วยายไปขอให้เจ้าหน้าที่มาทำการทางวัดออกโฉนดให้ได้เลยอันนี้ถ้ายายเสียสตังค์นะยายก็จะได้เลยแต่ต้องเสียตังค์เอาไหม
6: ขอมันที่ดินที่มีนสสามอยู่แล้วก็มีแต่อีกส่วนหนึ่งมันไม่มีนสสามอีกแปลงเดียวกันเลยหรอก
1: ทีนี้ที่ดินที่มีเอกสารอยู่แล้วแต่ไม่ใช่โฉนดและต้องการออกโฉนดอันนี้ไปขอออกโฉนดรายแปลงและเสียเงินทำได้เลยแต่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าคุณมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไอ้แปลงที่2ที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วต้องการออกโฉนดอันนี้จะต้องใช้ชุดเดินสำรวจจากส่วนกลางนะครับเป็นคนเดินสำรวจยายอยู่จังหวัดอะไรนะเนี่ย
6: จังหวัดกาฬสินธุ์อ
1: ยู่กาฬสินธุ
6: ์ค่ะ
1: อยู่กาฬสินธุ์นะอยู่กาฬสินธุ์เดี๋ยวนะอยู่กาฬสินธุ์เนี่ยการเดินสำรวจเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเขาเดินสำรวจอยู่ทุกปีปีนี้เขาก็เดินสำรวจอยู่นะยายนะปีนี้เขาก็สำรวจอยู่เดินอยู่นะยาย
6: จ้าเขาเดินจังหวัดอะไรคะ
1: ก็ที่จังหวัดยายนั่นแหละ
2: กาฬสินธุ์นะคะ
1: ยายจดเบอร์ได้ไหมจดเบอร์ได้ไหมจดเบอร์โทรศัพท์เลยจดเลยครับจดเลยครับ
6: จดเบอร์ของหลังที่ดินเหรอคะ
1: ใช่ครับชุดเดินสำรวจเลย
6: จ้าเดี๋ยวยายเอาปากกาก่อน
1: ทีมงานช่วยจดให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้0812759829
6: ได้เลยค่ะ
2: ค่ะคุณยายจดเบอร์นะคะพี่ถนอมจะทวนอีกรอบ
6: เบอร์อะไรคะ
1: 0812752275
6: เดี๋ยวนะคะ081275 275เหรอคะ
1: คร
6: ับ275แล้วอะไรอีกคะ
1: 98 29
6: 29
1: เนี่ยเบอร์เนี้ยนะ
2: 0812759829นะคะคุณยาย
6: 0812757
1: 78
6: นะคะ
1: 275คุณยายเอาไปหลังไมค์เดี๋ยวหลังไมค์
2: เดี๋ยวให้คุณกฤตนะคะช่วยแจ้งเบอร์ให้กับคุณยายหน่อยนะคะ
1: คือนี่คือเหตุผลที่ไม่บอกเบอร์โทรศัพท์บอกเบอร์กันไม่ต้องจบรายการกันพอดีเลย
2: อาจจะช้านิดนึงนะคะ
1: อันนี้คือศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามกาฬสินธุ์101นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปที่คุณสุภาพรธรรมทองนะเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับอันนี้ผมจะเก็บข้อมูลจากกรมที่ดินมาใส่มือถือเอาไว้ตลอดนะครับเผื่อใครถามเรื่องนี้พอดียายถามก็มีเบอร์โทรศัพท์ให
2: ้ก็
1: ถามจากเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าในพื้นที่ที่ยายอยู่ตำบลหมู่บ้านอำเภอที่ยายอยู่เนี่ยเขาจะมาเดินสำรวจไหมปีนี้มาเดินไห
2: ม
1: ถ้าปีนี้ไม่เดินรอปีต่อไปนะครับเขาจะประกาศให้ครับ
2: ก็ต้องติดตามกันอีกครั้ง
1: ฝากน้องขวัญโทรหาคุณยายแล้วกันนะ0812759829แล้วถ้าใครต้องการว่าชุดเดินสำรวจทั่วประเทศนะต้องการเบอร์โทรศัพท์ชุดเดินสำรวจของกรมที่ดินทั่วประเทศเพื่อท่านต้องการออกโฉนดที่ดินนะครับทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่สามารถออกได้เนี่ยนะท่านเข้ามาดูหน้า Facebook ผมได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ไว้ให้และท่านเลือกเอาได้มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมครับ
2: ค่ะนอกจากติดต่อเรื่องปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็ยังมีในส่วนของเบอร์หน่วยงานด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้องบอกว่าวันนี้เราเดินทางมาหลากหลายเรื่องราวเลยนะคะพี่แนหนอมแล้วก
1: ็ขออภัยเรื่องที่ค้างขออภัยเรื่องที่เข้ามาและยังไม่ได้ตอบอีกเยอะเลย
2: แต่ว่าต้องยกยอดไปในวันพฤหัสกับศุกร์แทนนะคะคุณผู้ชม
1: สัปดาห์หน้าวันจันทร์คานพุธ
2: จันทร์อังคารพุธเรางดนะคะรายการของเราจะมีในเรื่องของการประชุมอภิปรายงบประมาณนะคะ
1: ปีงบประมาณปี70ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะรัฐบาลตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี70เริ่มตั้งแต่1ตุลาคม69ถึง30กันยายน70งบก็จะเข้าสภาวันที่วันจันทร์อังคารพุธ
2: ใช่ค่ะก็ไปร่วมรับฟังกันได้นะคะวันนี้เดินทางมาสุดท้ายแล้วค่ะเราและทีมงานนะคะต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
7: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
8: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
9: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้พร้อมย้ำ5ข้อห้ามหากฝ่าฝืนเสี่ยงมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
8: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยประชาชนช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาในวันที่28มิถุนายนนี้จึงกำชับให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจมีโทษทั้งจำคุกปรับและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งพร้อมเน้นย้ำ5ข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามฉีกหรือทำลายบัตรเลือกตั้งและห้ามจำหน่ายหรือจัดเลี้ยงสุราในเขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่27มิถุนายนถึงเวลา 18:00 น.ของวันที่28มิถุนายนผู้ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายแตกต่างกันไปตั้งแต่โทษปรับจนถึงโทษจำคุกและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันรักษาความสุจริตและความสงบเรียบร้อยของการเลือกตั้งหากพบเห็นการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการลักลอบจำหน่ายสุราหรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กองทัพ บกโต้แย้งแถลงการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาพร้อมยืนยันการปฏิบัติของฝ่ายไทยอยู่ภายในอธิปไตยของประเทศไทยซึ่งไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยตามที่กล่าวอ้าง
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพ บกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรามอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้าง ดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GDC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ทางการอิรักยืนยันยังไม่มีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกกลุ่มโอเปกสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงน้ำมันของอิรักเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตามที่สื่อท้องถิ่นของอิรักรายงานว่ารัฐบาลอิรักกำลังพิจารณาจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกหากโควต้าการผลิตน้ำมันของอิรักไม่ได้รับการปรับเพิ่มขึ้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยกระทรวงน้ำมันของอิรักได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทบทวนโควต้าการผลิตน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการผลิตที่ยั่งยืนของประเทศสมาชิกซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของอิรักทั้งนี้เศรษฐกิจของอิรักพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบเป็นหลักโดยรายได้จากน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ90ของรายได้ทั้งหมดของประเทศน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
3: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
4: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
1: กีฬาพารวย
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณ กนกวนาวงศ์
4: ต้อนรับเข้าสู่โฟกัสไทยแลนด์ค่ะในช่วงบุ๊กไทม์หนังสือคือเพื่อนนะคะทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะดิฉันกนกวรรณจะหยิบเอาหนังสือที่น่าสนใจนะคะพูดคุยกับนักเขียนนักแปลหรือว่ากองบรรณาธิการนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในการผลิตหนังสือเล่มนั้นๆ นะคะขึ้นมาคุยกับคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าเสาร์อาทิตย์นะคะใครมีโอกาสมีเวลาอยากจะผ่อนคลายกับตัวเองด้วยการหาหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะคะบุ๊กไทม์ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้จักหนังสือนะคะในวงการวรรณกรรมได้มากขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าดิฉันเนี่ยหยิบเอาหนังสือนะคะที่อยู่ในซีรีส์สนุกจนตาสว่างมาคุยหลายเล่มมากเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าซีรีส์หนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือแปลนะคะมาจากต้นฉบับของประเทศญี่ปุ่นแต่ความน่าสนใจของซีรีส์หนังสือชุดนี้ก็คือเขาแยกเฉพาะเจาะจงลงไปเลยนะคะว่าในอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานในร่างกายของเรานะคะแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความลับนะคะซุกซ่อนอยู่บ้างนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นนะคะและวันนี้ค่ะหนึ่งในหนังสือที่เราหยิบขึ้นมาคุยก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ชุดสนุกจนตาสว่างนี้ด้วยกำลังเป็นเทรนด์เลยค่ะในบ้านเรานะคะมีการสนใจเรื่องการนอนหลับกันเยอะขึ้นมากเลยแสดงว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแล้วนะคะอาจจะเป็นการตื่นตัวของทั่วโลกเลยโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องศาสตร์ของการนอนยังไงบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้แปลหนังสือเล่มนี้นะคะคุณเมธีธรรมพิภพค่ะซึ่งเป็นผู้แปลหนังสือเรื่องราวของการนอนหลับหนึ่งในหนังสือซีรีส์สนุกจนตาสว่างนะคะสวัสดีค่ะคุณเมธีคะ
5: สวัสดีครับคุณกนกวรรณ
4: โอ้ยเสียงดูแบบอายุยังไม่เยอะแสดงว่าเป็นคนที่นอนดีหรือเปล่าน
5: อนเยอะครับ
4: นอนดีไหมเป็นคนนอนดีไหม
5: ส่วนตัวเป็นคนนอนดึกครับนอนดึกคือตอนนี้ผมเป็นนักแปลฟรีแลนซ์ฟูลไทม์ก็คือแบบไม่ได้ทำงานบริษัทก็ส่วนใหญ่เป็นคนติดนอนดึกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับแบบปกติแบบนอนก่อนเที่ยงคืนนี่แทบไม่มีอ่ะครับบางทีก็แบบตีสองตีสามตั้งแต่สมัยเรียนแหละครับแล้วพอมาเป็นฟรีแลนซ์ก็คือยิ่งไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องไปทำงานที่ไหนก็ส่วนใหญ่ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ใช่แล้วเราก็จะนอนดึกที่สองที่สามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านอนเยอะนะแต่นอนเยอะนะแต่ว่า
4: ใช่กำลังจะบอกว่าคือมันมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะขัดแย้งกันอยู่เนาะในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะก็จะเข้าใจว่าควรจะนอน4ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มแล้วก็ตื่นเช้าเพื่อให้ฮอร์โมนซ่อมแซมร่างกายเนาะมันก็จะแบบทำให้เหมือนสมองได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะโกรทฮอร์โมนก็จะออกมาในช่วงที่เราหลับนะคะแล้วก็ร่างกายมันได้รับการซ่อมแซมว่าพี่วันเนี่ยได้คุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนเขาบอกว่าบางทีไม่ต้องไปฟิกเรื่องสี่ทุ่มเลยแต่ว่าให้ฟิกที่ชั่วโมงของการนอนดีกว่าใช่ไหมอย่างคุณเมธีเองก็นอนดึกแต่ว่านอนเยอะใช่ไหม
5: ใช่นอนเยอะครับ8ชั่วโมงได้ตลอด
4: ไม่ ไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นผู้ที่แปลหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเป็นซีรีส์สนุกจนตาสว่างเรื่องราวของการนอนหลับกำลังอยู่ในเทรนเลยเรื่องของการนอน อยากให้พูดถึงต้นฉบับหน่อยค่ะใครเป็นคนเขียนแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างอะคะ
5: โอเคครับหนังสือเล่มนี้นะครับ เรื่องราวของการนอนหลับนะครับก็เป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยอาจารย์นิชโนเซจินะครับเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อเมริกานะครับแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็แน่นอนว่าพูดเกี่ยวกับการนอนหลับทุกแง่มุมเลยนะครับก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยปัจจุบันเราอาจจะเห็นหนังสือที่เกี่ยวกับการนอนหลับเนี่ยค่อนข้างหลายอาจจะมีอยู่บ้างแบบหลายเล่มนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นนะมันจะเป็นแบบค่อนข้างออกเป็นแนวแบบกึ่งๆตำราแบบยาวๆแบบ
4: มีงานวิจัยอะไรแบบเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ
5: ตัวหนังสือเป็นพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้อดีของซีรีส์นี้ครับก็คือถ้าใครเป็นแฟนซีรีส์สนุกจนตาสว่างเนี่ยก็น่าจะคุ้นอยู่แล้วว่ามันเขาจะแบ่งหัวข้อซอย่อยเป็นแค่หัวข้อละสองหน้าหน้าซ้ายเป็นบรรยายหน้าขวาเป็นแบบภาพเป็นกราฟอะไรอย่างเงี้ยผมส่วนตัวผมว่ามันแบบพอเขาซอยประเด็นย่อยๆเป็นแค่เรื่องละสองหน้าเนี่ยมันก็อ่านง่ายแล้วก็มีภาพประกอบอะไรเงี้ยครับเหมือนเราเก็บเร็วดีไม่ต้องยืดเยื้อยืดยาวเลยก็อ่านง่ายครับ
4: เป็นสไตล์ของคนญี่ปุ่นเนาะที่เขาพยายามจะหาวิธีอธิบายเรื่องยากให้ง่ายให้เข้าใจง่าย
5: ใช่ประเทศแห่งก็มีแบบมังงะอะไรอยู่แล้วเนาะก็มีแบบวัฒนธรรมการวาดภาพประกอบอยู่แล้วนะครับ
4: ค่ะคือบางครั้งอ่ะเรื่องที่มันยากอ่ะแล้วยิ่งอธิบายยากๆอ่ะมันยิ่งไม่เข้าใจ
5: แต่เล่มนี้
4: ใช่
5: ครับ
4: ก็พอเอาเรื่องยากๆเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสุขภาพมาอธิบายให้มันง่ายมีภาพประกอบแล้วก็ย่อยแบบไม่เกิน2หน้าเข้าใจได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนอ่านเนี่ยเขาเข้าใจประเด็นได้ง่ายๆเนาะทีนี้เห็นบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์ของการนอนช่วยอธิบายคำว่าวิทยาศาสตร์ของการนอนหน่อยได้ไหมคะ
5: ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการนอนหลับนะเกี่ยวกับการทำงานของสมองการทำงานของร่างกายทั้งหมดว่าเอ๊ะการนอนหลับระหว่างนอนหลับเนี่ยร่างกายเราเกิดอะไรบ้างนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าระหว่างนอนหลับร่างกายเราก็พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่คือระหว่างที่นอนหลับเนี่ยร่างกายก็มีกลไกที่ต้องทำได้เฉพาะเวลานอนหลับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรานอนน้อยนอนไม่พอร่างกายก็จะทำกลไกอะไรพวกนี้ได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายหรือตื่นมาแล้วไม่สบายทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะมาอธิบายแง่มุมต่างๆเกี่ยวกับการนอนหลับซึ่งเขาก็แบบอธิบายหลายแง่มุมมากรวมๆแล้วมีประมาณ53หัวข้อนะครับเป็นเรื่องสั้น
4: ๆค่ะ
5: ครับ
4: เฮ้ยอันนี้มันออกสไตล์แบบเหมือนการเขียนคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียเนาะคือลิสต์มาเป็นข้อๆแทนที่จะเป็นตำรายาวๆอะไรเงี้ย
5: ใช่ครับก็คิดว่าอ่านง่ายแต่ส่วนตัวตอนแรกได้รับงานแปลเล่มนี้มาก็คือส่วนตัวเป็นคนไม่ได้เก่งวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็แบบค่อนข้างจะแบบประวัตินิดนึงเฮ้ยเราจะแปลได้ไหมนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาเขียนมาเข้าใจง่ายนะศัพท์วิทยาศาสตร์มีบ้างแต่ไม่เยอะก็คือมีสั้นๆแล้วก็มีอธิบายให้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยก็แปลง่ายครับสนุกอ่านเข้าใจได้คนไม่เก่งวิทยาศาสตร์ก็อ่านได้แน่นอนครับ
4: ค่ะตะกี้บอกว่ามันจะมีระบบในร่างกายบางอย่างเนาะที่แม้กระทั่งเราหลับเขาไม่ได้หยุดการทำงานเลยมีอะไรบ้างคะ
5: อย่างเช่นนะครับหลังยกตัวอย่างเช่นมีหลายเรื่องนะครับแต่ยกตัวอย่างเช่นพอหลังจากเริ่มหลับแล้วเนี่ยการหลับมันก็จะค่อยลดลงแล้วก็เขาเรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติกนะครับจะสลับไปให้ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกอยู่เหนือกว่าอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บสมองกับร่างกายก็จะผ่อนคลายแล้วก็พอระบบประสาทอัตโนมัติเป็นระเบียบเรียบร้อยดีปุ๊บฮอร์โมนก็จะมีความสมดุลมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะฟังดูเหมือนยากแต่เดี๋ยวอธิบายให้เขานะครับแล้วก็อย่างมีเช่นโกรทฮอร์โมนเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์มันก็จะหลั่งออกมาประมาณ 70-80% ของปริมาณทั้งหมดระหว่างการนอนหลับนะครับระหว่างการนอนหลับช่วงแรกในรอบแรก90นาทีแรกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราหลับช่วงแรกแบบไม่ดีมันก็จะส่งผลต่อการหลั่งโกรทฮอร์โมนได้อะไรประมาณนี้ครับมีหลายเรื่องเลยครับ
4: ค่ะเห็นบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาแบบใช้คำนิยามเลยนะว่าการนอนอ่ะมันคือรากฐานของสุขภาพเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะ
5: เขาถือว่านอกจากเรื่องออกกำลังกายแล้วก็การกินอาหารการกินเนี่ยก็คือสิ่งที่ ผู้บริหารระดับโลกหรือนักกีฬาระดับท็อปหลายๆคนเนี่ยต่างสนใจก็คือเป็นการนอนหลับอีกเรื่องนึงเลยนะครับก็คือสำคัญพอๆกับการออกกำลังกายแล้วก็การกินเลยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่บางทีอาจจะละเลยส่วนนี้ไปคิดว่าการนอนไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะครับ
4: ค่ะนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของการนอนเนี่ยมันจะมีเรื่องระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวเนาะอย่างเช่นตะกี้ที่ถามคุณเมธีว่านอนดีไหมนอนได้กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีเราก็จะใช้ระยะเวลาเนาะในการประเมินตัวเองว่าเอ้ยเรานอนดีหรือยังพอหรือยังนะคะจริงๆหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายเรื่องของการนอนพอเอาไว้ว่ายังไงบ้างไหมคะ
5: จริงๆแล้วก่อนอื่นเนี่ยมันจะมีคนบางประเภทที่นอนสั้นกว่าปกติแล้วยังแข็งแรงอยู่ก็มีแต่ว่าเป็นคนส่วนน้อยมากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าเขาเรียกเขาใช้คำว่า short sleeper นะครับอย่างเช่นเขาว่ากันว่าจักรพรรดินโปเลียนหรือว่าเอดิสันเนี่ยเป็นคนที่นอนหลับแค่วันละ 3-4 ชั่วโมงเนี่ยก็พอแล้วแต่อันนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเขาถ้าเราไม่ได้เป็น short sleeper หรือเป็นคนที่นอนหลับสั้นได้โดยกำเนิดเนี่ยเราจะไปฝึกให้นอนสั้นแล้วร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางคนที่เป็นส่วนน้อยที่แบบนอนน้อยได้แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าจากการทดลองเนี่ยนะครับพบว่านอนวันละ7ชั่วโมงครึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดนะครับอันนี้มาจากผลการสำรวจในปี2002นะครับที่มหาวิทยาลัยซานดิเอโกเนี่ยเขาสำรวจคนจำนวน1ล้านคนแล้วก็พบว่าระยะเวลาการนอนหลับโดยเฉลี่ยของคนอเมริกันเนี่ยอยู่ที่7.5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอีก6ปีต่อมาเนี่ยเมื่อสำรวจติดตามคนกลุ่มเดิมเนี่ยก็พบว่าคนที่นอนหลับเฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยที่สุดนะครับถ้าบางคนแบบเยอะมากกว่านี้หรือว่านอนมากกว่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะป่วยมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่า 7.5 ชั่วโมงเนี่ยเป็นจุดที่ดีที่สุดจากการทดลองหนึ่งนะครับ
4: ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าผู้เขียนเองก็เป็นคนญี่ปุ่นเนาะสำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้เนี่ยค่ะทีนี้ก็ว่ากันว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการนอนอยู่ด้วยใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงพฤติกรรมการนอนของคนญี่ปุ่นเอาไว้ว่ายังไงไหมคะ
5: เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วนอนน้อยไปนิดนึงนะครับคือว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะมีระยะเวลาการนอนหลับใน1วันเนี่ยเฉลี่ยประมาณ8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่ที่7ชั่วโมง22นาทีนะครับซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุด33ประเทศที่เขาสำรวจมานะครับการสำรวจเนี่ยถึงจะผ่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการสำรวจก็พบว่าคนญี่ปุ่นก็ยิ่งนอนสั้นลงอีกนะครับเมื่อปี2019เนี่ยมีบริษัทหนึ่งเขาไปสำรวจการนอนของคนญี่ปุ่นมาแล้วก็พบว่าเหลือเพียง6ชั่วโมง40นาทีนะครับ
4: แล้วก็น้อยมาก
5: น้อยนะครับแล้วก็ผลการสำรวจโดยกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเมื่อปี2018ก็พบว่ามีคน 40% นะคนญี่ปุ่น 40% ที่นอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงด้วยนะครับอันนี้เขาก็คาดว่าน่าจะเป็นผลจากการลักษณะการทำงานของคนญี่ปุ่นซึ่งต้องเดินนั่งรถไฟนานๆหรือว่าเดินทางเดินใช้เวลาเดินทางเยอะนะครับทำให้มีเวลาเหลือน้อยลงนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ชีวิตตอนกลางคืนมากขึ้นเพราะว่ามีร้านอาหารที่เปิด24ชั่วโมงเยอะมีแบบแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กรุงโตเกียวเนี่ยยังถูกเรียกว่าเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลตลอด24ชั่วโมงด้วยเลยทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยนอนหลับน้อยลงครับ
4: โอ้นะฮะก็เป็นประเทศที่แบบว่าตื่นตัวตลอดเวลานะสำหรับเมืองแล้วกันนะคือญี่ปุ่นเขาจะมีความต่างกันระหว่างเมืองกับชนบทที่แบบสุดขั้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: เมืองในชนบทเนี่ยเขาก็ยังคงรักษาความเรียบง่ายนะคะของชีวิตเนิบช้าแต่ถ้าเป็นชีวิตในเมืองเนี่ยโอ้บางทีเรารู้สึกเป็นเมืองที่ไม่หลับไหลเลยนะใช่ไหมคะ
5: คนเมืองอาจจะทำงานหน้าคอมแล้วก็ทำงานแบบกี่โมงก็ได้แต่ชนบทถ้าจะแบบทำไรทำต้องอาศัยแสงอาทิตย์ใช่ไหมฮะต้องออกกลางแจ้งน่าจะมีผลทำให้คนเมืองเนี่ยอาจจะเวลานอนแปรปรวนมากกว่าคนชนบทหรือเปล่าผมคิดเองน่าจะใช่นะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: คร
4: ับ แล้วก็อาจจะใกล้ๆกับบ้านเราเนาะที่แบบว่าความเป็นเมืองกับความเป็นชนบทเนี่ยมันมีความแตกต่างนะคะเรื่องของวงจรชีวิตที่มากสูงมากนะคะทีนี้ในหนังสือเนี่ยเขาใช้คำพูดอยู่อันหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อยากให้คุณเมธีขยายความนะคะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่คุณหมอท่านนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องยอดฮิตเลยของการนอนนะคะอย่างเช่นเป็นหนี้การนอนคืออะไรอะคะเป็นหนี้การนอน
5: นี่การนอนหลับคืออะไรนะครับก็เขาจะมีการทดลองเนี่ยนะครับให้คนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็นอนหลับเฉลี่ย7 ชั่วโมงครึ่งนะครับให้ปกติแล้วเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยนอน7 ชั่วโมงครึ่งให้เขาไปอยู่บนเตียงวันละ14 ชั่วโมงจะหลับเท่าไหร่ก็ได้เลยนะครับผลปรากฏว่าพอผ่านไป3 สัปดาห์ทำอย่างเงี้ยทุกวันเป็นเวลา3 สัปดาห์นะครับระยะเวลาการนอนหลับเฉลี่ยเนี่ยจากที่แต่ก่อนเนี่ยนอน7 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยกลายมาเป็น8 ชั่วโมงเศษนะครับนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเขาต้องการนอนหลับ8 ชั่วโมงเศษแต่ปกติได้นอนแค่7 ชั่วโมงครึ่งนั่นแปลว่าเขามีหนี้การหลับอยู่ประมาณ30 กว่านาทีประมาณ40 นาทีอะไรเงี้ยเป็นหนี้การนอนหลับคือเป็นการนอนที่มันไม่พอนะครับท
4: ีนี้คือนอนน้อยต่อเนื่องก็เลยเหมือนแบบ
5: ใช่นอนน้อยต่อเนื่องเรื้อรัง
4: เหมือนเป็นหนี้กับร่างกายเพราะว่าเธอทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพออย่างนั้นป่ะ
5: ใช่ครับทีนี้ประเด็นถามว่าแล้วนี่การนอนหลับสมมติเราวันธรรมดาเรานอนน้อยมีนี่การนอนหลับแล้วพอถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไปนอนเยอะๆเพื่อชดเชยได้หรือเปล่าถามว่าทำได้ไหมนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่าทำได้แต่ไม่หมดเขาบอกว่าอย่างการทดลองเนี่ยพอให้คนที่นอนหลับไม่พอนะครับมาลองนอนเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าวันแรกๆเนี่ยนอนได้เยอะก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าวันแรกๆนอนได้ปุ๊บวันถัดมามันจะกลับมาเป็นปกติเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ว่าจะแค่แบบวัน2วันแล้วหมดเลยภายในเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ได้เขาบอกนี่การนอนหลับที่สะสมนานๆเนี่ยจากการทดลองเนี่ยใช้เวลาถึง3 สัปดาห์กว่าจะเคลียร์นี่หมดเพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าแบบเสาร์ที่ค่อยไปนอนชดเชยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่พอนะครับนี่มันยังไม่หมดไปนี่ก้อนใหญ่เยอะที่สุด
4: อ๋อเนี่ยโดยเฉพาะนี่แหละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยหลายคนจะชอบคิดว่าฉันนอนชดเชยไปเลยเพราะวันธรรมดาเนี่ยฉัน

0: ที่ของการนอนเนี่ยแล้วไปใช้วันหยุดเพื่อมาใช้หนี้บางทีมันยังใช้ไม่หมดยังเคลียร์หนี้ไม่หมดนะจ๊ะมันยังมีหน
1: ใช
0: ี้
1: ่
0: ที่แบบสะสมอยู่ใช่ไหมคะเอออ
1: เ
0: ั
1: พ
0: น
1: ราะ
0: นี
1: ฉ
0: ้
1: ะ
0: ก
1: น
0: ็
1: ั้น
0: เป็น
1: ทางที่ดีทางที่ดีที่สุดก็อาจจะเป็นการอย่าให้มีหนี้แต่แรกน่าจะเฮลตี้สุขภาพดีที่สุดเนาะนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทําได้
0: อย่าไปก่อนี่
1: ใช่แล้วก็ตรงข้ามกันเขาบอกว่าแล้วถ้าแบบนอนออมได้ไหมแต่สมมติแบบเดี๋ยวรู้ว่าอาทิตย์หน้าจะต้องนอนน้อยแบบเสาร์อาทิตย์นี้ขอนอนเยอะๆไว้ก่อนได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะร่างกายพอมันถึงเวลาที่มันพอมันนอนจนอิ่มแล้วมันก็นอนเกินกว่านั้นไม่ได้อยู่ดีนะครับ
0: ค
1: อ
0: ่
1: อ
0: ะ
1: มก็ไม่ได้ล้างหนี้ก็ใช้เวลานาน
0: นะคะก็หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้ไปเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นหนี
1: ใ
0: ้
1: ช
0: อ
1: ่
0: ะไรเนาะเออเอาแบบว่าเป็นการสะสมแต้มดีกว่าการนอนเนี่ยคือสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่าเป็นแต้มที่ดีมีคุณภาพเนาะแล้วก็ทําอย่างสม่ําเสมอคือบอกว่าการนอนเนี่ยต้องนอนให้เป็นเวลาด้วยใช่ไหมคะเพราะร่างกายมันจะมีวงจรชีวิตของตัวเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเห็นเช่นบางคนบอกว่าฉันนอนดึกตื่นเช้าฉันไหวแต่บางคนบอกว่าอุ้ยนอนดึกตื่นเช้าไม่ไหวอ่ะขอนอนดึกตื่นสายดีกว่านะคะหรืออะไรก็แล้วแต่คือวงจรชีวิตนาฬิกาชีวิตของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้
1: หนังสือ
0: คุณ
1: ครับ
0: พูด
1: หนังสือก็มีหนังสือนี่บอกด้วยว่ามัน
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ะมี
0: ค่ะ
1: แบบการศึกษาที่เพราะบางทีมันจะเป็นยีนเรื่องของยีนด้วยครับบางทีแบ
0: อ
1: บ
0: ่าใช่
1: คน
0: ใช
1: กลุ
0: ่
1: ่มนี้เป็นคนกลุ่มนี้แบบนอนตื่นเช้าแล้วแข็งแรงบางคนแบบอยู่ดึกแล้วแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: มีคร
0: อ
1: ับ
0: ่านะซึ่งอันเนี้ยเรียนแบบกันไม่ได้ของใครของม
1: ใช
0: ัน
1: ่
0: นะคะทีนี้พอพูดถึงการนอนเนี่ยมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นตัวชี้วัดเนาะแล้วบางคนเนี่ยนอนน้อยมากร่างกายก็จะทรุดโทรมแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกไหมว่าถ้าเรานอนมากไปอ่ะมันจะเป็นผลยังไงกับสุขภาพเราอะค่ะ
1: นอนมากไปก็ไม่ดีครับมีความเสี่ยงอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ก็บอกเช่นนะครับเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้นะครับคนที่นอนหลับ9ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่นอนหลับ7-8ชั่วโมงเนี่ยถึง23%
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครั
0: ม
1: บหรือว่าเรื่องนอนกลางวันนะครับถ้านอนกลางวันเนี่ยนอนได้แต่สมมติคนที่นอนกลางวันเยอะเกินไปนอนหลับนอนกลางวันเนี่ย90 นาทีขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนที่นอนหลับไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง25%เหมือนกันนะครั
0: อ
1: บ
0: ืมค่ะคือเท่ากับว่ามากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ควร
1: ใช่ทางสายกลางดีที่สุด
0: ทางสายกลางดีที่สุดแล้วต้องสังเกตฟังเสียงร่างกายด้วยเนาะนะคะว่าแค่ไหนยังไงพอมีอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องถกเถียงกันเยอะมากดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนดีหรือไม่ดีอ่า
1: เล่
0: ค
1: ม
0: ือ
1: น
0: ค
1: ี้
0: นอย
1: น
0: า
1: ะ
0: ก
1: ครับ
0: ก
1: ก็
0: ิน
1: ไม่
0: ก็
1: บ
0: จ
1: อ
0: ะ
1: ก
0: บอกว่าดีค่ะ
1: เล่มครับเล่มนี้ก็มีบอกไว้นะครับเขาบอกว่ามีงานวิจัยเนี่ยจำนวนมากที่รายงานว่าการดื่มเหล้าเล็กน้อยจะช่วยให้นอนหลั
0: ค
1: บ
0: ่ะ
1: ดีขึ้นครับเล็ก
0: อ่
1: ย้
0: า
1: ำว่าเล็กน้อยนะครับ
0: อ่าฮะ
1: เขาบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีฤทธิ์กดการทํางานของประสาทส่วนที่ทําให้สมองตื่นตัวแล้วก็กระตุ้นการทํางานของประสาทส่วนที่ทําให้สมองสงบลงอ่ะพูดง่ายๆก็คือทําให้ประสาทเนี่ยสงบลงตื่นตัวน้อยลงนั่นเองนะครับก็เลยนอนหลับสบายขึ้นแต่ว่าถ้าดื่มเยอะเกินไปนะครับจะกลายเป็นอุปสรรคในการนอนหลับแทนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะหลับได้เร็วแต่ว่าหลับมันจะเป็นหลับที่ไม่มีคุณภาพนะครับหลับไม่
0: ค
1: ล
0: ่
1: ึ
0: ะ
1: กแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะตื่นง่ายด้วยนอนหลับสั้นลงด้วยนะครับถ้าดื่มเยอะ
0: ค
1: เก
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: นไปเพราะฉะนั้นก็
0: อ่
1: ดื่ม
0: า
1: แค่นิดเดียวครัน บ
0: ะคะก็เรียกว่าเป็นข้อมูลนะเกี่ยวกับการนอนแล้วก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะสไตล์คนญี่ปุ่นที่เขียนเรื่องยากให้เข้าใจแบบง่ายๆให้จําแบบง่ายๆเลยก็จะทําเหมือนคล้ายๆเป็นช็อตโน้ตนะคะในแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นยังมีรายละเอียดนะคะของหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวการนอนหลับนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิชโนเซจินะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะที่เขียนหนังสือต้นฉบับเรื่องนี้เอาไว้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณเมธีเดี๋ยวช่วงหน้าให้กลับมาเล่าให้ฟังต่อค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณ และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ

0: เป็นรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไรเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
4: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ
5: ์เข้ามาสู่ช่วงที่2ค่ะของโฟกัสไทยแลนด์นะคะในช่วงบุ๊กทานหนังสือคือเพื่อนนะคะแล้ววันนี้ค่ะหนังสือที่เราหยิบเข้ามาพูดคุยกันนะคะก็คือเรื่องราวการนอนหลับค่ะของนายแพทย์นิชิโนเซจินะคะเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขียนเรื่องนี้เอาไว้ในหนังสือซีรีส์ชุดสนุกจนตาสว่างแล้ววันนี้เราคุยอยู่กับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ค่ะคุณเมธีธรรมภิภพนะคะสวัสดีในช่วงที่2ค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ตะกี้เราอธิบายข้อมูลนะคะที่คุณหมอนิชิโนเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เยอะเลยแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าความเข้าใจเนาะของคนทั่วไปด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะก็คุณหมอหลายคนก็จะคอนเฟิร์มข้อมูลที่คล้ายๆกันไปในทางเดียวกันนะคะทีนี้มันจะมีอาการหลายอย่างมากที่มันสัมพันธ์กับการนอนนะคะอย่างที่บอกว่าเวลานอนอ่ะมันควรจะเป็นเวลาแต่บางครั้งชีวิตเรามันไม่ได้เป็นเวลาตลอดเวลาบางทีเราเดินทางไปในประเทศที่นาฬิกาของเวลามันไม่ตรงกันเนาะเช่นซีกโลกตะวันตกตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยบ้านเรากลางคืนบ้านเขากลางวันอาการหนึ่งที่หลายคนที่เดินทางข้ามเวลาจะเจอก็คืออาการเจ็ตแล็ก
6: ใช่
5: อาการเจ็ตแล็กช่วยอธิบายค่ะว่าเจ็ตแล็กหน่อยค่ะ
6: เจ็ตแล็กก็คือสมมติเวลาเราเดินทางไปในประเทศที่มันเวลามันต่างกับประเทศกับของเราเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติไปอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย
5: เวลาทางการ
6: ม
5: ันก็จะต
6: ัวมันต้องใช้เวลาปรับตัวอย่างเช่นผมเคยไปอเมริกาอย่างเงี้ยผมก็เคยแบบพอบินไปถึงอ่ะบินไปถึงแบบตอนดึกก็โอเคพยายามแบบจะให้หลับให้ได้อะไรเงี้ยหลับได้ด้วยนะหลับประมาณ5 ทุ่มก็รู้สึกว่าอุ้ยรอดแล้วเราหลับตอน5 ทุ่มปรากฏประมาณ3 ตื่นตื่นแล้วก็นอนไม่หลับอีกเลยอะไรเงี้ยคือมันก็ยังปรับไม่ได้ทันทีอะไรเงี้ยครับ
5: ค่ะ
6: ทีนี้หนังสือเล่มนี้ก็มีคำอธิบายเรื่องเจ็ตแลกเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ็ตแลกเนี่ยมันฝืนกันได้ยากนะครับมันแก้เขาบอกว่ามันแก้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเฉลี่ยได้วันละชั่วโมงเดียวเท่านั้นหมายความว่าถ้าเราเดินทางไปในประเทศที่สมมติจะต่างกับประเทศเราสมมติ7 ชั่วโมงนั่นแปลว่าเราจะต้องใช้เวลา7 วันถึงจะกลับมามีเวลาเหมือนตัวเราเองในประเทศเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็นการเดินทางที่มันเป็นระยะสั้นน่ะเราเดินทางไม่ได้กี่วันแต่เราแบบเราไม่มีเวลาพอที่จะให้นาฬิกาชีวิตกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยนะครับเขาก็แนะนำว่าก็อาจจะไม่ต้องฝืนให้มันกลับมาทันเพราะมันทำมันยากนะครับเขาบอกว่าก็อาจจะมีอาการเจ็ตแลกเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราอยู่อาจจะมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันก็จะปรับไปทีวันละชั่วโมงใช่ไหมฮะวิธีที่พอจะบรรเทาได้นะครับก็อย่างเช่นออกไปรับแดดตอนเช้านะครับแล้วก็กินมื้อเช้าให้เป็นกิจจลักษณะแบบกินมื้อเช้าจริงๆอ่ะมันจะเป็นการเหมือนกระตุ้นให้ร่างกายรู้ว่าเนี่ยถึงเวลาเช้าแล้วนะต้องตื่นแล้วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็โอเคถ้าพอมีเวลาว่างระหว่างวันก็อาจจะงีบสั้นๆบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ร่างกายยังไหวอยู่นะครับ
5: ค่ะ โอ้พี่วันนี้เคยมีประสบการณ์เรื่องของเจ็ตแลกเนาะคือมันมีช่วงหนึ่งก็ไปเที่ยวยุโรปแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วเพื่อนก็ถามว่าโอ้ยเธอไม่มีอาการเจ็ตแลกอะไรเลยเหรอเห็นมานั่งทำงานปกติไม่มีอะไรเลยเราก็แบบโอ้ไม่มีฉันไม่มีอาการเจ็ตแลกพูดยังไม่ทันจบประโยคเลยค่ะล่วงล่วงเฮ้ยมันเป็นอันดับหนึ่งจริงๆนะ
6: ไม่รู้ตัวเลยครับ
5: เพิ่งเคยแบบเพิ่งเคยมีอาการเจ็ตแลกแบบแรงๆครั้งนั้นแหละคือเรารู้สึกว่ามันพร้อมจะหลับไปทันทีทันใดได้เลยอ่ะ
6: โอ้น่ากลัวเหมือนกันถ้าขับรถเนี้ยแย่เลยนะ
5: โอ้มันไม่ถึงขนาดว่าออกต้องเดี๋ยวนั้นนะแต่มันแบบเหมือนเราง่วงแบบสุดๆอ่ะเอออะไรแบบนั้นคือนี่ก็เลยจะบอกว่าบางทีร่างกายเราอ่ะมันเราคิดว่าเขาไม่เป็นไรเนาะเราก็ฝืนทำงานฝืนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแต่พอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นเงี้ยเรายิ่งรู้สึกว่าโอ้ยอย่าไปท้าทายกับเรื่องการหลับการนอน
6: อย่าท้าทายระบบ
5: ใช่อย่าท้าทายระบบการนอนของร่างกายเนาะบางทีนี่แหละเลยเข้าใจเลยว่าบางทีคนที่เขาขับรถไกลแล้วเขาหลับในเพราะมันฝืนไม่ได้จริงๆเนาะร่างกายเวลาอยากหลับมันคือจะต้องหลับอ
6: ่
5: ะ
6: ใช่หนังสือมีบอกเหมือนกันเรื่องการนอนการง่วงระหว่างขับรถเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเมาอีกนะฮะเขาบอกสั้นๆเขาเปรียบเทียบให้เราเข้าใจง่ายๆเขาบอกว่าสมมตินะเราบางทีเราแบบนั่งทำงานอยู่เราแบบสมมติเราเผลอหลับไปแค่4 วิอย่างเงี้ยแต่สมมติถ้าเราขับรถอยู่อะครับรถสมมติเราขับรถ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะแล้วเราเผลอหลับไป4 วิอะ4 วินั่นคือรถวิ่งไป70 เมตรนะ70 เมตรนี่คือมันก็ชนอะไรบ้างก็ไม่รู้เห็นแค่4 วิจะขับรถคือโอ้โหอุบัติเหตุเกิดได้มากมายในตอนนั้นนะฮะก็คือต้องระวังอย่างยิ่ง
5: ใช่ๆแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราขับรถเร็วด้วยไงคนที่หลับในแล้วก็ขับรถเร็วบางทีมันไม่กี่วินาทีใช่ไหมคะมันเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะ
6: 4 วิบางทีแบบขับเป็น100 เมตรแล้ว
5: ใช่นะคะอันนี้อันตรายมากแล้วอยากจะบอกว่าถ้าง่วงอย่าฝืนขับรถเด็ดขาดอันนี้อันตรายจริงๆ
6: สอดปั๊มหลับดีกว่า
5: โอ้หลับไปสัก10 นาที15 นาทีนะคะแล้วร่างกายมันจะแข็งแรงในการขับรถได้ไกลมากขึ้นและปลอดภัยด้วยนะคะอย่าไปฝืนขับรถตอนง่วงๆเลยเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่บ้านเราเนี่ยมีอุบัติเหตุเยอะมากในช่วงเทศกาลเนาะคือการหลับในนะคะแล้วก็ขับรถนะคะมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับการนอนอีกที่คุณเมธีรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าเล่าจากหนังสือเนี้ยค่ะ
6: อย่างเช่นการตั้งเวลาปลุกตอนเช้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาอธิบายแล้วน่าสนใจนะครับบางทีเราจะสังเกตได้ว่าบางทีเราตั้งเวลาปลุกแล้วเอ๊ะบางทีตื่นมาก็สดใสร่าเริงได้เลยแต่บางทีปลุกแล้วตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะทำไมเราแบบยังมึนๆง่วงๆทั้งที่บางทีอาจจะนอนเท่ากันไปแล้วแต่กับสดชื่นไม่เท่ากันนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เขาอธิบายไว้ว่าอย่างนี้ครับระหว่างการนอนหลับเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราหลับตื่นกับหลับลึกสลับกันไปเรื่อย
5: ๆใช่ใช่ใช่
6: ทีเนี้ยยิ่งเป็นช่วงแรกๆที่เราหลับเนี่ยช่วงที่หลับลึกเนี่ยมันจะยิ่งยาวนะครับแต่พอใกล้ๆตื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่สั้นลงหลับลึกสั้นลงชั้นลงแล้วทีนี้เนี่ยประเด็นคือถ้าสมมติว่าเราตั้งนาฬิกาปลุกแล้วบังเอิญนาฬิกามันดันปลุกตอนที่เรากำลังหลับลึกอยู่เนี่ยเหมือนเรากำลังหลับสบายๆแล้วถูกปลุกขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันจะไม่โอเคมันจะงงงี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่านาฬิกาเนี่ยมันบังเอิญปลุกตอนที่เราหลับตื่นอยู่เหมือนร่างกายมันพร้อมตื่นอยู่แล้วอะมันก็จะ fresh มันก็จะสดชื่นได้นะครับทีนี้เนี่ยวิธีที่เขาแนะนำก็คือว่าอย่าใช้ snooze นะครับหนังสือบอกว่าอย่าใช้ snooze ให้ตั้งเวลา2 รอบแทนนะครับโดยที่รอบแรกเนี่ยสมมติอย่างเช่นนะครับอยากจะตื่น7 โมงเช้านะครับให้เราตั้งรอบแรกเนี่ยก่อน7 โมงเช้าสัก20 นาทีก็เป็น6 โมง 40นะครับโดยที่ตั้งให้เสียงเบาหน่อยนะครับแล้ว7 โมงตรงซึ่งเป็นเวลาที่อยากตื่นจริงๆเนี่ยค่อยตั้งเสียงดังทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ6 โมง 40ตั้งเสียงเบาเผื่อว่า6 โมง 40เสียงเบาถ้าเราหลับตื่นอยู่ต่อให้เสียงเบาเราก็จะตื่นแล้วเราก็จะเฟรชเพราะหลับตื่นมันช่วงที่ตื่นแล้วเฟรชมันก็ตื่นง่ายด้วยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเราไปช่วงที่เราหลับลึกอยู่แล้วเราไปปลุกเราตอนนี้เราจะงัวเงียจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น6 โมง 40ตั้งเสียงเบาแล้วถ้าเราหลับลึกอยู่เราจะไม่ตื่นครับก็จะไม่เป็นการรบกวนตัวเองอ่ะแล้วพอถึงเวลาแต่ว่าพอผ่านไปสัก20 นาทีเนี่ยช่วงหลับลึกเนี่ยมันจะกลายเป็นหลับตื่นแหละมันก็จะตื่นได้เลยอยู่ดีงงไหมฮะ
5: มันอาจจะต้องบอกว่า นึกภาพตามนิดนึงใช่ไหม
6: เดี๋ยวผมพูดอธิบายใหม่รอบนึงเผื่อเข้าใจง่ายกว่าพูดวนไปวนมาอย่างเช่นที่หนังสืออธิบายนะครับเช่นวิธีการตั้งเวลาปลุกนะครับหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าอย่าใช้สนูสนะครับแต่ว่าเขาแนะนำ
5: สนูสคืออะไรบอกก่อน
6: สนูสคืออันที่พอนาฬิกาดังปุ๊บเรากดมันจะมีขึ้นว่าคุณจะแบบงีบเพิ่มไหมอย่างเงี้ยเรากดรีบเพิ่มมันก็
5: ขอต่อเวลาไหม
6: ใช่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช้วิธีนั้นให้ตั้งรอบแทนนะครับสมมติว่าเราอยากตื่นโมงเช้านะครับให้เราตั้งรอบแรกเนี่ยก่อน7โมงเช้าไป20นาทีก็คือตั้งตอน6โมง40แต่ให้ตั้งรอบแรกเนี่ยเสียงเบา
5: ค่ะ
6: แล้วพอถึงเวลาที่อยากตื่นจริงคือเวลา7โมงให้ตั้งเสียงดังทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องมีเสียงดังเสียงเบาด้วยนะครับเขาบอกว่าสมมติตอนแรกเนี่ย6โมง40ถ้าเราตั้งนาฬิกาเสียงเบานะครับทีนี้ถ้าโชคดีเราหลับตื่นตอน6โมง40พอดีถึงได้ยินเสียงเบาเราก็จะตื่นแล้วเราก็จะเฟรชก็รอดไปเลยก็จบนะครับไม่ต้องรอฟังเสียงรอบสองอันนี้ก็จบไปเลยแต่ว่าถ้าบังเอิญตอนนั้นเราหลับลึกอยู่ตอน 6:40 เราก็ไม่ควรจะตื่นเพราะว่าถ้าตื่นเราจะงงเงียแต่ว่าถ้าเสียงเบาปุ๊บต่อให้ยินเสียงเบาเราก็จะไม่ตื่นอยู่ดีถ้าเราหลับลึกอยู่
5: ค่ะ
6: เราก็จะผ่าน 6:40 เลยแล้วได้ยินเสียงแต่ว่าทีนี้เนี่ยหลับลึกหลับตื่นเนี่ยครับมันจะสลับกันไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีผ่านไปเนี่ยจากหลับลึกจะกลายเป็นหลับตื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น6โมงพอตอน7โมงปุ๊บได้ยินเสียงดังหลับตื่นเราก็จะตื่นแล้วก็จะเฟรชอยู่ดีนะครับง่ายก็คือเป็นการยิงปืน2รอบอะรอบแรกอุ๊ยหลับตื่นหลับลึกนะถ้าหลับตื่นอยู่ก็ตื่นมาเลยแต่ถ้าหลับลึกอยู่อะให้เวลาเพิ่มอีก20นาทีประมาณนั้นเองงงม
5: ั้ยค่ะก็เป็นวิธีการแบบใช้เทคนิคของการปลุกนาฬิกาเนาะนะคะ
6: ใช่เอาเรื่องการหลับลึกหลับตื่นที่มันสลับกันเนี่ยเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อให้เราเนี่ย
5: ตื่นฝึกร่างกายตัวเองฝึกร่างกายตัวเองให้ตื่นใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ทีนี้อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเชื่อว่าคุณหมอน่าจะพูดเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือผลกระทบที่มาจากการนอนที่ไม่ดีใช่ไหมคะเช่นการนอนกับน้ำหนักตัวหรือฮอร์โมนในร่างกายคุณหมออธิบาย2เรื่องนี้เอาไว้ว่ายังไงบ้างคะ
6: อย่างเช่นนะครับก็จะมีอธิบายอย่างเช่นว่าทำไมนอนน้อยแล้วถึงอ้วนถึงกินเท่าเดิมแต่นอนไปถึงอ้วนได้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าการนอนหลับที่น้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารครับเขาการสำรวจด้วยความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลานอนหลับกับการหลั่งฮอร์โมนนะครับในคนอเมริกาพบว่ายิ่งนอนหลับน้อยเนี่ยมีฮอร์โมนที่ชื่อฮอร์โมนเลปตินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมกินมากเกินไปนะครับก็จะลดลงหมายความว่าร่างกายจะควบคุมการกินมากเกินไปไม่ได้นะครับได้แย่ลงนะครับแล้วก็อีกฮอร์โมนตัวนึงคือฮอร์โมนเกรลินซึ่งมันเป็นตัวที่เพิ่มความอยากอาหารนะครับพูดง่ายคือสรุปได้ว่าถ้าเรานอนหลับน้อยเนี่ยจะส่งผลให้ฮอร์โมน2ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เราควบคุมความอยากอาหารไม่ได้แล้วก็กินเยอะเกินไปนั่นเองนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยพอเรานอนหลับไม่เพียงพอเนี่ยการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันมันก็จะลดต่ำลงเหมือนแอคทีฟทำให้เหมือนการเผาผลาญก็แย่ลงด้วยนะครับ
5: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนมันก็จะไปมีผลกับระบบต่างๆในร่างกายเนาะเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของการเผาผลาญในร่างกายแล้วหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาให้เทคนิคเรื่องของการนอนไหมคะอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินที่มีผลกับการนอนหรือว่าก่อนนอนควรทำหรือไม่ควรทำอะไรคะ
6: มีครับก็อย่างเช่นว่าก่อนนอน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรกินอาหารนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกระเพาะลำไส้เนี่ยจะทำงานมากระหว่างหลับแล้วก็ทำให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพลดลงนะครับแต่ก็มีอาหารบางอย่างที่อาจจะควรกินเพื่อที่ช่วยให้การหลับดีขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกมะเขือเทศแตงกวามะเขือม่วงอาหารเย็นๆอะไรพวกนี้นะครับหรือผักผลไม้ที่มีน้ำมากเนี่ยมันจะช่วยขจัดความร้อนส่วนเกินและทำให้หลับได้ดีขึ้นนะครับหรือกล้วยกีวีมะม่วงส้มสับปะรดอะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายเย็นลงแล้วก็การกินของเย็นเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายได้ดีนะครับแต่ว่าก็พยายามอย่า กินก่อนนอนทันทีนะครับถ้าจำเป็นต้องกินก่อนนอนแบบถ้าจำเป็นต้องกินดึกจริงๆก็ขอให้หลีกเลี่ยงของที่ย่อยยากอย่างเช่นพวกโปรตีนแล้วก็ไขมันนะเพราะพวกของพวกนี้มันจะใช้เวลาย่อยนานครับ
5: ค่ะ นะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารก่อนนอนกันสักนิดหนึ่งคือนอกจากเรื่องมีผลกับการนอนแล้วเนี่ยบางทีการกินก่อนนอนมันจะมีผลกับเรื่องการเกิดกดไหลย้อนเนาะมันก็จะไปรบกวนการนอนอีกใช่ไหมคะ
6: ครับ
5: ค่ะนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆเนาะที่คุณหมอก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะให้เราเตรียมตัวเข้านอนอันนี้สำคัญมากเลยเนาะคือบางคนจะรู้สึกว่าการนอนไม่ต้องเตรียมตัวก็อยากนอนก็ไปนอนแต่จริงๆถ้าเราเตรียมตัวสักนิดนึงก่อนนอนเช่นอาหารนะคะหรือว่ากิจกรรมอะไรที่ควรเลี่ยงมันจะทำให้เรานอนได้ดีขึ้นอ่ะพูดถึงกิจกรรมที่ควรเลี่ยงก็ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
5: คุณหมอพูดถึงการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนยังไงไหมคะ
6: การเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ยมันเป็นการเหมือนเป็นการกระตุ้นสมองนะครับหรือว่าเล่นมือถือก่อนนอนหรือว่าทำงานดึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระตุ้นสมองซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับที่ดีนะครับหรือว่าอย่างเช่นเรามีปัญหากุ้มใจมีเรื่องกังวลเรื่องทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นเกมในสมาร์ทโฟนมากจนถึงก่อนนอนเนี่ยนะครับทำให้สมองมันยังตื่นตัวอยู่พอสมองตื่นตัวปุ๊บมันก็จะหลับได้ยากขึ้นครับก็เลยแนะนำว่าก่อนนอนเนี่ยอย่าเล่นอะไรพวกนี
5: ้นะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงกันใช้อุปกรณ์จอต่างๆนะจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นโทรทัศน์นะคะ iPad อะไรต่างๆก็เลี่ยงได้เลี่ยงเพราะว่ามันมีเรื่องแสงสีฟ้าใช่ไหมคะที่กระตุ้นสมองของเราให้ตื่นตัวเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่เนาะทีนี้บ้านเราเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนาะก็จะมีคนโบราณเนี่ยจะมีกุศโลบายที่ดีมากคือให้เราสวดมนต์ก่อนนอนคือการทำให้จิตใจเนี่ยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้เขาจะแนะนำกิจกรรมอะไรที่มันเป็นการผ่อนคลายช่วงก่อนนอนไหมคะ
6: ยกตัวอย่างเช่นนะครับการใช้อโรมาเทอราพีหรือสุคนธรรมบำบัดกลิ่นหอมอะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยทำให้เราผ่อนคลายได้แล้วก็หลับได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเทียนหอมนะครับหรือว่าสเปรย์อโรมาอะไรเงี้ยก็หรือว่าบางทีแบบมีสเปรย์พ่นหมอนอะไรเงี้ยพวกนี้จะช่วยให้มีกลิ่นสบายนะครับแล้วก็มีกลิ่นที่แนะนำนะครับเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับก็เป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนละมุนพวกนี้จะช่วยลดความตึงเครียดทำให้อารมณ์สงบลงนะครับหรือว่าเป็นพวกกลิ่นผลไม้ตระกูลซิตรัสนะพวกส้มอะไรเงี้ยนะกลิ่นสดชื่นพวกนี้เนี่ยจะช่วยให้สดชื่นแล้วก็รู้สึกดีทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยครับ
5: ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้กลิ่นใช่ไหมคะเพื่อการผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนาะ
6: อีกเรื่องนึงเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาชอบแช่น้ำร้อนใช่ไหมครับแล้วก็มีหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็บอกว่าการแช่น้ำร้อนก็สามารถช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นได้นะครับโดยที่เขาแนะนำว่าให้แช่น้ำร้อน90นาทีก่อนที่จะเข้านอนนะมันจะทำให้อุณหภูมิภายในร่างกายของเราเนี่ยสูงขึ้นและพอจะเข้านอนปุ๊บอุณหภูมิมันจะลดลงพอดีมันก็จะเป็นช่วงที่หลับง่ายพอดีนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาแช่น้ำร้อนเนี่ยอย่างน้อยๆอาจจะลองเอาขาแช่น้ำร้อนอย่างเดียวก็พอหรือไม่ก็สวมถุงเท้าก็ช่วยได้เหมือนกันครับ
5: แล้วในฐานะนักแปลเนี่ยตอนเราแปลหนังสือนี้ปุ๊บเราเอาข้อมูลที่เราแปลมาใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
6: มีอย่างเช่นว่าบางทีเราอยากจะตื่นตอนเช้าเนี่ยแล้วบางทีเราแบบนอนน้อยเกินไปเนี่ยทำไงให้ร่างกายมันรู้สึกว่าเป็นตอนเช้าก็คือออกไปรับแดดและกินข้าวเช้าให้จริงจังอันนี้รู้สึกว่าใช้ได้ผลครับการรับแดดมันทำให้ร่างกายเราเข้าใจว่าเนี่ยเช้าแล้วอะไรอย่างนี้คร
5: ับนะเพราะว่าเท่าที่รู้มาก็คือเวลาเราไปรับแดดตอนเช้าอ่ะมันจะไปกระตุ้นสารที่เรียกว่าเมลาโทนินเนาะในร่างกายใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ร่างกายมันรู้ว่าเราตื่นมากี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวถึงเวลาค่ำได้เวลาที่จะเข้านอนแล้วจ้ะนะคะเมลาโทนินมันก็จะหลั่งมาแล้วเราก็จะง่วงเราก็จะนอน นะคะแสงแดดตอนเช้านี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะแล้วในฐานะนักแปลอีกเช่นกันเนาะมีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณผู้ฟังไหมคะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะไปช่วยแก้ปัญหาการนอนของผู้อ่านได้ยังไงบ้างคะ
6: โอ้แก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยครับเพราะก็ท้ายเล่มเนี่ยก็จะมีแบบปัญหาต่างๆของคนนอนหลับเช่นฟูกนอนแบบไหนดีนะครับอะไรควรทำไม่ควรทำควรนอนหลับยิบยีบสั้นๆเนี่ยนอนหลับไงดีนะครับหรือว่าสมมติบางคนนอนยาวๆไม่ได้แต่นอนแบ่งส่วนนอนแบบนอนวันละหลายๆรอบนะครับรอบละชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยดีหรือไม่ดีนะครับก็บอกได้นะครับหรือว่าอย่างเช่นกาแฟกินได้วันละกี่แก้วอะไรเงี้ยนะครับหนังสือก็จะมีบอกนะกินยังไงไม่ให้รบกวนการนอนหลับเป็นต้นนะครับลองอ่านดูครับจะได้ประโยชน์หลายอย่าง
5: ค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้ฝากหนังสือเล่มนี้แล้วค่ะ
6: ได้เลยครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับมักจะวุ่นวายกับกิจกรรมต่างๆเช่นทํางานเรียนหนังสือกินดื่มเที่ยวออกกําลังกายในแต่ละวันใช่มั้ยครับแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยทําต่างๆมากมายเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะเป็นทั้งหมดของชีวิตเราก็จริงแต่ว่าถ้าเรานับรวมทั้งหมดเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเวลาประมาณ2ใน3ของชีวิตเราเท่านั้นนะครับส่วนอีก1ใน3เนี่ยมันก็คือการนอนหลับล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วเนี่ยนอนหลับมันคือเป็นกิจกรรมที่โอ๊ยแบบกินเวลา1ใน3ของชีวิตเราเลยมันเป็นก้อนใหญ่มากนะครับแต่ว่าคนเราอาจจะคิดแค่ว่านอนก็คือนอนเราไม่ได้ทําอะไรระหว่างนอนเราไม่มีสติระหว่างนอนอะไรเงี้ยเหมือนอยู่เฉยๆแต่จริงๆแล้วระหว่างการนอนเนี่ยร่างกายมันก็มีการทํางานอะไรต่างๆที่สําคัญต่อการดําเนินชีวิตของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจการนอนหลับว่าทํายังไงจะนอนหลับดีนอนหลับเพียงพออย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งสําคัญที่เรามักมองข้ามเพราะเราอาจจะคิดว่าเราอยู่เฉยๆเราแค่หลับนะครับเพราะฉะนั้นก็การทําความเข้าใจเนี่ยอะไรเป็นอุปสรรคต่อการนอนหลับนอนหลับต้องกี่ชั่วโมงทําไงถึงจะหลับดีต้องตื่นยังไงให้ตื่นมาแล้วเฟรชอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทําไมบางวันตื่นมาแล้วสมองเบลอบางวันตื่นมาแล้วสดใสนะครับหรือว่าตอนบ่ายๆง่วงแล้วทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็จะมีคําตอบให้ได้ครับ
5: ค่ะนะคะก็อย่างที่คุณเมธีบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังการนอนเนี่ยกินเวลาถึง1ใน3ของแต่ละวันเลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับการนอนของมนุษย์เรามากๆยิ่งเราเป็นแบบสิ่งมีชีวิตที่ใช้สมองเยอะเนาะนะคะคิดเยอะนะคะมโนเยอะเราก็ยิ่งต้องมีเวลาให้สมองเราเนี่ยได้รับการดูแลนะการนอนเนี่ยเป็นการดูแลสมองที่วิเศษที่สุดเลยนะคะที่ร่างกายเนี่ยไม่มานะคะมนุษย์เราจึงต้องมีเวลาหลับไหลนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้หนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวของการนอนหลับนะคะโดยนายแพทย์นิชิโนะเซจินะคะศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ทำให้เราเนี่ยหันกลับมาดูแลคุณภาพการนอนให้มากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคุณเมธีธรรมภิภพนะคะผู้แปลหนังสือเล่มนี้ที่มาคุยกับเรานะคะในช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนนะคะก็ขออวยพรให้คุณเมธีเองมีความสุขกับการนอนด้วยนะคะ
6: ขอบคุณมากครับยินดีมากครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: เวลาที่เหลืออยู่อีกเล็กน้อยนะคะดิฉันว่ามีบางส่วนของหนังสือเล่มนี้นะคะที่น่าจะเอามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนที่เราจะร่ำลากันไป อย่างที่เราคุยกันในรายการบ่อยๆนะคะว่าการนอนเนี่ยมันช่วยเรื่องของการดูแลสมองนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเรื่องราวของการนอนของคุณหมอนิชิโนะเซจิเนี่ยนะคะเขาก็อธิบายเรื่องของการกำจัดของเสียในสมองนะคะด้วยกระบวนการของการนอนเนี่ยดิฉันว่าเขาอธิบายได้ง่ายดีดิฉันขออ่านตามหนังสือไปเลยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราน่าจะพอมีเวลาอยู่นะคะเขาบอกว่าระบบกำจัดของเสียในสมองช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะคุณหมออธิบายว่าเซลล์จำนวนมากถึง37 ล้านล้านเซลล์นะคะคุณผู้ฟังที่ประกอบเป็นร่างกายมนุษย์ล้วนมีการเผาผลาญและทำให้เกิดของเสียซึ่งของเสียเหล่านี้จะถูกขับออกจากเซลล์ผ่านระบบน้ำเหลืองคนวัยผู้ใหญ่จะมีน้ำหนักสมองราว 1,200 ถึง 1,400 กรัมกล่าวกันว่าแม้สมองจะมีน้ำหนักเพียง 2% ของน้ำหนักตัวแต่กลับทำงานตลอดเวลาไม่มีหยุดพักจึงใช้พลังงานราว 18% ของทั้งร่างกายเมื่อมีการเผาผลาญมากก็ยิ่งเกิดของเสียมากแต่สมองไม่มีระบบน้ำเหลืองของเสียในสมองจะถูกชำระล้างด้วยของเหลวที่เรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังซึ่งไหลเวียนอยู่ในสมองการทำงานเหล่านี้เรียกว่าระบบกำจัดของเสียในสมองเนื่องจากการกำจัดของเสียจะเกิดขึ้นระหว่างการนอนและการหลับค่ะดังนั้นหากนอนหลับไม่เพียงพอติดต่อกันก็ ก็จะทำให้การกำจัดของเสียทำได้ไม่เพียงพอทำให้มีของเสียสะสมโดยเฉพาะของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญโปรตีนที่ใช้เสร็จแล้วหรืออะไมลอยซึ่งเป็นของเสียที่ชื่อว่าเบต้าอะไมลอยหากสะสมมากๆจะทำให้เกิดตะกอนในสมองและเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมแบบอัลไซเมอร์กล่าวกันว่าเบต้าอะไมลอยไม่ได้เริ่มสะสมเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแต่จะเริ่มสะสมตั้งแต่อายุ20ปีก่อนที่จะเกิดอาการสมองเสื่อมจึงเชื่อกันว่าการนอนหลับไม่เพียงพอสะสมตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวจะส่งผลให้เกิดโรคสมองเสื่อมนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบางส่วนบางตอนนะคะที่มาจากหนังสือที่เราคุยกันมาตลอดรายการเลยกับคุณเมธีซีรีส์สนุกจนตาสว่างนะคะเรื่องราวของการนอนหลับโดยนายแพทย์นิชิโนะเซจินะคะศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นผู้เรียบเรียงหนังสือต้นฉบับเล่มนี้นะคะจริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขายังอธิบายความสำคัญของการนอนอีกเยอะมากเลยนะคะอย่างเช่นเรื่องคนที่นอนแล้วทำไมไม่หายเหนื่อยสักทีอันนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าทำไมเรานอนแล้วมันถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการพักผ่อนเนาะมันต้องมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาควบคุมแน่นอนนะคะหรือปัญหาของคนที่พอตื่นแล้วก็มักจะเผลอหลับอีกนะคะก็อาจจะเป็นอาการของคนที่นอนไม่อิ่มใช่ไหมคะนอนยังไงก็ไม่พอนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้ดูนะคะเรื่องราวของการนอนหลับส่วนใครที่อยากจะฟังว่าการนอนกับสมองเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะดิฉันมีช่วงเวลาวันอังคารนะคะที่จัดรายการที่ Focus Thailand นะคะช่วง Healthy Aging อันนั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องของศาสตร์เนาะในการออกแบบชีวิตระยะยาวเลยและหนึ่งในนั้นเลยนะก็คือเรื่องของการดูแลสมองของเรานะคะมันมีความสำคัญมากว่าถ้าเราอยากจะมีอายุที่ยืนยาวเราต้องมีสมองที่แข็งแรงด้วยนะคะดิฉันก็จะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะที่จะมาคุยกันเรื่องของการนอนบ้างเรื่องการกินบ้างนะคะและโดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพสมองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องของการดูแลสมองเป็นพิเศษเนี่ยก็เชิญชวนนะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงที่ Focus Thailand นะคะในช่วง Healthy Aging ดิฉันก็จะรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะพร้อมด้วยข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะกับการออกแบบชีวิตระยะยาวนะคะดิฉันก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังที่ Focus Thailand เป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์แบบนี้นะคะส่วนวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะก็จะมีคุณจอยนะคะคุณหนูนานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขานะคะสลับสับเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะคะใน Focus Thailand ด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันทั้ง5วันนะคะของ Focus Thailand แล้วก็วันนี้ดิฉันก็ส่งคุณผู้ฟังไปพบกับวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะที่กำลังรออยู่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าก็จะเลิกงานกันแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านปลอดภัยค่ะมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นอนให้เต็มที่มีความสุขกับทุกๆวันของเรานะคะวันนี้ดิฉันร่ำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: Focus Thailand ช่วง Book Time หนังสือคือเพื่อนโดยกนกวรรณกนกวนาวงศ์
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์หารือผู้บริหารระดับสูงสหภาพยุโรปเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU เพื่อขยายโอกาสการค้าและการลงทุน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังนำคณะทีมไทยแลนด์เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งสรุปการเจรจา FTA ไทย EU โดยเร็วเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยปัจจุบัน EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยมีมูลค่าการค้ารวม 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าหากการเจรจาบรรลุผลจะช่วยเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EU ในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานชี้แจงแนวทางจัดเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อลดภาระประชาชน
9: นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ชี้แจงถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าสาธารณะว่าปัจจุบันการยกเว้นเรียกเก็บค่าไฟฟ้าสาธารณะในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ10ของปริมาณการใช้ในพื้นที่นั้นเป็นไปตามนโยบายและมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยกกพ.มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดให้ทั้งสองการไฟฟ้าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์วัดไฟสาธารณะให้ครบถ้วนตั้งแต่ปี2566เพื่อให้สามารถจำแนกปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างโปร่งใสโดยกฟน.มีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2569ขณะที่กฟผ.อยู่ระหว่างทยอยดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: จังหวัดสงขลาเปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาเชื่อมโอกาสการมีงานทำเปิดตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราพร้อมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพครบวงจร
10: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เปิดงาน Job Fair 2026 แอดสงขลาประจำปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หางานได้พบกับนายจ้างโดยตรงพร้อมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและการมีงานทำนายสันตินันตสุวรรณรองปลัดกระทรวงแรงงานประธานในพิธีกล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำและการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องโดยงาน Job Fair เป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับผู้หางานลดช่องว่างของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองครับแน่นอนครับ4วันที่ผ่านมาโอ้โหถือว่าเราได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับได้รับแรงบันดาลใจเคล็ดลับในการทำงานนะครับในเขาเรียกว่าอะไรในการเพิ่มมูลค่ากับชีวิตนะครับจากนะครับโอ้โหคนเก่งหลายๆด้านนะผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์โฮสเตสไม่ว่าจะเป็นว่าที่กัปตันนะครับรวมถึงที่เราจะคุยในวันนี้นั่นคือการเป็นนักร้องที่ดีนั่นเองครับวันนี้ขอต้อนรับดร.ปิงปิงประภัทรเอกนิติเศรษฐ์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะพี่บ๊อบสวัสดีค่ะ
2: วันนี้ถึงแม้เป็นวันศุกร์วันสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดทางมีประเด็นนะครับเก๋ๆโดยเฉพาะวันที่น้องปิ๊งปิ๊งนะครับได้เป็นกัปตันนะครับเดินทางครั้งแรกนะเราต้องขออนุญาตมาเป็นแขกรับเชิญของเราอีกสักครั้งนึงนะครับ
3: ได้ค่ะยินดี
2: มากโอ้ยคุยมันมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายอย่างที่บอกไม่ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเนาะระดับแบบโอ้ระดับด็อกเตอร์แล้วก็เพิ่งกวาดรางวัลมาจาก3เวทีรวดเลยเดี๋ยวขอเวชนักมาร์กดอกจันไว้นิดนึงว่าเมื่อกี้เมื่อวานนี้เราพูดถึงภาษาอังกฤษเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางครั้งเนี่ยมองเห็นบริเห็นฝรั่งมาโน่นนี่เหมือนเห็นผีนะครับวิ่งหนีนะครับเหมือนแบบโอ้โหเหมือน
3: กลัวใช่ไหม
2: พูดไม่ออกครับอยากทราบเคล็ดลับนะครับว่าทำยังไงจะให้เราเก่งภาษาอังกฤษครับ
3: อ๋อคือหนูจะให้เคล็ดลับหนูมันเปลืองตังค์มากเลยเพราะว่าหนูเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เด็กไงแต่ว่าเอางี้ละกันคือสมัยเนี้ยเขาชอบบูลลี่เนาะเวลาที่คนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างเงี้ยคือเคล็ดลับหนูเลยนะในกับทุกเรื่อง do it anyway ต่อให้เราพูดไม่ดีพูดไม่ได้ do it anyway พูดอะไรก็ได้ do it เพราะว่าฝรั่งจริงๆอะค่ะเขาไม่บูลลี่เราหรอกเขาจะพยายามเข้าใจว่าเราอ่ะพูดอะไร
2: แล้วก็ช่วยเราด้วย
3: แต่คนไทยนี่แหละที่บูลลี่กันเอง
2: ใช่ใช่ไหมแล้วเขาจะช่วยเราได้สมมติว่าเราพูดว่าฉันข้าวกินเนี่ยเขาอาจจะบอกไม่ใช่คุณยูฉันกินข้าวอะไรเงี้ยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ใช
2: ่แล้วเห็นบอกว่าเขียนตำราเขียนบทความได้เขียนอะไรอยู่ฮะตอนนี
3: ้อ๋อพอดีว่า
2: อังกฤษ
3: เขียนหนังสือค่ะพอดีว่าเป็นแอร์เนาะก็เลยอยากเขียนว่าคนที่จะสมัครแอร์ต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเรียนเกี่ยวกับสุขภาพมาอะไรเงี้ยก็เขียนอยู่ก็ปรึกษาพี่หนุ่ยอยู่ว่าแบบหนูอยาก
2: สนใจเลยต้องขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยนะครับวันนี้ประสานงานให้ได้เพชรงามานำหาได้มาอะไรออกอากาศในรายการวิทยุด้วยต้องขอบคุณพี่ดร.หนุ่ยมากเลยก็ที่บอกเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วย
3: ใช่ๆเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพราะหนูอยากแบบฝึกหมายถึงว่าอยากรู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหมหนูก็เลยลองเขียนแบบอยากทำดูว่าความสามารถหนูมันจะสามารถเขียนเป็นเล่มได้ไหมเอาก็เขียนก็ทำได้นี่นะถ้าอยากจะทำอะไรอย่างเงี
2: ้
3: ย
2: แล้วจะมีออกวางจำหน่ายหรืออะไรยังไงเมื่อไหร่คะ
3: อยากปรึกษากับพี่ดร.หนุ่ยอยู่ค่ะว่าหนูจะทำเป็นรูปเล่มยังไงจะใส่รูปไหมหรืออะไรเงี้ย
2: จะแม่พีอาร์จะแม่แบบให้คำปรึกษา
3: หรือที่
2: บ้านตั้งฉายาเป็นนางฟ้า PR นะ
3: ใช่ใช่เป็นนางฟ้า PR เป็นบก.เก่าเขาก็จะรู้
2: ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยนะเดี๋ยววันหลังต้องเอามาต้องเรียนเชิญมาสัมภาษณ์เอาอะไรออกอากาศบ้างนะครับ
3: ค่ะ
2: ตอนนี้ก็ขอให้หนังสือออกไวๆนะครับแล้วก็พี่ว็อบจะช่วยทางรายการของพี่ว็อบจะไปช่วยเป็นกระบอกเสียงทางหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ก็จะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้นะคร
3: ับ
2: จะได้มีผลงานดีๆจะได้มีสื่อดีๆออกมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับให้กับคนทั่วไปได้อ่านกันนะครับตอนนี้มาโฟกัสที่ร้องเพลงมาอีกหมวกอีกใบหนึ่งแล้วเป็นมายังไงได้มาเป็นนักร้องเนี่ย
3: ก็คือเมื่อก่อนเนาะพี่คือเราเป็นดาราเป็นนักแสดงเวลาที่เราไปโชว์ตัวเราต้องร้องเพลงคนอื่นใช่ไหม
2: โอ
3: ล
2: ้
3: ่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ในก่อนนะพูดตรงๆนะช่องสามมีอะไรช่องสามสัญจรใช่ไหมไม่
3: ใช
2: มี
3: ่
2: เจ็ด
3: ใช
2: ส
3: ่
2: ีอะไรเจ็ดสีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยดาราต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย
3: ใช่ก็ต้องร้องเพลงคนอื่นเพราะว่าไม่มีเพลงของตัวเอง
2: เออ
3: คราวนี้ก็เลยพอดีว่านั่นแหละคือหนูอ่ะไปคือจริงๆอ่ะหนูมีเพลงนะแต่ว่าหนูยังไม่ได้ทำสักทีอ่ะพี่
2: อืม
3: หมายถึงว่ามีเพลงที่พี่บอยเขมราชเขาเขียนเมื่อก่อนอ่ะหนูชอบหญิงลีมากขอใจเธอแลกเบอร์โทรเนี่ยหนูลองทุกงาน
2: อ
3: ห
2: ื
3: นู
2: ม
3: ก็เลยติดต่อพี่บอยเขมราชไปอยากจะมีเพลงแบบสไตล์นั้นแต่หนูก็ยังไม่ได้ทำสักทีอย่างเงี้ยแล้วพอดีว่าวันนั้นค่ะไปเล่น MV ของเอเอดิชาค่ายทำไลฟ์มิวสิกเพลงเขาดาวเจ็บกว่าเดิมค่ะ
2: อืม
3: แล้วพอดีได้มีโอกาสไปเจอกับพี่เจ้าของค่ายแล้วก็พี่ดร.หนุ่ยเนี่ยเขาก็แบบคุยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าแบบนู่นนี่นั่นถามปรึกษาเรื่องการทำเพลงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลยพี่เจ้าของค่ายก็เลยให้โอกาสว่าแบบจะลองมาทำเพลงใหม่นู่นนี่นั่นอะไร
2: อื
3: เงี้
2: ม
3: ยก็เลยได้เป็นเพลงนี้มาก็คุยคอนเซปต์กันมาค่ะก็เลยกลายเป็นเพลงสดนะจีบได้ขึ้นมาค่ะ
2: อืมเป็นซิงเกิลก่อนหรือเปล่าตอนนี้
3: ใช่ใช่เป็นซิงเกิลค่ะ
2: อืมเป็นออกเป็นแนวไหนฮะดนตรี
3: ก็เป็นป๊อปค่ะสนุกสนุกค่ะเป็นแบบมีเดียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืมเอ๊ะมันต้องซิมเปิลสักนิดได้ไหม
3: อ๋อ
2: โอ้โหเลย
3: ก็คือหนูไม่มีแฟนใช่ไหมก็เลยพี่เขาก็เลยพี่เจ้าของอะเนาะเขาก็พี่อีทอะค่ะแกเก่งเรื่องแบบแต่งเพลงอะไรเงี้ย
2: อืม
3: ก็เลยประมาณว่าเอาเรื่องราวหนูนี่แหละไปเขียนก็ประมาณให้แซมเปิลเลยปะคะ
2: เออได้เลยสดเลย
3: อ๋อโอเคค่ะ

0: ทนแล้วก็โสดนาจีบได้อันนี้เป็นแบบ
1: โอเค
0: แล้
1: คว ร
0: ก
1: ับ
0: ็
1: ผม
0: มีท่อนฮุกด้วยแต่
1: อ่ะ
0: ว่า
1: ฮุกมา
0: ถ้า
1: ฮุกมา
0: ฮุกเมาจริงๆแอบอ้อนให้ไปฟังใน YouTube ได้ไหมอ่ะ
1: ได้อ่ะโอเคไปได้ที่ไหนช่องทาง
0: อ๋อช่องทางที่ YouTube ค่ะเซิร์ชสดนะจีบได้นะคะของ Time Life Music ค่ะช่วยๆให้แบบยอดวิวปั่นๆขึ้นไปกันหน่อยได้ไหมคะ
1: ตอนนี้ตอนนี้ออนแอร์ได้นานแล้วยังอ่ะ
0: ตอนนี้อ๋อออกวันแรกเมื่อ9 มกราค่ะ
1: โอ้โหฟีดแบ็กแรงมากคว้าไปถึง3 รางวัลเลยนะครับ
0: ค่ะพ
1: แต่
0: ี
1: นี
0: ่
1: ้ก่อนที่จะคุยถึงรางวัลเนี่ยจะบอกว่าชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนเด็กไหม
0: จริงๆก็ชอบตั้งแต่เด็กอะค่ะเหมือนแบบร้องเพลงแม่ผึ้งพุ่มพวงอะเนาะเหมื
1: โ
0: ออ น
1: ้
0: แบ
1: โ
0: บ
1: ห
0: เอ
1: กำลังจะ
0: อ
1: ถามอยู่ว่าแนวเพลงแรกที่รู้จักคือเพลงอะไรแม่พุ่ม
0: ล
1: พ
0: ูก
1: ว
0: ท
1: ง
0: ุ่ง
1: ลูก
0: ต้
1: ท
0: อง
1: ุ
0: ล
1: ู่ ง
0: กทุ่งเป็นหนูเป็นคนอยู่กับพ่อเนาะนั่งตักพ่ออยู่พ่อก็ต้องฟังเพลงลูกทุ่งเลย
1: เพราะว่าเพิ่งครบรอบวันเสียชีวิตของพี่พึ่งไปนะเมื่อ
0: ใช
1: 13
0: ่
1: กุม
0: ใช
1: ภา
0: ่
1: พันธ์
0: แต่หนูไม่
1: คร
0: ได
1: บ
0: ้
1: ร
0: ไป
1: อบ
0: เสียด
1: พ
0: า
1: ี
0: ย
1: ่พ
0: ม
1: ึ่ง
0: ากเพราะหนู
1: ใช
0: ติ
1: ่
0: ดเรียน
1: พูดถึงเดือนมิถุนาให้เป็นเบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับวันเกิดวันที่7 มิถุนาใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่
1: วั
0: ะ
1: นเก
0: ข
1: ิ
0: อ
1: ด
0: บ
1: ขอ
0: ค
1: ง
0: ุ
1: ด
0: ณ
1: ร.
0: ค
1: ป
0: ่
1: ิ
0: ะ
1: งปิงนะครับต้องแฮปปี้เบอร์เดย์รายการบางกอกบัสไปบางกอกเดย์ต้องขอแฮปปี้เบอร์เดย์ย้อนหลังนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับขอให้เป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไปนะครับ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: แล้วต่อเข้ามาบกต่อเพลงอีกพูดถึงว่าการทำงานเพลงเนี่ยมันแตกต่างจากงานด้านอื่นยังไงบ้างอ่ะ
0: เออจะถามว่าเพลงคือหนูไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งมากเหมือนแบบแข่ง The Voice มาอย่างเงี้ยพี่มันก็ยากสำหรับหนูเนาะคือหนูก็อยากแบบหนูก็เป็นแบบดาราที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยอย่างงี้ปะก็แบบประมาณนั้นนะพี่หนูก็พยายามทําเต็มที่ในทุกคือหนูอะขอบคุณในทุกๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วหนูก็ขอบคุณมากที่พี่วับเชิญหนูมารายการเนี่ยหนู
1: โอ
0: ข
1: ้
0: อบ
1: โห
0: คุณหนู
1: ต้องขอบคุ
0: appreciate
1: ณ
0: ทุกอย่างเ
1: ต
0: ล
1: ้อง
0: ย
1: ข
0: น
1: อ
0: ะ
1: บคุณหนูเช่นกันแหละไม่งั้นเราคงจะไม่ได้ประสบการณ์แรงบันดาลใจดีๆจากด็อกเตอร์ปิงปิงนะครับก็ต้องแม้ขนาดเพลงยังพี่บอลยังสัมผัสได้ถึงแบบพลังแห่งแบบเขาเรียกอะไรพลังแห่งความสุขพลังแห่งความอยากจะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ฟังนะฟังแล้วแบบโอ้เดี๋ยวพี่บอลต้องรีบไปฟังเต็มเพลงก่อนนะ
0: ใช่ไหมอืม
1: คร
0: แ
1: ั
0: ช
1: บ
0: ม
1: ก
0: เป
1: ็
0: ิลให้นิดนึงแล้วให้ไปฟังในเพลงดีกว่าว่าหนูจะได้วิวด้วยพี่
1: แต่จริงๆแล้วพี่บอกก็แอบฟังเขาข้ามมาแล้วเพราะเราต้องทํากันบ้านก่อนเนาะ
0: อ๋อ
1: ก็แบบรู้สึกว่าแบบถ้าเรานั่งร้านอาหารที่แบบโรแมนติกหน่อยนะแบบคงจะแบบคงจะได้ความรู้สึกที่ดีนะกับเพลงด้วยบรรยากาศด้วยนะ
0: ค่ะพี่
1: อุปสรรคในการเป็นนักร้องมีไหมอุปสรรคในการเป็นนักร้องพอเราเป็นนักร้องเนี่ยเราอาจจะถูกเปรียบกับท่านอื่นเนี่ย
0: อ๋อเปรีย
1: ก
0: บ
1: ด
0: เที
1: ด
0: ย
1: ับ น
0: กั
1: ไ
0: บ
1: หม
0: ท่านอื่
1: ก
0: น
1: ดดันไหม
0: คือเอาจริงๆคือหนูอะรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นอันเนี้ยยอมรับเลยเพราะว่าเราไม่ได้บอร์นทูบีนักร้องเนาะเราเป็นดารานักแสดงมาก่อนแล้วก็มาแบบร้องเพลงแต่ว่าหนูก็ทําดีที่สุดของหนูอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามอืมแ
1: ก
0: ต่
1: ็คือ
0: หนูก็พยายามฝึกฝนตัวเองให้ตัวเองแบบเก่งขึ้นอ่ะคือวันที่ไปอัดเพลงนะหนูเข้าใจเลยอ่ะพี่ที่ค่ายก็คือแบบต้องแบบต้องหลายเทคอยู่อ่ะพี่เออ
1: หมอก็แน่ล่ะบางทีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันต้องหาสักเพื่อมันดีที่สุดเนาะมันเสถียรเนาะมันอาจจะแรกๆมันจะไม่เสถียร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ที่ค่ายคือเขาก็อดทนเนาะอดทนกับหนูมากก็คือให้ได้มาเป็นผลงานอ่ะให้หนูได้มีผลงานอะไรเง
1: แล
0: ี
1: ้
0: ้
1: ว
0: ย
1: จะมีครบอัลบั้มไหมอ่ะ
0: อ๋ออ
1: ัลบั้มเป็นเพลงไม่เรื่อย
0: ก็มีแผนเพลงต่อไปอยู่ค่ะแต่ว่ารอวันว่างไปอัดอยู่ค่ะหนูก็ต้องฝึกก่อนแล้วก็รอวันว่างไปอัดแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยอยากจะให้แบบว่าไวรัลกว่านี้นิดนึง
1: แต่พี่ว่าเห็นนะแบบโอ้ก็คงแบบอาจจะมีแอบก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีแอบปนเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ก็ใส่กระโปรงสั้นนิดนึง อะไรเงี้ย
1: นะต้องเซ็กซี่นิดนึงแต่พูดถึงว่าการเป็นด็อกเตอร์ของเรามันเป็นอุปสรรคต่อการทํางานเราเพราะคนจะคาดหวังสูงเพราะใครก็ตามที่เป็นด็อกเตอร์พอทํานู่นทํานี่คนก็จะคาดหวังสูงว่างานจะต้องดีมีคุณภาพนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรามีวิธีรับแรงกดดันอย่างนี้ได้ไงบ้าง
0: อ๋อแล้วแรงกว่านะพี่ตอนแรกอ่ะหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแบบรับแรงกว่าแต่อาจจะด้วยแบบว่าบางทีก็โดนข่าวเยอะโดนด่าเยอะหนูก็เลยแบบว่าเป็นคนที่รับแรงกระแทกได้ดีอ่ะพี่
1: อื
0: ก็เลย
1: มภูมิคุ้
0: เอ
1: มก
0: อ
1: ันได้ดี
0: คือถ้
1: ภ
0: า
1: ู
0: ส
1: ม
0: ม
1: ิ
0: ม
1: คุ้
0: ต
1: ม
0: ิ
1: ก
0: ว่
1: ั
0: านแบบ
1: ได้ด
0: อ
1: ี
0: ใช่ใช่คือถ้าสมมติว่าเขาว่าหนูอะแล้วสิ่งนั้นมันจริงอะหนูก็ยอมรับว่าหนูมันห่วยบางทีอะพี่เราไม่ได้เก่งทุกเรื่องหรอก
1: อืมแต
0: แ
1: ่
0: ต
1: เ
0: ่
1: รา
0: ว่
1: ต
0: า
1: ้อง
0: แ
1: ค
0: บ
1: ่อ
0: บ
1: ยมาปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
0: ใช่ใช่เอามาปรับปรุงตัวเองค่ะพี่แล
1: อ
0: ้ว
1: ื
0: หนู
1: ม
0: ก็บางทีก็หนูก็ขอบคุณที่แบบบางทีเราก็ไม่รู้จุดบางจุดนะเนาะเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทํามันดีแล้วบางทีมันก็ไม่ดีอะพี่มันก็ได้มาแบบปรับปรุงตัวเองอะไรเงี้ย
1: และในโซเชียลมีเดียนะเขาบอกท็อกซิกมันเยอะมากเลยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: อ่า
0: ท
1: น
0: ็อก
1: ได
0: ซิ
1: ้
0: กม
1: แ
0: ั
1: ต่
0: นเย
1: ออ ย่
0: ะ
1: าม
0: ากห
1: อ
0: น
1: ู่ าน
0: แ
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: บ
1: อย่าไปอะไรกับมันมากมายเพราะบางทีคนอ่านมากไปก็เป็นซึมเศร้าไปอีก
0: จริงๆมันจะกลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้อีกมัวแต
1: อ
0: ่
1: ื
0: แค
1: ม
0: ร์คนอื่นอย่างเงี้ยพี่
1: อืมมันต้องทำต้องแบบสตรองแบบดร.ปิงปิงนะมีภูมิกันที่ดีมีวัคซีนที่ดีอืม
0: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้เรา
0: พ
1: เก
0: อ
1: ริ่น
0: เร
1: ไว
0: า
1: ้ว่าอ่ะต่อเลยไม่
0: พ
1: ว่
0: อ
1: า
0: เราได้เจอนู่นเจอนี่มีคนด่าเราเยอะๆก็จะเป็นภูมิคุ้มกันแหละพี
1: อ
0: ่
1: ืม
0: แรกๆมันก็จะไม่ได้หลังๆก็อ่ะแล้วแต่เลย
1: อยู่การบันเทิงนี้สิ่งที่ทําอย่างแรกเลยคือต้องทําใจเพราะค
0: ใช
1: น
0: ่
1: รัก
0: ค
1: เท่
0: ่
1: า
0: ะ
1: เป็น
0: พ
1: หน
0: ี
1: ั
0: ่
1: งคนชังเท่าเป็นเสือ
0: ถูกค่ะ
1: อืมไม่มีใครรักเราได้หรอกเพราะว่าแม้โอนพระปฏิมาอย่างลาคินมนุษย์เดินดินหรือจะสิ้นคนนินทาเนี่ยบอกว่าใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อืม
0: ใช่ใช่
1: พี่บ๊อบย้อนกลับไปนี้ไม่เกินไปแล้วว่า3 รางวัลที่ได้รับโอ้โหรัวๆแต่เดือนมิถุนายนเนี้ย
0: ค่ะ
1: มีรางวัลอะไรบ้างที่ได้รับ
0: อ๋อ
1: ตามไปกี่รวด
0: มีรางวัลตรีคเนชานะคะ
1: อ่า
0: ที่เพิ่งรับไปค่ะพี่
1: อ๋อฮะ
0: แล้วก็รางวัลที่จะไปรับที่จะไปรับวันที่21แล้วก็27จริงๆก็เป็นรางวัลอันนี้เหมือนกันอ่ะพี่เป็น
1: อ
0: ร
1: ๋
0: า
1: อง
0: วัลของ
1: อืม
0: เป็นรางวัลของนักร้องเนี่ยเหมือนกัน
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: คะเป็นด
1: เห
0: า
1: ็น
0: ว
1: บอก
0: ร
1: ว
0: ุ
1: ่า
0: ่ง
1: เห็นบอกว่าบันทึกไว้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยรางวั
0: ใช
1: ล
0: ่ใช่ใช่ค่ะ
1: เอ
0: แล้
1: อ
0: วก็มีวันที่21เนี้ยค่ะเป็นรางวัลนพเก้าดาวมงกุฎเพชรค่ะเป็
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: แบบ
1: เพราะ
0: น
1: ว
0: ั
1: ่าก
0: ร้องน้องใหม่
1: อันนี้เราต้องบอกว่าบอกคุณผู้ชมว่าเนื่องจากคุณผู้ฟังว่าเนื่องจากคิวของน้องปิงปิงเนี่ยแน่นเอียดเลยนะครับอันนี้คือเป็นการเทปบันทึกนะครับเพราะว่าในวันที่เราบันทึกเนี่ยก็ยังไม่ถึงวันที่น้องวิปิงไปรับรางวัลต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมให้พี่หนุ่ยดร.หนุ่ยส่งข่าวมาด้วยนะครับเดี๋ยวมังกรทูเดย์เป็นเป็นกระบอกเสียงเป็นสะพานเชื่อมสิ่งที่ดีให้นะครับเ
0: ไ
1: ป
0: ด
1: ็นน้
0: ้
1: องกิ
0: ข
1: จก
0: อ
1: ร
0: บ
1: รม
0: คุณ
1: ดี
0: มากค่ะ
1: ๆเออ
0: ุ้ย
1: อ
0: ขอบคุณมากค่ะพ
1: เอ
0: ี่
1: อวางเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
0: อะไรที่หนูอยากทำคือที่หนูบอกไปอะค่ะตอนที่เรียนก็คือหนูพอหนูได้ด็อกเตอร์ใช่ไหมหนู
1: อ
0: คือหนูทำให้พ่อเสร็จแล้วคือชีวิตหลังจากด็อกเตอร์คือมันเป็นชีวิตของหนูแล้ว
1: ๋อ
0: คือตอนเนี้ยหนูอยากแบบว่าเป็นนักบินนะคะอยากจะทำให้เสร็จอยากจะเป็นนักบินอยากจะเข้าแอร์ไลน์แล้วก็อยากจะเป็นนักบินแล้วก็อยากทำงานในวงการบันเทิงด้วยอะค่ะแล้วก็แค่นี้
1: โ
0: แ
1: อ
0: ล
1: ้
0: ้ว
1: โห
0: อะพี่
1: ถ้าเป็นนักบินไปกัปตันแล้วจะมีเวลามาเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเหรอครับ
0: อ๋อมีอยู่ค่ะมันจะมีเวลาอยู่ค่ะพี่ก็คือมันจะมีโรสเตอร์อยู่เราก็จะไม่ได้บินทั้งเดือนละค่ะแต่ถ้าสมมติว่าหนูไปทำงานแบบไปเป็นนักบินที่ต่างประเทศก็อาจจะไม่มีเวลาแต่ถ้าอยู่ที่ไทยยังไงก็มีเวลาวงการบันเทิงแน่นอนค่ะเพราะว่าวงการบันเทิงมันก็เป็นความสุขอะเนาะมันก็เป็นแบบคือหนูก็มันเป็นความฝันนะพี่อย่างที่หนูบอกอะมันเป็นอาชีพนางฟ้าเป็นอาชีพใช้บุญเก่าอะหนูก็ชอบอาชีพนี้อะค่ะ
1: อ่าแล้วไม่สนใจจะทําด้านธุรกิจเหรอครับเพราะเปิดบริษัทหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเหมือนที่ใครๆคนเก่งหลายๆคนทํากันนะ
0: อ๋อหนูมีบริษัทของหนูอยู่ค่ะ
1: อ๋อ
0: ตอนน
1: ม
0: ี้
1: ี
0: ปิดงบเปล่าอยู่ค่ะพี่
1: อ๋อบริษัทเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ไม่บริษัทหนูเป็นบริษัทเกี่ยวกับคือก่อนหน้าเนี้ยหนูสอนติวอะค่ะ
1: อืม
0: หมายถึงว่าเป็นแบบติวเตอร์อะไรเงี้ยทําเองอะค่ะ
1: อ๋อ
0: ก็โอนเงินเข้าบริษัทอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: แล้วคือก่อนหน้านั้นเลยก็คือหนูใช้บริษัทแบบว่าเป็นแบบซื้อของเข้าออกบางทีแบบว
1: อ
0: ่
1: ๋
0: า
1: อ
0: ซื้อของขายของอะไรเงี้ยค่ะพี
1: อ
0: ่
1: ๋อติววิชาอะไรฮะติวเตอร์
0: อ๋อติวทุกวิชาเลยค่ะติวเด็กม.ปลายติวแหละคือหนูเป็นติวเตอร์มาตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาตรีแล้วค่ะพี่
1: โอ้ไม่น่าเซิร์ช Google ไปอ่ะพี่ยังงงๆอยู่นะติวเตอร์ปิงปิงเอ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่เอ๊ะ
0: อ
1: เหลืออาจารย์ปิงมีอาจารย์ปิงดาวองใช่ไหมติวเตอร์อ่ะ
0: อ๋อ
1: ไม่ใช่ปิงปิงพี่งงว
0: ใช
1: ่าแล้วว่าจะถามเลยว่าเออใช่ใช่ไหมเป็นติวเตอร์อ๋อสอนทุกวิชาเลยเก่ง
0: ใช่
1: มา
0: ค
1: ก
0: ่ะ
1: เล
0: ม
1: ย
0: ี
1: เนา
0: เ
1: ะ
0: พจอยู่ค่ะ
1: ถ้า
0: ใช
1: พ
0: ู่
1: ดถึงว่
0: แ
1: า
0: ต่ตอนหลังๆมันไม่ค่อยว่างก็เลยไม่ไ
1: เ
0: ด
1: ห
0: ้
1: รอ
0: ทำหนูเลยปิดงบเปล่า
1: อ๋ออย่างองค์ความรู้มันมีใหม่ๆมาเรื่อยๆเนาะวิชาที่เราจะติวเด็กอะอย่างพูดถึงว่าเราต้องอัปเดตไหม
0: ต้องอัปเดตค่ะพี่หลังๆคือมีสเต็มอะไรเงี้ยมีแบบอะไรที่เด็กรุ่นใหม่ๆเขามีกันอะไรเงี้ยหนูก็ต้องอัปเดตนะ
1: ใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นคนมีคุณภาพในยุคสังคมที่ดิจิตอลสังคมที่มีการแข่งขันนะจะใช้ชีวิตยังไงให้ดีให้ประสบความสำเร็จครับอย่างสไตล์ดร.ปิงปิงอะ
0: ใช่ไหมคือใช้ชีวิตแบบเหมือนบีซี่กับตัวเองอะพี่หนูไม่รู้จะบอกยังไงคือหนูเป็นผู้หญิงที่นินทาคนน้อยมากเลยนะคนเราอะมี24 ชั่วโมงเท่ากันนะคะพี่หนูก็กินข้าวหนูนอนหนูอ่านหนังสือของหนูบางทีหนูก็ถ่ายฟีดบ้างแต่หนูจะน้อยมากที่โทรคุยเมาส์กับเพื่อนอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเสียเวลาชีวิตมากเลย
1: อ๋อ
0: เราแค่ตัดการนินทาคนอื่นออกไปชี
1: อ
0: วิ
1: ๋
0: ต
1: อ
0: จะเหลือ
1: โ
0: เ
1: อ
0: ว
1: ้
0: ลาทำอะไรตั้ง
1: โห
0: เยอะอะพี่
1: โหมันเป็
0: จ
1: น
0: ริง
1: สี
0: น
1: ส
0: ะ
1: ันของชีวิตนะคือคุยแบบรีเมาส์
0: ใช
1: เข
0: ่
1: าเร
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ยก
0: ่
1: เมาส์ม
0: อัน
1: อ
0: นั้
1: ย
0: นมีบ้างแหละเมาว่ามีบ้างพี่แต่หนูจะไม่แบบคุยเรื่องเดิมซ้ำๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยค่ะพี่หนูรู้สึก

0: เครียดมากๆอ่ะหนูจะฟังซาวฮิลลิ่งอ่ะพี่ใน YouTube อะค
1: อ
0: ่ะ
1: ๋อฮะ
0: หรือไม่ก็นั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
0: เออเออ
1: เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมสนใจนั่งสมาธิด้วยอ้าว
0: ใช่ใช่ใช่นั่งตามพ่อเผื่อจะมีความเก่งเหมือนพ่อบ้าง
1: เหลือ2 นาทีสุดท้ายอยากจะฝากอะไรไว้ก็ให้กับคุณผู้ฟังบ้างครับเพราะว่าอาจพี่บ้าอาจจะไม่ได้คุยตลอด5 วันที่ผ่านมาแต่อยากจะเสนอความคิดอยากจะพูดเรื่องนี้มาฟรีสไตล์แหละครับ
0: อ๋อก็อยากจะฝากนะคะจริงๆแล้วปิงปิงก็ออนออนออฟออฟเนาะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอยากจะฝากผลงานของปิงปิงเนาะแล้วก็อยากจะฝากเพลงสดนะจีบได้ของค่ายไทม์ไลฟ์มิวสิกนะคะได้ทาง YouTube นะคะเพลงสดนะจีบได้ของ Time Life Music แล้วก็เดี๋ยวปิงปิงจะมีผลงานต่อไปจะมีเพลงต่อไปแล้วก็อาจจะมีซีรีส์หรือว่ามีอะไรต่อไปก็คือฝากติดตามด้วยนะค
1: ช่อ
0: ะ
1: งท
0: ใน
1: างช่องทางติดตามทางโซเชียลมีเดียตรงไหนได้มั่งอ่ะ
0: ได้ค่ะติดตามได้ใน Instagram นะคะ Instagram ก็ปิงปิงละพัดค่ะ PINKPINKRAPAT ค่ะแล้วก็ Facebook ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เป็น Facebook ใหม่เพราะ Facebook เก่าโดนแฮ็กแล้วก็โดน
1: โน
0: ลบไปแล้วค
1: แ
0: ่
1: ละ ้วน่ากลัวนะ
0: ใช่
1: ผมยุคนี้
0: แล้วก็ TikTok ก็ชื่อเดียวกันค่ะปิงปิงละพัดค่ะ
1: ก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา5 วันที่ผ่านมานะผู้ฟังก็คงจะได้รับทั้งแรงบันดาลใจความรู้ประสบการณ์ชีวิตและมุมมองดีๆนะครับจากแขกรับเชิญคนสำคัญท่านนี้ครับดร.ปิงปิงนะครับดร.ปิงกรพัฒน์นะครับอย่างเต็มอิ่มนะครับตั้งแต่เรื่องราวในวัยเด็กเส้นทางการศึกษาการทำงานในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยประสบการณ์บนเส้นทางสายการบินไปจนถึงความสำเร็จในวงการบันเทิงและวงการเพลงนะครับในวันนี้นะครับบางรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์ Quality News Station นะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสำหรับด็อกเตอร์ปิงปิงนะครับรภัสเอกนิติเศษนะครับมากๆที่เกียรติรายการในวันนี้ก็หวังว่าเราคงจะได้พูดคุยกันอีกในครั้งต่อๆไปนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับด็อกเตอร์ปิงปิงครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: แล
0: พ
1: ้ว
0: ี่
1: ก็
0: บ๊อบและคุณบางกอกทูเดย์และทุกคน
1: ค
0: ด
1: ร
0: ้วย
1: ับ
0: นะคะ
1: แล้วข
0: ท
1: อบ
0: ี่
1: ค
0: ใ
1: ุ
0: ห
1: ณ
0: ้
1: ผู้
0: เ
1: ฟ
0: ก
1: ัง
0: ีย
1: เ
0: ร
1: ช
0: ต
1: ่
0: ิน
1: กันนะครับขอให้ทุกท่
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: อย่าเจ็บอย่าจนนะครับพบกันใหม่ในวิกหน้านะครับสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับดร.ปิงครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงถึง9โมงเช้าและเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น26มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับคุณสุภาพครับ
6: สวัสดีคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: วันนี้ต้องตามความเคลื่อนไหวต่อความคืบหน้าข่าวทุจริตโกงข้อสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปช.ฝ่ายตำรวจฝ่ายมหาดไทยทำอะไรคืบหน้าไปถึงไหนในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถาม

0: เพราะว่ามีข่าวมีประเด็นว่าเมียนายกไอ้เมียปลัดเอียวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกบอกว่าเพ้อเจ้อในขณะเดียวกันปลัดก็ถูกถามเรื่องนี้บอกไม่ให้ค่าปมคลิปเสียงโยงเมียเอียวสอบโกงท้องถิ่นชี้แค่ข้อกล่าวหาลอยๆจะไปสนใจทำไมตามดูเรื่องความคืบหน้าไทย AI Passport ว่าลงยื่นปปช.ตรวจสอบลอสลอสอล็อกสเปกหัวประมูลผลิตเผยฝ่ายค้านพร้อมอภิปรายงบประมาณปี70มุ่งไป2ประเด็นใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสหรือไม่เรื่องคาราคาซังที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ตอธิบดีปกครองเผยกรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตยังมีประเด็นต้องตรวจสอบต่อรับส่อโยงคดีอาญาเดี๋ยวฉันมาดูครับคุณธราพงศ
1: ์ครับข่าวคดีหัวสว.วันนี้ผลิตวัชรศิลป์เปิดคลิปมัดนักการเมืองดังนครพนมส่อเอี่ยวหัวสว.เรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมวันนี้มีรายงานข่าวให้จับตาสว.ผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมวันที่30มิถุนายนอดีตสว.แสวงสมชายแสวงการคาใจสอดไส้ล้างผิดให้กกต.หัวสว.กับเลือกตั้งสส.ขณะที่กรรมาธิการวิสามัญกฎหมายฉบับนี้อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยยืนยันไม่เกี่ยวกับล้างผิดคดีสว.เรื่องฟอเล็กรัฐมนตรียุติธรรมแจงข้อพิรุธของสสภาวุฒิปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นทางผิดวิสัยธุรกรรมปกติเรื่องเกี่ยวกับการเลือกผู้ว่ากทม.วันนี้ตำรวจเตือน5ข้อห้ามในการเลือกตั้งฝ่าฝืนมีโทษหนักแล้วมีข่าวมาจากแม่สายศุลกากรแม่สายจับหนุ่มเมียนมาคาด่านหลังซุกเงิน23ล้านบาทในกล่องมันฝรั่งครับคุณสุภาพ
0: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
3: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
2: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
6: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
7: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ดูความเคลื่อนไหวคดีโกงข้อสอบคุณดาราพงศ
5: ์ผมจะเริ่มต้นด้วยประเด็นนี้ก่อนแฉแก๊งโกงสอบท้องถิ่นจ่ายเงินเกือบหมื่นคนโยงบิ๊กข้าราชการอื้อมีเงินสะพัด 4,000 ล้านนี่ครับข่าวนี้มาจากแหล่งข่าวที่เป็นพนักงานสอบสวนของกองปราบและก็เป็นชุดคลี่คลายคดีทุจริตสอบนี่นะครับแหล่งข่าวคนนี้บอกว่าคดีดังกล่าวเริ่มจากมีผู้เข้าสอบร้องเรียนหลังจากพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันซึ่งมีผู้สมัครกว่า 400,000 คนแต่รับเพียง 6,000 กว่าอัตราจากการตรวจสอบพบว่ามีผู้จ่ายเงินให้เครือข่ายดังกล่าวประมาณ 9,000 คนนะครับคุณสุภาพ
6: ตัวไม่อันนี้อันเดียวกับคดีเก่าไหม
5: อันเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นผลการขยายผลกรณี
6: เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกัน
5: ใช่คร
6: ับ งั้นเถอะ
5: ใช่ครับ
6: แล้วตัวต่อ
5: ผู้ที่จ่ายเงินให้เครือข่ายนี่นะครับคือรับเพียงแค่ 6,000 กว่าอัตราแต่จ่ายไปแล้วเนี่ยผู้ที่จ่ายเนี่ย 9,000 กว่าคนฉะนั้นมันก็มีคน
6: อันนี้ข้อมูลเก่าอันนี้ข้อมูลเก่าเรื่องเก่า
5: ครับ
6: ทีนี้ข้อมูลเก่าเพียงแต่ว่าไอ้ข่าวเนี่ยคือมันมีการปูดขึ้นมาอีกทางนึงว่าอย่างนั้นเถอะ
5: ครับ
6: จ
5: ากการขยายผลพบว่าขบวนการดังกล่าวมีผู้ร่วมเครือข่ายหลายคนแล้วก็นำโดยนายพิชิตนั่นแหละที่เป็นข้าราชการเทศบาลอยู่ที่วิเชียรบุรีนั่นนะครับทีนี้วิธีการทุจริตเนี่ยเขาพบอย่างนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นใบแก้คำตอบข้อสอบโดยขบวนการจะนำผลสอบฉบับจริงมาถ่ายเป็นสำเนาแล้วก็เปรียบเทียบเฉลยข้อสอบจากนั้นก็จะใช้ประกาสีแดงขีดในช่องคำตอบที่ถูกเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แล้วก็นำข้อมูลไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปรับคะแนนให้ผ่านเกณฑ์แล้วก็สแกนเอกสารกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งครับแล้วยังพบบุคคลสำคัญอีกหนึ่งรายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวคนนี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลคะแนนของผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินก่อนที่จะบันทึกลงแฟลชไดร์แล้วก็นำส่งให้บริษัทในจังหวัดนนทบุรีเอกสารฉบับจริงจะถูกเก็บรักษาไว้ในโกดังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะทำลายตามระเบียบราชการซึ่งเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นช่องว่างสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบย้อนหลังไปในปีอื่นๆได้แต่เบื้องต้นขบวนการดังกล่าวดำเนินการมาแล้วมากกว่า2ปีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปจนถึงปี2567โดยเฉพาะบัญชีของผู้ต้องหาบางรายที่มีการเคลื่อนไหวทางการเงินสอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดสอบในอดีตนี่แล้ววิธีการหรือพฤติการนี่นะครับก องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมที่จะแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่และซ่องโจรหลังปลุกพฤติการร่วมกันทำเป็นขบวนการส่วนอันนั้นก็คือรายงานข่าวจากแหล่งข่าวของกองปราบนะครับส่วนท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ท่านบอกว่าได้ประสานขอรับมอบพยานจากทางปปช.โดยเฉพาะกระดาษคำตอบเพื่อจะนำมาวิเคราะห์ขยายผลเพิ่มเติมและช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประชุมชุดสืบสวนเพื่อที่จะนำไปสู่ความชัดเจนอีกหลายประเด็นภายในวันที่29มิถุนายนทีนี้ตัดมาทางฝ่ายปปช.ครับปปช.จ่อตั้งคณะทำงานร่วมกับปปง.เพื่อสอบเส้นทางเงินคุณพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาปปช.บอกว่าในส่วนของปปช.ได้เข้าไปรวบรวมกระดาษคำตอบฉบับจริงจากโรงพิมพ์ที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วแล้วก็นำมาเก็บไว้ที่สำนักงานปปช.พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการปปช.ถามถึงความเชื่อมโยงของโรงพิมพ์กับขบวนการทุจริตข้อสอบนี่นะครับคุณพัฒนพงษ์บอกว่ายังไม่พบยังเร็วไปที่จะตอบในจุดนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจความสัมพันธ์ทั้งหมดเบื้องต้นได้นำเรียนท่านเลขาปปช.แล้วมีแนวคิดว่าจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา1ชุดที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.และก็สำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินซึ่งกระบวนการตรวจสอบจะขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญงานบริหารบุคคลและการตรวจสอบข้อสอบต่างๆจะต้องมีการหารือกันอีกทีนึงนี่ท่านผู้ช่วยเลขาปปช.ส่วนอีกด้านหนึ่งอธิบดีกรมการปกครองเตรียมฟ้องทนายอั๋นหมิ่นประมาทเหตุใส่ร้ายว่ามีเอี่ยวกับการทุจริตคุณนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยนะครับบอกว่าเตรียมมอบให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีกับทนายอั๋นบุรีรัมย์ความผิดฐานหมิ่นประมาทและพ.ร.บ.คอมหลังจากที่ให้สัมภาษณ์สื่อใส่ร้ายในประเด็นทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นจุดก่อให้เกิดความเสียหายครับคุณบ้าน
6: ทีนี้ก็ต้องตามดูความคืบหน้าอย่างกระชั้นชิดอย่าให้เรื่องเงียบเพราะเรื่องเงียบข่าวเงียบทุกอย่างก็จะเงียบสิ่งที่คนคาดหวังตอนนี้คนอยากเห็นการเดินหน้าตรวจสอบแบบสุดซอยเพื่อจะลากคนที่ร่วมสมคบคิดทุจริตมาดำเนินคดีให้หมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำหรือฝ่ายการเมืองใครที่เกี่ยวข้องต้องโดนหมดแล้วไม่ใช่โดนแค่ย้ายมันต้องเอาให้ถึงขั้นดำเนินคดีส่วนจะช้าไปแค่ไหนเนี่ยอันนี้ทำใจได้มันไม่เร็วหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นข้าราชการถ้าถูกกล่าวหาเรื่องพวกนี้ต้องส่งปปช.ปปช.ทั้งคดีเก่าทั้งคดีใหม่ตอนนี้ก็เกือบ 30,000 คดีฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าปปช.จะสอบสวนโดยเร็วมันจะไปติดลมอยู่ที่กปปช.เนี่ยนานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เพราะที่ผ่านมาโดยประสบการณ์เนี่ยหลายปีไปว่าปปช.ก็ไม่ได้ก็บอกงานเขาเยอะบางทีไปติดอยู่ที่ปปช.จนคนที่ถูกกล่าวหาเกษียณก็ยังหลุดไม่หลุดออกมาบางทีก็ตายไปแล้วก็ไปยังไปไม่ถึงไหนหลุดออกจากปปช.แล้วก็ส่งอัยการให้อัยการส่งฟ้องถ้าอัยการไม่เห็นด้วยก็ต้องมาประชุมร่วมกันระหว่างปปช.กับอัยการส่งฟ้องแล้วถึงมือศาลแล้วศาลรับฟ้องแล้วศาลจะพิจารณาเพื่อลงโทษ เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ทั้งหมดเนี่ยผมประเมินว่าไม่ต่ำกว่า5ปีฉะนั้นต้องทำใจว่าเส้นทางของการดำเนินคดีมันเป็นอย่างนี้เท่าที่ดูผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นข้าราชการต้องส่งปปช.ทั้งนั้น

0: ต้องส่งปปช.ทั้งนั้นอันที่สองต้องเอาจริงเพราะว่านี่เป็นการกระทำที่ต้องเรียกว่าชั่วมากคือไปเอาเงินออกกับคนที่ไม่มีงานทำจบแล้วไม่มีงานทำรอทำงานเงิน 350,000 หรือจะมากกว่านั้นไปถึง 600,000-700,000 เนี่ยเชื่อว่าต้องมาจากเงินที่เป็นเงินกู้นอกระบบทั้งนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งจะต้องจ่ายดอกมหาศาลแล้วนี่ถ้าสมมุติว่ามีชื่อว่าสอบได้ได้บรรจุเขาก็บรรจุไปก่อนทำงานไปก่อนแล้วถ้ามีหลักฐานตรวจสอบว่าจ่ายเงินแล้วไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบเอาคนอื่นออกเอาตัวเองเข้าไปอันนี้ก็ซวยสองต่อเลยเพราะว่าเสียเงินแล้วเป็นโมฆะไม่ได้ทำงานแต่ก็สมควรเพราะว่าคนที่เขาเตรียมงานเตรียมดูหนังสือเพื่อจะให้สอบได้เขาเลือดตาแทบกระเด็นสอบได้แล้วก็ถูกหยิบชื่อออกเพราะต้องการเอาคนที่เสียเงินเข้าไปใส่แทนไปเสียบแทนคนพวกนี้น่าสงสารน่าเห็นใจน่าสงสารน่าเห็นใจฉะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคลึกโครมที่สุดใหญ่ที่สุดตั้งแต่กระบวนการสอบเข้ารับราชการที่ผ่านมาสอบเข้าโรงเรียนนายสิบแต่ละครั้งเนี่ยก็มีข่าวเรื่องเสียเงินแต่ว่าก็ไม่อึกกระทึกครึกโครมมากเท่านี้มูลค่าของเงินที่เสียไม่มากเท่านี้สอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอเพื่อจะได้เป็นนายอำเภอก็มีปัญหาเยอะเราก็ไม่รู้ว่าจ่ายเงินกันเท่าไหร่แต่ว่าก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่เอื้อเกลือไม่มากเท่านี้นี่ตั้ง 4,500 ล้านนะ 4,500 ล้านเนี่ยโอ้โหมันต้องแบ่งกันไปถึงไหนยังไงคนที่เกี่ยวข้องแล้วนายกก็คาดโทษไว้ว่าถ้าถูกดำเนินคดีแล้วต้องเอาปปง.ไปยึดทรัพย์ด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็ไม่สมกับที่ทำความเลวร้ายไว้ทิ้งฉีดวัคซีนแห่งความเลวร้ายไว้ในระบบราชการคิดดูว่าถ้าจับไม่ได้นะคนที่เสียเงินเข้าไปแล้วตั้ง 9,000 คนแล้วประกาศผลออกมาแล้ว 6,669 คนถ้าสมมุติมีสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้มาโดยการจ่ายเงินก็แปลว่าข้าราชการพวกนี้มันยอมจ่ายอย่างนี้เนี่ยวันหนึ่งมันก็ต้องถอนทุนถ้ามีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในตำแหน่งที่รับสวยได้มันก็รับอยู่ในตำแหน่งที่จะตบทรัพย์ได้ก็ตบทรัพย์อยู่ในตำแหน่งที่จะรีดไถได้ก็ต้องรีดไถเพราะงานอบต.เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนมากคุณจะสร้างบ้านเนี่ยเขียนแบบไว้เสร็จแล้วเนี่ยยื่นขออนุญาตสร้างบ้านเนี่ยถ้าสร้างเองนะไม่ใช่ซื้อบ้านจัดสรรนะไอ้บ้านจัดสรรเนี่ยมันเร็วเพราะว่าเขาจ่ายเงินอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะปลูกบ้านเองเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าการขออนุญาตปลูกบ้านเนี่ยทำไมมันยากเย็นยากเย็นปลูกบ้านได้แล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยแค่ว่าคุณจะต่อรกห้องครัวเป็นครัวนอกออกไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าครัวในที่เขาทำไว้เนี่ยทำกับข้าวกับปลาทอดอะไรหน่อยมันก็หึงกันไปหมดทั้งบ้านไปขออนุญาตต่อครัวนอกเนี่ยเพิ่มครัวออกไปเนี่ยโอ้โหลำบากยากเย็นแสนเข็ญทั้งหมดเนี่ย

0: ผ่านการอนุมัติของอบต.ของเทศบาลในพื้นที่แล้วก็ต้องหยอดน้ำมันต้องจ่ายค่าน้ำร้อนน้ำชามันถึงจะหลุดออกมาได้นี่ก็เป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหม่เป็นปัญหาเก่าแล้วคนที่ได้ทำงานเพราะการเสียเงินเป็นหนี้เป็นสินเขาอยู่เนี่ยมันต้องโกงหนักมันต้องเรียกเงินหนักมากกว่าคนที่สอบเข้าไปได้โดยสุจริตคนที่สอบเข้าไปได้โดยสุจริตเนี่ยไม่มีต้นทุนมากแต่พวกนี้ที่เข้าไปจะกี่คนก็ไม่รู้มีต้นทุนจากการจ่ายเงินทั้งนั้นแล้วคิดดูที่ว่ามันจะต้องทิ้งเชื้อชั่วไว้กับวงการข้าราชการท้องถิ่นมากแค่ไหนนี่คือประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมก็อยากรู้ว่าสุดท้ายจะดำเนินคดีกันอย่างจริงจังมั้ง
1: ครับ
0: ใครบ้างที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้อันนี้เป็นเรื่องต้องติดตามเงินคุณอรพงศ
1: ์ครับ
0: แล้ววันนี้คุณอนุทินก็ต้องตอบคำถามนักข่าวถามว่ามีการปล่อยคลิปเสียงอ้างว่าเมียปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตนายกบอกให้ไปถามปลัดแล้วก็มีคำนี้ด้วยเพ้อเจ้อไปเรื่อยนี่ถามว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการชี้แจงหรือไม่นายกบอกว่าไม่ต้องชี้แจงเพราะเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะเขาเป็นหลานอะไรกันจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ถามต่อว่านายกจะต้องยึดหลักการสอบสวนใช่หรือไม่โดยไม่ต้องสนใจข้อมูลทางโซเชียลมีเดียนายกก็บอกว่าถ้าเราไม่ยึดข้อเท็จจริงเราจะไปยึดข้อมูลอะไรไปยืนยันว่าไม่มีอะไรทุกอย่างเดินหน้าไปแล้วสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้ต้องแยกแยะให้เป็นว่าสิ่งไหนเป็นเรื่องสาระหรือไม่มีสาระว่าจะไปให้ค่าทำไมกับเรื่องที่ไม่มีสาระนี่ทีนี้ก็ข้ามมาที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐผู้สื่อข่าวดักถามเกี่ยวกับทุจริตก็เรื่องการทุจริตนายกบอกว่าเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายกจึงได้ชี้ไปที่ปลัดก่อนบอกว่าเอาสิขณะที่ปลัดได้ยกมือไหว้สื่อมวลชนบอกว่าตอบเหมือนท่านนายกครับผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีคลิปเสียงที่อ้างว่าภรรยาปลัดเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนายอันสิทธิ์บอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรเมื่อถามอีกว่ายืนยันว่าภรรยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่คุณอันสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเรามันสืบได้สบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเอามาจากไหนให้ไปถามเขาเมื่อถามต่อว่าจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรงนายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ค่ามันทำไมก่อนที่นายรุ่งสินจะแทรกขึ้นมาว่าพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวแล้วนี่นักข่าวก็ยังถามต่อว่ากระแสข่าวที่ออกมาในตอนนี้เป็นเหมือนการสกัดหรือไม่เพราะนายอันสิทธิ์ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวจึงหันไปถามสอบถามนายกว่าหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้พุ่งเป้าไปที่ปลัดจะดำเนินการยังไงและยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าคิดก่อนที่จะถามนี่ส่วนใครอีกอะวันนี้นายวรศิษฐ์ เลียงประสิทธิ์พูดถึงที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการเพื่อหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบยกเลิกชะลอการรายงานตัวผู้สอบเข้าข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คุณวรสิทธิ์บอกว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายซึ่งเรายึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาเมื่อถามว่าดูเหมือนท่าทีของนายกจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์บอกว่าตนยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นี่คือเรื่องราวของการทุจริตแล้วก็คิดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ข่าวมันอาจจะดูไม่คืบหน้ามากแต่คอยดูว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: เราพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: กัสโกปกป้องดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมพื้นที่อุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกัสโกนอกจากจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในการบริหารจัดการน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคต่างๆแล้วเรายังให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการดูแลรักษาปกป้องสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบสร้างความตระหนักให้ความรู้เยาวชนเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพันธมิตรที่ดีกับองค์กรราชการโรงงานและชุมชนรวมทั้งยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันอย่างยั่งยืนของผู้ถือหุ้นพนักงานลูกค้าชุมชนและสังคมทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้ากัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัน
4: ต์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
8: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกำกับดูแลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับคดีนี้โดยตั้งคณะกรรมการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านและยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีไม่ปกป้องผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใดหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: จังหวัดกระบี่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นเบาะแสทุจริตสอบแข่งขันสามารถร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทันที
9: นายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่เปิดศูนย์ดำรงธรรมรับแจ้งเบาะแสและรับเรื่องผู้ได้รับผลกระทบกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนโดยประชาชนที่พบเห็นการทุจริตการสมัครสอบดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567รุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครยืนยันความพร้อมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้โดยจะทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนโดยมอบหมายให้สำนักงานระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้เพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้มีการควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองรวมถึงตรวจสอบและซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและช่องรับน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดจนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยเร่งด่วนประจำสถานีสูบน้ำจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและหน่วยเร่งด่วนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลอดวันเลือกตั้งพร้อมเตรียมทีมซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเข้าดำเนินการได้ทันทีหากเกิดเหตุขัดข้องจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: ได้ข่าวว่าไปเดินดูงานเทคโนโลยีเรื่องน้ำมาเหรอเพื่อน
8: ใช่แล้วมาจะเล่าให้ฟังเราไปเจอบูธของ SN Group ด้วยนะ
7: SN Group คืออะไรเหรอ
8: SN Group เป็นการรวม3บริษัทชั้นนำมีสอนภาประเทศไทยกัสโก้เจมทั้ง3บริษัทนี้เขาเชี่ยวชาญงานระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสามารถให้บริการแบบครบวงจร
7: อ๋อมีกัสโก้อยู่ด้วยฟังดูเจ๋งดีนะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าทั้งในและนอกประเทศเลยสิทีนี้
8: ใช่เขารับเป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการรวมทั้งออกแบบก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลน้ำและยังทำสระว่ายน้ำน้ำพุน้ำตกไปจนถึงดูแลบำรุงรักษาเลยเชียวละ
7: เราว่าจะขยายโรงงานสงสัยต้องโทรไปปรึกษาซะแล้ว
8: โทรเลยนี่เบอร์026586299
9: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299 Gasco เจมและสนภาโดย SN Group
10: ก็สู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
11: เชิญครับคุณอรพงศ
10: ์ข่าวหัวเลือกสว.วันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาหลักฐานมาสู้กันอีกแต่ว่าเป็นหลักฐานที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนเอามาเปิดครับแถลงข่าวที่อาคารอนาคตใหม่พรรคประชาชนวันนี้เนี่ยคุณผลิตมีคลิปมาเปิดให้นักข่าวดูเลยนะครับ

0: คลิปแรกนี่เป็นเสียงนักการเมืองคนดังในจังหวัดนครพนมที่ได้พูดกับคนที่มาร่วมงานใบสีสู่ขวัญเมื่อวันที่17สิงหาคมปี67นักการเมืองดังคนนี้ได้เรียกกลุ่มคนที่ได้เป็นสว.ว่าสว.สายสีน้ำเงินครับหลักฐานที่2เนี่ยเป็นภาพในโรงแรมแห่งหนึ่งคุณผลิตบอกว่าพยานมาเล่าให้ฟังเกิดเหตุเมื่อวันที่24ถึง25มิถุนายนปี67ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการรวมตัวกันเราทราบว่านอกจากบรรดาสสไอ้นอกจากบรรดาผู้สมัครสวแล้วยังมีบุคคลสำคัญในห้องประชุมด้วยก็คือนักการเมืองคนดังกล่าวกับสว3คนที่มาจากจังหวัดนครพนมแล้วก็อาจารย์ที่มีอักษรย่อปอปราที่มีส่วนเกี่ยวกับการจัดทำโพยพยานบอกว่าในวันนั้นมีการทำโพยด้านหลังเอกสารสว3เพื่อใช้สำหรับการเลือกสว.พยานเล่าให้ฟังว่ามีผู้สมัครบางคนไม่พอใจเพราะไม่เห็นตัวเลขผู้สมัครของตัวเองอยู่ในโพยก็เลยมีคำถามว่าท้ายที่สุดแล้วตัวเขาเองจะไม่ได้รับประโยชน์หรือถูกเลือกหรือไม่ซึ่งก็มีคนคนหนึ่งที่ต่อมากลายเป็นสว.เข้ามาปลอบใจว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจังหวัดอื่นก็จะมีเลือกหมายเลขของเรารวมไปจนถึงสัญญาว่าถ้าใครไม่มีแต้มมาเอาเงินสดกับเขา 300,000 บาทแต่ก็เริ่มมีคนไม่พอใจก็จนทำให้นักการเมืองคนดังไปไกลเกลี่ยนอกรอบบอกว่าถ้าไม่ได้รับเลือกก็จะยังมีตำแหน่งผู้ช่วยสว.ที่จะเวียนมาให้เป็นผู้ช่วยได้มีการบอกให้เซ็นใบลาออกล่วงหน้าเอาไว้แล้วก็เก็บภาพในกล้องวงจรปิดไว้เป็นการข่มขู่ผู้สมัครในทางอ้อมอีกทางหนึ่งคุณผลิตบอกว่าโรงแรมแห่งนี้ทีมงานของตนไปดูมาแล้วสำรวจมาแล้วทราบว่าโรงแรมมีกล้องวงจรปิดพอสมควรซึ่งน่าจะระบุได้ว่าใครที่ไปร่วมประชุมกันบ้างรวมถึงเจ้าของที่เป็นคนอยู่ในครอบครัวของนักการเมืองในพื้นที่นั่นก็คือหลักฐานที่สองหลักฐานที่สามเป็นหนึ่งในผู้สมัครสว.จากจังหวัดนครพนมตอนนี้ก็ได้เป็นสว.ไปแล้วได้ซื้อตั๋วเครื่องบินให้กับคนอื่น9คนมีรายละเอียดแจ้งไฟล์บินและราคาตั๋วหลักฐานที่สี่เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนายน2567ซึ่งเป็นช่วง1สัปดาห์ก่อนที่จะมีการเลือกสว.มีการนัดรวมตัวกันที่โรงโม่ปูนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมแล้วก็หลักฐานที่5หลักฐานที่5เป็นคลิปครับคุณผลิตบอกว่าเป็นคลิปเสียงของสว.นครพนมที่คุยกับผู้นำอีกคนหนึ่งเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ในคลิปปางกดเสียงมีการนำเสนอเงิน1ขีด1ขีดนะโดยจะให้เป็นมัดจำครึ่งขีดพาดพิงว่าพรรคอื่นมีการจัดตั้งเหมือนกันถ้าเราไม่ทำเขาก็ทำพวกตนได้ทำให้เห็นแล้วทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดและก็โน้มน้าวให้ผู้สมัครสว.ที่ผ่านการคัดเลือกมาช่วยบล็อกตำแหน่งและก็เสนอตำแหน่งผู้ช่วยสว.ให้พร้อมกับเงินเดือนเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วหลังเปิดคลิปแล้วนี่คุณผลิตก็บอกว่าในคลิปมีการพูดว่าเป็นขบวนการจัดตั้งทำกันทั่วประเทศถึงได้สามารถสัญญาณคะแนนในรอบแรกได้แล้วยังมีเรื่องของเงินค่าตอบแทนมาเกี่ยวข้องรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินการให้ที่พักก็สอดคล้องกับหลักฐานที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ที่มีการพูดกันถึงเรื่องตำแหน่งผู้ช่วยสว.ที่สัญญาจะให้จะได้เห็นว่ารายละเอียดองค์ประกอบในคลิปเหล่านี้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่จะได้นำเสนอต่อไปครับคุณปราบ
1: หลักฐานพวกนี้อยู่กับกกต.หรือยังไม่รู้นะ

0: แต่ที่คุณทวิตคุณผลิตออกมาเปิดเนี่ยดูต้นข่าวอีกทีนี้ว่ามันมาอย่างไร
1: คุณผลิตครับ
0: อ
1: บอกว่าเป็นหลักฐานที่มีคนเอามาร้องเรียนเอามาร้องกับเขาให้เขานำไปเพื่อดำเนินการต่อสู้คดีนี่ครับ
0: มีคนเอามาร้องเรียนมีครบมีคลิปมาให
1: ้ครับ
0: แล้วในคลิปก็ได้เป็นอย่างที่ว่า
1: ครับ
0: ออ
1: ก็ไม่รู้ว่าหลักฐานเหล่านี้เนี่ยบรรดาสวสำรองที่เขาเอาไปร้องต่อทั้ง DSI ทั้งกกต.ก่อนหน้านี้เนี่ยมีชุดนี้หรือเปล่าหรือว่านี่เป็น
0: ก็นั่นแหละสิก็มันเยอะเหลือเกินเนี่ยที่ช่วงที่ผ่านมาที่ออกมาแฉกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แฉบวกกับคลิปแฉบวกกับคลิปมีคลิปเสร็จแล้วก็แฉบวกกับคลิป
1: ทั้งภาพนิ่ง
0: เออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในมือของคณะกรรมการสอบสวนกกต.หรือยัง
1: ครับ
0: คณะกรรมการสอบสวนชุดนั้นชุดนี้หรือว่ามีหมดแล้วแต่ว่าคนที่เอามาเปิดเผยเนี่ยก็มาเปิดเผยเพิ่มเติมหรืออาจจะมีแต่ไม่ละเอียดเท่ากับที่เอามาเปิดเผยใหม่
1: ไม่ละเอียดไม่ชัดเสียงไม่ช
0: ั
1: ด
0: คือถ้าเราฟังอย่างนี้แล้วก็แบบมันรอดได้ยังไงแต่ว่าก็เอาเถอะไอ้คลิปเสียงพวกเนี้ยคอยดูว่ามันจะมีผลต่อการพิจารณาแค่ไหน
1: ครับ
0: เพราะแต่ก่อนเราจะได้ยินว่าในศาลเนี่ยคลิปเคลิบอะไรพวกเนี้ยเอาไปใช้ไม่ได้ไม่มีน้ำหนักแต่นี่ถ้าส่งให้กกต.กกต.ก็ไม่ใช่ศาลกกต.น่าจะรับฟังว่ามันเป็นยังไงงวดเข้ามาแล้วล่ะคดีสว.เนี่ยน่าจะได้รับคุณระพงน่าจะถึงจุดที่จะเอายังไงละเพราะว่ามันเรื่องนี้มันนี่จะ2ปีแล้วนะจะ2ปีแล้วนะเรื่องของจังหวัดภูเก็ตวันนี้คุณนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีที่มีคำสั่งให้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกย้ายออกมาเนี่ยให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ส่วนกลาง1เดือนอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าประเด็นที่อื่นที่เกี่ยวข้องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเรื่องคดีอาญาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าเรื่องอาญาพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญานี่ตอบอย่างนี้นะที่จริงนักข่าวต้องถามพยายามจะถามว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ตอบว่าคดีอาญาก็เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาถามว่าเกี่ยวข้องกับในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่อธิบดีพยักหน้ารับพร้อมกับกล่าวว่าก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือประโยชน์อะไรหรือเปล่าอธิบดีกรมการปกครองว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนี่ฉะนั้นเรื่องของภูเก็ตเนี่ยเผอิญว่าข่าวใหญ่เรื่องทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมาปาดหน้าไปก่อนแล้วมาใหญ่มาแรงก็เลยทำให้เรื่องของภูเก็ตหายไปที่จริงมันยังหายไม่ได้เพราะว่ามันยังมีหลายเรื่องที่ยังคาราคาซังอยู่ยังมีหลายเรื่องที่มันไม่เสด็จน้ำแล้วก็คล้ายๆกันยังแก้ปัญหาไม่ได
1: ้ครับ
0: ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่ที่ย้ายจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสลับกันไปเนี่ยไปเป็นเนี่ยเดินหน้าอะไรไปถึงไหนเพราะก็เงียบไม่เป็นข่าว
1: ครับ
0: ไม่เป็นข่าวว่าลงไปแล้วไปทำอะไรไปลุยอะไรไปตรวจอะไรที่คาราคาสั่งกันอยู่เนี่ยอันนี้เราไม่รู้แล้วก็อาจจะฉวยโอกาสชุลมุนตอนนี้ที่มีข่าวอื่นมันสำคัญกว่านักข่าวก็ให้ความสำคัญน้อยกว่าและข่าวจะค่อยๆเงียบไปเองพอค่อยๆเงียบไปเองอะไรต่ออะไรมันก็กลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่หาดนุ้ยหาดฟรีดอมอุทยานสิริชาติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคุณ
1: ระ
0: บุ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมจำได้ว่าคุณสุชาติบอกว่าการรื้อถอนรีสอร์ทที่ลุกที่อุทยานภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ผู้ที่บุกรุกเขาก็มีสิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์แต่ว่าขณะนี้กระทรวงก็ได้ตีตกคำอุทธรณ์ไปหมดแล้วคำอุทธรณ์นะ
1: ครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปติดตามติดหมายที่สิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณหาดนุ้ยซึ่งตามขั้นตอนก็จะครบกำหนดในเดือนกรกฎาคม69คือภายในกรกฎาคม69ต้องรื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกระทรวงจะเริ่มดีเดย์ในการรื้อถอนและจะมีในพื้นที่อื่นเช่นหาดฟรีดอมหาดอื่นๆซึ่งการดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของกรมป่าไม้แล้วจะมีการดำเนินการของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยเช่นอุทยานสิรินาถจังหวัดภูเก็ตอันเนี้ยโรงแรมใหญ่ๆทั้งหลายไปบุกสร้างโรงแรมกันอยู่ขณะนี้ก็ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการประสานขอโฉนดซึ่งจุดดังกล่าวคำพิพากษามีคำพิพากษาแล้วขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบกับเลขที่โฉนดมอบให้กรมที่ดินเพื่อดำเนินการเพิกถอนซึ่งมีการเพิกถอนแล้วกระทรวงถึงจะติดหมายเพื่อรื้อถอนไม่เช่นนั้นก็จะมีความผิดฐานทำลายทรัพย์สินนี่ในชีวิตพวกเราเนี่ยเท่าที่ได้เห็นการรื้อถอนที่เอาจริงเอาจังรื้อจริงทุบจริงเอารถแบ็คโฮเข้าไปจริงก็ที่อุทยานวังน้ำเขียวคุณนราพงศ
1: ์ครับ
0: สมัยที่คุณดำรงพิเดชเป็นอธิบดีเนี่ยตอนนั้นน่ะลุยเจ้าหน้าที่ไปจากเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกไปลุยทุบนั่นเป็นน่าจะเป็นครั้งเดียวที่เราได้เห็นต่อหน้าต่อตาว่าเขากล้าทุบกันจริงใช้อำนาจหน้าที่ทุบนอกนั้นศาลพิพากษาคำสั่งให้รื้อถอนให้ทุบทิ้งเขาก็อุทธรณ์สู้แล้วจนกระทั่งสู้ศาลฎีกาอ้าวเขาก็ไปหามุมอื่นที่จะร้องเรียนต่อไปร้องศาลอื่นต่อไปร้องศาลปกครองอ้าวศาลปกครองก็ต้องใช้เวลา2ปี3ปี4ปี5ปีตัดสินออกมาแล้วอ้าวมีช่องทางไปอุทธรณ์เรื่องอื่นอีกไปฟ้องกลับอีกผมยกตัวอย่างโรงแรมเอทัสที่ซอยร่วมฤดีอ่ะคุณธราบอกเคยได้ยินชื่อไหมล่ะ
1: เคย
0: เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้รับแขกเพียงแต่เปลี่ยนว่าอาจจะเป็นให้เช่ารายวันรายคืนรายเดือนยังไงก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าถึงที่สุดแล้วนะคำตัดสินเนี่ยถึงที่สุดแล้วทุกศาลก็ยังไม่ทุบไม่ลื้ออาจจะติดอะไรตรงไหนก็ไม่รู้รู้ว่าเขาฟ้องกลับไปที่เขตก็ต้องรอผลการฟ้องว่าเมื่อฟ้องกลับไปที่เขตผลการฟ้องยังไม่ออกมาก็ยังทำอะไรไม่ได้ซึ่งตามหลักเนี่ยถ้าเจ้าของสถานที่ไม่ทุบราชการไปทุบให้แล้วก็ไปยื่นบินว่านี่ค่าทุบ ค่ารื้อถอนเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายตามนั้นนี่หลักการนะ
1: ครับ
0: เออแล้วนี่หาดอุทยานศิรินาถเนี่ยโรงแรมผมนึกชื่อไม่ออกว่าโรงแรม

0: อ้าวพักก่อนก็เดี๋ยวจะมาดู
1: เดี๋ยวก่อนพักคุณสุภาพไหนๆก็พูดถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยวันนี้มีข่าวนี่ครับนัทต่อยแซมเบ้โพสเศร้าเงินเก็บทั้งชีวิตศูนย์หลังลงทุนอสังหาริมทรัพย์หาดภูเก็ตโดนเบี้ยวทั้งเงินต้นและผลตอบแทนครับนัทต่อยแซมเบ้เนี่ยเป็นนักพากย์การ์ตูนที่เรียกว่าเดี่ยวเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยเหรอครับโพสข้อความใน Facebook ครับผมไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งตัวเองต้องมาโพสต์อะไรแบบนี้ครับหลายปีก่อนผมและลูกชายตัดสินใจนำเงินเก็บมาเกือบทั้งหมดไปลงทุนกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่งย่านหาดในหานจังหวัดภูเก็ตด้วยความเชื่อมั่นในแบรนด์ชื่อเสียงและคำอธิบายเรื่องผลตอบแทนในตอนนั้นแต่วันนี้ผมไม่ได้รับทั้งผลตอบแทนและเงินต้นตามที่ตกลงไว้และกำลังได้รับผลกระทบหนักมากทั้งเรื่องธุรกิจและครอบครัวตอนนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลและมองหาผู้ที่อาจได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาทางดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้องร่วมกันหากมีใครเคยลงทุนในโครงการลักษณะใกล้เคียงกันหรือรู้จักผู้ที่กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันสามารถอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ครับโพสต์นี้ไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือกล่าวหาบุคคลใดเพียงต้องการตามหาผู้ได้รับผลกระทบและหาทางออกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็โพสต์รูปของตัวเองประกอบครับในขณะที่กำลังนั่งเศร้าอยู่นี่ครับ
0: เออไม่รู้อาจเขาชวนไปลงทุนมั้งลงทุนน่าจะนึกเอาว่าลงทุนแล้วทำเป็นที่พักให้เช่า
1: ครับ
0: เป็นรีสอร์ทเป็นหลังๆลงทุนไว้สักหลังหนึ่งเผื่อเขาให้เช่าก็ได้ส่วนแบ่งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: เหมือนที่เขาทำพูลวิลล่ากันทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น
1: ครับ
0: แล้วผมเคยดูทีวีทีนึงแกสุขภาพไม่ดีนะแกป่วยนะ
1: ครับ
0: ร่างกายก็ผายผอมเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงอ๋อนี่ก็ไปโดนหลอกว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: พักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการจัดการน้ำของลูกค้ากัสโก้พันธมิตรที่ช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริหารจัดการธุรกิจมากยิ่งขึ้นเพราะเรากัสโก้ร่วมรับผิดชอบด้านการจัดการระบบน้ำและน้ำเสียให้มีคุณภาพและมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของลูกค้ากัสโก้รับบริการให้ลูกค้าทั้งในงานบริการทั่วไปจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานการใช้เทคนิคขั้นสูงและมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านำไปสู่มาตรฐานและรับประกันผลการดำเนินงานให้กับลูกค้าพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนด้านเทคนิคให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานต่างๆตลอด24ชั่วโมง
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
8: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูล

0: คุณผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
5: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
7: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
8: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: เรื่องการรื้อถอนหาดที่ภูเก็ตเนี่ยมีเพิ่มเติมมาจากคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่าหาดนุ้ยเนี่ยจะสามารถเข้าไปรื้อถอนได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม69กลางเดือนหน้าเนี่ยหาดนุ้ยนะ
8: ครับ
9: ส่วนหาดฟรีดอมเนี่ยหาดฟรีดอมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแต่คาดว่าจะเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม69นั่นการรื้อถอนที่หาดนุ้ยกับอุทยานหาดฟรีดอมที่ฟรีดอมทีนี้ต่างชาติที่ถือครองที่ดินแล้วใช้นอมินีจะเอายังไงรัฐมนตรีช่วยบอกว่าตอนนี้มีอยู่317บริษัทรวมกันแล้ว480แปลงทั้ง317บริษัทเนี่ยจะต้องถูกบังคับขายที่ดินบังคับขายที่ถูกบังคับขายที่ดินเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโดย DSI ส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะมีการดำเนินการลักษณะเดียวกันถูกบังคับขาย
8: คร
9: ับ อันนี้ถ้าทำกันจริงอย่างที่ว่าเนี่ยก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปได้เยอะคุณอะไ
8: ร
9: ผมว
8: ่
9: าถ้าบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดเนี่ยแต่นี้ฝรั่งมันคงงงอ่ะเอ๊ะฉันมาซื้อที่ดินตั้งบริษัทอย่างนี้มาเป็นสิบปีแล้วแต่ก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรทำไมตอนนี้ยังมากลายเป็นอย่างนี้คงงงมันคงงง
8: ครับ
9: เพราะที่ผ่านมาก็จ่ายเงินจ่ายทองมาก็ทุกอย่างก็ทำได้พอถึงจุดหนึ่งทำไม่ได้แล้วถูกรื้อถอนด้วย รื้อถอนเนี่ยเขาจะก็คนไทยของฝรั่งเนี่ยที่ดินที่เป็นของต่างชาติแล้วต้องถูกบังคับขาย
8: ครับ
9: อันนี้ก็มีกฎหมาย
8: ครับ
9: ครับ
8: เอามีข่าวจากนายกเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคือหลังจากนายกออกจากทำเนียบแล้วนะครับก็ได้ยกเลิกการเป็นประธานการประชุมกตร.ที่สำนักงานตำรวจแล้วก็ได้เดินทางไปที่เมืองทองธานีครับเพื่อไปเดินชมงานโอท็อปมีการได้เข้าไปทักทายกับคุณพ่อกับคุณแม่ที่มาชมงานด้วยจากนั้นก็เข้าไปนั่งในห้องรับรองครับเพื่อเซ็นเอกสารที่คุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานำมาให้เซ็นใส่กระเป๋าลากขนาดใหญ่เข้ามาครับเห็นภาพเนี่ยเป็นแฟ้มเอกสารกองเต็มโต๊ะเลยคุณสุภาพนายกบอกว่าเดี๋ยวต้องไปต่างประเทศ 2-3 วันก็เลยต้องมาเซ็นเอกสารต้องเซ็นเอกสารแล้วก็อยู่ที่ไหนก็เซ็นได้ทำงานได้ครับทีนี้ในระหว่างเซ็นเอกสารนี้นะครับในห้องรับรองเนี่ยเขาก็เปิดทีวีแล้วก็กำลังเป็นข่าวเรื่องภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยพอดีเขาเสนอข่าวนี้อยู่นายกก็หันไปดูแล้วก็กล่าวติดตลกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ปลัดกระทรวงถูกสื่อรุมถามมากกว่านายกครับซึ่งท่านปลัดก็อยู่ในห้องรับรองนั้นด้วยนะครับ
9: ไปที่ไหนนะเนี่ยไปที่ไหนนะ
8: ที่เมืองทองธานีงานโอท็อปครับแต่ว่านี่ในห้องรับรองครับ
9: นายกนี่ขยันไปงานโอท็อปไป 3-4 วันแล้วนะ
8: ครับ
9: รู้สึกวันนี้เป็นวันที่4หรือวันที่5แล้ว
8: ครับ
9: แสดงให้เห็นว่าสนใจที่ไปให้กำลังใจปกติเขาเชิญนายกไปเปิดหนเดียวนี่ก็เชิญยากอยู่แล้วนายกก็มอบรองนายกมั่งมอบคนโน้นคนนี้มั่งคราวนี้ไปเปิดเองก่อนไปเปิดก็ไปดูสักรอบหนึ่งก่อนพอถึงวันเปิดก็ไปเปิดแล้วก็ไป 2-3 วันก็ให้กำลังใจ
8: ครับทีนี้
9: ส่วนคนที่คิดเป็นทางพี่เลนก็บอกนายกไม่มีอะไรครับไปโอท็อปตั้ง 4-5 ครั้งว่ากันไปคุณนะ
8: ครับทีนี้ที่นักข่าวถามที่เมืองทองนี่นะครับเช่นเขาถามว่าคลิปที่ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆเนี่ยท่านนายกมองว่ามีขบวนการอะไรอยู่เบื้องหลังไหมนายกบอกว่ามันต้องมีคนผิดแน่นอนตอนนี้พยายามที่จะเบี่ยงประเด็นอะไรต่างๆแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเราก็ตั้งกรรมการสอบดึงคนที่เข้ามาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในสำนักงานปลัดแล้วเพื่อให้เดินหน้าด้วยความเป็นธรรมและไม่ต้องเกรงใจใครนักข่าวก็ถามต่อว่าท่านนายกมองเป็นเกมพยายามเขย่าเก้าอี้นายกและเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไหมครับคุณอนุทินตอบว่าคนละเรื่องกันแล้วก็คิดทุกอย่างเป็นเกมไปหมดไม่ได้หน้าที่ของรัฐบาลเมื่อมีการทำผิดตรงไหนก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างที่ภูเก็ตแล้วก็บอกว่าเอานักข่าวถามอีกว่าท่านกังวลไหมครับไม่ว่าจะถูกโยงไปถึงสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยรัฐบาลเศรษฐาทวีสินคุณอนุทินบอกว่าผมไม่ต้องกังวลผมจะต้องกังวลก็เมื่อผมทำและตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่ในกระทรวงไหนผมก็จัดการทั้งหมดเราต้องอยู่ในความตั้งมั่นความมั่นใจคนทำผิดต้องได้รับผิดแต่คนไม่ได้ทำอะไรผิดก็ทำงานตามปกติคนอื่นมากล่าวหาไม่ได้เรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องดำเนินคดีเต็มที่ไม่ใช่ว่าจะรับผิดชอบแต่ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบกับปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเปิดใจคุยท่านทำงานกับผมตลอดเวลาและเมื่อมีเรื่องคนที่สั่งการโดยทันทีตั้งกรรมการสอบสั่งอธิบดีเข้ามาประจำในกระทรวงก็คือท่านปลัดได้ทำทุกอย่างก่อนที่จะมาหารือกับผมผมเห็นว่าท่านได้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายแล้วแต่ถ้าจะเอาแต่ทันใจคนอย่างเดียวก็จะไปผิดหลักของกฎหมายถามว่าจะย้ายท่านปลัดไปตำแหน่งอื่นก่อนเพื่อสอบคดีนี้ไหมครับเพราะปลัดเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการมหาดไทย นายกบอกว่าอันนี้คุณถือเองนะได้สั่งอธิบดีเข้ามาแล้วถ้ามีหลักฐานชัดเจนก็ทำได้เลยแต่ถ้ายังก็ยังเป็นการถูกกล่าวหาตอนนี้เรื่องทุกอย่างที่เป็นประเด็นกำลังอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วสอบอีก7วันเขาก็ต้องกลับมารายงานท่านปลัดท่านปลัดก็ต้องมารายงานผมซึ่งผมก็จะเดินทางกลับจากต่างประเทศพอดีเราก็จะได้รู้และดำเนินการในขั้นต่อไปครับ
9: อ
8: ื
9: มครับฉะนั้นตอนนี้ไอ้คลิปมาใหม่นี่พุ่งเป้ามาที่ภรรยาปลัด
8: ครับ
9: ส่วนคลิปเก่านั่นก็มันมีเพิ่มเติมเข้ามาไปเกี่ยวข้องกับวัดกวาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีใช้เรียกกันว่าระหว่างคุณส้มกับคุณพี่ทนายเนี่ยผมยังไม่ได้ฟังอ่ะแต่เห็นเขาพูดกันว่าไปเกี่ยวข้องกับวัดก็มี
8: ครับ
9: คืออย่างที่บอกกับคุณธราพงศ์เงินตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยมากนะเงิน 4,500 ล้านเนี่ยได้ไปคนใครกระจายไปที่ใครสักร้อยล้านก็สบายไปทั้งชาติมีตั้ง 4,500 ล้านแล้วถ้าไม่มีไม่ใหญ่จริงเนี่ยจะกล้าทำเหรอเรื่องพวกนี
8: ้ครับ
9: ถ้าใหญ่ไม่จริงนะใหญ่ไม่จริงไม่กล้าทำถ้าทำแล้วเนี่ยกลัวติดคุกแต่ถ้าใหญ่จริงเนี่ยอาจจะคิดว่าทำแล้วหลักฐานไม่มีทำอะไรไม่ได้เออหลักฐานนี่ก็สำคัญนะคุณธราพงศ์ไอตอนเวลามันมีข่าวใหม่ๆเนี่ยเราก็นั่งคิดดูติดคุกแง่ๆติดคุกแง่ๆติดคุกแง่ๆแต่พอไปถึงศาลเนี่ยมันหลุดเพราะว่าพยานหลักฐานไม่พอศาลก็ยกประโยชน์ให้กับความสงสัยหลักฐานไม่พอเช่นสมมติว่าคุณนายณรพงศ์เป็นคนจ่ายเงิน 350,000 แล้วคนที่รับเงินคุณก็บอกคุณจ่ายให้ใครแล้วคนที่รับเงินเขาปฏิเสธแล้วเผอิญว่าที่มีข่าวว่าชื่อนายณรพงศ์เนี่ยไปจ่ายเงินแล้วนายณรพงศ์ก็ปฏิเสธคนรับก็ปฏิเสธคนจ่ายก็ปฏิเสธคนจ่ายไม่ต้องปฏิเสธอยู่แล้วเพราะมันโดนด้วยไง
8: ครับ
9: ถูกหยิบชื่อออกมาเพราะถือว่าทุจริตแล้วพอเขาปฏิเสธกันอย่างนี้เนี่ยศาลจะลงโทษยังไงเอาหลักฐานที่ไหนมาว่านายณรพงศ์จ่ายเงิน 350,000 สมมุติจ่ายให้ผมจะเป็นคนรับประกันว่าคุณณรพงศ์ได้ทำงานในองค์กรอบต.อบต.ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่นอน
8: ครับ
9: พอถึงศาลคุณก็ไม่บอกคุณปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวผมไม่เคยจ่ายแล้วผมก็ปฏิเสธว่านายสุภาพก็ไม่เกี่ยวผมไม่เคยรับเงินจากคุณธราพงศ์สมมุติทุกรายให้การอย่างนี้หมดนะ
8: ครับ
9: แล้วคดีจะออกมาเป็นยังไงผมก็ไม่รู
8: ้
9: นอกจากอัยการจะต้องไปหาหลักฐานการจ่ายเงินการหลักฐานการจ่ายเงินรับเงินเนี่ยเดี๋ยวนี้ทางเงินแบบนี้นะเขาไม่โอนผ่านอะไรทั้งนั้นน่ะเขาจ่ายเป็นเงินสดกัน
8: ครับ
9: แล้วจะมีหลักฐานอะไรฉะนั้นไอ้ที่เราเดือดดาลกันแล้วเราคิดว่าจะต้องเอาให้หนักเอาให้เต็มที่ก็ต้องคอยฟังคำพิพากษาด้วยถ้าเรื่องมันถึงศาลนะเรื่องแบบนี้มันหลุดกันมาเยอะแล้วคุณธราพงศ
8: ์
9: ครับ
8: เอาพักอีกทีครับแล้วกลับมาติดตามคู่สุดท้ายครับ
9: ครับ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
10: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: จากประสบการณ์ด้านบริหารจัดการระบบน้ำและบริการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆอย่างครบวงจรภายในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานของคาสโก้รวมทั้งความเชี่ยวชาญของทีมสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SM Group ทำให้เราคาสโก้เชื่อมั่นว่าเราคือผู้บริหารจัดการระบบน้ำและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเราให้คำปรึกษาออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการระบบผลิตน้ำบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลงานระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเรามีทีมปฏิบัติการพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงและทีมสนับสนุนในการให้บริการด้านวิศวกรรมอีกทั้งงานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำด้วยห้องแลบมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับสำหรับให้บริการทุกภาคส่วนพร้อมรับประกันความพึงพอใจ
2: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
5: ปรึกษา Exim Bank สิ
4: Exim Bank หรอ
5: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
4: Exim Bank
5: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: เรื่องแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาเนี่ยยอดที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะอย่างน้อย235รายเสียชีวิตนะ บาดเจ็บสะสมอีกประมาณ 4,500 หรือมีอะไรใหม่ๆสดๆเข้ามามากกว่านี้ไหมคุณธราพงศ์
9: ยังครับ
10: ณตอนนี้ยังจำเป็นตัวเลขนี้อยู่นะ
9: ใช่ครับ
10: ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่ารัฐบาลวอชิงตันพร้อมจะมอบความช่วยเหลือให้แก่เวเนซุเอลาแล้วก็บอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลเตรียมพร้อมปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนและยืนยันว่าสหรัฐจะอยู่เคียงข้างมิตรใหม่และมิตรที่ยิ่งใหญ่ของเรากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศมอบความช่วยเหลือให้แก่เวเนซุเอลาเป็นเงินมูลค่า150ล้านดอลลาร์ก็ประมาณ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินสมทบ100ล้านดอลลาร์ให้แก่กองทุนด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติแล้วก็อีก50ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ราว 1,600 ล้านสนับสนุนองค์กรบรรเทาทุกข์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในประเทศอันนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายประเทศเยอะคุณธราพงศ
9: ์ครับ
10: ครับ
9: เอาฟังข่าวนี้ไว้หน่อยครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้อนรับสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาผู้นำจีนกล่าวตอนหนึ่งว่า สถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและลึกซึ้งดังนั้นจีนและกัมพูชาควรร่วมมือกันเพื่อเสริมสร้างสถิรภาพด้านสันติภาพและการพัฒนาภูมิภาคจีนให้ความสำคัญกับกัมพูชาเป็นลำดับต้นในการดำเนินนโยบายการทูตกับประเทศเพื่อนบ้านและสนับสนุนกัมพูชาอย่างมั่นคงในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยกระดับความไว้วางใจเชิงยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสีจิ้นผิงยังชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบปรามอาชญากรรมหลอกลวงทางโทรคมนาคมและฉ้อโกงทางออนไลน์พร้อมให้คำมั่นว่าจีนจะทำงานร่วมกับกัมพูชาเพื่อกำจัดเนื้อร้ายของขบวนการหลอกลวงเหล่านี้ให้หมดไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาจีนและกัมพูชาจัดการประชุมครั้งแรกภายใต้กลไกการหารือเชิงยุทธศาสตร์2+2ซึ่งมีรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมที่กรุงพนมเปญนี่รายงานข่าวจากปักกิ่งครับคุณภาพ
10: คนที่อ่านข่าวฟังข่าวแบบนี้แบบเผินๆก็อาจจะหงุดหงิดเอ๊ะทำไมจีนไปปกป้องไปถือหางถือเข้าข้างกัมพูชาไม่หรอกครับในทางนโยบายทางการทูตเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญแบบทวงดุลกันให้กับเราก็ให้กัมพูชาเราไปเยี่ยมเขาก็ดูแลเต็มที่พูดจาอะไรก็แสดงไมตรีจิตกัมพูชาไปก็แสดงไมตรีจิตอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของประเทศใหญ่ก็อย่าไปวิตกกังวลว่าถ้าจีนแบ็กอัพให้กัมพูชาอย่างนี้เราแย่ไม่หรอกครับไม่เป็นอย่างนั้น
9: เราไปพอเราไปบ้างเราก็ได้รับการต้อนรับแบบนี้เหมือนกัน
10: ก็เหมือนกันเขาก็ทวงดุลนะ
9: ครับ
10: เขาก็ทวงดุลดูข่าวอื่น
9: ฟังข่าวนี้ครับข่าวที่มาจากแม่สายเนี่ยในด่านศุลกากรแม่สายได้นำทีมสกัดตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งติดทะเบียนพม่านะครับในช่องขาออกห่างจากแนวชายแดนประมาณ20เมตรครับเป็นผู้ชายชาวพม่าเป็นคนขับพอตรวจค้นในท้ายรถเนี่ยพบกล่องลังกระดาษลังกระดาษเนี่ยเป็นลังที่ใช้บรรจุอาหารประเภทปลาเส้นกับมันฝรั่งนะครับเห็นตราข้างนอกอยู่แต่พอเปิดดูข้างในครับเจอธนบัตรไทยใบละพันนะครับมัดรวมกันเป็นปึกนับรวมได้ทั้งหมด23,200,000 บาทครับคุณจุบาบ23,200,000 บาททีนี้ในข่าวเนี่ยยังไม่ได้ขยายผลนะครับว่าที่มาของเงินจำนวนเนี้ยมันมาจากไหนใครให้ผู้ชายคนเนี้ยมาขนเงินจำนวน23,000,000นี้ออกไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยจะถูกดำเนินคดีก็คือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเดี๋ยวคงจะมีการขยายผลละว่าเอาเงินนี้มาจากไหนเอามาจากขบวนการไหนยังไง
10: เรื่องความคืบหน้าระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมที่จะยุบรวมกันเนี่ยกพร.ร่างกฎหมายเสร็จแล้วนะแล้วจะเอาเข้าครม.เดือนหน้าถ้าเป็นไปตามนี้ก็แปลว่าภายในปีเนี้ยจะมีผลใช้บังคับ2กระทรวงนี้รวมเป็นกระทรวงเดียวกันคุณรัฐพงศ
9: ์
10: ส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อรวมกระทรวงกันแล้วปลัดกระทรวงมีอยู่2กระทรวงจะต้องยังไงเดี๋ยวคอยดู
9: มีข่าวปปช.บุกรวบอดีตผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาจังหวัดสุโขทัยพร้อมลายเซ็น40ครั้งหุบเงินหลวง22,000,000 บาทแล้วหนีไปกบดานที่จังหวัดนครนายกครับนี่ปลอมลายเซ็นคนอื่น แล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง22ล้านครับ
10: เจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยสั่งการให้การประปาภูมิภาคบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยลดค่าติดตั้งการประปาลดลงมาจากราคาเดิม 15% มีคำสั่งลงไปแล้ว
9: ครับ
10: ครับ
9: เอาละนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยบีเอฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีสวัสดีครับ
11: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญ Metro More Go Green พื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro More Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro More ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณ Metro More ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
12: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
11: ร่วมสนับสนุน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: าวเด็ด
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับคุยข่าว Around News เรากลับมาพบกันวันนี้ประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีข่าวคราวเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบขอรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะครับก็จากที่เดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีข่าวคราวที่ว่าทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้วก็กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.บุกจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับหมายถึงว่าพื้นที่ที่พบการกระทำผิดเนี่ยนะครับก็พอจากข่าวคราวดังกล่าวนี้เนี่ยมันก็ถูกขยายผลมันก็ถูกตั้งคำถามไปยังนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนั่นเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ทราบข่าวก็บอกว่าแหมนะครับรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามมาด้วยข่าวที่บอกว่าจะมีการสั่งให้ยกเลิกผลการสอบการบรรจุผู้ที่ผ่านการสอบจากการทุจริตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมาบอกว่าไม่ได้หมายความว่าสั่งให้ยกเลิกผลการสอบทั้งหมดนะครับต้องมีกระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบใครที่สอบได้เข้ามาโดยสุจริตนะครับไม่ได้เสียเงินเสียทองไปการไปในการจ่ายให้กับกลุ่มที่กระทำความผิดนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ได้รับผลกระทบแต่ว่าใครที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันมีเบื้องหลังเนี่ยอันเนี้ยนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมรับไม่ได้ที่จะให้ไปเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีว่าซึ่งก็แน่นอนนะครับยิ่งนานวันไปเนี่ยมันก็จะพบสิ่งที่มีการปูดการเปิดการเผยข้อมูลนะครับในเรื่องของการทุจริตดังกล่าวนี้เนี่ยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับที่มีประเด็นเรื่องของผู้อำนวยการพอตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในหน้าสื่อต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปคาดเดาแล้วว่าพอดังว่านั้นชื่ออะไรเพราะมีการตามติดกันแล้วก็ไปขุดคุ้ยจนกระทั่งเนี่ยนะครับพบว่าคนที่อยู่ในข่ายเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการกระทำผิดการทุจริตสอบท้องข้าราชการท้องถิ่นในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นบุคคลนะครับที่เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์อยู่ที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับโดยที่มีการไปติดตามการกระทั่งทราบว่าจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในการสอบเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับซึ่งก็แน่นอนล่ะครับพอมีการเปิดเผยอย่างนี้นักข่าวก็ต้องลงพื้นที่ไปที่สำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับก็ทราบว่าในส่วนของผู้อำนวยการนะครับพิชิตเนี่ยไม่มาทำงานตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนนะครับแล้วก็มีข่าวออกมาบอกว่ามีการยื่นใบลาออกไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับก็พบว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีเป็นการพูดถึงแหล่งข่าวละนะครับของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเนี่ยนะครับว่าได้มีการติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีโดยเจ้าตัวเนี่ยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการยื่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยในที่ประชุมของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหรือว่ากทช.ของเพชรบูรณ์นะครับก็ได้มีมติเห็นชอบในการสั่งพักราชการพบวันเวกการหรือว่าผอ.พิชิตเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในส่วนของนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีไปเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมกทช.เพชรบูรณ์ครั้งที่6/2569 เห็นชอบให้สั่งพักราชการพนักงานเทศบาลรายดังกล่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าร้อนแรงขนาดไหนก็ร้อนแรงขนาดที่สื่อกระแสหลักเนี่ยนะครับต้องมีการนำเสนอมีการเขียนเป็นบทนำนะครับทั้งสื่อเรียกว่าโดยเฉพาะสื่อหนังสือพิมพ์นะครับทั้งที่หัวสีและก็หนังสือพิมพ์คุณภาพอย่างไทยรัฐและก็มติชนมีการนำเสนอบทนำนะครับว่าด้วยเรื่องของการทุจริตดังกล่าวนี้นะครับโดยในส่วนของบทนำของมติชนเองนะครับพูดถึงเรื่องข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับที่ตอนนี้เนี่ยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะครับหลังจากที่สำนักงานปปช.กับทางกองบังคับการปปป.เนี่ยได้แถลงการบุกตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งที่ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของคนที่จ่ายสินบนนะครับมูลค่าความเสียหายอย่างที่ทราบกันว่า 4,500 บาทเนี่ยนะครับประมาณ 4,500 ล้านบาทเนี่ยนะครับมีผู้ต้องสงสัยสำคัญก็นี่แหละครับผู้อำนวยการคนดังว่านะครับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณของเทศบาลก็คงไม่ต้องไปบอกแล้วว่าแห่งหนึ่งที่ไหนในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับก็ระบุตัวตนกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ดำเนินการคนดังว่าเนี่ยเป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบจำนวนมากไว้ในสถานที่ที่ทางสำนักงานปปช.และกองบังคับการปปป.เข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่านายอัจฉริสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยย้ายนายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยนะครับระบุเหตุผลเป็นเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเราได้นำเสนอข่าวไปแล้วเนี่ยก็มีการชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับหรือว่าสถ.เนี่ยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันประจำปี2568โดยได้ทำการว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการขอบเขตงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับเราเรียกกันสั้นๆนะครับคุ้นกันก็คือมสว.เนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์ขนส่งจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคคอและภาคครวมไปถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีการเก็บรักษาข้อสอบและก็รวมถึงกระดาษคำตอบทั้งหมดนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยมีภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริต7องค์กรหลักร่วมสังเกตการใกล้ชิดปัจจุบันกระดาษคำตอบทั้งหมดเนี่ยเก็บรักษาไว้ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาให้ตามข้อกำหนดใน TOR โดยมีระบบความปลอดภัยล็อกกุญแจหนาแน่นจำนวน2ชุดซึ่งกุญแจอยู่ที่มหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและก็สถ.รายละชุดนะครับพร้อมทั้งมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตลอด24ชั่วโมงโดยที่สถ.พร้อมร่วมมือในการตรวจสอบกับหน่วยงานต่างๆเต็มที่ด้านของมสว.เองก็มีการออกแถลงการว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้เนี่ยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและก็ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้านะครับให้กับสังคมได้รับทราบกันต่อไปแน่นอนการทุจริตดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐในหลายมิติทั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าการทุจริตจะทำอย่างเป็นขบวนการมีใครเกี่ยวข้องเป็นข้าราชการบุคคลภายนอกหรือแม้แต่ฝ่ายการเมืองก็ตามเนี่ยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วก็นำตัวคนผิดเนี่ยมาลงโทษจัด การเด็ดขาดทั้งหมดโดยไม่ละเว้นขณะเดียวกันถ้าเห็นว่าระบบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการปัจจุบันมีช่องโหว่ให้โกงได้โดยง่ายเนี่ยมันก็จำเป็นนะที่จะต้องมีแนวทางจัดการจากภาครัฐในการออกแบบคัดกรองบุคคลเข้ารับราชการให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แม่นยำตรวจสอบได้เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการสอบเพื่อป้องกันการทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งโดยมิชอบซ้ำเติมระบบราชการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วเนี่ยให้มันเสียหายยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยบทนำของมติชนบอกว่าต้องล้างบางทุจริตสอบนะครับขณะที่ในส่วนของบทนำของไทยรัฐเองเนี่ยก็มองนะครับว่าในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยมองว่าเป็นหลุมดำในระบบข้าราชการนะครับเพราะว่าในส่วนของบทนำของไทยรัฐเองมองว่าเป็นสถานการณ์ร้ายแรงเกินกว่าที่ทางด้านของนายอนุทินบอกว่าอ่านข่าวแล้วจะเป็นลมกับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับด้วยความเสียหายใหญ่หลวงเนี่ยมันก่อให้เกิดข้อกังขาตามมาทันทีว่าล็อตนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช่ล็อตแรกและก็ล็อตเดียวนำมาซึ่งเครื่องหมายคำถามตัวโตๆล่ะครับว่าข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีพวกที่ทุจริตการสอบแฝงตัวอยู่ในองค์กรมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยประสิทธิภาพในการทำงานศักยภาพคุณภาพของบุคลากรที่ไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถที่แท้จริงนะครับจุดที่ต้องล้างบางครั้งใหญ่แบบที่นายกสั่งฟาดเต็มที่ไม่น่าจะจบแค่การไล่ดำเนินคดีอาญากับขบวนการทุจริตและก็โทษทางวินัยที่เริ่มจากคำสั่งย้ายอธิบดีสถ.ตามประเพณีแบบไทยๆเมื่อเกิดเหตุอื้อฉาวก็ต้องรีบหาแพะบูชายัญดับไฟไปพลางกระแสให้เรื่องสาสังคมลืมก็จบกันนะครับเพราะว่าเมื่อปมสำคัญก็อย่างที่นายกว่าเนี่ยนะครับยังอดรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้กับตัวเลขค่าหัวในการจ้างทุจริตข้อสอบเพื่อหวังเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสูงกันถึงหัวละ 350,000 ถึง 800,000 บาทเนี่ยยังไม่ทันได้รับตำแหน่งอะไรแค่เหยียบเท้าเข้ามาเป็นข้าราชการครั้งแรกในชีวิตเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแล้วประเทศมันจะอยู่ได้ยังไงนะครับในมุมมองของนายกก็คือมองอย่างผิวเผินแต่ว่าถ้านะครับเป็นมุมในแบบของของแบบนี้เนี่ยมันรู้อยู่แก่ใจธรรมชาติของการลงทุนก็คือย่อมต้องหวังผลกำไรนะครับนั่นหมายถึงแรงจูงใจในผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นข้าราชการนะครับมันต้องมากกว่าเงินค่าจ้างนะครับทุจริตสอบที่จ่ายไปและก็แน่นอนนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยการทุจริตมันก็ไม่แปลกที่คดีทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะถูกร้องไปเต็มปปช.นะครับคอร์รัปชันมันก็คือปลายทางสำคัญแต่ว่ามันยังมีอีกมุมหนึ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ต้องพยายามทุกวิธีทางในการเข้าเป็นข้าราชการแม้ต้องจ่ายเงินมหาศาลเสี่ยงกับกระบวนการทุจริตก็เพื่อเข้าไปได้สิทธิ์ของการเป็นข้าราชการทั้งเงินเดือนที่มั่นคงบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลที่รัฐดูแลไปตลอดชีวิตแม้เกษียณอายุราชการไปแล้วก็ถือว่าคุ้มแสนคุ้มแหละนะครับและก็กำลังเป็นปัญหารุมเร้าจุดที่รัฐบาลต้องเผชิญภาวะการคลังติดล็อกจากภาระงบประมาณรายจ่ายประจำที่ต้องกันไว้สำหรับจ่ายเงินเดือนข้าราชการทั้งที่ยังทำงานและก็เกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยไม่นับรวมค่ารักษาพยาบาลหลายแสนล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 37% ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนั่นแหละนะครับก็มองนะครับว่าโอ้นะครับทำไมมันมีค่าตัวกันมหาศาลเกี่ยวกับการทุจริตขนาดนี้แล้วมันได้อะไรขึ้นมานะครับก็มองเห็นแล้วนะครับถ้าไม่ไปหวังที่จะได้เงินคืนด้วยการทุจริตจากการทำหน้าที่ก็แน่นอนนะครับถ้ามองอีกมุมว่าหวังแค่เป็นข้าราชการแล้วหวังได้ผลตอบแทนในระยะยาวในแง่ของเงินสวัสดิการเรื่องของบำนาญเรื่องของการดูแลตลอดชีวิตแม้กระทั่งเกษียณแล้วก็ยังได้ดูแลต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะแรงจูงใจแบบไหนก็ตามแต่ในการทำในลักษณะอย่างนี้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเป็นการทุจริตเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นการพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะสื่อกระแสหลักที่ได้เขียนบทนำพูดถึงเรื่องนี้นะครับบรรดาคอลัมนิสต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็มีการพูดถึงการแทบจะทั้งสิ้นละนะครับคอลัมนิสต์ท่านหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องยอมรับกันว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงราชการมาก่อนนะครับดังนั้นเองพอเขียนถึงเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับมันก็ย่อมที่จะทำให้มองเห็นภาพมีน้ำหนักนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลนะครับที่เราควรที่จะต้องเงี่ยหูฟังนะครับนั่นก็คือคุณซูมของไทยรัฐของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเฮฮะพาทีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกกันนะครับว่าซูมนะครับคอลัมนิสต์คุณซูมเนี่ยเขียนไว้บอกว่าก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยทั่วประเทศเนี่ยคงจะรู้สึกช็อก นะครับเหมือนอย่างที่ ตัวเองเนี่ยกำลังช็อกอยู่นะครับหลังจากได้ยินได้ฟังข่าวการทุจริตในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับก็ขออนุญาตสรุปสั้นๆจากพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็การโปรยข่าวหรือการย่อข่าวนะครับโดยที่เริ่มจากหัวข่าวนะครับของไทยรัฐที่พาดหัวเส้นทุจริตสอบข้าราชการ 4,500 ล้านเด้งฟ้าผ่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจากนั้นก็ไปส่วนของเนื้อข่าวซึ่งสรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับบก.ปปป.ทลายขบวนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบุกค้นบริษัทย่านบางใหญ่นนทบุรีนะครับก็ยอดวงเงินเนี่ยสะพัดถุงสูงถึง 4,500 ล้านบาทนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับโดยที่ทางด้านคุณซูมเองเนี่ยก็บอกว่าก็รู้สึกช็อกอย่างมากจากข่าวและก็เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นึกไม่ถึงจริงๆนะว่ามันจะมีการจัดตั้งเป็นขบวนการแล้วก็เรียกเก็บเงินได้ในจำนวนค่อนข้างสูงมากถึงหัวละหลายแสนบาททั้งที่เงินเดือนข้าราชการที่สอบบรรจุเพียง 15,000 บาทนะครับโดยที่ต้องบอกนะครับว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยคงจำได้ว่าเหตุการณ์14ตุลา2516ที่นิสิตนักศึกษาประชาชนลุกฮือขึ้นมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาลเผด็จการในยุคนั้นเนี่ยก็ด้วยสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งก็คือการคอร์รัปชันโกงกินที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยในรัฐธรรมนูญปี2517เนี่ยจึงระบุไว้ในมาตรา66ว่ารัฐพึงจัดให้มีหน่วยราชการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบในวงราชการต่อมาจึงได้มีการตราพระบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบในวงราชการขึ้นเมื่อปี2518ก่อนที่จะก่อกำเนิดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตคิดมิชอบในวงราชการหรือว่าปปป.ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมันก็ไม่ได้เบาบางลงและก็การปราบปรามก็ดูไม่เป็นผลในรัฐธรรมนูญในปี2540เนี่ยจึงมีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระขึ้นมาอีกหลายหน่วยนะครับรวมทั้งประกาศใช้พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในปี2542ก็ถือเป็นจุดกำเนิดของปปช.มาจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยตื่นตัวที่จะมีการปราบคอร์รัปชันมาตั้งแต่ปี2517หลังเหตุการณ์14ตุลา16แล้วก็พัฒนาให้มีเขี้ยวเล็บเพิ่มขึ้นในรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งถ้านับตั้งแต่ปี2517มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับปาเข้าไป50กว่าปี51 52ปีแล้วแต่ว่าเจ้าโรคร้ายสายพันธุ์ไทยที่เรียกว่าคอร์รัปชันยังไม่หมดไปมีแต่จะขยายตัวและก็เพิ่มความดุดันมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละนะครับที่น่าสนใจที่ทางด้านของคุณซูมเนี่ยบอกว่าก็หวังว่านายกเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยทำหน้าที่นะครับควบคุมดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรงเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังกับคดีที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ให้ถึงที่สุดนะครับสาวให้ถึงตัวการใหญ่ตัวเป้งๆนะครับจัดการให้ถอนรากถอนโคนอย่าหยุดแค่ปลาซิวปลาซอยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าไม่สาวลึกถึงตัวการใหญ่มันจะเสียหายไปถึงตัวนายกด้วยนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมา2รอบแล้วนะครับก็ต้องคำถามของคอลัมนิสต์นะครับคุณซูมนะครับก็บอกว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมา2รอบแล้วเนี่ยไม่รู้ระแคะระคายบ้างเลยหรืออย่างไรอ้าวนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็ตั้งคำถามแต่ก็นั่นแหละนะครับถ้ามองประเด็นอย่างนี้ไม่รู้ระแคะระคายหรือไม่รู้อะไรบ้างเลยหรืออย่างไรเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับที่น่าสนใจอีกอย่างนึงเหมือนกันในหน้า3ของไทยรัฐนะครับที่วิเคราะห์การเมืองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เข้าใจได้ละนะครับมันมีขบวนการที่หากินเกี่ยวกับการทุจริตการสอบเข้าเป็นข้าราชการเนี่ยนะครับเพราะว่าเม็ดเงินมันล่อตาล่อใจนะครับทั้งผู้ที่พร้อมที่จะให้แลกกับการได้เป็นข้าราชการมันสูงกันก็รวมๆกันที่ 4,500 ล้านบาทเนี่ยนะครับแต่ว่าในมุมมิติทางการเมืองมีอะไรที่มากไปกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับอ่ะในส่วนของคอลัมน์วิเคราะห์การเมืองนะครับไม่ใช่คอลัมน์แต่ครับบทวิเคราะห์การเมืองในหน้า3ของหนังสือไทยรัฐเนี่ยอันนี้ก็มีมุมที่น่าสนใจนะครับเขาพูดบอกว่าคลองหลอด นะคลองหลอดก็หมายถึงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับกลิ่นตุตุโชยหึ่งละกระทรวงมหาดไทยมีเรื่องเฉาโฉไม่เว้นวันนะครับก็ถูกแล้วที่ทางด้านของเจ้ากระทรวงอย่างทางด้านของนายกอนุทินเนี่ยจะส่งสัญญาณต้องจัดการเด็ดขาดกับรายการทุจริตสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นนะครับหลังจากทางปปช.บ.กองบังคับการปปป.หน่วยงานตรวจสอบสนที่กำลังกันเข้าตรวจค้นทลายขบวนการแก้ไขข้อสอบดังกล่าวเนี่ยนะครับแก๊งโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะครับนายกไม่ฟาดไม่ได้แล้วไม่อย่างนั้นก็จะเข้าตัวนะครับอย่างที่เริ่มขุดย้อนอดีตมหาไทยมาเปรียบเทียบนะครับแน่นอนเรื่องการโกงเฉาเน่าในครั้งนี้เนี่ยทั้งปปช.ตำรวจก็ต้องขยายผลกันต่อไปสาวยงไปถึงต้นขั้วขบวนการนะครับว่ามีใครอยู่ในขบวนการหน่วยราชการสถาบันการศึกษารู้เห็นด้วยหรือเปล่าก็ต้องลากคอมาดำเนินคดีกันตามกฎหมายและถ้าเจอต่อประเภทตัวใหญ่เข้าไปมีเอี่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องนี่อันนี้ทางด้านของนายกที่ประกาศกล้าวอย่างนี้ก็จะต้องช่วยขุดรากถอนโคนด้วยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับเรื่องร้อนสะเทือนกระทรวงมหาดไทยหนนี้นั้นเนี่ยนายกไฟเขียวให้ทางด้านของปลัดกระทรวงอันสิทธิสัมพันธรัฐนะครับลงดาบฟันตั้งแต่มีข่าวปรากฏด้วยการเด้งอธิบดีสทนะครับสอบแก๊งโกงโยงข้าราชการนะครับรายใดเป็นสิงหิวมีขาใหญ่ซื้อหวยร่วมวงหรือเปล่าเนี่ยขีดเส้นว่า7วันต้องทำให้จบนะครับเรื่องราวมันก็ต้องออกมาในรูปอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยกลายเป็นจุดความร้อนต่อเนื่องนะครับโยกย้ายกันถี่ยิบแหละตั้งแต่เรื่องของมาเฟียภูเก็ตเด้งผู้ว่ารองผู้ว่าสอบปลัดจังหวัดล่าสุดเนี่ยปลัดจังหวัดก็ได้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับข้าราชการสายใครสายมันแทบจะเรียกว่าทุบกันแหลกด่านเลยทีเดียวนะครับไม่รวมถึงก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวโยงกับกรณีชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะครับที่พุ่งเป้าไปที่อธิบดีกรมการปกครองอย่างณฤชาโคสาศิวิไลนะครับแล้วก็อีกด้านก็เหมือนจะมีลูกเอาคืนกรณีแรงเขย่าเก้าอี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยของนายอันสิทธิ์นะครับด้วยปมค้างคาเรื่องร้องเรียนการแต่งตั้งโยกย้ายสมัยรัฐบาลก่อนนะครับพอต้นขั้วข้าราชการขยับนะครับซัดกันอย่างนี้เครือข่ายก็ต้องซัดกันนะครับแล้วก็บรรดาสิงห์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเลือดซิบกันทีละราย2รายนะครับคนนอกกระทรวงมหาดไทยก็อาจจะงงแหละครับแต่ว่าคนในที่ติดตามกลเกมทางการเมืองเนี่ยนะครับก็แน่นอนช่วยกันขมวดปมเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยแล้วเนี่ยมันสะท้อนภาพอํานาจคู่เริ่มไม่ลงตัวนะครับก็ถูกมองนะครับในมุมวิเคราะห์ของไม่ใช่เฉพาะทีมข่าวทีมการเมืองของไทยรัฐที่วิเคราะห์เนี่ยนะครับบรรดาคอลัมนิสต์ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมืองเองก็มองแหละว่าเออนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันมีอะไรแปลกๆแปลกๆอยู่หรือเปล่ามันเป็นปัญหานะครับในระดับนำของพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าต้นทางนะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับมันมีเก้าอี้ของปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ใกล้จะเกษียณกันนะครับในอีกไม่นานนั้นเนี่ยนะครับก็มีข่าวคราวบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยก็ต้องการที่จะคนของตัวเองมาเป็นปลัดนะครับขณะที่ทางด้านของนายรินเองเนี่ยนะครับที่ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ต้องมีคนนะครับที่มองแล้วในฐานะที่เคยทำงานด้วยกันเนี่ยก็น่าจะวางตัวกันไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่คุยกันไม่ได้หรือว่าแสดงอำนาจในการนำมีอำนาจคู่อย่างนั้นหรือเปล่าก็มองกันอย่างนั้นแล้วก็ยังมีการโยงไปด้วยว่านายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.4ที่ดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นนะครับข้าราชการที่อยู่ในสายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็ถูกโยงไปเชื่อมกับกรณีที่นายกเนี่ยนะครับได้ไปดึงเอางานในส่วนของ EEC มาดูแลเองจากมือนายพิพัฒน์โอ้ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าไปต่อจิ๊กซอว์ทางการเมืองแล้วก็นำเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปจิ้มตรงไหนไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นก็เรียกได้ว่านะครับพอมีเขาลางกันทั้งสิ้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องภายในของพรรคภูมิใจไทยที่ถ้ามันเป็นปัญหาแล้วว่ามันอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนเป็นจุดเปราะบางทำให้พรรคที่ขยายใหญ่โตแล้วก็ถูกมองว่าจะเป็นพรรคที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตถ้าแก้จุดนี้ไม่ได้มันก็อาจจะกลายเป็นจุดที่ทำให้กลายเป็นจุดอ่อนสร้างความเปราะบางเกิดขึ้นกับพรรคก็ได้นะครับแต่เชื่อว่ายังไงเสียกระบวนการภายในเนี่ยเขาก็จะมีการพูดคุยหารือกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแน่ละนะ ครับก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะพูดในมุมเรื่องข่าวที่ปรากฏดังนี้แบบเต็มๆกันนะคุณผู้ฟังก็หยิบเอาเรื่องของบทนำเรื่องของบทวิเคราะห์จากสื่อกระแสหลักจากหนังสือพิมพ์ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักกันนะครับขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารานิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปค้นหาได้นะครับโดยไปเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับโดยการพิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aranews FM 97.0 MSZ นะครับเป็นภาษาอังกฤษคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Aranews FM 97.0 MSZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เป็นภาษาอังกฤษ

0: กลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: กลับมาติดตามช่วงที่2ครบครึ่งคมนาคมกับกุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆย้ำในเรื่องของ2ช่องทางการติดตามกุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับช่องทางผ่านทาง Facebook คุณผู้ฟังไปค้นหาสมัครเป็นเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับโดยพิมพ์คำว่ากุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ นะครับตัวย่อของ Megahertz เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วย Around News FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับและก็อีกหนึ่งช่องทางผ่าน X นะครับค้นหา @around_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราอีก2ช่องทางที่เพิ่มเติมมากันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของกระทรวงคมนาคมโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเปิดงานสัมมนาวิชาการวันนี้นะครับเป็นงานสัมมนาวิชาการครั้งที่15เรื่อง Tunnel Construction and Maintenance Technologyการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอุโมงค์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศพร้อมยกระดับศักยภาพบุคลากร นะครับโดยที่ทางด้านของนายพิพัฒน์เองเนี่ยก็บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างการคมนาคมเพื่อกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองเป็น1ในโครงการยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงคมนาคมที่จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วก็รองรับการเติบโตการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตซึ่งการก่อสร้างอุโมงค์ลอดผ่านภูเขา

0: ในพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลกเนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ทันสมัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและก็การบำรุงรักษาตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนเนี่ยน้อยที่สุดนะครับซึ่งความคืบหน้าของโครงการทางด่วนชั้นที่2ดับเบิ้ลเด็กนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโครงการอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติรูปแบบการร่วมลงทุนหรือว่า PPP จากกระทรวงการคลังแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงคมนาคมและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมคู่ขนานกันไปเพื่อที่จะให้สามารถเดินหน้าโครงการได้เมื่อผ่านการอนุมัตินะครับโดยกระทรวงคมนาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเตรียมลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนกว่า300ครอบครัวแล้วก็การหารือร่วมกับสภาพแรงงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์สูงสุดที่ประเทศชาติจะได้รับจากการพัฒนาดังกล่าวสำหรับประเด็นการขยายอายุสัญญาสัมปทานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ศึกษาและก็เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดมาก่อนจากนั้นเนี่ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะนำตัวเลขมาพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยเป็นธรรมและก็คนไทยทั้งประเทศรับได้ก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติโครงการในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปด้านของนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการทางผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาวิชาการต่อเนื่องเป็นครั้งที่15แล้วนับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเยอรมนีเกาหลีจีนแล้วก็ประเทศไทยเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมด้านการก่อสร้างการบำรุงรักษาการบริหารจัดการทางพิเศษนะครับโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ Innovation for Better Life and Better Life นะครับองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับการสัมมนาในปีนี้เนี่ยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นเทคโนโลยีด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาอุโมงค์เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับการดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งการวางแผนการก่อสร้างการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุโมงค์ตามมาตรฐานสากลแล้วก็การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำจากต่างประเทศการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยมั่นใจนะครับว่าการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและก็ต่างประเทศและก็ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้มีประสิทธิภาพความปลอดภัยและก็ความยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะเสริมสร้างนะครับศักยภาพเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีนะครับในระดับโลกเนี่ยเข้ามาใช้นะครับกับการก่อสร้างนะครับกับการดูแลในส่วนของความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนายสุรเชษฐ์เผ่าเหล่าพูนสุขนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดตัวบริการใหม่ Exact Rescue Training Center นะครับภายใต้โครงการผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกิจกรรมบริการศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัยและความปลอดภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Ready Before the Emergency นะครับพร้อมก่อนเกิดเหตุนะครับก็เปิดกันไปที่อาคารศูนย์ฝึกอบรมการกู้ภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับหรือว่า Rescue Training Center Expressway Authority of Thailand นั่นเองนะครับโดยที่ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยบนโครงข่ายทางพิเศษและก็เผชิญเหตุฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงเพลิงไหม้ยานพาหนะเหตุสารเคมีรั่วไหลการกู้ชีพฉุกเฉินและก็การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนทางพิเศษทำให้สั่งสมองค์ความรู้และก็ประสบการณ์จาก การปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่องนะครับจึงได้นำเอาองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ดังกล่าวเนี่ยมาต่อยอดสู่การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบอบรมจริงฝึกจริงโดยทีมกู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์จริงจากเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษเพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านการกู้ภัยและความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนทั่วไปโครงการดังว่านี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการและก็จัดกิจกรรมฝึกอบรมด้านการกู้ภัยความปลอดภัยภายใต้กฎหมายมาตรฐานและก็หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับครอบคลุมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นการฝึกซ้อมดับเพลิงและก็การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟรวมไปถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัยอื่นๆตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนดนะครับเพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานการกู้ภัยและก็ความปลอดภัยของประเทศจุดเด่นของ Exact Rescue Training Center ก็คือการผสานองค์ความรู้ตามมาตรฐานและก็ข้อกำหนดทางกฎหมายเข้ากับการฝึกปฏิบัติจริงผ่านสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ถังดับเพลิงการฝึกอพยพหนีไฟการปฐมพยาบาลและก็การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับเพื่อที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งหลักสูตรต่างๆเนี่ยดำเนินการโดยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีประสบการณ์ตรงจากปฏิบัติจากการปฏิบัติภารกิจจริงทั้งการกู้ภัยดับเพลิงและก็การตอบโต้เหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งการเปิดตัวบริการใหม่ Exact Rescue Training Center นั้นเนี่ยเป็นการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายพัฒนาธุรกิจและรายได้เองก็ยังมีโครงการให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้ความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็เต่าบินนะครับโดยให้บริการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจำนวน7ด่านนะครับก็คือด่านดินแดงด่านบางนาด่านอัดนรงด่านอัดนรง3ด่านพระราม9 2ด่านบางแก้ว1แล้วก็ด่านบางครุ1ด้วยนะครับก็เรื่องของการเปิดตัวบริการใหม่นะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย Exact Rescue Training Center นะครับด้านของ AOT นะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนก็ถือว่าจะมีเรียกว่าเรื่องของศักยภาพนะครับในเรื่องขององค์กรเนี่ยปีนี้นะครับถือว่าภาพรวมในปีนี้นะครับเป็นไปด้วยดีปีหน้าเนี่ยคาดว่าผู้โดยสารจะโตถึง 2% นะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยโตมากกว่าหลังจากที่สงครามตะวันออกกลางคลี่คลายนะครับด้วยนางสาวปวีณาจริยะทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ AOT เนี่ยนะครับได้เปิดเผยถึงแนวโน้มการดำเนินงานในปี2570นะครับก็นับตามปีงบประมาณนะครับของส่วนราชการเนี่ยนะครับก็คือตุลาคม2569ถึงกันยายน2570เนี่ยนะครับประเมินว่าจำนวนผู้โดยสารจะเติบโต 2% จากปี2569ที่คาดว่าผู้โดยสารจะทรงตัวเท่ากับปี2568ซึ่งมีผู้โดยสาร 125.9 ล้านคนนี่จะว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยจะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าราคาน้ำมันจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอีกระยะหนึ่งทำให้จำนวนผู้โดยสารเติบโตแบบจำกัดที่ 2% แต่ว่าก็มีการประเมินรายได้จะเติบโตมากกว่าผู้โดยสารนี่จะว่าAOT เนี่ยได้เริ่มปรับขึ้นค่าบริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศจาก730บาทเนี่ยเป็น 1,120 บาทต่อคนมีผลตั้งแต่20มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการปรับขึ้นดังกล่าวนั้นเนี่ยมีผลทางที่ท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของ AOT นะครับก็จะรับรู้รายได้แบบเต็มปีตั้งแต่ปี2570และก็ยังส่งผลให้กระแสเงินสดของ AOT เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกราวหมื่นล้านบาทต่อปีด้วยนะครับจากปัจจุบันที่ AOT มีกระแสเงินสดอยู่ที่หมื่นล้านบาทต่อปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยในปี2570 AOT ก็จะเริ่มมีรายได้เพิ่มจากกิจกรรมเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการบินหรือว่านันแอโร่นะครับด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสนามบินทั้ง6แห่งรวมกว่า 2,000 ไร่ของ AOT ซึ่งตอนนี้ได้อนุมัติการลงทุนของเอกชนแล้ว3กิจกรรมก็คือสถานีชาร์จรถบัสไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับแปลงที่ติดกับถนนบางงานปราดแล้วก็สถานีชาร์จรถไฟฟ้าท่าอากาศยานหาดใหญ่แปลง1ขีด 11แล้วก็โรงแรมแล้วก็สถานีชาร์จไฟฟ้าท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับขณะเดียวกัน AOT ก็จะเริ่มมีรายได้เพิ่มจากโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและก็กิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้องณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3กับให้สิทธิประกอบกิจการการให้บริการคลังสินค้าหรือว่าคาร์โก้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3ซึ่งบริษัทบริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือว่าออสการ์เนี่ยเป็นผู้ได้รับงานนะครับขณะนี้ก็ได้รับทราบว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามแล้วก็เตรียมส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติลงนามในสัญญากับออสการ์แล้วนะครับโดยที่นายสปวินาเองยังบอกด้วยว่าความคืบหน้าของโครงการให้บริการคาร์โก้ของผู้ประกอบการรายที่2และโครงการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นและก็การให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่2นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างเงื่อนไขการคัดเลือกเอกชนหรือว่า RFP นะครับคาดว่าประมาณเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เนี่ยจะประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกเอกชนได้แล้วก็กลางปีหน้าเนี่ยจะสามารถเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการคัดเลือกได้โดยทั้ง2โครงการจะเป็นการลงทุนแบบรัฐและเอกชนร่วมลงทุนหรือว่า PPP แบบ Net Cost นะครับก็คือการแบ่งรายได้ให้รัฐนะครับปริมาณการจราจรทางอากาศในรอบ8เดือนปีงบประมาณ2569ก็คือตุลาคม2568จนถึงพฤษภาคมปีนี้เนี่ยนะครับทาง AOT มีเที่ยวบินรวม 552,119 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 1.38% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับมีผู้โดยสารรวม 90.98 ล้านคนเพิ่มขึ้น 2.76% นะครับแล้วก็ในวันที่1กรกฎาคมนี้เนี่ย AOT จะครบรอบการดำเนินงาน47ปีด้วยวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกปลอดภัยภายใต้มาตรฐานสากลการบริการเป็นเลิศทันสมัยและยั่งยืนนะครับมียุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานถึงปี2580เนี่ยเพื่อมุ่งสู่การเป็น World Class Aviation Hub นะครับผ่านการพัฒนาท่าอากาศยานโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศอุตสาหกรรมการบินนะครับโดย AOT เนี่ยมีแผนเร่งยกระดับศักยภาพของท่าอากาศยานทั้ง6แห่งให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่า160ล้านคนต่อปีภายในปี2577ซึ่งเป็นแผนการพัฒนา10ปีวงเงินลงทุนรวม 300,000 ล้านบาทช่วง5ปีแรกเนี่ยจะใช้เงินลงทุนราว 80,000 ถึง 90,000 ล้านซึ่งยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินแต่สามารถใช้เงินรายได้ของ AOT แล้วก็กระแสเงินสดที่ได้รับจากการปรับขึ้นค่า PSC ซึ่งก็จะทำให้มีกระแสเงินสดเพิ่มอีกปีละ 10,000 ล้านบาทนะครับโดยที่โครงการที่จะดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งโครงการสุดต่อขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวงเงิน 12,000 ล้านบาทแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิฉบับที่ฉบับปี2568ปัจจุบัน AOT ก็ได้นำส่งแผนไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมและสสช.เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีการลงทุนอาคารผู้โดยสารด้านใต้นะครับวงเงิน 120,000 ล้านบาทโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่3รองรับผู้โดยสารที่40ล้านคนต่อปีจากปัจจุบัน30ล้านคนต่อปีแล้วก็โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตระยะที่2เพิ่มการรองรับเป็น18ล้านคนต่อปีจากปัจจุบันที่รับได้ 12.5 ล้านคนต่อปีด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยเป็นแผนที่ก็จะมองเห็นว่านะครับการเติบโตในแง่ของรายได้และก็การพัฒนาของ AOT นั้นเนี่ยเป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่านะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามสองข่าวรอบโลกกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: ใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารในต่างประเทศก็จะทราบว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับที่ยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนนะครับเป็นผลทำให้ล่าสุดในทางฝรั่งเศสได้มีการประกาศคำสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะแล้วก็จำกัดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับบ้านในกรุงปารีสนะครับเพื่อบรรเทาภาระของโรงพยาบาลที่กำลังเผชิญผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่คลื่นความร้อนซึ่งปกคลุมยุโรปตะวันตกเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกนะครับได้หลายประเทศเนี่ยเตรียมที่จะเผชิญกับอุณหภูมิสูงแตะ40องศาเซลเซียสกันเลยทีเดียวนะครับกรุงปารีสสั่งห้ามประชาชนดื่มคลื่นแอลกอฮอล์เนี่ยในพื้นที่สาธารณะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันนี้นะครับก็คือวันศุกร์เนี่ยไปจนถึง7โมงเช้าของวันเสาร์และก็ใช้มาตรการเดียวกันในช่วงสุดสัปดาห์นะครับส่วนการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบซื้อกลับบ้านนั้นเนี่ยจะถูกระงับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นไปจนถึง7โมงเช้าอย่างไรก็ตามร้านอาหารและบาร์ที่ได้รับอนุญาตเนี่ยยังสามารถให้บริการได้ตามปกตินะครับโดยเซบาสเตียนเลกานูนะครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสบอกว่ารัฐบาลได้ยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขขึ้นสู่ระดับสูงสุดเพื่อเพิ่มกำลังบุคลากรทางการแพทย์และก็ดูแลกลุ่มเปราะบางหลังจากโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มรับภาระหนักจากผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนโดยพลาสติกโฟผู้บัญชาการตำรวจกรุงปารีสนะครับก็บอกว่าตอนนี้โรงสถานพยาบาลในเมืองหลวงกำลังเข้าใกล้จุดวิกฤตโรงพยาบาลกำลังจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับฝรั่งเศสเผชิญสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันหลายวันนะครับคืนวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั่วประเทศเนี่ยสูงถึง22องศาเซลเซียสนะครับขณะที่เมืองน้องมีอุณหภูมิกลางคืนสูงถึง 27.2 องศาเซลเซียสนะครับด้านของสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสก็เตือนนะครับว่าคลื่นความร้อนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายเฉพาะผู้สูงอายุแต่ว่ากำลังส่งผลกระทบต่อคนหนุ่มสาวเช่นกันโดยพบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับโดยบอกว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหน่วยรถพยาบาลในกรุงปารีสรับแจ้งเหตุผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นมากกว่าปกติถึง4เท่าแม้ตอนนี้จะยังไม่มีตัวเลขยืนยันผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนโดยตรงก็ตามนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าพบเด็กวัย3ขวบเสียชีวิตภายในรถยนต์ในเขตชานกรุงปารีสเพียงไม่กี่วันหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีเด็กเล็กอีก2รายเสียชีวิตในรถยนต์ที่เมืองกาปองตราทางตอนใต้ของฝรั่งเศสนะครับส่วนที่เรนส์นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลก็บอกว่ามีประชาชนเสียชีวิตภายในบ้าน 5-6 รายซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศร้อนจัดนะครับโดยเจ้าหน้าที่พบศพหลังจากเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากผู้เสียชีวิตไม่รับโทรศัพท์จากการติดต่อเพื่อเช็คความปลอดภัยเอ็มมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสนะครับก็บอกว่าอัตราการเสียชีวิตในเมืองหลวงกำลังเพิ่มขึ้นพร้อมกับเตือนประชาชนโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยไม่ให้ประมาทสภาพอากาศโดยยังพบประชาชนจำนวนมากเนี่ยออกไปวิ่งออกกำลังกายในช่วงเย็นแม้อุณหภูมิยังคงสูงและก็เตือนว่าอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงจนไม่เป็นอะไรและก็ควรจะหยุดออกกำลังกายสัก 2-3 วันจะดีกว่านะครับด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขยังเตือนอีกว่าแม้จะเป็นคนอายุน้อยและไม่มีโรคประจำตัวก็สามารถได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนได้รวมถึงการปั่นจักรยานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งซึ่งอาจจะทำให้หน้ามืดเป็นลมและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับนักอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดว่าคลื่นความร้อนจะเคลื่อนตัวไปยังยุโรปตอนกลางและก็ตะวันออกโดยเยอรมนีและสาธารณรัฐเช็กอาจจะเผชิญอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ขณะที่หลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรต่างก็ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนในระดับสูงนะครับผลกระทบจากอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยยังส่งผลให้การแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนที่เมืองฮัมบูร์กของเยอรมนีถูกยกเลิกการรถไฟเยอรมนีเปิดให้ผู้โดยสารเนี่ยยกเลิก กตั๋วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับส่วนพิพิธภัณฑ์อุฟฟิซีเมืองฟลอเรนซ์ที่ประเทศอิตาลีต้องระงับการจำหน่ายบัตรเข้าชมชั่วคราวเนื่องจากว่าระบบปรับอากาศไม่สามารถรองรับทั้งจำนวนผู้เข้าชมแล้วก็สภาพอากาศร้อนจัดได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของฝรั่งเศส3แห่งยังต้องหยุดเดินเครื่องชั่วคราวจากผลกระทบของคลื่นความร้อนนะครับไซมอนสตีลเลขาธิการบริหารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติก็บอกว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนของผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็เพิ่มความสามารถในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วนะครับข้อมูลจากบริการติดตามสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสบอกว่ายุโรปเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกถึง2เท่าส่งผลให้คลื่นความร้อนในฤดูร้อนเกิดบ่อยแล้วก็รุนแรงขึ้นไฟป่ามีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ทรัพยากรน้ำของหลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักครับนี่โอ้โหสถานการณ์คลื่นความร้อนที่ยุโรปนะครับปีนี้ถือว่าหนักหน่วงรุนแรงและก็แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าคลื่นความร้อนที่ถล่มยุโรปอยู่ใน เวลานี้นะครับทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการเนี่ยนะครับอีกด้านหนึ่งสำหรับผู้ผลิตผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศในเอเชียก็ได้รับผลดีนะครับจากเรื่องดังกล่าวนี้ไปด้วยนะครับโดยผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศในเอเชียมียอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับโดยเฉพาะบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Samsung Electronics LG Electronics Media ของจีนแล้วก็ Mitsubishi Electronics ของญี่ปุ่นนะครับ Samsung Electronics นะครับหลังจากคลื่นความร้อนในยุโรปทวีความรุนแรงจนทำให้ยอดขายเครื่องปรับอากาศเนี่ยเพิ่มสูงนะครับ Samsung Electronics เองเปิดเผยกับ Reuters นะครับบอกว่าคาดว่าความต้องการเครื่องปรับอากาศจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนและจะเข้าสู่ช่วงพีคของฤดูร้อนบริษัทเนี่ยนะครับยังบอกด้วยว่าตลาดสำคัญอย่างอิตาลีสเปนและก็ฝรั่งเศสมียอดขายเครื่องปรับอากาศในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยเติบโตเป็นตัวเลข2หลักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะที่ LG Electronics ก็บอกว่าโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เนี่ยต้องเดินสายการผลิตเต็มกำลังมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั้งในเกาหลีใต้และต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปที่กำลังเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงนะครับฟังมีเดียผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนก็บอกว่าเครื่องปรับอากาศแบบPorta Split นะครับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามหลังคลื่นความร้อนในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเนี่ยช่วยกระตุ้นยอดขายเป็นอย่างมากนะครับซึ่งทางมีเดียได้บอกว่าสินค้าบางช่องทางจำหน่ายหมดเกลี้ยงและความต้องการที่สูงมากเนี่ยทำให้ราคาสินค้ามือสองสูงกว่าราคาของใหม่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยอดขายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเยอรมนีช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 37% โอ้โหนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนขณะที่ยอดส่งมอบสินค้าในสเปนและก็ฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นถึง 108% โอ้มหาศาลนะครับด้านของMitsubishi Electric นะครับก็บอกว่ายอดขายเครื่องปรับอากาศในยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในฝรั่งเศสสเปนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีซึ่งกำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างหนักความต้องการเครื่องปรับอากาศที่พุ่งสูงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุโรปนะครับซึ่งต้องเผชิญผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยก็ถือว่ายังมีอุปสรรคนะครับเนื่องจากว่าอาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าทำให้การติดตั้งเนี่ยมีความยุ่งยากใช้เวลานานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งมีเดียเนี่ยก็บอกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยอาจสูงกว่า10,000 ยูโรหรือว่าประมาณกว่า37,000 บาททำให้หลายครัวเรือนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานพลังงานสากลก็บอกว่าปัจจุบันครัวเรือนในยุโรปมีเครื่องปรับอากาศเพียง 20% เท่านั้นซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียนะครับทางนี้เนี่ยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก WMO ก็บอกว่ายุโรปเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเร็วกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกมากกว่า2เท่าอากาศที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ย นะครับก็แน่นอนล่ะนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วก็หลายประเทศเนี่ยต้องหามาตรการในการรับมือในการที่จะจัดการกับสภาพภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างรุนแรงหนักหน่วงนี้ก็เหมือนอย่างเช่นที่ฝรั่งเศสนะครับตามที่ได้บอกไปว่ามีการออกมาตรการเข้มในการสั่งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะแล้วก็จำกัดการซื้อที่กรุงปารีสล่ะนะครับก็ต้องบอกว่าต้องติดตามดูนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับยังจะดีขึ้นหรือว่ายังคงหนักหน่วงรุนแรงต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความร้อนที่ยุโรปนะครับวันนี้หมดเวลาของกุยข่าวออรานิวส์แล้วครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในอังคารถัดไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรายการคุยข่าวออรานิวส์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึง1ทุ่มได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์มอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนสเปนเร่งให้ความช่วยเหลือพลเรือนของตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ปัญหายาเสพติดพร้อมขอให้ประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2569ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการแก้ปัญหายาเสพติดและมุ่งมั่นร่วมกับนานาประเทศในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนร่วมปกป้องลูกหลานให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความปลอดภัยภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดโดยหากพบเห็นความผิดปกติหรือเบาะแสยาเสพติดในชุมชนสามารถแจ้งข้อมูลที่สายด่วนปปส.1386เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป
3: และในปีนี้เราจะเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วยมาตรการที่เข้มข้นในการขจัดภัยยาเสพติดซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุกในทุกมิติตั้งแต่การสกัดกั้นตามแนวชายแดนแบบเบ็ดเสร็จปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและการปราบปรามเครือข่ายผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดรวมถึงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
2: ด้านนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชวัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสบยช.กล่าวว่าจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาและสารเสพติดของสบยช.ในปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพบว่ายาและสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดมากที่สุด4อันดับแรกคือยาบ้าเฮโรอีนกัญชาและสุราสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเฮโรอีนซึ่งพบแนวโน้มการระบาดเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้นที่นอกจากนี้ยังเริ่มพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิดในกลุ่มวัยรุ่นประกอบกับรูปแบบการซื้อขายที่เปลี่ยนไปสู่ช่องทางออนไลน์ทำให้เยาวชนเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายขึ้นส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อสุขภาพกายจิตใจครอบครัวและเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานผลักดันโครงการโรงงานสีขาวสนับสนุนสถานประกอบการยกระดับมาตรฐานปลอดยาเสพติด
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569และมอบประกาศเกียรติคุณและใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลที่ยกระดับการเป็นวาระแห่งชาติโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ขับเคลื่อนผ่านโครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการหรือมยส.โดยร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อเป็นกลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและช่วยให้ผู้หลงผิดได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและได้รับโอกาสกลับคืนสู่การทำงานและสังคมอย่างมีคุณภาพปัจจุบันสถานประกอบการให้ความสำคัญกับการป้องกันยาเสพติดมากขึ้นเพราะตระหนักว่าหากเกิดปัญหาจะส่งผลกระทบต่อองค์กรซึ่งการมอบเกียรติบัตรรับรองกว่า80องค์กรครั้งนี้ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับแรงงานคู่ค้าทางธุรกิจและสะท้อนถึงมาตรฐานด้านแรงงานขององค์กรซึ่งมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เตรียมตั้งกรรมการตรวจสอบเส้นทางเงินและเร่งพิสูจน์คลิปเสียงโยงนักการเมืองยืนยันดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาน
5: ายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบเข้ารับตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารฉบับจริงทั้งจากโรงพิมพ์ในจังหวัดสมุทรปราการและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อ นำมาเสนอต่อคณะกรรมการปปช.พิจารณาแนวทางการไต่สวนต่อไปและมีแนวคิดที่จะจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงถึงนักการเมืองในสื่อสังคมออนไลน์นั้นปปช.จะนำไปประมวลเป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างรัดกุมผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงานของปปช.เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบจากภายนอกซึ่งไม่ได้ทับซ้อนกับการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยส่วนระยะเวลาการดำเนินการจะล่าช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของพยานหลักฐานแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าได้ประสานขอรับพยานหลักฐานจากปปช.เพื่อนำมาวิเคราะห์และขยายผลเพิ่มเติมคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนี้ขณะที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวก่อเหตุต่อเนื่องมานานกว่า2ปีหลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงย้อนหลังไปถึงปี2567โดยตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาอ้างยี่และความผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมขบวนการขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐจะอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.มาต่อที่เรื่องคดี Forex ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีนี้อย่างใกล้ชิดนายเทพสุบวรโชติดาราเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เข้าไปช่วยสอบเส้นทางการเงินคดี Forex ว่ามีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกันอยู่แล้วส่วนจะพบเส้นทางการเงินเกี่ยวกับนักการเมืองด้วยหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์เข้าชี้แจงในฐานะพยานหลังพบเชื่อมโยงคดี Forex
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกพยานถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อชี้แจงกรณีพบเส้นทางการเงินจากบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโอนเข้าบัญชีส่วนตัวรวม28ล้านบาทโดยพนักงานสอบสวนต้องการให้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของธุรกรรมดังกล่าวพร้อมนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงหากเป็นการซื้อขายทองคำจะต้องมีเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมรายละเอียดบริษัทที่ทำการซื้อขายรวมถึงไทม์ไลน์และผลตอบแทนจากการลงทุนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเตรียมสอบถามประเด็นความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆที่ปรากฏในแผนผังการสืบสวนซึ่งครอบคลุมกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนบริษัทโบรกเกอร์และผู้ให้บริการรับชำระเงินรวมถึงกรณีที่นายภาวุฒิเคยปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทุนกับบริษัท QRS Global ด้วยขณะที่กรณีของนายณัฐภูมิโคคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะพยานเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม DSI ยังยืนยันว่าคดีนี้ยังอยู่ในชั้นรวบรวมพยานหลักฐานโดยผู้ที่ถูกออกหมายเรียกทั้งหมดมีฐานะเป็นพยานและไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาและการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงมีขึ้นเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างครบถ้วนและเป็นธรรมดลภาสุภาสมบัติรายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดมอบกรมประชาสัมพันธ์เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชน
7: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดจ์ครั้งที่2ทับ2569โดยนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการโครงการแลนบริดจ์เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประ ชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและผลกระทบของโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันโดยอนุกรรมการชุดแรกกำลังประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานการประหยัดเวลาและต้นทุนรวมถึงศักยภาพในการดึงดูดสายการเดินเรือขนาดใหญ่และจะมีการประชุมลงลึกรายละเอียดอีกครั้งในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปขณะที่อนุกรรมการชุดที่2ด้านสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงาน EIA ของโครงการย่อยโดยเน้นย้ำว่าห่วงใยเรื่องปัญหาฝุ่นตะกอนจากการขุดลอกร่องน้ำการสูญเสียพื้นที่ป่ารวมถึงผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ส่วนคณะอนุกรรมการชุดที่3แผนการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกระจายข้อมูลข้อเท็จจริงของโครงการไปยังประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและลดความสับสน
8: ก็การทำงานของกรรมการก็มีความโปร่งใสนะครับเพราะว่าในวันนี้เองก็มีทางภาคเอกชนส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้ามานั่งฟังด้วยได้เหมือนกันซึ่งอันนี้แต่เขาผ่านทางออนไลน์นะครับก็มีการรับฟังข้อมูลช่วงการประชุมนะครับขอย้ำว่าการทำงานก็คงโปร่งใสนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรสิ่งที่คณะกรรมการจะพยายามทำออกมาในการประเมินโครงการก็พยายามคลี่ทุกอย่างออกมานะครับแล้วก็ประเมินกันตรงๆครับว่ามันไปได้ไปไม่ได้อะไรที่จะต้องปรับหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้กับการยอมรับในการประเมินตัวนี้นะครับ
7: เลขาธิการสสช.ยังคาดการว่าคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดและยังไม่ขอเปิดเผยตัวเลขหรือผลประเมินใดๆในระหว่างการศึกษาเพื่อป้องกันการนำข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ไปตีความคลาดเคลื่อนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยเตรียมออกพันธบัตรใหม่อีก 30,000 ล้านบาทตามแผนระดมทุน 2,600 ล้านบาทพร้อมผลักดันพันธบัตรสีเขียว
9: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยแผนการระดมทุนของสบน.ในปีงบประมาณ2569นี้มีวงเงินรวม 2,600 ล้านบาทโดยเป็นสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 1,300 ล้านบาทซึ่งรวมถึงกลุ่มพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสบน.ได้ออกพันธบัตรส่งเสริมความยั่งยืนหรือ SLB ไปแล้วประมาณ 400 ล้านบาทโดยอิงตัวชี้วัดการลดคาร์บอนไดออกไซด์และการเพิ่มยอดลงทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับระยะต่อไปสบน.เตรียมออกพันธบัตร SLB รุ่นใหม่อีก 30,000 ล้านบาทภายในปีงบประมาณนี้พร้อมศึกษาการนำตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาใช้เพิ่มเติมโดยกำลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม UNDP และ ADB อย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต้นทุนการกู้ยืมที่อาจสูงขึ้นหากไม่บรรลุเป้าหมาย
10: ในปีนี้จะออกอีก 30,000 ล้านที่เป็นรุ่นใหม่ที่เป็น SLBKPI ใหม่อ่ะเดี๋ยวเราต้องดูอีกทีค่ะว่าจะสามารถบรรลุได้หรือเปล่าตามที่คาดหวังเพราะว่าเรื่อง KPI ใหม่อย่างที่เรียนอ่ะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างยากอยู่อันนี้เราต้องดูความเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าตัว SLB นี่มันลิงก์กับ KPI ที่ว่าเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงเนี่ยจะทำให้ต้นทุนเงินกู้มันสูงขึ้น
9: ส่วนความคืบหน้าการระดมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มวงเงิน 72,000 ล้านบาทฝั่งตะวันออกได้ปรับโครงสร้างหนี้เป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเรียบร้อยแล้วขณะที่ฝั่งตะวันตกซึ่งกำลังก่อสร้างจะใช้เงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าไปก่อนและจะปรับเป็นพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวเมื่อถึงระดับวงเงินที่เหมาะสมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กองทัพบกยืนยันการปฏิบัติของกองทัพอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ได้รุกล้ำอธิปไตยกัมพูชาตามที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวอ้าง
11: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายไทยในพื้นที่ชายแดนระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองจาจังหวัดสระแก้วโดยยืนยันว่าการปฏิบัติภารกิจต่างๆในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของกองทัพไทยเป็นการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงซึ่งได้ดำเนินการอยู่ภายในขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยมิได้รุกรับอธิปไตยของฝ่ายกัมพูชาตามที่พยายามกล่าวอ้างโดยการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในกรอบข้อตกลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ไทยกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาที่ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดไว้ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาและเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
12: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีของเวเนซุเอลาได้อนุมัติให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองหรือยูซ่าจากต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าปฏิบัติการตอบโต้เหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาได้ในส่วนของปภ.ได้เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้ติดตามสถานการณ์ผ่านระบบ VOSOCC ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ทีมค้นหาและกู้ภัยกลางทั่วโลกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสากลใช้ติดตามข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยได้แจ้งสถานะติดตามสถานการณ์และแจ้งทีมยูซ่าไทยแลนด์เตรียมความพร้อมหากได้รับคำสั่งจากรัฐบาลจะส่งชุดค้นหาและกู้ภัยเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนประเทศเวเนซุเอลาตามกระบวนการจุฑามาตรักษาพันธุ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตรียมแผนพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่18จังหวัด
13: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวถึงการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนปีนี้ว่าสทนช.ได้บูรณาการหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีจากการคาดการณ์พบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคบริโภคในเขตการประปาส่วนภูมิภาค21สาขาในพื้นที่18จังหวัดและนอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค24จังหวัดในพื้นที่48อำเภอรวม60ตำบลโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เร่งช่วยเหลือด้วยการวางท่อส่งน้ำสูบน้ำจากแหล่งสำรองสร้างฝ่ายชั่วคราวขุดลอกและจัดหาน้ำดิบจากแหล่งน้ำเอกชนส่วนด้านการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่นาข้าวพืชไร่และพืชผักต่อเนื่องพบมีน้ำเพียงพอจนถึงระยะเก็บเกี่ยวด้านพื้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรจังหวัดร่วมกับกรมชลประทานประเมินสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยรับทราบสถานการณ์พร้อมแนะนำให้ขุดลอกร่องสวนเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับด้านคุณภาพน้ำพบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตการประปาส่วนภูมิภาค6สาขาในพื้นที่4จังหวัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้เตรียมแนวทางรองรับด้วยการรับน้ำประปาจากสาขาข้างเคียงรวมถึงรับซื้อน้ำประปาและน้ำดิบจากเอกชนทั้งนี้สทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรองรับทุกสถานการณ์ช่วยป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเน้นการลงทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @gpf community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: วันนี้ขอนำความคืบหน้าการยกระดับภาคเกษตรของรัฐบาลมาฝากพี่น้องประชาชนค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าส่งเสริมการใช้ AgriMap หรือแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดินน้ำพืชและสภาพพื้นที่เพื่อแนะนำว่าพื้นที่ใดเหมาะสมกับการปลูกพืชชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เหมาะสมลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรตามแนวทาง AgriMap แล้วกว่า 1.18 ล้านไร่ครอบคลุมเกษตรกรกว่า 164,000 รายทั่วประเทศส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกว่า 44,000 บาทต่อครัวเรือนและในบางพื้นที่สามารถเพิ่มรายได้ถึงร้อยละ300รัฐบาลเชื่อว่าการทำเกษตรยุคใหม่ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อช่วยให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนเพราะปลูกให้ถูกที่ผลิตให้ตรงศักยภาพคืออีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ยืนยันว่าพลเรือนสเปน2รายเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และขนาด 7.5 ใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันชาวสเปนที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาสูญหายอีก80คนโดยทางการสเปนกำลังรวบรวมข้อมูลของชุมชนชาวสเปนในเวเนซุเอลาพร้อมขอให้พลเรือนสเปนติดต่อมายังสถานทูตหรือสถานกงสุลโดยทันทีเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเวเนซุเอลาอย่างน้อย6รายอาทิชาวบราซิลจีนอิตาลีและโปรตุเกสเสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ทั้งนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย235รายและบาดเจ็บอีก 4,300 รายนอกจากนี้ยังมีประชาชนมากกว่า 70,000 ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลพายุโซนร้อนเมฆลาที่จะเคลื่อนตัวมาถึงพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นในวันเสาร์นี้ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่พายุฮีโกสจะเคลื่อนตัวและอาจขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักเป็นวงกว้างในญี่ปุ่นจนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันและแม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งรวมถึงอันตรายจากลมกระโชกแรงและสภาพอากาศเลวร้ายด้านกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นรายงานว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมฆลาและพายุฮีโกสทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วกว่า200เที่ยวและงดเดินรถไฟหลาย10เส้นทางนอกจากนี้ยังมีการปิดทางด่วนหลายสายและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องประกาศระงับการผลิตเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่26ถึง27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความ

0: วัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 20:17 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 น. ถึง 23:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
1: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับต้อนรับเข้าสู่เด็กผีทอล์กในวันศุกร์ที่26มิถุนายนครับอยู่กับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kickoff นะครับออนไลน์ใน Channel YouTube นะครับแล้วก็วันนี้มี FM 97ด้วยนะครับสวัสดีทักทายพี่ๆทางวิทยุด้วยครับผู้สนับสนุนหลักของเราวันนี้นะครับเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอนคอช้างคอเดียวกันที่ดูแลคิกออฟมาโดยตลอดนะครับมาวันนี้อยู่กันราวประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทักทายกันเข้ามาได้พี่กับตันเต้ยมาสวัสดีครับ
3: ก็วันนี้ข่าวเยอะน่าจะต้องพูดกันรวดเร็วนะพี่
2: ใช่ดูข่าวเอาเริ่มจากข่าวใหญ่เลยไหมเริ่มที่มหากาพย์ใช้คำว่ามหากาพย์ในการซื้อตัวกองกลางระดับอีลิตของพรีเมียร์ลีกก็น่าจะจบลงแล้วนะครับจากการรายงานว่าเอเลียต อันเดอร์สันก็ฟอร์เรสต์ตกลงแล้วนะตกลงรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยที่มูลค่าของดีลเนี่ยรายงานไว้ว่า116ล้านปอนด์นะครับ
3: ครับ
2: เออเรียบร้อยนะตอนนี้ก็
3: ถูกกว่าที่คาดป่ะ
2: ถูกกว่าที่คาดมั้ย
3: ก็ตอนแรกอาจจะเท่าไหร่อ่ะเกิน120ล้านขึ้นไปเนี่ยตอนแรกไอ้ดีลที่ตามข่าวอ่ะก่อนหน้าเนี่ย
2: อ
3: ันนั้นยื่นไป121ล้านเขาปฏิเสธมั้ยอ่ะแสดงว่าไอ้116ล้านเนี่ยต้องมีอะไรแฝงหรือเปล่าอาจจะต้องบวกโบนัสบวกแอดออนอะไรอย่างงี้มั้ย
2: ไม่น่านะที
3: ่
2: นั่นน่ะ no add on เห็นมั้ย
3: คนทั่วเลย
2: no นี่ไง no add on เนี่ยนะเนี่ย no add on
3: ผู้รายงานเป็นใครเดวิดออนสตีน
2: ใช่จากเดอะแอตเลติกก็แบบนี้รอบแรกเนี่ยยื่นไป106ล้านบวกแอดออนอีก120ล้านเป็น120ล้านใช่ไหมซึ่งไอแอดออนเนี่ยมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้อาจจะแบบถ้าได้แชมป์พรีเมียร์แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่การันตีว่าจะได้หรือเปล่าไงถูกไหมหรืออาจจะแบบลงเล่นกี่เกมภายในต้องมีอะไรบ้างอะไรก็ว่ากันไปเออมันอาจจะได้ยากฟอร์เรสต์บอกไม่เอาน่าจะเสนอมาก้อนนี้เนี่ย116ล้านไม่มีแอดออนแต่ว่าเป็นเงินก้อนน่ะแต่ไม่รู้ว่าก้อนแบบก้อนทีเดียวจบหรือว่าเป็นก้อนแบบแบ่งจ่ายอันนี้ก็แล้วแต่มันเป็นก้อนน่ะมันไม่ต้องมาทำเงื่อนไขใดๆอ่ะเออแล้วก็ตรงตามกับที่ Forest เขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกด้วยเนาะว่าค่าตัวก็คือ106ล้านถึง115ล้านไอ้115ล้านคือตั้งของโมเซสไคเซโดใช่มั้ย
3: คร
2: ับอันนี้ก็มา116ล้านเออนะครับก็เรียบร้อยปิดดีลนะครับตอนนี้หน้าที่ของเอเลียต อันเดอร์สันนะครับก็ต้องไปตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะครับก็มีคิวตรวจร่างกายวันศุกร์ก็น่าจะช่วงค่ำๆของวันนี้แหละนะครับใช่ไหมเพราะว่าเวลาของเขาก็ต่างจากเราอยู่ราวๆ12ชั่วโมงเน
3: า
2: ะ
3: ประมาณนั้นแหละ
2: ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเขาจะตรวจร่างกายในวันนี้แหละนะครับแล้วก็รอให้จบทัวร์นาเมนต์นะจบทัวร์นาเมนต์ก็น่าจะกลับไปเซ็นนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทำลายสถิติของซิตี้นะครับที่เขาเคยซื้อตัวแจ็คกรีลิช100ล้านปอนด์ในปี2021ที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับ
3: ก็ถือว่า
2: ฟอร์เรสต์เนี่ยทำกำไรนะซื้อมา35ล้านปอนด์2ปี2ปีขายได้116ล้าน
3: แต่สำหรับซิตี้ก็ได้ของดีไปก็ได้ของท็อปก็คืออะไรเติมเต็มความเขาเรียกบรรลุก็คือเติมเต็มเป้าหมายของเขาก็คือการที่จะกลับไปเป็นแชมป์โดยเฉพาะมันไม่ให้แชมป์แค่ปีเดียวไงเขาก็มองถึงระยะยาวว่าเขาก็อาจจะผูกขาดเป็นทีมแชมป์ระดับเขาเรียกเป็นทีมเบอร์หนึ่งของอังกฤษต่อไปถ้ามีผู้เล่นคนนี้ซึ่งผมว่าก็โอเคนะหมายถึงว่าการลงทุนครั้งนี้ก็ใช้ได้ยาวเอเลียต อันเดอร์สันก็ถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ช้ำอะไรเงี้ยผมว่าก็โอ้ย ยาวๆเหมือนพวกเดอะบอยเหมือนอะไรงั้นน่ะเออ
2: ครับ
3: ลงทุนครั้งหนึ่งก็ใช้ได้ยาวๆนะฮะ
2: อืมพี่กับตันเต๋อว่าล่อมาทั้งนานเขาเอาไปจ้อยเอเลดแอนเดอร์สันนะครับ116ล้านคนมีจุยนะครับคนมีใจนะแฟนแมนยูเพิ่มไปเองเรียบร้อยนะครับกลางคนอื่นด้วยแล้วราคานี้ใช่ไหมเงินเฟ้อนะครับ
3: ผมก็ยังเพ้ออยู่แหละตอนนี้เราอะ
2: เริ่มรู้สึกว่าชาแล้ว
3: นะฮะไม่เป็นไรก็เรามีตัวอื่นไหมเหรอมีอีกเยอะแยะพี่เนี่ยในคอมเมนต์บอกว่ามีตัวเลือกเยอะแยะที่จะมีใจให้เราใช่ป่ะล่ะเราคือเป้าหมายเราคือขอคนมีใจถูกไหมขอคนมีใจค่าเหนื่อยอ่ะหนึ่งอันดับหนึ่งค่ามีใจอันดับสองคือค่าเหนื่อยไม่ทะลุไม่แพงอะไรอย่างงี้ค่าอันสามก็คือค่าตัวต้องสมน้ำสมเนื้ออะไรเงี้ยมันต้องแมทกันให้ได้สามอย่างสามเงื่อนไขถึงจะเป็นผู้เล่นของเราได
2: ้ใช่
3: นั่นแหละใคร
2: คือค่าตัวมันก็ใครค่าตัวมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ใน
3: การประเมิน
2: ประเมินแล้วว่าวางไว้ค่าตัวประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเอเลนแอนเดอร์สันเอาจริงๆนะถ้าเกิดตัวนักเตะเองเนี่ยเขามีใจแบบนี้แหละง่ายๆมีใจกับแมนยูเขาแบบตั้งแต่แรกอ่ะผมว่าแมนยูก็ไม่รอแต่ด้วยที่ทางข่าวเนาะมันออกไปทางซิตี้หมดเลยอ่ะใช่ไหมตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบรายงานช่วงแรกๆว่าเขาใจเขาอยู่ซิตี้อะไรเงี้ยมันก็แมนยูก็ยังดูอยู่นะดูท่าทีจนสุดท้ายก็นี่แหละพอดีลมันเริ่มชัดเจนก็ตั้งแต่ตอนที่ซิตี้ยื่นไปบิดแรกแล้วก็โดนปฏิเสธนั่นแหละนะครับ
3: ครับ
2: ก็ไม่ได้แปลกใจนะผมก็แค่รอว่ากรณีของเอลิทแอนเดอร์สันเนี่ยเขาจะเปิดตัววันไหนเปิดว่าโอเคปิดดีลแล้วยอมรับเงื่อนไขกันวันไหนแล้วก็ตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับ
3: ครับ
2: อันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับหวังว่าจะไม่ใช่คาวินฟิลิปสองนะแอนเดอร์สันอันนี้ไม่รู้ตรายนั้นซื้อไปแล้วก็แบบเจ็บด้วยเนาะเจ็บด้วยแล้วก็น้ำหนักขึ้นด้วยเป๊ปไม่ใช้นะครับ
3: คือจริงๆมันก็เอเลนสันก็เป็นกลางที่ดีที่สุดในตลาดของพรีเมียร์ลีกป่ะถ้าพูดถึงนะรอบนี
2: ้ในรอบนี้นะในรอบนี้นะที่อยู่ในตลาดนะ
3: เขาก็ซื้อผมว่าเขาก็ต้องถ้าจะเอาเงี้ยเขาก็ต้องเอาตัวนี้แหละถ้าเป้าหมายเขาคือแชมป์อะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันก็ต้องเลือกตัวแบบนี้ไปอ่ะ
2: เอเลนเดอร์สันนะครับย้ายเรียบร้อยอีกดิวต่อมาที่ก็ใช้คำว่าเกี่ยวข้องกับแมนยูเนาะแล้วก็ปิดดิวนะครับก็คือผู้รักษาประตูอองเดรโอนาน่า
3: ทำไมขายแล้วใช่ไหม
2: เรียบร้อยดิวยืมอนาเตอร์โลนสเปลปล่อยยืมนะครับแมนยูก็ตกลงปล่อยตัวโอนาน่าให้กับทรับซอนสปอร์อีกหนึ่งฤดูกาลนะครับเป็นดีลยืมตัวนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยแมนยูไม่ต้องการมาเสียเวลามาปวดหัวในการจัดการกับโอนาน่าเดี๋ยวโอนาน่าก็ต้องกลับมารายงานตัวไม่ต้องมา
3: ครับ
2: ตกลงเงื่อนไขแล้วอยู่ต่อไปได้เลย
3: ยิ้มเลยทรับซอนสปอร
2: ์ก็ยิ้มเลยแต่รอบนี้อาจจะแบบพ่วงเงื่อนไขอะไรไม่รู้นะเพราะว่ายังไม่มันยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นเนาะคือก็แค่รายงานกันมาว่าแมนยูตกลงไปแล้วอะไรเงี้ยแต่รายละเอียดด้านในที่มันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังจริงอ่ะเรายังไม่รู้ไง
3: โอ้สัญญาณนี้คือไงพี่เปิดตลาดมันไม่ทันไรทันที่จะขายแต่รีบปล่อยยืมไอ้นี่มันฝ่ายความว่ายังไงอ่ะ
2: คนนี้ไม่มีใครเอาไง
3: สัญญาณนี้มันแปลว่าอะไรอ่ะโดยเฉพาะแบบนักเตะที่เราไม่เอาไงแรชฟอร์ดนี้แปลว่าเราจะปล่อยยืมไหมหรือแล้วหรือยังไง
2: มันคนละกรณีกันอ่ะของโอนาน่าในมุมพี่นะโอนาน่าบอลโลกก็ไม่ได้ไปแล้วก็มันไม่ใช่ตลาดที่คนเขาจะมาแบบผู้รักษาประตูกัน
3: ครับ
2: ก็เลยอ่ะไหนๆมันมีทีมอยู่แล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยคุยง่ายแต่แรดฟอร์ดอ่ะมันโดนกดราคาถูกไหมคุณจะซื้อก็มีซื้อจะมายืมอีกรอบนึงอ่ะเงื่อนไขมันก็ไม่ได้และอย่างหนึ่งคือแรดฟอร์ดไปบอลโลกแล้วฟอร์มดีในบอลโลกด้วยไงมันก็เลยเป็นที่เข้าใจได้ว่ากับแรดฟอร์ดอ่ะ คิดว่าน่าจะทำมูลค่าได้มากกว่า
3: ครับ
2: โรมาโน่นะครับรายงานว่าแทบซอนสปอร์จะจ่ายค่าธรรมเนียมยืมตัวให้ยูไนเต็ดด้วยนะไม่ใช่ว่ายืมไปเฉยๆนะมีจ่ายเงินด้วยนะก็อ่ะเรียบร้อยนะครับอองเรโอนาน่าก็ไป
3: ครับ
2: ดีที่โอนาน่าไปได้แชมป์เลยคุยง่ายใช่ครับเข้าไปแล้วเขาฟอร์มดีด้วยกับทีมด้วยแล้วก็รอบนี้ก็คือปล่อยยืมก็เขาจะจ่ายเงินอ่ะก็คงจะรับผิดชอบเรื่องค่าเหนื่อยทั้งหมดจ่ายเงินค่ายืมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องมาเป็นภาระไม่ต้องมาปวดหัวอะไรเงี้ย
3: ถ้าเกิดทั้งหมดโอนาน่านี่น่าจะใช่ป่ะแสนกว่าป่ะแสน
2: ใช่แต่อาจจะคุยได้ว่าโอเคลดมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องภาษีที่นั่นมันถูกกว่าไงถูกไหมรายรับอะไรเงี้ยอาจจะแบบสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลได้เท่ายูไนเต็ดอะไรเงี้ย
3: ใช
2: ่เพราะว่าก็อย่าลืมว่าของแรดฟอร์ดอ่ะของแรดฟอร์ดก็ยังคุยเลยว่าโอเคย้ายไปบาซ่าตอนก่อนไอ้เนี้ยใช่ไหมเขาก็ลดค่าเหนื่อยให้ด้วยอ่ะผมว่ามันก็น่าจะมีกรณีได้ด้วยนะสัญญายืมน่าจะพ่วงบังคับซื้อขาดใช่ครับผมคิดเหมือนกัน
3: ยังไม่ได้บอก
2: คิดเหมือนกันไม่ได้บอกรายละเอียดยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนี่ก็คือโอนาน่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกโอ้วันนี้จริงๆฟุตบอลโลกก็เตะกันอยู่นะน่าจะจบกันแล้วมั้ง
3: อันนี้ก็ข่าวใหญ่ข่าวไงก็เยอรมันแพ้ไปถือเป็นข่าวใหญ่ไหม
2: มันเข้ารอบแล้วอ่ะมันเข้ารอบแล้วอ่ะแล้วก็เจอกับเอกวาดอร
3: ์
2: ใช่ไหมเอกวาดอร์ก็ชนะไปก็
3: แต่มันมีความหมายของเอกวาดอร์นะเพราะว่า
2: ใช
3: ่ชนะของเขาทำให้สถานการณ์อาจจะเข้ารอบเนี่ยมีสูงขึ้นสำหรับการเป็นทีมอะไรนะอันดับสาม
2: เข้าแล้วแหละเข้าแล้วแหละเขาถึงร้องไห้กันไงหลักๆก็เนี่ยได้เข้าแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดไปดูอันดับ3จากหลายๆกลุ่มที่ผ่านมาใช่ไหมว่ามันเตะ กันไปแล้วอ่ะหลายคู่อ่ะส่วนใหญ่ก็อันดับ3อยู่เต็มที่นะ3คะแนนอะไรอย่างเงี
3: ้
2: ย
3: ครับ
2: กลางนอกลีกก็ไม่แย่นะใช่ไหมพี่เจษดาถ้าราคาสมเหตุผลตูรามโคเน่อันวาเรียร่านะครับพี่คนละโตว่าเอาไว้เจอกัน UCL นะครับพี่ด็อกเตอร์ว่าถ้าได้กองกลางเกรด B มาเกลื่อนทีมอีกแล้วเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแมนยูคนดีคนเดิมนะครับกลัวจะตามรอยซานโชฟรีดอมนี่หมายถึงโอนาน่าใช่ไหม
3: หมายถึงแรดฟอร์ดป่ะยังไงอ๋อมันโอนาน่ามั้งเพราะว่าปล่อยยืมจนหมดสัญญาเนี่ย
2: ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เอาติดตามเขาหน่อยแล้วกันนะท็อตแนมฮอตสเปอร
3: ์ปิดยังปิดดีล
2: มันเป็นข่าวดีๆของเขาแล้วกันซึ่งก็ทำให้ทีมเรารู้สึกว่าเขาก็ทุ่มทุนสร้างนะเขายังทุ่มอยู่นะก็เจ้าของสเปอร์ครับอัดเงินเข้าในระบบให้สเปอร์อีก100ล้านปอนด
3: ์ครับ
2: ก็จะเป็นเงินที่เอาไว้มาใช้บริหารจัดการภายในสโมสรนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการอัดเงินครั้งนี้เนี่ยถ้าตามรายงานบอกว่าอัดมาแล้วเนี่ยราวๆ3ครั้งนะรวมๆกันนี่300กว่านี่ไงนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ย333ล้านปอนด์นะตั้งแต่ปี2022นะครับซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โห10ปีก่อนหน้านี้อัดฉีดแค่24ล้านเองแต่รอบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาอัดขึ้นเยอะมากเลยนะครับก็เป็นที่เข้าใจว่าสโมสรถ้าไม่อัดก็ไม่ไหวอ่ะถูกไหมเพราะว่าจบอันดับท้ายตารางมา2ฤดูกาลติดแล้วแล้วก็ไม่ได้ไป UCL ด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ก็เป็น
3: สเปอร์นี่บอกเขาแบบหน้ามืดนะตลาดรอบนี้ปิดดีลมา4คนแล้วเห็นยังพี่เป็นแอนดี้โรเบอร์สัน
2: อันนี้ก็
3: ควอลิตี้เพลเยอร์นะ ไม่ก็ไม่ได้ถึงแม้อายุเยอะแต่ก็ผมว่ามันก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีอ่ะมาก็ซินิซี่อย่างเงี้ย
2: ครับ
3: อันนี้ก็เซ็
2: อัน นี
3: ฟ
2: ้
3: ร
2: ก็
3: ี
2: ฟรีย
3: านแฟนฮาเกนอันนี้ก็ทีมชาติใช่ไหมดัชใช่ไหมเออล่าสุดก็มาตินบูดูบาสก้าโกอีกนะอายุเยอะหน่อยแต่ก็เขาเรียกอะไรมันก็เล่นได้เป็นต
2: ใช
3: ัว
2: ่
3: สำรองเนี้ยเออผมว่าตัวดีๆเขาเยอะนะหมายถึงว่าที่เขาทำเคลื่อนไหวรอบเนี้ยเออมันก็ไม่ใช่ว่าเออเขาจะเป็นตัวตลกของตลาดซื้อขายทั้งที่แบบมีข่าวเยอะใช่ไหมมีข่าวละเชื่อมโยงหลายคนอะไรเงี้ยโอ้แต่เขาก็ผมว่าดูทีมซื้อขายเขาก็ดีอ่ะพอสมควรอ่ะโดยเฉพาะการเซ็นฟรีอะไรเงี้ยเซ็นฟรีตัวดีๆอ่ะ
2: ครับ
3: ต่
2: ถ
3: อ
2: ื
3: ไ
2: อ
3: ป
2: ว่า
3: ก็น่
2: ท
3: าจ
2: ำ
3: ะเป็นเรื่องอะไรไงพี่ต่อไปไง
2: ไม่ก็น่าจะถือว่าทำงานได้ดีของสเปอร์ต้องยอมรับว่าเขาก็เข้าตลาดเร็วใช่ไหมอย่างเซนเนสซี่อ่ะไอ้
3: ใช่
2: นั่นแหละก็จริงๆมีข่าวกับแมนยูมาใช้คำว่ามีข่าวไหมวะไม่มีหรอกมีปอนว่าเราก็ได้คุยกันบ้างนะครับมีการรายงานว่าเออแมนยูก็สนใจแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าเป็น priority หลักไงเพราะแมนยูเขาโฟกัสกองกลางอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเออเขาก็ปิดกันเร็วเออสเปอร์ก็ปิดกันเร็วนะครับแล้วก็กระโดดเข้าตลาดก็ถือว่าเร็วนะมีนักเตะที่เขาต้องการจริงๆแล้วก็สนใจจริงๆอ่ะโตนาลี่อย่างเงี้ยใช่ไหมคุยแยกดีลกับมาดิอุสเฟอร์นันแล้วก็ถ้าตามรายงานอ่ะล่าสุดก็เหมือนกับว่าจะเริ่มสอบถามเริ่มจะยื่นบิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ชัดเจนว่าจะยื่นตอนไหนจะอะไรไงแต่ว่าในทิศทางข่าวมันไปขนาดนั้นนะครับมีอะไรอีกเอาบิ๊กข่าวของเราในวันนี้แล้วกัน
3: ยังไง
2: ฮูเลียนอาวาเลส
3: มันถือว่าข่าวของใครนะของเราอ่ะ
2: ของทีมเรานี่แหละอ่ะ
3: จริงเหรอมีข่าวของคนเนี้ย
2: มีคือประเด็นคือว่า
3: ครับ
2: อนาคตของอาวาเลสเขาก็ชัดเจนนะว่าให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ในบอลโลกนะเขาบอกว่าเขาอยากย้ายทางดีสุดคืออยากย้ายเขาอยากย้ายทีมเพราะว่าไอ้ก่อนนั้นเนี้ยมาดริดจะยื่นใช่ไหมยื่นเอลิติโกมันก็ไม่เอาย
3: ื่นแล้ว
2: เอลิติโกไม่เอา
3: ร้อยสามสิบล้านร้อยสามสิบล้านเท่าไหร่ยูโรมั้ง
2: เอลิติโกไม่เอาบาร์ซ่าจะขยับมาดริดก็เบรก
3: ตกใจด้วย
2: เออ
3: บาร์ซ่าตกใจเลยจะมาเอาเชสโก้อะ
2: เ
3: ออ
2: นั่นแหละนะครับก็เลยมีข่าวว่าทีมที่น่าจะขยับคว้าตัวของฮูเลียนอัลวาเรซเนี่ยก็จะเป็นอาร์เซนอลใช่ไหมที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเอออยากได้แล้วใกล้เข้ามาแล้วด้วยอะไรเงี้ยล่าสุดพอแมนยูเหมือนกับว่าเห็นสถานการณ์นี้ก็เลยโทรนะครับใช้คำว่าได้ติดต่อพูดคุยกับเอเย่นใช้คำนี้รายงานมานะรายงานมาเนี่ยว่าติดต่อพูดคุยกับเอเย่นนะครับสอบถามโอกาสความเป็นไปได้ในการย้ายเข้ามาสู่ถิ่นโอแทฟฟอร์ดแต่ประเด็นคือว่าเขาเคยอยู่กับซิตี้ช่วงที่อยู่ซิตี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวรองจากเออร์ลิงฮาแลนด์ใช่ไหมเออเป็นตัวรองจากเออร์ลิงบอลฮาแลนด์นะครับก็มีสิทธิ์ไหมอาถามถ้าเงินถึงถ้ามามีสิทธิ์ไหม
3: เงินถึงคือเงินถึงเท่าไหร่ดีกว่า
2: ถึงเท่าที่เขาจ่ายอ่ะที่เขารับอ
3: ่ะไอ้ร้อยสามสิบ
2: คือตอนเนี้ย
3: ร้อยสามสิบล้านยูโรยังโดนปฏิเสธเลย
2: ปฏิเสธเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นทีมคู่แข่งทีมเหมือนแมนยูหรือซื้อลิเวอร์พูลมาดริดยื่นซื้ออะไรเงี้ย
3: แต่ผมว่าถ้าแอดมาดริดจะปล่อยให้เรามันคงไม่ต่ำกว่านั้นนะก็คงไม่ต่ำกว่า130 ล้านยูโรอ่ะมันก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นคนละลีกก็เถอะพี
2: ่แ
3: ต่แบบโอ้โหผู้เล่นเพิ่งเซ็นสัญญามาน่าจะปีสองปีป่ะไอ้อัลวาเรซเนี่ยเพิ่งได้มาจากซิตี้แถมอะไรอ่ะโอ้โหผมว่ามันพอดูจากประวัติเอเลเดอร์สันเนี่ยที่เรามีข่าวแท้ๆแหละเรายังไม่เอาเลยเรายังไม่สู้เลยแต่พอเป็นอัลวาเรซเนี่ยผมเลยแบบผมว่ามันก็นั่นแหละก็อาจจะจริงนะเขาอาจจะสอบถามพอเป็นไปได้เผลอๆอาจจะแบบไอ้คนที่คุยกับฝั่งเมดิโอเออ80 ล้านปอนด์แล้วพออะไรเงี้ยมันก็เผื่อฟุกไงแต่มันก็ยากหน่อยผมว่ามันก็ไม่น่าเป็นอย่างนั้นอ่ะ ผมว่าไปเอากองกลางดีกว่าถ้าไอ้นี่คือกองหน้านะเหมือนว่าข่าวกองหน้าเราจากที่ผมไปดูมามันก็ยังไม่ใช่ priority ที่สโมสรจะเอาไงตอนนี้คือกองกลางเนี่ยอ่ะไอ้เรื่องความเป็นไปได้ความเป็นจริงก็คือผมว่ายากมันยาก
2: ก็ถือว่ามีข่าวติดไปเขาด้วยนะครับ
3: ก็ถามไม่ผิดหรอกก็ถามมันราคาเท่าไหร่นั่นแหละโทรไปถามอ่ะ
2: ไม่ถามเอเย่นอ่ะในข่าวอ่ะคือบอกว่าถามเอเย่นถามเอเย่นเนี่ยผมว่าไม่ได้ถามว่าราคาหรอกถ้าถามราคาต้องโทรถามสโมสรถูกไหมจะถามเอเย่นเนี่ยถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมอาจจะมีความเป็นไปได้ไหมคิดเห็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถูกปะก็มีข่าวหลุดออกมาประเด็นมันก็คือว่าไอตัวอัลเวสเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง ESPN ว่าทางที่ดีที่สุดสำหรับเขาตอนนี้คือการย้ายทีมและเขาต้องการทำตามความฝันของตัวเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไอความฝันมันอะคืออยู่ทีมไหนใช่ไหมเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองให้มากที่สุดตอนนี้ก็คือเขาได้คุยกับสโมสรแล้วคือเอลติโก้นะครับและคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยตัวให้ผมย้ายออกไปซึ่งนักเตะก็ออกมาพูดชัดเจนว่าอยากย้ายประเด็นมันก็คือว่าพอนักเตะบอกว่าอยากย้ายเราก็ต้องกลับไปมองว่าแล้วเอลติโก้เขาจะจัดการยังไงถ้ามองว่าขายใช่ไหมแล้วเงินที่เขาตั้งไว้ว่ามันสูงเกินไปแล้วถ้าไม่มีทีมอื่นซื้อจะเป็นยังไงสถานะในทีมจะเป็นยังไงบรรยากาศในทีมจะเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกไหมอาจจะเป็นคล้ายๆกันกับตอนที่โยเคเรสบอกว่าจะย้ายแต่สโมสรบอกว่าต้องราคานี้เท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเงินมันก็ดรอปลงมาหน่อยแต่ก็คงไม่ได้ดรอปลงมากใช่ไหมแต่ที่เข้าใจได้นะในมุมผมอะว่ามาดริดยื่นไปแล้วอะ150ล้านยูโรหรือประมาณ130ล้านปอนด์อะก็คือที่ปฏิเสธก็คือไม่เอาอะไม่ขายให้มึงอะอะไรประมาณนี้ไม่ขายให้คุณอะผมไม่ขายให้คุณบาร์ซ่าก็เบรกเอียดเลยทีเนี้ยประเด็นคือบาร์ซ่ากับเอลิติโกมาดริดก็มีประเด็นกันอยู่เรื่องซื้อตัวสลับกันไปสลับกันมาใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงในตอนนี้นะครับอันนี้ผมก็ตรงๆเลยผมก็ไม่ได้ติดตามฝั่งทางนู้นแต่ถ้าเกิดมองในตลาดอ่ะก็มองได้ว่าพอนักเตะออกมาพูดชัดแล้วว่าโอกาสย้ายทีมมันก็เลยสูงขึ้นและทีเนี้ยทีมที่เข้าไปคุยอ่ะจะราคาเท่าไหร่อาจจะเป็นอาร์เซนอลก็ได้อ่ะปิดดีลแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะถึง130อ่ะแต่ถ้าราคาสำหรับผู้เล่นนอร์เวย์ผมก็ยังตีว่าคงจะประมาณเอเลียตแอนเดอร์สันแหละแต่คงไม่ถึง130อ่ะอาจจะถูกกว่าทีมมูลค่าที่มาดริดยื่นอ่ะ
3: แอดมาดริดกับพอเลสมันระดับเลยนะพี่แอดมาดริดนี่คือทีมระดับลุ้นแชมป์ลาลิก้านะมันก็อยู่ใน1ใน3อ่ะทีมท็อปอ่ะผมว่าเวลาเขาซื้อตัวอย่างซื้อชาวฟิลิกเนี่ยมันก็100ล้านอะไรเงี้ยเขาจะเป็นไม่ได้เขาจะขายเท่าเอเลเดอร์สันนะผมว่ามันยากนะด้วยสัญญาด้วยอะไรด้วยอ่ะในมุมมองผมนะ
2: ครับ
3: นอกจากอาจเป็นไม่ได้130ล้านเป๊ะใช่ไหม130ล้านปอนด์หรือจะต่ำก็ได้ประมาณ116ล้านแต่พ่วงไอ้เนี่ยตามข่าวนะยูเคเรสเข้ามาในดีลด้วยอันเนี้ยผมเห็นในข่าวอย
2: ู่ครับ
3: นั่นแหละ
2: นี่ก็กรณีอาร์เซนอลน่ะคือผมว่ามันก็อยู่ที่เจรจาใช่ไหมถ้าสโมสรจะขายมันก็คุยกันได้อะคุยกันได้ว่าโอเคจะในราคาไหนอาจจะมีแอดออนเพิ่มขึ้นไหมมูลค่ารวมที่มันอาจจะแบบเกินขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเขาก็ต้องมองหาลู่ทางที่สุดให้กับสโมสรแหละสำหรับแอดมาดริดอะนะครับติดตามดูได้ดีลนี้นะแต่แมนยูก็ขอมีเอี่ยวด้วยแล้วกันจะได้ไม่เงียบส่วนกองกลางมีพี่ถามเข้ามานะชูออเมนี่ผมว่าสถานะยังเหมือนเดิมกับชูออเมนี่อะสถานะยังเหมือนเดิมคือจับตามองจับตามองนะครับแม้ว่าจะมีรายงานข่าวว่ามีการสอบถามมีการพูดคุยใช้คำว่าพูดคุยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพูดคุยเนี่ยพูดคุยแบบไหนพูดคุยกับเอเย่นนักเตะหรือว่าพูดคุยกับรอัลมาดริดพูดคุยกับทางสโมสรหรือเปล่านี่เราไม่รู้แต่มีการรายงานบอกว่ามีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็มีรายงานบอกว่ามาดริดน่าจะรีวิวแผงมิดฟิลด์ใหม่และชื่อที่ออกมาเนี่ยนะครับออกมาในการย้ายทีมที่ต้องเก็บกระเป๋าเนี่ยก็เป็นโชเมนี่เงื่อนไขง่ายๆเลยสัญญาเหลือ2ปี มีปัญหากับบอเบเดแล้วเขาเลือกที่จะเก็บบอเบเดไว้อันนี้คือตามรายงานนะตามงานรายงานตามการวิเคราะห์นะเออก็หยิบมาเล่าให้ฟังว่ากรณีของโจมินี่จับตาดูครับตลาดยังอีกยาวไกลอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้ฟันธงว่าจะย้ายมาไม่ย้ายมานะถ้าโจมินี่เข้าตลาดไม่ใช่มีแค่แมนยูแน่นอนครับที่สนใจประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กับเด็กผีทอล์คของเราครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราด้วยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับคอบอนคอช้างคอเดียวกันขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงก็คือวันจันทร์เลยจะมาสรุปรวบยอดนะครับข่าวคราวแมนยูในรอบสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวก็มานั่งคุยกันวันจันทร์นะครับวันนี้ผมเอ็มกับแบงค์ไปแล้วนะครับเจอกันวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ
4: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์คสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทีมชาติบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรัตสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพีราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์10รูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะพัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงแล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตร11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดพระไตรอีก12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ เวลา 11:55 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในชองโกปงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรันเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศร่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เพื่อส่งเสริมพระสงฆ์ไทยให้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่หลักธรรมไม่ผิดเพี้ยน
2: นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณวัดหงรัตนารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้เป็นผู้ทำหน้าที่เผยแผ่การปฏิบัติธรรมทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสำหรับเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมและนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ต่อไปอย่างไม่ผิดเพี้ยนการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะเป็นทางสำคัญที่ช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัจธรรมได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ขณะที่ยอดจับจ่าย6วันกว่า559ล้านบาทพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมงานได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อให้กำลังใจผู้ประกอบการในงาน OTOP Mid Year 2026โดยมีนายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนให้การต้อนรับซึ่งภายในงานมีนายชวรัตน์ชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนที่48ร่วมเยี่ยมชมงานด้วยสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงาน OTOP Mid Year 2026ระหว่างวันที่20ถึง25มิถุนายน2569รวม6วันของการจัดงานสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วกว่า559ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะทะลุเป้ายอดจำหน่ายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทโดยประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงานยังสามารถเดินทางไปได้ถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านการฟอกเงินเพื่อยกระดับความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดตัวโครงการเครือข่ายภาคประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเสริมสร้างความมั่นคงของระบบการเงินและความปลอดภัยของประชาชนโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศภายในงานมีการนำเสนอภารกิจสำคัญของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และการปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับบทบาทของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตลอดจนการจัดแสดงเทศกาลความร่วมมือระหว่างสำนักงานปปง.กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยสำนักงานปปง.ย้ำว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังตัดวงจรอาชญากรรมทางการเงินและร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสเป็นธรรมและมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยณภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมการประชุมต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ออสเตรียย้ำไทยพร้อมสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์
5: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงการนำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการค้ามนุษย์ครั้งที่16ในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโดยได้ร่วมหารือประเด็นสำคัญกับการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการค้ามนุษย์โดยที่ประชุมสนับสนุนการเพิ่มความพยายามสร้างความตระหนักรู้ต่อแนวโน้มการค้ามนุษย์ที่อาศัยเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในการคัดแยกผู้เสียหายและการรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลโดยหลายประเทศในที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมต่อความพยายามและความร่วมมือของประเทศไทยในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกหลอกลวงและบังคับทำงานในศูนย์สแกมเมอร์กลับประเทศอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของประเทศไทยและความพยายามอย่างต่อเนื่องสำหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์ผ่านมาตรการที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันการช่วยเหลือคุ้มครองการปราบปรามและความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกเลือกแผนสมดุลตามอายุปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีแผนการลงทุนให้สมาชิกเลือกตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ซึ่งแผนสมดุลตามอายุเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองเป็นแผนการลงทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั้งสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์มั่นคงสูงและสินทรัพย์ทางเลือกมีการปรับสัดส่วนตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังให้สอดคล้องกับช่วงอายุโดยอัตโนมัติตามหลักการอายุน้อยเสี่ยงมากอายุมากเสี่ยงน้อยเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตลาดและความไม่เพียงพอของเงินออมหลังเกษียณโดยสมาชิกกบข.ที่บรรจุราชการใหม่และยังไม่ใช้สิทธิ์เลือกแผนการลงทุนเพื่อให้สมาชิกไม่พลาดโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวกบข.จึงได้กำหนดให้เงินของสมาชิกลงทุนในแผนสมดุลตามอายุตามที่พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับที่8พ.ศ.2566กำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทรศัพท์1179
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภา
7: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยวันนี้ว่าเกาหลีใต้จะเร่งขยายขีดความสามารถด้านยานไร้คนขับหรือโดรนและระบบต่อต้านโดรนเพื่อรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือโดยมีโครงการจะฝึกอบรมนักรบโดรนจำนวน 5,000 นายและประจำการระบบยานไร้คนขับหลายหมื่นลำให้แก่หน่วยรบตามแนวชายแดนนอกจากนี้กองทัพเกาหลีใต้ยังวางแผนที่จะผลิตโดรน 110,000 ลำภายในปี 2572 เพื่อประจำการในกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังนาวิกโยธินโดยมีเป้าหมายที่จะให้โดรนกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานประจำตัวของทหารทุกนายนายอันกยูแบกรัฐมนตรีกลาโหมเกาหลีใต้ระบุว่าโดรนไม่ควรเป็นเพียงยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นเฉพาะแค่บางหน่วยงานอีกต่อไปแต่ควรเป็นยุทโธปกรณ์อเนกประสงค์ประจำตัวของทหารและรัฐบาลเกาหลีใต้จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศทั้งหมดในกระบวนการผลิตโดรนเพื่อตอบสนองข้อกังวลด้านความมั่นคงกระทรวงปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติของอินเดียรายงานว่ารัฐบาลอินเดียยกเลิกมาตรการจำกัดการส่งออกก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG บรรจุใส่ภาชนะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เมื่อวานนี้พร้อมฟื้นฟูการจัดส่งพลังงานให้กลับสู่ระดับปกติซึ่งการยกเลิกมาตรการจำกัดนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ด้านการจัดหาก๊าซปิโตรเลียมเหลวดีขึ้นอย่างมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางขั้นแรกสำเร็จและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งซึ่งการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบแห่งนี้ต้องหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอินเดียอย่างรุนแรงรวมถึงยังทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียเผชิญความไม่แน่นอนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.7 องศาเซลเซียสเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นจนกลายเป็นวันที่ร้อนที่สุดในเดือนมิถุนายนเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติในสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรประกาศขยายประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีแดงซึ่งสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่ทางใต้ของอังกฤษไปจนถึงวันศุกร์นี้นับเป็นครั้งแรกที่สหราชอาณาจักรออกคำเตือนดังกล่าวเป็นเวลา3วันติดต่อกันทั้งนี้สหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศในยุโรปอาทิฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีเนเธอร์แลนด์อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์เผชิญกับคลื่นความรุนแรงส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันและสุขภาพร่างกายของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมชาติตุรกีที่ตกรอบไปแล้วเก็บชัยชนะส่งท้ายฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จหลังเอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3-2ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปารากวัยเสมอออสเตรเลีย2-2ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนปารากวัยจบที่3มี4แต้มยังมีโอกาสเข้ารอบสูงในโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมด้านการแข่งขันในกลุ่ม E ทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินซีเล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกดีวัวชนะกูราเซา2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราเซาตกรอบขณะที่กลุ่ม F ทีมชาติญี่ปุ่นเสมอสวีเดน1-1และเนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย3-1ทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้เนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นเข้ารอบในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนสวีเดนจบอันดับ3มี4คะแนนประตูได้เสียบวก0ประตูดีพอเข้ารอบต่อไปสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจญี่ปุ่นจะพบกับบราซิลในวันที่30มิถุนายนนี้เวลา 00:00 นการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมือ2ของโลกประเดิม3อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมส่วนผู้นำเป็นของอีนายุนโปรเกาหลีใต้ที่หดวันเดียว9อันเดอร์พา63จาก9เบอร์ดี้ไม่เสียโบกี้ขณะที่เนลลี่คอร์ด้าโปรอเมริกันมือ1ของโลกทำ2อันเดอร์พา70อยู่อันดับ19ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิชยาวินิจฉัยธรรมมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งติดตามได้จากรายงาน
10: มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันจัดโครงการการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสิ่งแวดล้อมกรีนชาริตี้กอล์ฟทัวร์นาเมนต์2026ชิงถ้วยเกียรติยศพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยมีพลเอกยศนันท์หลายเจริญประธานมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันร่วมในพิธีเปิดที่สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกกรุงเทพมหานครนายสำราญสิงห์ทองเลขาธิการมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันกล่าวว่ามูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามันเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในอันดามันซึ่งรายได้จะนำไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป
11: ทางมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเองนะครับได้ขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อชุมชนและก็เพื่อเยาวชนในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้นะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับในวันนี้ผมเองเนี่ยในฐานะเลขาธิการมูลนิธิจะนำเงินเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับร่วมกับอุทยานแห่งชาติร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเรายังมีความสำนึกในเรื่องของสร้างจิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจและก็เข้าถึงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันดามันนะครับ
10: สำหรับการแข่งขันมีทั้งหมด36ทีมทั้งนี้เพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
9: คุณหญิงปฐมาลีตวัตตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC Member เปิดเผยว่าจากการประชุมใหญ่ IOC ครั้งที่146ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกเกมให้พร้อมสำหรับอนาคตโดยจะมีการปรับโฉมใหม่เพิ่มขั้นตอนการหารือเชิงกลยุทธ์เข้าไปในการจัดหาเจ้าภาพโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036และจะมีการลงมติเลือกในช่วงกลางปี2029โดยล่าสุดในเอเชียมีหลายชาติให้ความสนใจเตรียมเสนอตัวจัดโอลิมปิกเกมฤดูร้อนปี2036แล้วปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: บุคคลไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ต่างต้องการชัยชนะและต้องการให้ผู้ที่ไม่ได้คิดพูดหรือทำตามอย่างใจตนพ่ายแพ้ไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างไรก็ตามการเอาชนะนั้นบุคคลพึงหันกลับมาทบทวนตั้งคำถามแก่ตนเองว่าถ้าได้ชัยชนะแล้วจะมีโอกาสกลับแพ้อีกหรือไม่และชัยชนะที่อาจได้เป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่แล้วจงระลึกถึงพระบรมพุทธโธวาทที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดี และความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีวันกลับแพ้ได้จึงได้แก่การชนะใจตนเองที่จะไม่คิดร้ายพูดร้ายและทำร้ายหากพิจารณาพฤติการทั่วไปในหมู่มนุษย์ย่อมพบว่าการได้ชัยชนะบางทีก็ไม่ใช่ความสุขหากเราไม่รู้จักเอาชนะใจของตนเองให้ได้ก่อนคนที่เอาชนะใจตนได้ย่อมได้รับความสุขอันแท้จริงตัวอย่างชัยชนะที่ไม่มีวันกลับพ่ายแพ้เพราะเกิดจากการชนะใจตนเองเช่นชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะใจคนด้วยความสุภาพอ่อนน้อมชนะอุปสรรคด้วยความเพียรชนะความดิ้นรนแสวงหาด้วยความพอเพียงชนะคนความโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นต้นพระคติธรรมประธานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2563
14: ทนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธพลุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
1: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
0: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการถนนนักสู้สนใจลงโฆษณาติดต่อ0859430398
3: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน

0: อ้าว1 2 3สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการถนนนักสู้ Road to Fighter วันนี้อยากจะบอกทุกท่านเลยนะสำหรับแฟนรายการถนนนักสู้ในส่วนตัวของคุณนุนั้นได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับแขกรับเชิญวันนี้ทั้ง2ท่านเป็นระดับท่านเสนาธิการแล้วก็ท่านในพลเลยนะครับแต่ว่าเรามีเค้าเรียกว่าสิ่งที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นคือกีฬามวยไทยวันนี้ขออนุญาตให้แนะนำตัวเป็นท่านแรกก่อนเลยครับเชิญเลยครับอย่างเป็นทางการครับ
1: ครับสวัสดีครับผู้เสตอนเมื่อไทยปีนะครับในชื่อนิกเนมใน Facebook นะครับ
0: หรือว่าชื่อจริงๆก็คือท่านเสวีรพล

0: ครับ
1: นะผมแล้วก็อีกท่านหนึ่งเชิญเลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพลอากาศตรีแหลมทองมีสิรินะครับปัจจุบันรับราชการอยู่เป็นตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของทัพอากาศนะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของทัพนะครับผมเป็นผู้เป็นรองประธานอนุกรรมการแผนกกีฬามวยไทยของกองทัพอากาศซึ่งดูแลทั้งมวยไทยมวยสากลของกองทัพอากาศนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นครูมวยจิตอาสาของศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่นะครับซึ่งจะทำหน้าที่ทุกวันอาทิตย์ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปทำหน้าที่นะครับแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นผู้ตัดสินของมวยสากลของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งทำหน้าที่ประจำอยู่ถ้ามีโอกาสเวียนมาก็จะได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือผมเป็นผู้ตัดสินของประจำของสนามมวยเวทีลุมพินีครับ
1: ครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าแหมทหารอากาศเนี่ยไม่ใช่ขับแต่เครื่องบินอย่างเดียวแล้วท่านเส
0: ใช่
1: ท่านเสวิรพลครับพูดสักหน่อยหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราได้เจอกัน1ครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยได้ติดตามเข้ามาในการดูครั้งนั้นแล้วก็ชื่นชม ในส่วนของความหวังดีแล้วก็จิตใจที่เรียกได้ว่าแหมมันยิ่งใหญ่จริงๆสำหรับศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่ท่านเสครับพูดถึงจุดประสงค์ของการเปิดศูนย์เรียนรู้นี้สักหน่อยครับ
3: นั่นเกิดจากแรงบันดาลใจเราเกิดจากชีวิตเราได้พบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนใจบุญคือตัวครูเสเนี่ยเคยรับราชการไปช่วยราชการอยู่กับท่านพระท่านพลเอกพิจิตรกุลวณิชที่เราในวงการมวยเรารู้จักในนามครูเสือครูเสือก็เป็นคุณูปประโยชน์คุณูปการในวงการมวยอยู่นะครับที่หลายท่านก็คงทราบนะครับท่านทำลานครูเสือนะครับสอนมวยใต้ทางด่วนหลายที่ใต้ทางด่วนที่บางทองหลางที่คลองเตยแล้วก็แม้กระทั่งวัดชุมพรทานท่านก็เข้าไปสอนท่านช่วงหลังท่านก็เป็นผู้บริหารท่านไม่ได้เข้าไปสอนท่านให้นโยบายแล้วก็เอาครูมวยทหารเอาผมเข้าไปช่วยกันบริหารจัดการพอในถึงในเรื่องของเกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสัจธรรมของชีวิตนะครับตามหลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยพอท่านแก่เท่าท่านก็ไม่ไหวเราก็มองเอ้ยเราเป็นพันเอกตอนนั้นเป็นพันเอกธรรมดาแล้วจำไปว่าเราจะทำยังไงเราจะสืบสานปณิธานท่านอยากสืบสานปณิธานท่านสอนมวยไทยฟรีท่านสอนเยาวชนท่านสอนเยาวชนเราก็ลองทำลองทำเสร็จปั๊บเราก็ทำเพิงหน้าบ้านทำเพิงหน้าบ้านเสร็จมีเด็ก20 30คนเด็กตามแถวบ้านนี่แหละแถวเชียงรากนี่แหละโอ้เป็นของใหม่ของเด็กไม่มีใครสอนมวยมากันเต็ม
1: เดี๋ยวนะฮะเท่ากับท่านวิจิตรกุลวณิชเนี่ย เปรียบเสมือนเป็นไอดอลของท่านเสเลย
3: ก็เป็นครูเลย
1: เพราะว่าท่านเสเนี่ยเคยไปร่วมงานสอนกับท่านแต่ทีนี้ว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยทุกคนอย่างที่ท่านเสบอกนะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ไม่ไหวนะจิตใจถึงแม้จะแน่วแน่ก็ตามแต่ว่ามันดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นท่านเสวีรพลก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มจุดแรกก็คือจากที่บ้านเราเลยเริ่มจากหน้าบ้านเราเลยอะไรยังไงต่อครับ
3: มันมีวันนึงเราก็มันเป็นเดือนกรกฎาเราก็มีธรรมเนียมว่าเราเป็นลูกหลานของเจ้าพญามหาโยธาเดือนกรกฎาเป็นวันที่ท่านสิ้นชีวิตจัดใสเราก็จัดบวงสรวงบวงสรวงก็มีรูปหล่อท่านเล็กๆก็จัดบวงสรวงไหว้ครูบาอาจารย์ก็คือเราถือท่านเป็นครูบาอาจารย์เรานี่แหละเพราะท่านเป็นนักรบไม่เป็นมวยยังไงเราก็เราก็ไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งยินดีมา
1: ผู้ใหญ่ท่านนั้นคือใครครับ
3: บิ๊กแจ๊ดครับบิ๊กแจ๊ดกำลังวิทย์ทุกกระจ่าง
1: โอ้โหนี่เป็นตำรวจนี่ทำลงวิทย์คู่กระจ่าง
3: ท่านก็มาครอบครูมวยไทยก็มีท่านในเหล็กถึงฝั่งสวนนท์คุณลำเท่าก็ไป
1: น่ะ
3: ไปแต่ไปยังไม่เริ่มพิธีไปไม่เริ่มพิธีแต่ว่าผู้ใหญ่เข้ามากันแล้วก็พี่ลำเท่าก็เข้าไปแจ
1: ม
3: ตอนนั้นก็เพิ่งเชิญท่านเข้ามาร่วมงานนี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มลง
1: เดี๋ยวของท่านบรรยากาศตีแหลมทองสักครู่ก่อนเอาเรื่องการมาเปิดก่อนนะผู้ใหญ่ใจดีคนแรกนั่นคือ
3: บิ๊กแจ๊ด
1: คำนดวิทย์ผู้กระจ่างแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดียังไงครับ
3: ก็มาครอบครูมวยไทยเขามาครอบวิเด็กแกก็เกิดศรัทธาเรื่องมวยไทยขึ้นมาลูกหลานเรามันก็ได้มีวิชามวยไทยนะแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ยเอางี้เว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเอาเงินที่ท่าน200,000เราก็บอกเอามาใหม่200,000บอกเดี๋ยวพี่ให้600,000-700,000นี่แหละสร้างโดม
1: เดี๋ยวนะเจอครั้งแรกเจอผู้ใหญ่ใจดี
3: ใช
1: ่แล้วก็ไม่ได้เอ่ยปากขอเลยนะ
3: ไม่ได้ขอ
1: ท่านคำรณวิทย์บอกว่ายังไงนะ
3: ท่านกลับไม่เลยคุยกับเด็กบอกเอ้ยเดี๋ยวลุงจะเนรมิตให้มีที่ฝึกสอนให้มันดี
1: ไอ้ย่าโห
3: นี่ยังประทับใจนะว่าเจอ เราเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่อย่างไอดอลในการดำเนินชีวิตเนี่ยผู้เสียสละนี่คือบิ๊กเสือ บิ๊กเสือนี่เขาเรียกพระเวสสันดรในวงการมวยนะ ถามผู้หลักผู้ใหญ่ถามคุณฮิปปี้ถามใครก็ได้
1: ได้ครับ
3: พระเวสสันดรในวงการมวยใครที่ดูอยู่รู้หมดอ่ะนี่หรือพระเวสสันดรพระเวสสันดรที่สองในวงการมวยคือพลเอกเชษฐาฐานะเจริญ
1: โอ้โหนี่สภาพมวยไทยโลก
3: เราก็อยากเป็นพระตุลบัณฑ์มั่งที่เราก็แต่ศักยภาพเราก็แค่นี
1: ้
3: ไม่ได้ฝึกบุญบันดาลนะเออท่านมาเสร็จแล้วสร้างสำเร็จเรียบร้อยเสร็จ
1: โอ้นี่เรียกว่าในส่วนของการสร้างศูนย์เรียนรู้เนี่ยผู้ที่มีส่วนร่วมใหญ่หลวงเลยนั่นก็คือท่านตำรว
3: จผ
1: ู้กระจาย
3: เสนี่ไม่ได้ออกตังค์เท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญเขาคงเห็นว่าเราเสียทำในสิ่งที่ดีนะหลังจากนั้นก็กองสลากเทศบาลเชียงรากใหญ
1: ่
3: หลังจากนั้นก็เครือข่ายผู้ว่ากองซักหลายท่านก็ช่วยกันก็บริจาคของมา
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นรูปเป็นร่างเสร็จขึ้นเป็นที่แน่นอนแบบเป็นทางการเมื่อวันไหนฮะ
3: เป็นทางการก็ปีนั้นเลย
1: ก็ใช้เวลาไม่มากเลยนะ
3: อุ้ยสร้างก็ทั้งอาวุโสคนเดียวนั้นสร้างเก่งสร้างเสร็จปั๊บอุปกรณ์ก็เริ่มมาเราก็มีเครือข่ายจากเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในใต้บารมีท่านพิจิตรก็คนรู้จักเราฐานะหน้าห้องหนุ่มท็อปคิงมั่งแล้วก็พี่ออสราชามั่งขอกันไปขอกันมาเห็นเราทำประโยชน์ส่วนรวมมาของเขิงมา
1: ก็เรียกว่าพอมันมีโครงการดีๆด้วยจิตอาสาขอสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนในส่วนอุปกรณ์มวยก็เลยได้ง่าย
3: เพราะเราประจักษ์พยานทุกคนเห็นว่าเราไม่ได้เก็บตังค์เลยไปสืบทางรับจ้างทนายปีศาจมาสืบเฮ้ยยังไงก็สอนฟรี
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่แน่นอนเลยว่าความโชคดีของเด็กๆเยาวชนเชียงรากน้อยก็เล
3: ย
1: ได้รับอานิสงส์เชียงรากใหญ่ขออภัยครับได้รับอานิสงส์ได้สถานที่เรียนมวยไทย
3: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะเด็กเชียงรากใหญ่นะเด็กปทุมเด็กกรุงเทพมาหมดนั่งรถไฟฟ้ามาจากสุขุมวิทยังมาเลยนะ
1: โอ้โหก็เรียกว่าด้วยความชื่อเสียงโด่งดังนะก็เลยมาทีนี้ในส่วนของพลอากาศตรีแหลมทองถามสักหน่อยตัวเสนี่เป็นเสทหารบกท่านพลอากาศตรีนี่เป็นทหารอากาศรู้จักกันได้ยังไงครับ
2: เริ่มที่ผมนะ
1: ก
2: ็เริ่มแรกที่รู้จักกันนะครับคือว่าเมื่อปี63เนาะ63 2563ผมได้ไปอบรมผู้ตัดสินมวยไทยอาชีพที่จังหวัดระยอง
1: ครับ
2: ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเขาจัดที่นั่นก็ได้มีโอกาสไปเจอกัน
1: หมายถึงว่าไปเจอกันในการอบรม
2: ใช่
3: ได้นัดหมายด้วย
1: ไม่ได้นัดหมาย
3: ตอนแรกเข้าไปในงานตัวก็เจอท่านแถวๆข้างหน้าก็ไปไหว้ท่านมีเพื่อนท่านมาแนะนำว่าที่ในภูการแหลมทองไปไหว้ท่าน
2: ก็ไปเจอกันแล้วก็ได้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นได้อบรมด้วยกันแล้วก็ได้เขาเป็นประธานผมเป็นรองตอนนั้นเป็นรองนะก็ได้ทำกิจกรรมรุ่นช่วยดูแลเพื่อนน้องๆในรุ่นด้วยกันทำกิจกรรมต่างๆก็พากันจนจบหลักสูตรมาด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องมวยนี่แหละก็
1: คืออย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคือการอบรมต่างๆเนี่ยถ้าคิดง่ายๆเมื่ออบรมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีประธานรุ่นแล้วก็รองประธานรุ่นเพื่อในการติดต่อสื่อสารหลังจากจบการอบรมแล้วจะได้มีปึกแผ่นกันว่างั้นถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นท่านเสเป็นประธานท่านอาพลอากาศตรีแหลมทองเป็นรองประธานเพราะฉะนั้นความรู้จักการสนิทสนมกันมันก็เริ่มจากตรงนั้น
3: ใช่
1: ทีนี้ท่านเสเอ่ยปากชวนยังไงครับ
3: คือจริงๆคนเราเนี่ยมันจะมีเซนส์นะคนไหนใจบุญคนไหนเป็นคนที่รู้จักเสียสละเพราะเรามองว่างานที่เราเสนอไปเนี่ยมันต้องเสียสละเพราะมันไม่ได้จ้างกันด้วยเงินด้วยทอง
1: ครับ
3: มองปุ๊บเรารู
1: ้
3: รู้แล้วก็ในยุคนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราอยากจะได้สัมผัสคนดีๆแล้วมาช่วยกันเราก็เชิญท่านก็ไม่ขัดเลยนะท่านก็บอกโอเคดีแล้วเราพูดคำเดียวว่าเราต้องการให้คนเข้าถึงมวยไทยคนไทยเข้าถึงมวยไทยเพราะเรื่องของการเข้าถึงมวยไทยมันไม่เหมือนเทควันโดเนี่ยผู้ครองที่มีเงินมีทองเขาก็เอาลูกเขาไปเข้าถึงเทควันโดเขามองมวยไทยเป็นเรื่องของการรุนแรงการเจ็บแตกเย็บมันมองเป็นเรื่องที่ตอนนั้นโลกนั้นเวลานั้นยังไม่เปิดเหมือนปัจจุบันยังไม่เข้าใจมวยไทยขนาดนี
1: ้
3: ขนาดนี้เราก็มองว่าเราต้องทำให้คนไทยเข้าถึงมวยไทยแต่ตอนนี้เราทำสำเร็จเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวัยนะ
1: นี่ย้อนกลับมาที่พลอากาศตรีแหลมทองท่านเสเนี่ยเปิดสอนอยู่ที่ศูนย์เชียงรากใหญ่ ตัวท่านพลอากาศตรีแหลมทองพักอยู่ที่ไหนฮะ
2: ผมพักอยู่ดอนเมืองครับ
1: เดี๋ยวนะดอนเมืองกับเชียงรากใหญ่นี่มันไกลกันพอสมควรเลยนะท่าน
2: จริงๆก็ไกลพอสมควรนะ
1: ทีนี้ว่าในการที่รู้จักกันปฏิสัมพันธ์เมื่อท่านเสวีรพลชวนให้มาร่วมงานที่ศูนย์เรียนรู้ศิลปะเชียงรากใหญ่แล้วคิดนานไหมที่จะตอบตกลง
2: คืออย่างนี้ครับตอนแรกผมขอย้อนกลับไปที่ในส่วนของตัวเองก่อนว่าทำไมถึงมาร่วมงานด้วยคือโดยพื้นฐานแล้วเราก็ชอบมวยไทยอยู่แล้วคือผมเป็นคนต่างจังหวัดที่มีพื้นฐานที่ต้องบอกแล้วว่าผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร
1: ์ครับผม
2: ก็สุรินทร์ก็เป็นเมืองมวยอยู่แล้วมีนักมวยเยอะแล้วก็
1: ใช่ครับ
2: เครือญาติพี่น้องต่างๆก็เป็นนักมวยทั้งลูกพี่ลูกน้องกันก็เป็นนักมวยแล้วเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงด้วยในเมื่อ30 40ปีก่อนเนี่ย
1: ครับผม
2: เป็นระดับแนวหน้าของอีสานใต้นะ
1: ครับผม
2: ญาติพี่น้องผมนะ
1: ก
2: ็ทีนี้แต่เราไม่มีโอกาสได้เรียนมวยเนื่องจากว่าด้วยจังหวะชีวิตที่พ่อแม่ไม่ให้เรียน
1: ครับ
2: เพราะว่าให้เราเป็นนักเรียนเราต้องเรียนหนังสือ อย่าไปยุ่ง
1: เรียนก็เรียนไปอย่างเดียวเลย
2: แต่ว่าเราก็ยังแอบดูแอบอะไรเขาอยู่ก็ชอบแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนทีนี้เมื่อจังหวะชีวิตได้มาอยู่ในตรงจุดนี
1: ้
2: แล้วก็ประจวบกับว่าผมเป็นครูอยู่แล้วเป็นครูสมาธิ
1: ครับผม
2: เป็นครูสมาธิของมูลนิธิของสถาบันพลังจิตานุภาพของพระอาจารย์หลวงพ่อวิยัง
1: ครับผม
2: ทีนี้เราก็ทำงานจิตอาสามาก่อนอยู่แล้วซึ่งเราก็สอนฟรี
1: ครับ
2: แต่ทีนี้เมื่อมาพูดถึงมวยไทยเสท่านมาแนะนำว่าท่านสอนมวยฟรีนะเห็นว่ามวยไทยเนี่ยคนไทยเข้าถึงยากนะใครบอกว่ามวยไทยแล้วทุกคนเป็นมวยไทยจริงๆไม่ใช่เลยคือเราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเข้าถึงมวยไทยได้เนี่ย มันมีอยู่สองแบ
1: บคร
2: ับ แบบแรกก็คือต้องมอบตัวไปเป็นอยู่ในค่ายมวยเป็นลูกเป็นนักมวยให้เขาเลยเขาถึงจะสอนมวยให้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ส่วนอีกพวกนึงก็คือพวกที่มีตังค์แล้วไปจ้างให้เขาสอนแล้วคนไทยทั่วไปที่ทุนทรัพย์ที่ยังไม่พอละคนระดับทั่วไปที่ต้องปากกัดต้องหาเช้ากินข้
1: าม
2: แล้วไม่มีเงินที่จะมาเรียนมวยแล้วใครจะสอนมวย มันไม่มีโอกาสที่จะเรียนมวยนะครับก็เลยต้องว่าเราก็ทำมาจิตอาสาตัวอยู่แล้วแล้วก็เราก็ชอบมวยอยู่แล้วเราก็น่าจะเอาตัวมาอยู่ในสายงานนี้ด้วยเพราะว่าคิดว่าในอนาคตถ้าเราทำงานแล้วเราอายุมากๆไปเกษียณไปเนี่ยเราจะไปทำอะไร
1: แหมพูดอย่างนี้แล้วรู้สึก
2: ไม่มีครับ
1: พูดแบบนี้รู้สึก
2: ต้องหาสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีได้ทำงานเพื่อสังคมเพื่อคนอื่นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รับมาจากสังคมมาเยอะแล้ว
1: ครับผมแต่พูดอย่างนี้แล้วรู้สึกชื่นใจจริงๆอย่างท่านเสพูดคุยกันก่อนที่จะเข้ารายการบอกว่ามันเหมือนจะมีเซนส์เลยนะว่าคนที่เราเจอกันคบกันเนี่ยแต่ละคนจะมีจิตใจดีงามยังไงท่านพลอากาศตรีแหลมทองเนี่ยท่านเคยสอนในส่วนของพลังจิตหรือว่าการนั่งสมาธิซึ่งก็สอนฟรีไม่ได้คิดสตังค
2: ์
1: พอท่านเสวีรพลเชิญชวนมาสอนมวยไทยนี่ก็สอนฟรีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนดีมีน้ำใจก็เลยมาอยู่ด้วยกันทีนี้ท่านเสครับจากวันแรกที่เปิดศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่จนถึงวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วครับ
3: 9ปีครับ
1: 9ปีแล้วนะครับ
3: จริงๆคุณเสเนี่ยรับใช้ทำงานให้ท่านเมืองพิจิตรเนี่ยตั้งแต่ปี50อยู่ในแวดวงตรงนี้นานพอควร
1: ครับ
3: แต่ตรงมาปักหลักปักฐานที่บ้านเนี่ยก็9ปี
1: เก้า
3: ปีโดยที่วัดที่เห็นเนี่ยนะครับว่าคนเข้ามาเนี่ยจะไม่ใช่เยาวชนอย่างเดียวแล้วจะเป็นคนทุกเพศทุกวัยเพราะสอบสัมภาษณ์เข้ามาสมัครเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าอยากมานานแล้วชีวิตนี
1: ้
3: ชีวิตนี้ก่อนตายเนี่ยต้องได้สัมผัสมวยไทยอัน
1: นี
3: ้มันน่าดีใจมาก
2: คือเขาไม่มีจุดที
3: ่ไม่มีจ
2: ะเรียนจะไปเรียนที่ไหน
3: ตอนนี้มาตอนนี้มีมาสมัครมา56 2คนนะ
1: หมายถึงอายุ56
3: ใช
1: ่โอ้โห
3: คือเราก็ถึงบอกว่ามวยไทยเนี่ยมันไม่ได้มุมมองเรื่องกีฬาอย่างเดียวนะ
1: มัน
3: เป็นสายเลือดของคนไทยเขาอยากรู้นะเฮ้ยไอ้ที่ว่าเด่นดังของไอ้คนมวยไทยมันคืออะไรว่าเขาอยากปฏิบัติด้วยตนเองทุกคนน่ะทุกอย่างทุกคนน่ะต้องอยากได้สัมผัสด้วยตนเองที่เขาว่าสิบจากว่าไม่เท่าตายเห็นน่ะ
1: นี
3: ่แล้วมันเป็นจริง
2: เดี๋ยวแล้วมันได้ประโยชน์กับตัวเองนะร่างกายแข็งแรงไง
3: แล้วตับไตไส้พุงปอดเปิดระบบขับถ่ายดีหมด
1: อ
3: ือนี่เราพูดแบบบ้านๆเลยนะ
1: ร่างกายแข็งแรงแน่นอนถ้ามาออกกำลังกายโดยกีฬามวยไทย
3: เราลองดูนะถ้าใครแบบท้องอืดท้องเฟ้ออะไรของตกค้างในลำไส้นะมาฝึกมวยไทยเถอะเดี๋ยวปื๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ด
2: ร่างกายดีร่างกายดีขึ้นแข็งแรงจับเฉง
3: ใช่มันขยับมันแทนที่มันจะไปนอนกองอยู่นะมันขยับขยับถูกขยับอยู่ตลอด
1: เดี๋ยวถามสักนิดนึงไม่รู้ว่าท่านพลอากาศตรีเนี่ยจะเป็นตัวปลอมหรือตัวจริงต้องถามนี่สักหน่อยศูนย์เรียนรู้บ้านเชียงรากใหญ่สอนมวยวันไหนบ้าง
2: วันอาทิตย์ครับคือเขาจริงๆแล้วสอนทุกวันนะ
3: แต่เป็นช่วงเย็น
2: จริงๆสอนทุกวันช่วงเย็นแต่ว่าใครจะไปก็ติดต่อครูหน่อยไม่ใช่ว่าแบบโผล่พลาดไปไม่คร
1: ู
2: น
1: ี่ห้ามเซอร์ไพรส์ห้ามเซอร์ไพรส์ลงนั้นลงหน้าก่อน
2: ครูอาจจะไม่อยู่ไง
3: แต่ตอนนี้มันมีวันพิเศษกับนรสิงห์มาประจำอยู
1: ่
3: วันอาทิตย์วันพฤหัส
1: เพราะฉะนั้นวันพฤหัสก็เรียนได้แล้วก็วันที่แน่นอนเลยอย่าง
2: วันอาทิตย์9โมงถึงเที่ยง
1: แน
3: ่กล่าวถึงนักมวยเก่าคนหนึ่ง
1: ครับผม
3: วันวิเศษแก่นนรสิงห์หรือที่จริงเขาต่อยทั้งมวยสากลเอทีเกมนะแล้วก็จนโอลิมปิกนะ
1: ครับ
3: เขาจริงเขาที่พงศิษฐ์เวียงวิเศษ
1: อ๋อพี่พงศิษฐ์เวียงวิเศษนะ
3: ก็คือชื่อมวยไทยก็คือวันวิเศษแก่นนรสิงห
1: ์ครับผม
3: แกมาสอนเป็นจิตอาสาเหมือนกันทุ่มเทสุดๆ
1: ก็เรียกว่าเป็นอดีตสุดยอดนักมวยไทยเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นแล้วก็เทิร์นโปรต่อยมวยอาชีพด้วยนะท่านพลอากาศตรีแหลมทองอะเมื่อกี้แอบแซวแอบว่าไปแล้วนะว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่า ปรากฏว่าตัวจริงของจริงนะสอนมวยแน่นอนในส่วนวันอาทิตย์ใครอยากจะไปล่ำไปเรียนเจอได้เลย แล้วก็ในช่วงที่2ของรายการได้ข่าวว่าจะมีครูมวยจิตอาสาอีก1คน มาร่วมออกรายการกับเราด้วยถึงก่อนเวลานั้นคุณนุขออนุญาตพูดถึงในส่วนของนอกจากผู้สนับสนุนใจดีที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านคมนมวิทย์พูดกระจ่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์มวยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มวยท็อปคิงแล้วก็ราชานะครับอยากจะสอบถามอย่างนี้ในส่วนของการส่งเสริมเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เชียงรากใหญ่นะครับในชุมชนนั้นมียังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้ถ้าพูดถึงการส่งเสริมมันก็มีเรื่องของความท้าทายของเด็กส่งเสริมไปแข่งขันมวยจะเป็นนี่ล่าสุดก็เพิ่งไปต่อยมวยเด็กอยากไปเราก็ส่งเสริ
1: ม
3: จัดโค้ชให้จัดรถให้ไปต่อยมวยสากลมวยสากลที่พิษโลก
1: ครับ
3: มวยไทยรากหญ้ามวยอะไรก็เราก็ส่งเสริมหมดก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ศักยภาพของตัวเด็กนะครับแต่เราไม่ได้มุ่งว่าเด็กต้องทำชื่อเสียงอะไรให้เราถึงขนาดระดับโลกหรอกแต่เรามองว่าชื่อเสียงด้านมวยไทยถ้าเราสอนมวยไทยเราเสียสละทำตรงนี
1: ้
3: เราก็ถือว่าเราตอบแทนคุณแผ่นดินแล้ว
1: ครับ
3: เพราะว่าเด็กหลายคนที่ไปต่อยอดเรียนจากเราจนจบคอร์สหรือว่าจนเหมือนขี่จักรยานในหมู่บ้านแล้วมึงต้องออกนอกหมู่บ้านแล้ว ไม่ไหวแล้ว ก็ไปต่อก็เราก็ไม่ได้จับเขาขึ้นทะเบียนนักมวยหมดนะก็ไอตัวที่ขึ้นทะเบียนกับเราก็คือคนที่อยู่กับเราไอพวกนี้เติบโตต่อยมวยไม่สำเร็จมันก็เติบโตมาเป็นผู้สอนช่วยเราอีกทีเราก็ส่งเสริมให้เป็นผู้สอนนะครับตรงนี
1: ้ในฐานะเป็นทหารอากาศหลายๆคนแซวว่าขาดหลักนี่ทีนี้สอบถามสักหน่อยนะฮะในส่วนของการเรียนการสอนท่านเสพูดไปแล้วว่าสอนในวันอาทิตย์นะท่านพลอากาศตรีแหลมทองครับถามสักนิดนึงการสอนมวยเนี่ยระหว่างสอนผู้ใหญ่กับสอนเด็กแตกต่างกันยังไงครับ
2: แตกต่างกันครับแตกต่างกันเพราะเด็กความพร้อมอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กนะสภาพร่างกายของเด็กกล้ามเนื้อเขายังไม่มีความพร้อมเราต้องเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นหัดการเคลื่อนไหวหัดอะไรต่างๆให้เขาพร้อมก่อนทั้งเรื่องกล้ามเนื
1: ้อ
2: ค่อยถึงค่อยมาสอนเรื่องการออกอาวุธออกหมัดออกเตะออกเข่าคนนี้แต่ว่าถ้าเป็นของผู้ใหญ่ก็กล้ามเนื้อค่อนข้างจะได้แล้วได้แล้วก็จะเริ่มออกอาวุธได้เลยเริ่มสเต็ปการขั้นตอนกันออกใช้หมัดใช้เข่าใช้ศอกใช้เท้าได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กก็ต้องมาเริ่มต้นที่ดูกล้ามเนื้อเด็กก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่มุ่งเน้นเพื่อการแข่งขันอย่างเดียวท่านเสกการเรียนการสอนมีโปรแกรมการสอนยังไงบ้างครับ
3: ก็มีทุกสูตร
1: ยกตัวอย่างเลยคร
3: ับ ปกติเราทางสมาคมเราก็มีโปรแกรมการฝึกสอนในเรื่องของมวยไทยพื้นฐานในเรื่องของผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับต้นระดับกลางระดับสูงเรามีชาวต่างชาติมาปรึกษาแล้วก็จบหลักสูตรของเราเนี่ย หลายท่านแล้วชาวต่างชาตินะคือ ถ้าพูดตรงๆเราก็เชี่ยวชาญในโปรแกรมการฝึกซ้อ
1: ม
3: เราเชี่ยวชาญในเรื่องของหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนที่จะเติบโตไปเป็นผู้สอนก็ดีหรือเป็นผู้ตัดสินแม้กระทั่งผู้ตัดสินชาวอินโดนีเซียเนี่ยผมไปอบรมกัน2คนผู้การแหลมทองเนี่ยเป็นเบอร์1เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้อบรมเป็นอาจารย์เบอร์1เราเคยไปแล้วจริงๆในการเผยแพร่ไม่ใช่เฉพาะสอนคนไทยเนี่ยเราเผยแพร่ไปในต่างประเทศในหลายเรื่องประเทศจีนเรานำเด็กไปโชว์ศิลปะแม่ไม้มือไทยนะครับหลายส่วนแล้วก็ในอนาคตต้องพูดถึงในอนาคตไม่ใช่อนาคตณปัจจุบันเนี่ยเราศูนย์เราเนี่ยเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใช้ในนามว่าศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงานสมาคมสื่อสารอนุรักษ์ไทยโลกเรารักษามาตรฐานคนที่ฝึกฝนตัวเองเป็นครูมวยเนี่ยลงมาสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐานได้ใบเซอร์ของกระทรวงแรงงานสามารถไปขึ้นทะเบียนไปทำงานต่างแดนโดยที่ไม่ผิดกฎหมายเราพยายามรักษามาตรฐานเรื่องมวยไทยด้วยนอกจากการสอนและอีกหลายอย่างหลายประการก็คือเราให้ความรู้ตามโรงเรียนตามหน่วยทหารเราไปสอนเราวันที่4กรกฎาคมเราไปสอนอสทั้งจังหวัดปทุม
1: ครับ
3: คือเราไม่ได้อยู่กับที
1: ่
3: อยู่กับที่นี่คือเหมือนบ้านเราใครเข้ามาเราสอนแต่ว่าในส่วนราชการต่างๆเขาก็จะขอเราไปเพื่อการฝึกฝนมวยไทยทางยุทธวิธีอสจังหวัดนครสวรรค์เราไปมาหมดนะครับ
1: ครับกันในการไปเป็นครูมวยสอนตามที่สถานที่นอกสถานที่ต่างๆนี่ท่านพลอากาศตรีแหลมทองไปด้วยไหม
3: ไปครับไปด้วย
1: ถามถูกคนอีกแล้วนะ ถามสักนิดนึงทีเนี้ยเรามาสอนสำหรับบุคคลทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เดินทางเข้ามาหาเราที่ศูนย์เรียนรู้มันการเรียนการสอนนั้นแตกต่างกันไหมครับ
2: เราก็ต้องดูพื้นฐานเขาด้วยนะการสอนมวยเนี่ยคือมันก็แต่โดยหลักแล้วก็จะต้องสอนเหมือนกันนั่นแหละสูตรมันจะคล้ายๆกันเรามีพื้นฐานเพราะว่าครูมวยไทยของศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่เป็นนักมวยเก่าก็จะเป็นผู้ที่ผ่านการหลักอบรมของหลายเส้นมาแล้วอย่างเช่นผมก็เป็นครูมวยหลายเส้นเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ที่ได้สอบผ่านของกรมแรงงานแล้วแล้วก็เป็นผู้ประเมินด้วยก็เราก็จะมีใจมีหลักสูตรแนวการสอนเขาอยู่แล้วเป็นแนวเดียวกันสอนไม่ยากครับสอนไม่ยากคนไทยเนี่ย
3: ถ้าพูดถึงคนทหารเนี่ยสอนง่ายหนึ่งวัย20เป๊ะ
1: โอ้โหแข็งแรง
2: กำลังแข็งแรงกำลัง
3: ว
2: ิน
3: ัยสั่งทำตามมองผู้ฝึกมองตามไม่เหมือนนักเรียนสอนคนทหารสอนง่าย
2: สอนง่ายกว่าสอนง่ายกว่า
3: ปอกกล้วยเข้าปากนี่คือคนทหาร
1: ก็เรียกได้ว่าในส่วนของด้วยวัยวุฒิน่ะร่างกายเขาแข็งแรงนะแล้วก็วินัยในการเป็นทหารเพราะฉะนั้นสั่งอะไรต้องทำตามนั้น
2: ส่วนนักเรียนจะติดเล่นหน่อย
1: นักเรียน
3: ต้องจิตวิทยาต้องจิตวิทยาจะต้องโอโลมปฏิโลมมีพระเดชพระคุณ
1: หลายอย่างเลย
3: ไปสอนนักเรียนเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาที่ไปช่วยสอนเนี่ยมันเอาไม่อยู่มีเราเอาอยู่ก็เราอยู่เขามานานเราจิตวิทยาที่เราจะสัมผัสเขา
1: ซึ่งในช่วงที่2ของรายการเนี่ยคุณครูนะเขาเป็นคุณครูนะสายตรงเลยที่สอนนักเรียน
3: เขาเนี่ยมีนวัตกรรมที่เดียวในประเทศไทยนะ
1: ยังไงครับ
3: เขาเอามวยไทยไปสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1: สอนตั้งแต่เด็กเล็กเลยฮะ
3: เขาเป็นที่เดียวในประเทศไทย
1: โอ้โหนี่ต้องอยากเจอกันแน่นอน
2: แล้วนะ
1: เจอที่สองรายการนะ
3: พาเด็กสอนมวย5นาทีพาเด็กเล่นเกมแต่ละกลับมาสอนหมัดเท้าเข่าศอกอีก5นาทีนี่คือนวัตกรรมในการสอนเด็กสิ่งที่จะได้ที่สุดสำหรับเด็กคือเกิดมาปุ๊บมันจดจำได้เลยว่าเฮ้ยประเทศเรามีมวยไทย
1: นี่ผมฟังแล้วชื่นใจครับ
2: มวยไทยต้องปลูก
3: เราอย่าไปคาดหวังว่าเขาจะมาอ๋อว่าอย่างนี้นะไม่ต้องคาดหวังนะแค่เขากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เขาขยับแล้วเขารู้ว่าอ๋อครูที่มาเนี่ยไอตัวสูงๆสามสี่คนเนี่ยอ๋อนี่มันมวยไทย
2: ปลูกฝังจริงปลูกฝังให้รักให้ชอบก่
1: อ
2: นให้รักให้ชอบก่อนให้ประทับใจ
3: มันไม่มีใครทำมีเขาทำคนเดียวในประเทศไทย
1: ซึ่งในช่วงที่สองก็จะมานะโดยเฉพาะเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนในประเทศไทยเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าทำไมผู้หญิงถึงจำเป็นต้องเรียน มวยไทยแล้วก็ในส่วนของช่วงที่สองเนี่ยเราต้องขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่กำลังร้อนแรงในตอนนี้เลยซึ่งคุณต้องขออนุญาตพูดในส่วนของกฎหมายที่จะออกมาห้ามในส่วนของนักสิทธิมนุษยชนที่จะสั่งห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันชกมวยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้นะเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีท่านเสฮะย้ำอีกสักทีหนึ่งถ้าเกิดผมเป็นบุคคลทั่วไปสนใจอยากจะมาเรียนมวยที่ศูนย์เรียนรู้นะศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่จะต้องทำยังไงบ้างท่านเสครับ
3: สิ่งแรกนะครับกายและจิตมาให้ครบขันห้ามาให้ครบอย่าบังคับกันมา
1: ต้องมาด้วยความสมัครใจ
3: ใ
1: ช่อย่างแรกเลยสำคัญมาก
3: มันมีเรื่องสำคัญคือเยาวชนคือผู้ปกครองเยาวชนส่วนใหญ่ลูกถูกรังแก อยากให้ลูกได้มีมวยไทยไว้ป้องกันตัวเราบอกว่าถ้าไม่บังคับแล้วเขาอยากมาได้วิชาติดตัวไม่ว่าส่วนใหญ่เข้ามาเราสัมภาษณ์เองนะ
1: ต้องสัมภาษณ์ก่อนที่จะเรียนใช่ไหมฮะอ้าว
3: สัมภาษณ
1: ์ไม่ใช่ว่ารับส่งเดทนะใครอยากจะมาเรียนต้องสัมภาษณ์ก่อน
3: เรามีประสบการณ์แล้วไงเด็กมาเนี่ยพ่อแม่บังคับมาแล้วเขาไม่รับเขาปิดคลื่นเนี่ยเขาปิดช่องไงช่องสถานีเนี่ยจริงๆปิดแล้วยังไงมันก็สอดไม
1: ่สถานีเอฟเอ็มยังอยู่ฮะยังอยู่ทำไมถึงว่าไม่ยอมรับ
3: มันต้องสัมภาษณ
1: ์โอเค
3: สัมภาษณ์กัน10นาทีเรามองออก
1: เอาละครับแหมกำลังมันทีเดียวแต่ว่าเวลาเนี่ยมันหมดในส่วนของช่วงแรกของรายการแล้วเดี๋ยวยังไงเราพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาช่วงที่2ของรายการนะครับพักสักครู่ครับ
0: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับเกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เกิดเหตุเสาไฟฟ้าล้มบริเวณถนนฉลองกรุงระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากเหตุฝนตกหนักและลมพัดแรงส่งผลให้การจราจรเป็นอัมพาตและไฟดับเป็นวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งแก้ไข
12: สำนักงานเขตลาดกระบังรายงานสถานการณ์เสาไฟฟ้าล้มถนนฉลองกรุงโดยจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าเสาไฟฟ้าล้มเป็นแนวยาวบนถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณซอยฉลองกรุง31ถึงซอยฉลองกรุง57 ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มกีดขวางช่องทางการจราจรทั้งขาเข้าและขาออกทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายมากกว่า30คันบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะนี้ตำรวจได้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุงตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์แยกเจ้าคุณทหารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวการเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเร่งนำรถเครนและเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ล้มเพื่อเปิดเส้นทางและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนฉลองกรุงในช่วงนี้และติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการเหล่าทัพติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมหากได้รับมอบหมาย
13: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวในสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสถานการณ์และเตรียมพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนรัฐบาลไทยหากได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการโดยตนเองได้หารือกับนายศิริศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์โดยกระทรวงกลาโหมและทุกเหล่าทัพมีความพร้อมสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมตามนโยบายของรัฐบาลและความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกมิติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: นายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ยึดพยานหลักฐานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นและอย่ามองเป็นประเด็นการเมืองหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
14: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงที่มีการพาดพิงบุคคลในกระทรวงมหาดไทยว่าได้ตั้งชุดสืบสวนสอบสวนแล้วหากพบผู้กระทำผิดต้องดำเนินการตามกระบวนการและไม่กังวลต่อกรณีดังกล่าวแม้จะมีการกล่าวถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดเราไม่ได้ทำผิดและยึดพยานหลักฐานตามข้อเท็จจริงซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสืบสวนสอบสวนและดำเนินการกับคนที่รับผิดชอบโดยนำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การดำเนินงานโปร่งใสและเป็นธรรมส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอยืนยันไม่ได้ทำผิดและไม่ว่าทำหน้าที่อยู่ในกระทรวงใดต้องเข้าไปจัดการให้หมดไม่มีการยกเว้นและจะดำเนินคดีอย่างเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสำหรับกรณีข้อเสนอให้ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยออกไปก่อนเพื่อความเป็นธรรมในการสอบสวนนั้นการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณรสและทีมงาน

0: เอาละครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับแหมตอนนี้อยู่กับสุภาพสตรีที่สวยที่สุดในวันนี้เลยนะครับเอ๊เขาจะเป็นใครแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยครับ
1: สวัสดีค่ะครูวิค่ะธมนพันธ์เอ็มอ่ำค่ะ
0: ครูวินะครับท่านเสวีรพลครับแหมสุภาพสตรีอยู่ตรงนี้คนเดียวเลยครูวินี่ทำหน้าที่อะไรในศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่ครับ
2: โอ้โหตั้งแต่ตักเบือจะเรือลบ
0: สักกระเบือยันเรือลบเลยนะ
2: เป็นแผนกเด็กสอนเด็ก
0: ที
2: ่ต่ำกว่า7ขวบแล้วก็เป็นผู้อุปถัมภ์ในการทำอาหารมาเลี้ยงเด็กๆนะครับแล้วก็เป็นพะโลงด้วยก็ช่วยกันกวาดถู
0: อะไรแหมมาท่านเดียวนี่ใช้คุ้มเลยนะ
2: ตัวใหญ่ทุกคนก็ช่วยกันนั่นแหละครับก็ช่วยกันหมดแหละ
0: ครูวิครับเดิมทีเนี่ยเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับเนี่ย
1: อ๋ออยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไซม้าค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมายถึงเด็กอ่อนๆเลยนะท่านเสนา
2: ใช
1: ่แรกรับ
0: ครูวิคุณต้องถามอย่างเดียวนะไปหลงคารมอะไรท่านเสได้เนี่ยถึงมาสอนมวยฟรีให้สำหรับเด็กๆครับ
1: ก็เริ่มแรกก็ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคภูมิแพ
0: ้ครับ
1: ก็อยากจะแข็งแรงก็มาเรียนมวยพอมาเรียนมวยตัวเองก็ได้วิชามาเยอะมากขึ้นครูเขาก็เหมือนกับว่าให้ช่วยสอนบอกต่อประมาณนี้แล้วเราก็ได้รับตรงนี้มาโดยที่ครูเขาไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายเราเราก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วที่ว่าช่วยเหลือคนอื่นก็เลยได้สืบทอดตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ถ่ายทอดต่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้
0: ครับท่านพลอากาศตรีแหลมทองครับ
3: ครับผม
0: ปกติเนี่ยคนสอนมวยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายพอพลอากาศตรีแหลมทองได้มาเจอครูสอนมวยผู้หญิงนี่มีความรู้สึกยังไงครับ
3: อ๋อดีครับดีเพราะเป็นมิติใหม่ของวงการมวยเพราะว่าอาจจะเป็นใหม่สำหรับผมนะแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าไม่ใหม่แต่ว่าผมว่าครูมวยที่เป็นผู้หญิงก็มันจะมีความนุ่มนวลแล้วก็ความละเอียดอ่อนอีกแบบนึงเพราะว่าครูผู้ชายอาจจะบางท่านอาจจะพูดจามอาจจะกระโชกโชกห้ากับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเป็นครูผู้หญิงอาจจะมีความนิ่มนวลในการสอนแล้วก็ทำให้ยิ่งโดยเฉพาะกับนักเรียนที่เป็นเด็กก็จะทำให้การสอนเป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับบอกว่าก็ดีครับดีครับ
0: ครูวิครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงที่สองของรายการท่านเสวีรพลบอกว่าเปรียบเสมือนนวัตกรรมใหม่เลยในการเรียนรู้มวยไทยให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูวิทำไมคิดถึงจะเอามวยไทยไปสอนให้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับ
1: ก็มีแนวนโยบายของท่านผู้บริหารของเทศบาลนะคะก็มีงบสปสช.แล้วก็ให้นโยบายมาว่าโรงเรียนในสังกัดของงบเพื่อทำอะไรก็ได้เพื่อเด็กทางครูวิก็คิดว่าเราจะทำอะไรดีก็อบรมหลายๆอย่างก็ไม่ได้เกิดผลเพราะว่าต้องใช้เกี่ยวกับผู้ปกครองไม่ได้แล้วความร่วมมือเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราเอาลงที่ตัวเด็กดีกว่าเราก็สอนแอโรบิกครั้งแรกอะแอโรบิกธรรมดาแล้วพอตอนหลังพอเราเริ่มเข้ามาอยู่ในวงการมวยเราก็เห็นเราก็เอามวยเข้าไปก็คือสอนท่า 12ท่าของแอโรบิกมวยไทยแค่นั้นสอนเข้าไปกับเด็กเล็กซึ่งมันเข้ากับมาตรฐานของเด็กอยู่แล้วก็คือการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ฝึกให้เขากล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กเล็กของเราต่อไปก็ผลก็ทำมาประมาณ5ปีแล้วค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะผ่านมาถึง5ปีแล้วนะคุณรู้สอบถามสักหน่อยเมื่อสักครู่ท่านเสบอกว่าแหมใช้เราคนเดียวสักกระเบือยันเรือลบเลยอันนี้ทำเองด้วยความสมัครใจหรือโดนบังคับฮะพี่วีฮะ
1: มาทำด้วยใจเองค่ะก็อย่างมีงานหรือมีอะไรเราก็จะช่วยกันก็เห็นว่าพวกครูเขาลำบากแล้วทุกคนก็เราไปเราก็ต้องกินอยู่แล้วเราก็พอจะทำกินได
0: ้
1: ก็เลยทำไปให้กิน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเราก็ต้องกินอยู่แล้วทำเสร็จมันเหนื่อยมันหิวนะเพราะฉะนั้นไหนๆทำก็ทำเบื่อซะทุกคนเลยอาแม่ท่านวนาการตีแหลมทองฮะถามสักหน่อยได้ข่าวมาว่าอยู่ในส่วนของกรรมการผู้ตัดสินมวยด้วย
3: ครับ
0: ปกติเป็นคนชอบดูมวยไหมครับ
3: ชอบดูครับชอบดูชอบดูตั้งแต่เด็กเลยบ้านผมเองคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบดู
0: ยกตัวอย่างนักมวยไทยที่ชื่นชอบสัก2คนได้ไหมฮะ
3: ปัจจุบันนี้ใช่ไหม
0: ครับได้เลยฮะ
3: ก็ชอบบัวขาวนะ
0: ทำไมถึงชอบบัวขาว
3: ก็เขาอันดับแรกนะคือเป็นแรงบันดาลใจของคนระดับรากหญ้าของชาวบ้านเราก็บัวขาวเป็นคนที่มาจากพื้นฐานมาจากคนชาวบ้านอยู่แล้ว
0: โดยเฉพาะเป็นคนจังหวัดเดียวกัน
3: เดียวกันด้วย
0: ก็เลยชื่นชอบบัวขาวทีนี้สุภาพสตรีอยู่ตรงกลางตรงนี้ไม่ถามไม่ได้เลยกับคำถามนี้ทำไมผู้หญิงจึงต้องเรียนมวยไทยครับ
1: ก็จากประสบการณ์ตรงของตัวเองก็เคยตอนเด็กๆก็จะถูกรังแกประมาณนั้นว่าเหมือนกับใครๆก็จะคอยมาแกล้งเราตลอดเวลาเพราะเรานุ่มนิ่มอ่อนแ
0: อ
1: มันไม่กล้าสู้คนตรงนี้มันก็เลยว่าพอมาเรียนตรงนี้ด้วยเทคนิคการสอนทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งที่จะกล้าต่อสู้คนที่รังแกเราได้แต่ครูไม่ได้สอนให้เราไปทำใครเปลี่ยนจากจิตใจที่กลัวทุกอย่างใครพูดอะไรก็กลัวตอนนี้ไม่เหมือนเดิ
0: มก็เรียกได้ว่าชัดเจนในส่วนของคำตอบนะฮะทีนี้ถามท่านเสวีรพลบ้างตอนนี้นะฮะมีข่าวเป็นประเด็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะฮะสำนักสิทธิมนุษยชนจะออกกฎหมายสั่งห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันทีนี้เนี่ยท่านเสเนี่ยสอนมวยไทยตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งแต่7ปีเป็นต้นไปแล้วก็นอกจากเด็กที่มาเรียนเพื่อออกกำลังกายแล้วบางคนมีแววในการแข่งขันถ้ากฎหมายนี้ออกมาท่านเสจะเห็นด้วยหรือว่าคัดค้านสำหรับการห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันครับ
2: ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเนี่ยเราพูดถึงโบราณกาลเลยการที่จะเติบโตมาเป็นนักสู้ทุกคนเนี่ย
0: ครับ
2: มันเติบโตมาตั้งแต่วัยเล็กอยู่แล้วตั้งแต่หกเจ็ดขวบไปถามได้เลยว่าการปกป้องแผ่นดินไทยในตั้งแต่สมัยพระมหากษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ย คนที่เติบโตมาทุกคนถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่เมื่อก่อนมันไม่มีเรื่องของกีฬาม ันเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศเป็นเรื่องของการถูกลุกลานเด็กที่ฝึกมานะมันฝึกมาตั้งแต่เด็กทั้งนั้นตั้งแต่หัวแก่เลยนะ
0: อ
2: ันนี้พอเรามามองมุมมองในเรื่องของการเป็นกีฬาเนี่ยการเติบโตการบดตัวเองคือการฝึกฝนตัวเองแข่งเราอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยมันต้องฝึกตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
2: จนเด็กเติบโตมาเรื่อยๆประสบการณ์ในการต่อยมวยลากหญ้าหรือว่ามวยภูธรมันก็ต้องสะสมในการบดกระดูกบดแข้งตัวเองเนี่ยจนเติบโตขึ้นมาจนถึงเป็นระดับที่เข้ามาในภูธรในเมืองกรุงแล้วก็เติบโตไปถึงระดับชาติเนี่ย มันขาดช่วงไม่ได
0: ้ ม
2: ันจะขาดช่วงได้ยังไงในเมื่อมันกีฬาเทควันโดฝึกตั้งแต่เท่าไหร
0: ่ก็เด็กเหมือนกัน
2: แล้วทำไมกีฬาเทควันโดแล้วทำไมเขาไม่ถูกห้ามจากไอ้นักสิทธิมนุษยชนในของในประเทศเขาล่ะนักสิทธิมนุษยชนประเทศไทยเนี่ยหัวสูงคิดเยอะ
0: ต่อไปอีกหนึ่งท่านเลย
2: ดีกว่าไม่โดนเพราะมีประมาณนะ
0: ไม่โดนนะ
2: เราบอกว่าเขาหัวสูงไงแต่เขาคิดเยอะ
0: ได้ครับ
2: แต่เขาคิดผิดคิดถูกเราไม่ได้บอกเขาว่าเขาคิดผิดคิดถ
0: ู
2: ก
0: เดี๋ยวเปลี่ยนท่านที่ถามหมดนะ
2: เริ่มแรงแล้ว
0: ท่านต่อไปนะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นได้เลยนะสำหรับท่านบนอากาศตรีแหลมทองครับเห็นด้วยหรือว่าคัดค้านสำหรับกฎหมายที่จะห้ามเด็กต่ำกว่า15ปีทำการแข่งขันคร
3: ับ ผมอาจจะยาวนะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: คือผมมี2ประเด็นประเด็นแรกคือกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกโดยกรมพม.นะเป็นกระทรวงพม.แล้วก็เพิ่นมันมาคาบเกี่ยวมาเกี่ยวเนื่องกับของสำนักงานคณะกรรมการมวยของกฎหมายกีฬามวยซึ่งมันมาเกี่ยวพันกันผมเห็นด้วยกับเขาในกรณีของเขาต้องการจะคุ้มครองเด็กคุ้มครองเด็กคือเป็นสิ่งที่ดีมากการที่กฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กถูกข่มเหงรังแกหรือเอาเปรียบหรือว่าใช้เด็กไปในทางเหมือนการค้ามนุษย
0: ์ครับ
3: อันนี้ผมเห็นด้วยในการที่เราจะคุ้มครองเด็กเพื่อที่ป้องกันเด็กของเราใหปลอดภัยไม่ถูกเอาเปรียบไม่ถูกรังแกแล้วก็ไม่ถูกทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจนะครับเพื่อทุกอย่างก็เพื่อเด็กไทยทั้งนั้นแหละครับ
0: อันนี้
3: เห็นด้วยเป็นการคุ้มครองแต่เรื่องของว่าจะห้ามถ้าจะห้ามเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีไม่ให้ชกมวยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าอะไรนะครับประเด็นแรกก็คือว่าในส่วนของพ.ร.บ.มวยปี2542แล้วก็ และที่แก้ใหม่ของปี68เนี่ยเรื่องกติกาการแข่งขันมันก็พูดไว้ชัดเจนว่ามันจะมีในส่วนของระเบียบที่บังคับใช้กับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีคือเด็กที่อายุ15ปีขึ้นไปเขาขึ้นทะเบียนมวยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า15ปีเรายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ว่าถ้าเราจะเอามวยมาต่อยเนี่ยมันก็จะมีกฎมีภาคที่จะอนุโลมให้ใช้กติกาของเด็กอยู่แต่ว่าเราลดทอนเวลาของการชกมาจากปกติของผู้ใหญ่เขาจะ3นาทีมวยไทยชก3นาทีพัก2แต่ถ้าเป็นมวยเด็กอายุต่ำกว่า15ก็เราก็จะต่อย2ชก2นาทีพัก2นาที
0: ครับ
3: แล้วทีนี้เมื่อเป็นในลักษณะนี้แล้วก็เราก็มีระเบียบการแข่งขันของมวยสมัครเล่นเหมือนกันมันอนุโลมให้ใช้ว่า มันจะเกี่ยวโยงกับว่าการจะพัฒนากีฬาขึ้นไปเนี่ย1คนที่จะมาต่อยมวยเนี่ยมันมีอยู่2พวกคือพวกแรกที่พวกที่เขารักมวยไทยจริง
0: ๆครับ
3: หรือวันที่2คือพวกที่ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องมาต่อยมวยแต่ว่าการจะสร้างกีฬาให้เป็นเลือดเกี่ยวกับมวยไทยเนี่ยมันต้องเกิดมาจากใจรักนะครับถ้าคนที่ไม่รักมวยไทยเนี่ยจะพัฒนายังไงให้เป็นเลือดทางด้านกีฬามวยไทยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นการคนที่จะรักมวยไทยได้ก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
0: ครับ
3: ตั้งแต่เด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบนะครับต้องให้เขารักก่อนเขาถึงจะต่อยมวยได้เขาถึงจะพัฒนาได้เพราะนั้นการที่จะพัฒแล้วการจะพัฒนาเด็กให้มันเก่งขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กเพราะว่าการเมื่อตั้งแต่เด็ก5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบเนี่ยก็ต้องพัฒนาก็ต้องฝึกมวยให้รักมวยให้รู้จักใช้หมัดเท้าเข่าศอกนะครับแล้วก็การที่จะเก่งขึ้นมาได้ก็ต้องมีการประลองมีการทดสอบฝีมือ มันถึงได้มีมวยสมัครเล่นนะครับแล้วก็ในวงการมวยสมัครเล่นในกฎหมายมวยในระเบียบมวยแล้วยังอนุโลมให้เราสามารถที่จะใช้เครื่องป้องกันได
0: ้
3: ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า15ขวบแล้วก็ใช้เครื่องป้องกันใช้เฮดการ์ดใช้สนับศอกใช้สนับเท้าสนับแข้งทุกอย่างหมดก็คือเราสามารถป้องกันได้แล้วก็เวลาที่เราใช้ในการแข่งขันมวยเนี่ยผู้ใหญ
0: ่
3: 3นาทีใช่ไหมเด็กก็จะอาจจะลดมา2นาทีนาทีครึ่งหรือ1นาทีก็ได
0: ้
3: แล้วก็ใส่เครื่องป้องกันมีมาตรการการป้องกันหรือควบคุมอย่างเคร่งครัดแล้วก็กรรมการก็ต้องดูแลอย่างดีเป็นพิเศษผมมองว่าเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนามวยไทยให้ไปถูระดับสากลแล้วก็เป็นเลิศได้เนี่ยเอาชนะคนต่างชาติได้เนี่ยในขณะที่ต่างชาติเขาพัฒนาอย่างเข้มงวด
0: เขาเรียนตั้งแต่เด็กเลยซ้อมตั้งแต่เด็ก
3: แต่ว่าเราจะมาเรา
0: ห้ามซะเอง
3: เราจะมาห้ามตั้งแต่ไม่ให้15ขวบต่ำกว่า15ขวบห้ามต่อยมวยผมว่ามันเป็นเรื่องที่สวนทางกับธรรมชาติของโลกมากเลยคือผิดหลักการของโลกเพราะว่าเราจะต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เราวิธีการคือว่าถ้าจะห้ามเนี่ยไม่ควรน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี
0: ้อันนี้ก็คือความคิดเห็นของท่านพลอากาศตีแหลมทอง
3: ควรจะคือเราเรียกวิธีการจากสมัครเล่นเป็นกึ่งสมัครเล่นก็ได้กึ่งอาชีพก็ได
0: ้ก็หาวิธีทางออก
3: หาวิธีทางออกสิคือต่ำกว่า15ขวบเนี่ยต่อยได้แต่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรือว่าอาจจะเป็นกึ่งอาชีพ
0: ก็เรียกได้ว่าอย่าหักดิบห้ามซะเลย
3: นะครับก็ถ้าเกิน15ปีก็อาชีพอะไรก็ว่าไปนี่เป็นทางออกที่เราสามารถที่จะเลือกได้แต่ทำไมถึงย้อนบอกว่า15ขวบห้ามต่อยเลย
0: อันนี้ไม่เห็นด้วย
3: อย่างยิ่งครับ
0: เอาละครับทีนี้ถึงตาของสุภาพสตรีถามสักหน่อยปกติได้ดูการแข่งขันชกมวยบ้างไหมครับ
1: ดูค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เคยดูมวยเด็กที่ทำการแข่งขันไหม
1: ดูค
0: ่
1: ะ
0: ในฐานะที่เราเป็นคนดูมวยเด็กถ้าเกิดมีข้อห้ามไม่ให้มีเด็กทำการแข่งขันเราจะรู้สึกยังไงครับ
1: ก็บางครั้งเด็กต้องหาพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกเพราะว่าเขาจะได้เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาฝึกมาตรงนี้นะมันใช้ได้ผลเพราะว่าถ้าเราฝึกอยู่ในค่ายเราเองในค่ายมวยของเราเขาก็ห้ามชกกันอยู่แล้วมันจะต้องเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่จะได้เรียนรู้กันว่าอะของอาจารย์ท่านนี้กับของเราม วยมันเปรียบกันมันได้กันไห
0: ม
1: หรือต่างอะไรกัน
0: ม
1: ันจะได้ชั้นเชิงได้สู้ได้รู้ว่าเพราะมันรู้ทางกัน
0: อ
1: ะแต่ถ้าเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง มันจะได้ฝึกฝนและได้เรียนรู้กันเด็กเขาก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆ
0: จากการที่ได้ฟังนะครับจากทั้ง3ท่านนี่แสดงความคิดเห็นในคุณนุขออนุญาตรวบรวมแล้วก็สรุปเลยในกรณีนักมวยที่จะทำการแข่งขันจากที่3ท่านพูดมานะครับอย่างแรกต้องมีความสมัครใจนะไม่มีใครจะขึ้นเวทีโดยการถูกบังคับว่าจะต้องไปทำการแข่งขันอย่างที่2เนี่ย นักมวยที่ทำการแข่งขันได้คือคุณจะต้องมีร่างกายที่ดีแข็งแรงมีการฝึกสอนมีการฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วคุณถึงจะทำการแข่งขันอย่างข้อต่อมานะครับอย่างท่านพลอากาศตรีแหลมทองบอกว่าในกรณีมวยเด็กผู้ใหญ่เนี่ยในฐานะที่เราอาจจะดูทีวีอย่างเดียวและหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผู้ใหญ่ชกกัน3นาทีแต่เด็กเนี่ยชกกันแค่2นาทีเท่านั้นถ้าเด็กเล็กมากจะลดเวลาไปอีกเหลือแค่1นาทีครึ่งหรือ1นาทีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการทำการแข่งขันจะไม่เหมือนผู้ใหญ่อย่างต่อมานะครับกรรมการผู้ตัดสินที่อยู่บนเวทีเขาก็เป็นคนแรกเลยล่ะที่จะเซฟนักมวยได้ถ้านักมวยคนนี้ดูแล้วสู้ไม่ได้แพ้แน่นอนทำการแข่งขันไม่ได้มันก็ไม่สามารถทำการแข่งขันต่อได้นะฮะและนี่ก็คือในส่วนของความปลอดภัยนะครับอย่างต่อมานะครับนักมวยนะครับที่ทำการแข่งขันยกตัวอย่างอย่างเช่นคุณกูวิบอกว่าถ้าซ้อมมวยอยู่ค่ายเดียวกันเด็กมันรู้ทางกันการพัฒนาให้มันเป็นเลิศเงี้ยมันไม่ได้แต่ถ้ามันต่างค่ายกันต่างที่กันนะมาทำการแข่งขันอันนี้แหละประสบการณ์ในชีวิตของเขาจะเพิ่มมากขึ้นและสุดท้ายนะครับต้องยอมรับเลยว่าเมื่อทำการแข่งขันนะนักมวยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องได้รับค่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีรายได้ขึ้นมาจุนเจือให้กับนักมวยเราอาจจะเคยเห็นนะครับในทีวีเนี่ยนักมวยบางคนที่ชนะนะนอกจากได้รับค่าตัวแล้วยังได้รางวัลพิเศษด้วยนะท่านเสแหมเวลาก
3: ำลังคุณนุ่นเดี๋ยวนี่ผมมีประเด็นนี
0: ้ได้ครับได้ครับ
3: ขออนุญาตเสริมนิดที่อาจจะพูดไม่ครบไป
0: ได้ครับ
3: มันไม่ใช่เฉพาะเกี่ยวกับมวยไทยเท่านั้นนะมันจะกระทบไปถึงมวยสากลของเด็กไทยด้วยที่ต่อยมวยสากลสมัครเล่น
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่กีฬามวยไทยอย่างเดียวมวยสากลก็มีผลกระทบด้วยถ้าเกิดโดนห้าม
3: ใช่เพราะว่าเรามีแข่งยุวชนแข่งยุวชนเยาวชนเพราะฉะนั้นถ้าห้ามแล้วเนี่ยแล้วเราจะพัฒนาเด็กที่เป็นยุวชนที่อายุต่ำกว่
0: า
3: 15ยังไงเพื่อที่จะสร้างให้ความให้เกิดความเป็นเลิศในอนาคตแล้วเราจะเอาเด็กไปแข่ง4เกมเอเชียนเกม4เกมโอลิมปิกเราจะพัฒนาเด็กยังไงถ้าเราห้ามแบบนี้เราก็พัฒนายุวชนไม่ได้
2: เพราะเยาวชนก็ไม่ทันเลยว่าห้าม
3: มันหมดเลยนะครับมันไปหมดเลยงั้นพรบนี้ที่จะห้ามไอ้ที่มีข้อนั้นถือว่าห้ามเด็กอายุ15ต่ำกว่า15ปีต่อคนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วควรจะพิจารณาใหม่แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยควรจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในวงการมวยอย่างยิ่งเพื่อที่จะเอาไปแก้ไขแล้วก็ควรจะไม่ให้ไอ้ที่บอกว่าต่ำกว่า15คู่ไม่ให้ชกอ่ะตัดออกไปเลยครับแล้วก็มีทางออกให้พวกเรามีทางออกให้มันที่มันเป็นไปได้แล้วก็ต้องมาคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าหักดิบแบบนี้อันนี้ใช้ไม่ได้คร
0: ับ ก็เรียกกันง่ายๆนะครับทุกปัญหาต้องมีทางออกเพียงแต่ว่าขอโอกาสให้สำหรับคนมวยเนี่ยพวกเราเนี่ยได้แสดงสิทธิ์แสดงเสียงกันบ้างในก่อนที่คนที่มีอำนาจจะออกกฎหมายนะครับท่านเสคุณุขอพูดอีกสักนิดหนึ่งนะในส่วนของศูนย์เรียนรู้นะศิลปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่เปิดมากี่ปีแล้วครับตอนนี
2: ้9ครับ
0: 9ปีท่านเสครับในฐานะท่านเป็นรุ่นแรกคนแรกที่มีความคิดที่จะเปิดศูนย์เรียนรู้นะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างในชีวิตที่ทำให้มีศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยเชียงรากใหญ่อย่างเป็นทางการแบบนี้ครับ
2: ขอบคุณท่านแรกนะครับเป็นต้นแบบเป็นครูต้นแบบก็คือพระท่านพลเอกพิจิตรกุลมิตรอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9
0: ครับ
2: นะครับพลเอกเชษฐาฐานะจโรก็เป็นอดีตผู้บัญชาสองท่านเนี่ยเป็นปูชนียบุคคลในวงการมวยนะครับทุกท่านทราบดีสองท่านเนี่ยสอนให้รู้จักให้แล้วก็ไม่ละโมบเรื่องมากไปเอาของใคร
0: ครับ
2: แล้วอีกท่านหนึ่งดร.ดิเรกถึงฝั่งนะครับว่าเป็นนายกสมาคมสืบสานอนุรักษ์ประเทศโลกท่านสอนว่าอย่าขอเดี๋ยวเขาให้เองนี่เราเดินมาที่แบบนี้คือเราตั้งมั่นทำแค่เพิงเล็กๆอย่าขออย่าไปเอ่ยปากขอใครเดี๋ยวเขาให้เองเขาเห็นเองแล้วเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องการให้ธรรมะเป็นทานการให้ทานทานของเราคือวิทยาทานวิทยาทานคือศาสตร์ในการดูแลสุขภาพศาสตร์ในการป้องกันตัวศาสตร์ในการทำมาหากินถือว่าเป็นทานประเภทหนึ่งคือวิทยาทานอันนี้คือสิ่งที่เรามองว่าคนที่สอนให้เรารู้จักเป็นวิทยาทานนี่คือสองท่านนี้ส่วนผู้อุปถัมภ์ผู้ทุกท่านที่เห็นสิ่งที่เราทำดีก็มีท่านบิ๊กแจ๊ดแล้วก็มีผู้อำนวยการกองสลากนะครับพันธนหนุนนะครับที่สนับสนุนมีหลายท่านหนุ่มทับกิง มีพี่ออสมีคุณพัฒน์ ยี่ห้อมวยไทย อันนี้สนับสนุนทำเวทงเวทีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่สนับสนุนแล้วแม้กระทั่งทิ้งที่จะขาดจากการขอบคุณไม่ได้คือครูมวยไทยจิตตาทุกท่านที่มาช่วยนะครับทั้งในอดีตทั้งปัจจุบันคนในอดีตที่เคยมาช่วยแล้วท่านแก่เฒ่าไปอะไรก็ถือว่าท่านได้ทำความดีแล้วนะครับท่านทำให้คนไทยได้เข้าถึงมวยไทยท่านทำให้คนไทยทุกคนได้สัมผัสมวยไทยแล้วลูกหลานที่ออกจากศูนย์แล้วไป

0: ท่านเสวีรพลเป็นอย่างสูงครับต่อไปท่านพลอากาศตรีนะครับแหลมทองคุณรู้ถามสักหน่อยคิดถูกหรือคิดผิดถึงได้มาร่วมงานกับท่านเสในศูนย์เรียนรู้มวยไทยบ้านเชียงรักใหญ่ครับ
1: ผมว่าถ้าไม่มาร่วมตรงนี้ผมว่าผมอาจจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเพราะว่าการที่ได้มาทำงานจิตอาสาตรงนี้อย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆถ้าไม่คิดถึงคนอื่นนะคิดถึงตัวเองเราได้พัฒนาตัวเราเองเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนที่หาเลี้ยงชีพในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะทำงานอาชีพอะไรมันก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันหนึ่งเท่านั้นแหละเห็นแก่ตัวกันนะเพื่อจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยากรวยอยากมีอยากได้อยากเป็นก็บางทีก็แข่งแย่งชิงดีกันแต่ว่าการที่จะเราจะมาทำงานเพื่อให้คนอื่นเนี่ยทำงานให้คนอื่นด้วยใจเน
0: ี่
1: ยแล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนจริงๆอยู่มันก็เหมือนโลภนะก
0: ็
1: คือแบบคือเราให้เขาเราเพื่อเราอยากได้ความสุขถ้าจะมองในแง่นั้นนะคือเราอยากให้เขาเพราะฉันอยากได้ความสุขแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่เราได้ให้ไปแล้วนะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เสียดายโอกาสหรอกครับไม่เสียดายในสิ่งที่ได้ทำไปว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็คิดว่าถ้ายังมีแรงอยู่ก็จะร่วมยังร่วมอุดมการณ์นี้ต่อไปครับ
0: เอาละครับทีนี้มาถึงท่านสุดท้ายนะครับคุณครูวินะฮะในฐานะเป็นครูมวยจิตอาสาแล้วก็ตอนนี้ใครๆหลายๆคนอาจจะฟังในการไลฟ์สดอยู่นะฮะทาง FM 97หรือดูในช่อง YouTube หรือว่าดูใน Facebook อยู่ในตอนนี้อยากจะเชิญชวนอดีตนักมวยนะครับหรือว่านักมวยหญิงหรือว่าคุณครูมวยหญิงเนี่ยมาทำงานกับเราเชิญเลยครับ
2: ก็ ถ้าท่านใดมีจิตใจที่จะมาทำจิตอาสากับพวกเราก็จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสืบทอดต่อไปให้ยันชั่วลูกชั่วหลานนะคะก็มาเจอกันได้ที่เชียงรากนะคะ
0: ครับผมโอ้ยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านเป็นอย่างสูงนะครับมาพร้อมกับความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็มีความสุขจริงๆนะสำหรับวันนี้รับรองได้ว่าใครที่ได้ฟังนะครับหรือได้ดูได้ชมในการไลฟ์สดวันนี้นะครับน่าจะภาคภูมิใจกับกีฬาประจำชาติไทยของเรานั่นคือกีฬามวยไทยแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นผู้ให้นะครับอย่างท่านเสวีรพลนะครับท่านพลอากาศตรีแหลมทองแล้วก็คุณครูวิสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง4คนจะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: รายการถนนนักสู้ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงาน
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวความ

0: เคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
2: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
1: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
2: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
2: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
3: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
7: ทราบแล้วเปลี่ยน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสื่อนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
9: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
10: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
11: สวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทางสถานีวิทยุ FM 97วันนี้ผมมีสัมภาษณ์นะครับ2 คู่2สนามไม่ใช่2คู่2สนาม2คู่1สนามนะครับก็คือสนามนานาภาคเพชรสายทองโคราชก็คืออำนาจโซลาร์เซลล์เจอกับสอจินดาและอีกคู่หนึ่งเป็นเพชรหนองจอกตัวดังเลยนะผมจะบอกให้คู่นี้เพชรหนองจอกเจอกับสอสกลสิริรุ่งเรืองเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นตัวดังทั้งคู่นะเพชรหนองจอกนี่เป็นตัวที่สมใหญ่ระดับประเทศตามซื้อให้ราคาหลักแสนแหละนะครับแต่เขายังไม่ขอเปิดเผยนะครับเป็นตัวเก่งตัวดังเจอกับตัวสอสกลนี่ก็เป็นตัวดังทางอีสานส่งมาจากบุรีรัมย์ไก่ตามดูตามเช็คมาจนมั่นใจว่าเก่งซื้อมาชนะไม่จมอ่านอันกว่ามาตลอดนะครับแล้วก็พี่กุ้งถึงขนาดบอกว่ามันมีไก่อยู่ตัวนึงของพี่กุ้งนะสอสกลชื่อเขียวอาก้าหรือเขียวปืนกลผมจำไม่ได้ผมสัมภาษณ์แกตัวนั้นน่ะต ตอนนั้นเป็นไก่แข้งลึกมากตีหักตีดิ้นเนี่ยพี่กุ้งบอกตัวนี้แข้งดีกว่าผมถามฮะพี่กุ้งแข้งดีกว่าจริงเหรอพี่กุ้งบอกจริงพี่ขวัญหนูรักตัวนี้มากกว่าตัวนี้แข้งดีมากนะครับแล้วไวนะครับเดินได้ถอยได้ไวเขาบอกเด็ดมากตัวนี้นะเก่งมากคือผมบอกเลยไก่คู่เนี้ยชน4ยกยกละ20แต่ผมจะบอกให้มันเป็นไก่อ่อนทั้งคู่นะเคยผ่านการชนมา3ยกมาคือชนะไม่จมอันกว่ามันทั้งคู่คือบางๆเลยหน้าขนหน้าไม่หลุดอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์2คู่เนี้ยเอาแบบเจาะลึกเลยนะนานๆเลยนะครับผมให้เวลาเต็มที่เลยแต่ก่อนอื่นนะครับช่วงนี้ต้องพูดเรื่องนี้นิดนึงนะครับตอนนี้โรคระบาดลงเยอะหลายฟาร์มประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่อันเนี้ยนะครับผมจะขอพูดในส่วนที่ผมทำมานะครับผมเคยทำมาคือจะมีการถกเถียงเรื่องการทำวัคซีนกันในโลกออนไลน์นั่นคือผมไม่ขอไปเอาง่ายๆคือก้าวล่วงอะไรต่างๆนะครับผมจะพูดถึงในส่วนที่ผมเคยสัมผัสเคยทำมาไก่เนี่ยที่ผมทำมาเนี่ยนะครับผมจะทำวัคซีนทุกตัวในฟาร์มนะในฟาร์มทำวัคซีนถามว่าทำวัคซีนแล้วมันก็มีโรคระบาดลงเนี่ยมันก็มีอาจจะมีตายบ้างที่ผมเจอนะส่วนตัวนะก็คือตัวที่มันไม่แข็งแรงอะนะครับก็มีเป็นโรคตายบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เยอะแต่ว่าการทำวัคซีนเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่ทำปีละครั้ง2ปีครั้งเนี้ยนะครับมันก็ไม่ต่อเนื่องมันจะมีเขาเรียกว่าระยะเวลาช่วงการทำวัคซีนของแต่ละตัวแต่ละชนิดอยู่วัคซีนหวัดนกวัคซีนนิวคาสเซิลวัคซีนอะฮิวาเนี่ยนะครับเราไปดูแล้วก็วัคซีนที่เอามาทำคือจะต้องไม่หมดอายุนะครับแล้วเก็บรักษาตามหลักการเก็บรักษาของวัคซีนนั้นวัคซีนบางตัวเนี่ยต้องแช่เย็นวัคซีนบางตัวต้องอยู่อุณหภูมิห้องมันจะมีอยู่นะครับไปศึกษากันดูคือที่ผมทำเนี่ยคือทำแต่ว่าการทำวัคซีนต้องบอกอย่างนี้มันจะมีทำซ้ำอีกอย่างเงี้ยปันเนี่ยคือมันจะพี่ต้องไปศึกษาดูนะผมอธิบายได้ไม่หมดนะครับผมเอาไว้คืออธิบายที่ผมพอรู้มาแล้วจำได้นะครับมันจะมีศัพท์ทางการแพทย์ต่างๆคือผมจำไม่ได้นะครับการทำครั้งแรกเลยเอาสมมติว่าครั้งแรกเลยเนี่ยทำวัคซีนไปเนี่ยมันจะทำให้ไก่เกิดเคลือบภูมิต่ำภูมิต่ำคือวัคซีนมันก็คือเชื้อโรคที่มันอ่อนแรงนะครับฉีดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายรับรู้ว่ามันมีเชื้อโรคตัวนี้เข้ามานะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไว้นะครับสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไว้คือถ้าเกิดเชื้อโรคตัวนี้มีอีกมันก็จะมีภูมิเอาแน่คือเราเตรียมดาบเตรียมอาวุธฆ่าเชื้อโรคตัวนี้แล้วนะครับเชื้อโรคแต่ละตัวเนี่ยมันเรียกว่าใช้อาวุธฆ่ามันเหมือนกันคือเอาไปให้ร่างกายรู้ก่อนคือเราเอาง่ายคือเหมือนเอาตัวอ่อนแอเข้าไปให้ร่างกายรู้นะครับพอร่างกายรู้ก็เตรียมอาวุธตรงนี้ไว้ถ้าเกิดศัตรูหรือเชื้อโรคแบบนี้มีอีกมันก็มีอาวุธจัดการได้ทันทีประมาณนั้นนะครับแต่ฉีดคนแรกเนี่ยมันจะทำให้ภูมิต่ำนะครับภูมิตกเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันเป็นเชื้อโรคอ่อนแรงถามว่าสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านทานอาจจะคนแรกอย่างเงี้ยนะครับแต่หลังจากนั้นมาคือถ้าเกิดไม่ว่าเชื้อโรคเข้ามาอีกเนี่ยนะครับเราฉีดวัคซีนซ้ำกระตุ้นให้รับมือไว้ต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรียกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับมันก็มีสเต็ปต่างๆของมันเนี่ยพี่ไปศึกษากันดูส่วนตัวนะถ้าเกิดเป็นผมก็ยังต้องทำวัคซีนอยู่นะครับเพราะว่ามันเอาง่ายๆคือมันเป็นการสำหรับผมอ่ะมันก็เป็นการป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำวัคซีนมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขนะไม่ใช่เป็นโรคแล้วมาฉีดแล้วไม่หายนะการทำวัคซีนคือการป้องกันคือจะให้ผมอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ป้องกันผมไม่กล้าเสี่ยงอันนี้ผมพูดตรงๆคือผมก็จะป้องกันหาอะไรมาป้องกันไว้ก่อนก็เหมือนว่าแบบเราปล่อยไก่อะหมาจะมากินไก่เงี้ยเราก็ต้องสร้างรั้วไว้คือรั้วแข็งแรงพอไหมอะไรไหมก็เป็นอีกสเต็ปนึงแ จะให้ปล่อยโล่งเลยให้หมามากินไก่มันก็ไม่รู้ผมก็ต้องทำอ่ะผมก็ต้องทำรั้วขึ้นมาอย่างเงี้ยป้องกันไว้ก่อนถามว่าจะได้ 100% มั้ยเลยมั้ยคือผมก็ไม่ได้ยืนยันในขนาดนั้นนะแต่ที่ทำมามันก็ไม่ได้มีเกิดการเสียหายอะไรกับผมเลยนะอันนี้ผมพูดตรงๆและอย่างเนี่ยการทำวัคซีนนะวัคซีนเนี่ยคำว่าวัคซีนเลยเนี่ยนะครับมันเป็นหลักสากลที่ทั่วโลกเขาใช้มันมีผลวิจัยทางการแพทย์ต่างๆมันไม่ใช่แบบมันเพิ่งมาเกิดวัน2วันนี้นะครับก็ฝากไว้คิดอันนี้คือผมพูดในส่วนของมุมมองของทั้งผมต้องบอกงี้ก่อนนะครับส่วนใครชอบแบบไหนอยากทำแบบไหนนะครับหรือว่าเลี้ยงแบบไหนคืออันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะครับและอีกอย่างนึงนะครับขอเน้นย้ำอีกนิดนึงคือเรื่องการทำวัคซีนเนี่ยสมมติว่าไก่เรามี100ตัวทำวัคซีนแล้วเราต้องทำให้จบ100ตัวนะครับต้องฉีด100ทำ100ตัวนะคือพี่จะทำ20ตัวอีก80ตัวไม่ทำไม่ได้หรือทำ50ตัวอีก50ตัวไม่ทำไม่ได้นะเพราะพี่ต้องเข้าใจว่าวัคซีนมันคือเชื้อโรคอ่อนๆคือไอ้ตัวที่ฉีดไปไม่มีปัญหาแต่ไอ้ตัวที่ไม่ฉีดอ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับนั่นแหละที่ผมทำนะก็ฝากไว้ด้วยโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมโทรหาอำนาจโซลาร์เซลล์เลยพี่อำนาจผมรักแกไว้นะครับผมชอบนิสัยแกมากนะพี่อำนาจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่อำนาจเลยโทรหาพี่อำนาจไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมโทรสัมภาษณ์คู่ชนก่อนนะครับเสียตีสอจินดาก่อนดีกว่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมต่อสายแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
11: ครับพี่ตีอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่กับ
7: อ๋อครับ
11: เพชรสายทองโคราชนะครับก็คืออำนาจโซลาร์เซลล์นี่แหละนะครับพี่ตีเดี๋ยวนานๆเราคุยกันทีสัมภาษณ์กันทีจริงๆคุยกันบ่อยแต่นานๆจะออกสัมภาษณ์ออกอากาศทีเดี๋ยวผมถามละเอียดเลยนะพี
7: ่ได้ครับได้ครับ
11: โอเคเอาไก่ตัวที่ได้คู่ก่อนไก่ตัวที่ได้คู่เนี่ยไก่ของเราชื่ออะไรครับพี่อ๋อ
7: เจ้าหยกดำครับ
11: เจ้าหยกดำเจ้าหยกดำเป็นลูกซื้อลูกเพาะอะไรยังไงครับพี่ตี
7: เป็นลูกเพาะครับเพาะเองครับปีชื่อเองครับ
11: เป็นลูกเพาะเพาะเองพ่อเป็นตัวไหน
7: พ่อเป็นเจ้าเพชรดำครับเพชรดำตัวที่ตีกับเจ้าจอมที่เรืองชัยนะครับปีที่แล้วนะครับ
11: ตีเพชรดำครับตีกับเจ้าจอมที่เรืองชัยปีที่แล้ว
7: ใช่
11: พี่ถามนิดนึงวันนั้นผลเป็นไงตีกับเจ้าจอมด้วย
7: ก็เป็นต่อขาดคร
11: ับ เป็นต่อขาดแต่เลิกกันไป
7: ใช
11: ่โอ้โหพี่เอาพูดตรงๆนะเราคนเล่นไก่คนเล่นไก่อยู่แล้วอ่ะคือถ้าเกิดไปดูกับเจ้าจอมเนี่ยถ้าเกิดไม่เจ๋งจริงกับผมก็ต้องหลบนะจริงไหม
7: ใช
11: ่อันนี้เราคุยกันแบบเอาเหตุผลคุยกันนะพี่คือไก่อ่ะคือไก่พี่หน่อยอ่ะคือหนึ่งเลยเลี้ยงดีคัดดีด้วยคือถ้าเกิดเราไม่ดีจริงอ่ะเป็นผมก็หลบอ่ะแล้วพี่ไปได้คู่กับเจ้าจอมแล้วเป็นต่อ
7: มันมีกระแสอยากเปิดบอสอยากเปิดบอสแกครับไม่รุ่นนะครับกระแสไม่รุ่นอยากเปิดบอสอยากตีซุ้มดังๆครับ
11: แล้วอันนี้ถามเขาเรียกว่าเป็นแนวทางนี้พูดกันตรงๆพี่ได้คู่กับพี่วันนั้นตีกันเท่าไหร
7: ่ตีกันข้างละแสนครับ
11: ข้างละแสนถึงข้างละแสนก็จริงต้องแบกเดิมพันคนเดียวแหละผมว่านะ
7: ใช่ครับก็หลายๆคนช่วยกันครับมันอยู่อย่างไรว่าเราซุ้มมันนอกเนี่ยมันก็หลายหลายคนช่วยกัน
11: อย่างช่วยกันนะเพราะว่าพูดตรงๆว่าได้คู่กับเจ้าจอมเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยถือไว้เองเลย
7: ครับใช่ครับ
11: เลดเปิดมาเนี่ยเป็นตัวน้องอยู่แล้วล่ะคือ
7: เป็นตัวน้องแต่มีคนในกลุ่มลุกเสมอตัวเราเลย
11: เฮ้ยจริงดิพี่ตีจริงดิเฮ้ยนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ย
7: ใช่เข้าไปลุกเสมอตัวเราเลยเราก็งงเอาแล้วก็เล่นตามกันไปสักพักเราก็ไปลองเหมือน
11: บ้านเขาเพิ่มเปล่า
7: คร
11: ับ ใช่บาสไหม
7: บาสเขาเพิ่มใช่ใช่
11: โอ
7: ้
11: โหบาสเลย
7: ครับเขาลุกเสมอตัวเราก่อนเลยแป๊บนึงเราก็ไหลไปลองแล้วเรากลับมาตีเป็นต่อขาด
11: โอเคคือแสดงว่าเพชรดำเนี่ยเป็นตัวเก่งพี่เลย
7: ใช่ใช่เป็นตัวเก่งคร
11: ับ ไหนไหนก็ถามแล้วเพชรดำเป็นตัวเก่งเนี่ยเพชรดำเนี่ย
7: คร
11: ับ เนี่ยอย่างที่บอกวันนี้คือขอละเอียดเลยพี่เพชรดำเนี่ยคือมันเป็นไก่ตีสไตล์ไหนถึงขนาดเจอกับเจ้าจอมแล้วบาสถึงขนาดลุกเสมอตัวเราก่อนเลยไม่เกรงศักดิ์ศรีเลย
7: ก็เป็นไก่ลอดล่างอะครับไก่ยุบ
11: ๆไก่
7: หน้าคางตีแต่ปากไวหน่อย
11: เป็นไก่ยุบยุบลอดล่างนะเอาง่ายคือสไตล์ไก่ที่เราชอบตอนนี้แหละเป็นไก่เขาเรียกว่าถ้าเกิดสับเดี๋ยวนี้ก็หัวดิ้นตีนไหลประมาณนั้น
7: ใช
11: ่ยุบยุบอยู่ใต้รอดล่างเปิดเนี่ยนะ
7: ใช่ครับ
11: แล้วเพชรดำเนี่ยเราซื้อมาหรือว่าอะไรไงยังไงพี
7: ่เด็กในฟาร์มเขาไปฝากผสมกับไอ้เจ้าคิงดำมาครับ
11: อ๋อไปฝากผสมเจ้าคิงดำมาได้มาเป็นเจ้าเพชรดำนะครับโอเคเอาง่ายแล้วเก่งด้วย
7: ครับก็เก่งเลยตัวนี้เก่งเลยครับ
11: เพชรดำเนี่ยมันชนะมากี่เที่ยวพี่ถึงไปตีกับเจ้าจอมตอนนั้น
7: เพชรดำมันปีที่แล้วมันชนะมา3เที่ยวแล้วเที่ยวสุดท้ายก็คือไปยกกับพี่หน่อยมาแล้วก็มันหลุดมันพอดีพอจะมาเช็คอีกทีมันตามกระทบ
11: ตามมันฟา
7: ตามเป็นฟ้าใช่
11: ก็เลยมาทำพ่อยาวเลย
7: ก็เลยทำพ่อยาวเลยแต่ไปเป็นเจ้าหยกดำเนี่ยครับลูก
11: โอเคก็คือคุยถึงเรื่องพ่อแล้วพ่อเก่งคือเก่งถึงว่าตีกับพี่หน่อยข้างละแสนนี่จริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่ใช่พี่หน่อยก็ต้องตีกันเป็นล้านอ่ะจริงไหม
7: ใช
11: ่พูดตรงๆสตาร์เริ่มต้นก็ต้องเป็นล้านแหละแต่ว่าคือเราเจอกับเจ้าจอมแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าคือพี่หน่อยเขาคัดไก่ดีอะไรดีเนี่ยนะครับเราต้องแบกไว้แล้วก็ตีข้าวแสน
7: จริงเขาไม่ได้เลยไก่เขาค่อนข้างเลี้ยงดีคร
11: ับ แล้วให้น้ำดีด้วยให้น้ำฟื้น
7: ครับเก่งมากพี่หน่อยเก่งมากครับ
11: พี่ตีจำได้ไหมที่ตีที่นานาภาค8ยกอ่ะพี่หน่อยบอกตั้งแต่ยก3หรือยก4จำได้ไหม
7: ใช่จำได
11: ้แล้วก็ได้ต่อ5ได้ต่อ10กันอ่ะลดคว่ำเลยอ่ะแค่ไก่เลิกก็ลดคว่ำแล้วอ่ะนั่นแหละ
7: ใช่จำได้ครับยอมรับฝีมืออยู่ครับ
11: จริง
7: อยากเปิดบอส
11: อยากเปิดบอสก็เลยลองโอเค
7: เน
11: ี่
7: ยอยากเปิดบอส
11: ก็คือเพชรดำเก่งแล้วนะครับแล้วก็ปลดระวางทำพ่อมาแล้วเอาเข้ากับแม่ไหนไว้ออกมาเป็นหยกดำ
7: คือแม่เนี่ยผมไปเอาของพี่ดลายคือพี่ดลายก็เป็นเจ้านายเก่าผมไงผมก็เลยขอแกมา
11: ครับ
7: ก็เป็นนิลการเป็นลูกวังกรดำของโกเซมเขา
11: ครับ
7: พี่อะไรเขาเข้ามาแล้วก็มาใส่กับสายเขาว่าสายเขาเงือกน้อย
11: ครับ
7: ปากหักไข่เค็มนี่เขา300,000นะคร
11: ับ ก็คือ
7: ได้แม่นี้มา
11: เอาพูดตรงๆเป็นชุดดีของพี่นารายเลยแหละ
7: ชุดดีของพี่นารายเขา
11: ก็
7: เป็นไก่ดีของเขาให้มา
11: พี่ตีก็บอกว่าเราเป็นลูกน้องเก่าเราก็รู้ว่าพี่ขอชุดดีเลยนะขอตัวท็อปของฟาร์มนะก็เอาแม่ตัวท็อปของฟาร์มเลยแหละมาเข้ากับเพชรดำ
7: ใช่คร
11: ับ ลูกพี่ผมจะทำเก็บไว้เล่นประมาณนั้น
7: ใช่ครับใช่ครับ
11: นะครับ
7: แกไม่หวงแล้วคร
11: ับ แล้วออกมาเนี่ยได้มากี่ตัวพี
7: ่ออกมามีตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวครับ
11: ตัวผู้2ตัวตัวเมีย2ตัวแล้วก็ยังอยู่ครบ
7: ก็ตอนนี้เหลือตัวเมียตัวผู้2ตัวอีก
11: เอาง่ายคือตัวเมียตัวแย่ไปตัวนึง
7: ใช่คร
11: ับ ก็เหลือตัวผู้2ตัวตัวผู้2ตัวเนี่ยเก่ง2ตัวเลยมั้ยพี่ตี
7: เก่งเดี๋ยวลองดูมันเพิ่งหมดเต็มเดี๋ยวลองดูไอ้ตัวนี้ตีไปก่อนเดี๋ยวน่าจะได้ตีพอๆกันนะราคาตัวอีกตัวนึง
11: ก็คือเอาง่ายคือเก่งทั้งคู
7: ่เก่งทั้งคู่ครับเก่งแค่ตีทั้งคู่เลยคร
11: ับ ไก่โดนฝนสะบัดประมาณนั้นอีกตัวนึง
7: ใช่มันหลุดไง
11: มันค่อม
7: ใช่
11: มันค่อมสะบัดแซมค่อมมานะ
7: ใช่ครับ
11: ก็คือไอ้ตัวหยกดำเนี่ยเอาขึ้นมาเลี้ยงก่อน
7: ใช่คร
11: ับ ไอตัวหลังเนี่ยคือเพิ่งปั้นขึ้นมาแล้วพอโดนฝนแล้วสะบัดคอมพี่ติอีกตัวนึงตั้งชื่อยัง
7: ตั้งชื่อละองค์ดำครับสีเดียวกันเลยครับ
11: สีเดียวกันเลยอ่ะอีกตัวองค์ดำอีกตัวหยกดำโอเคนะครับไอองค์ดำก็เก่งเหมือนกัน
7: เก่ง
11: พี่ติบอกว่าใครอยากรู้แนวทางคือใครหาช่องอยากรู้แนวทางการตีไปดูหน้าเฟซลงคลิปให้ดูด้วยพี่ติบอกลงคลิปให้ดูด้วยไอตัวองค์ดำเนี่ยตีเหมือนองค์ดำโอ้โหได้หน่อยจริง
7: ดูด้วย
11: เชิญชวนหน้าดูนะ
7: ครับ
11: ก็คือองค์ดำนะครับอันเป็นคู่เกิดนะครับ
7: ใช่ครับ
11: โอเคแล้วหยกดำเนี่ยเราจับเตะก่อนต้องถามว่าหยกดำเนี่ยคนแรกเลยที่เตะมันเก่งเลยไหมพี
7: ่ครั้งแรกก็เตะครั้งแรกก็พอดูว่าคัดผ่านก็ยังไม่รู้ว่าจะตีแทงได้หรือเปล่าตอนตีแล้วมันพัฒนาไปเรื่อย
11: คือคนแรกที่บอกว่าแค่คัดผ่านเนี่ยยังไม่ได้หวือหวาเนี่ยคือเขาว่าคัดผ่านเนี่ยคือมันแม่นหรือว่ามันอะไรยังไง
7: มันแม่นมันแม่นแต่มันเดินลอยมันเดินตรงๆไปหน่อยตอนนั้นน
11: ่
7: ะ
11: อ๋อไก่เอาง่ายๆคือยังไม่เป็น
7: ยังไม่เป็นเนี่ยใช
11: ่คือไก่เนี่ยมันเป็นไก่เปิดขึ้นคือเหมือนเดินทิ่มเข้าไปเลยอย่างเงี้ยไม่ดิ้นเอาแบบ
7: ประมาณนั้น
11: คือถ้าเกิดเดินทิ่มไปเจอคู่ชนคือเรียกว่าหน้างอนไวๆก็หัวระเบิดนะครับจ้วงเลยนะครับโอเคก็คือยังไม่สวยงาม
7: ใช่เขาไปปั้นก็เลยแบบเอาตัวนี้ไปปั้นไป
11: ครับ
7: มันตีถูกไก่อยู่หรอกไม่อายใครหรอก
11: ครับ
7: ไปตีบ่อนป่าเอาพอดีเพื่อนก็เลยไปปั้น
11: ตอนนั้นคือยังไม่ได้คาดหวังก็คือแต่ว่าดูว่ามันแม่นแล้วคือแบบเดินลอยหน้าลอยตาไปหน่อยทื่อๆไปหน่อย
7: ฮะใช่ใช่
11: จะทิ้งก็ทิ้งทำใจทิ้งไม่ลงกลายเพื่อนไปปั้นดูไม่อายคนละ
7: ไปปั้นดูไปปั้นดู
11: ไม่อายคนนะ
7: คร
11: ับ แล้วพอไปอยู่กับเพื่อนมันเก่งอะไรยังไงพี่
7: เขาก็ไปตีบ่อนป่าเขาตีไปตี2อัน10เขาตีแพ้แล้วแต่หมดเวลาก่อน
11: ไปอยู่กับพี่ยุทธถูกต้องไหม
7: ไปอยู่พี่ยุทธเสยยุทธเพื่อนกันนะครับ
11: ครับ
7: อยู่กลุ่มเดียวกัน
11: ต้องถามว่าพี่ไปอยู่กับพี่ยุทธนานไหมถึงเอาไปตีบ่อนป่าเนี่ย2อัน10เนี่ย
7: พี่ยุทธเขาไปเตะเล่นกิน M100 มากับเพื่อนๆเขาก็ได้มา2รอบ
11: บ้างครับ2รอบเตะได้2เที่ยวนะครับเอาแค่คือก็มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น
7: ใช่ใช่
11: เหมือนมวยก็เริ่มเก่าขึ้นนะฮะเริ่มไม่ทื่อไม่ทื่อแล้วเดินก็มีลงมีเหลี่ยมมีลีลามีสไตล์หน่อยแล้วนะครับก็ไปตีบอลป่า2ยก10
7: ใช่2ยก10เขาก็มีค่าตัวตั้งแต่วันนั้นแต่เขาเพื่อนมันไม่ได้ขายไงเขาก็ให้เป็นหมื่นอ่ะ
11: เป็นหมื่นนะ2ยก10เลิกก็จริงแต่ว่าเป็นต่อขาดน้ำไม่ทัน
7: ตีลูกยุ้ยด้วยมันตีลูกนั้นด้วยตีลูกผิวดีกว่ามันใช่
11: คือพี่ตีบอกอยู่แล้วว่ามันตีไก่โดนแต่ว่าครั้งแรกอ่ะคือ
7: ขอมีโอกาสบ้างครับตีไก่
11: คนแรกอ่ะที่เรายังแบบไม่ได้ถูกใจเลยเนี่ยคือมันเดินทื่อเกินไปเอาง่ายแบบเอาตรงๆคือเสียงตีเขาเกินไปฮะ
7: ครับ
11: มีโอกาสโดนเยอะอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเกิดมันได้ตีก็คือมันตีโดนแข้งมันดีอยู่แล้ว
7: เดี๋ยวคือฮาหมดไฟเนี่ยครับ
11: คือฮาแล้วไฟนี้โอเค
7: ใช่ใช
11: ่สองยกสิบแล้วนะครับเลิกกันไปแล้วไปชนที่ไหนต่อ
7: แล้วคดีมันก็มามีบ่อนชมรมแถวบ้านนะครับ
11: ครับ
7: ไปซ้อมคนแก่มา
11: ซ้อมคนแก่มาอันเดียวเลย
7: ได้คนแก่อายุดีมากลูกอายุดีเลยตีอันเดียว
11: คนแก่ไม่เอาไก่เข้า
7: ไม่เอาไก่เข้าเริ่มเห็นฟอร์มแล้วตอนนั้นเริ่มชอบกัน
11: ครับ
7: เริ่มมี FC แล้ว
11: ครับคือ
7: ไปเข้าบ่อนใหญ่คราวนี
11: ้เข้าบ่อนใหญ่ได้ยังไงต่อครับพี
7: ่ก็ไปตีข้างละ 5,000
11: 5,000
7: คือ5,000เนี่ยก็คือเขาเปิดไปแป๊บเดียวอ่ะแล้วคนมันเคยเห็นเยอะมันมี FC อ่ะม
11: ัน
7: ก็เป็นต่อยาวเลยแล้วก็อันกว่าก็แพ้เลยครับ
11: โดพี่ตี
7: ตีม้วนเดียวเลย
11: สระบุรีวิหารแดงนครนายกนี่ของเราทั้งนั้น
7: ใช่ใช่เขา
11: แล้ว
7: FC สั่ง
11: ก็นั่นน่ะสิ
7: 100ตัวเนี่ย
11: ก็พอปล่อยหางไปคือคนรู้ไอ้ตัวนี้ก็พี่ตีบอกว่ามันมีค่าตัวตั้งแต่ตอนเลิก2ยก10แล้ว
7: ใช่
11: พวกก็ตามเล่นตัวเดียวสิ
7: ใช่ๆครับ
11: โอ้สตาร์ทไม่2 3 1เลยพี่วันนั้นน่ะตี 5,000
7: เลยที21อ่ะพี่เพราะว่าได้เปรียบไปเยอะด้วยวันนั้นน่ะได้เปรียบไปเยอะแล้วมัน3ลำมันลุกไม่ได
11: ้อันกว่าชนะอันกว่าด้วย
7: อันกว่า
11: โอ้โหกินง่ายแท้วันนั้น
7: ครับ
11: นะครับ
7: มันก็ถ้าได้ช่องตีมันก็ตีได
11: ้ทุกเดียวเลย
7: ตีก็ดูกันไป
11: โอเคนะครับชนะอันกว่าวันนั้นไม่เจ็
7: บ
11: คือที่พูดไปเนี่ยคือไก่เนี่ยไม่2ยก10ก็ไม่เคยเจ็บตีเป็นต่อขาดนะครับไปเตะคนแก่ก็อันเดียวคือก็เขาไม่เอาไก่เข้าวัน2แล้วมาไฟนี้อีกนะครับ
7: ใช
11: ่ไม่เคยเจ็บไก่อ่อนๆเลย
7: ใช่อ่อนๆเลย
11: เ
7: ออจะตีกับพี่เปียมหน้าไม่ได้กล่าวว่าตีแพงขนาดนี้แล้วกล่าวตีสักแสนนึงเออสร้างอันนี้ไปก่อน
11: แล้วพอชนะ 5,000 นี่ก็มาตีกับพี่เปียมหน้านี่เลยเหรอ
7: พี่เปียมหน้าเลยครับ 500,000
11: ล่ะ
7: ราคาจริง
11: เออแล้วเอางี้พี่คือ พอเราชนะ 5,000 แล้วเนี่ยมาได้คู่กับพี่อำนาจเรารู้แล้วเพราะพี่อำนาจคือเขาลงเฟซเขาเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
7: ใช่ใช่ใช่
11: เราเห็นคลิปมันเก่งนะพี่พูดตรงๆไอ้ช้างแดงเนี่ย
7: เก่ง
11: นะ
7: ปากไวใช่ใช่หัวยุบยุบปากไว
11: ถ้าเกิดพี่ตีเล่นออนไลน์อยู่พี่ตีก็จะรู้นะคือไก่วันนั้นอ่ะมันไปได้คู่กับที่ไก่ทองอ่ะที่กาฬสินธุ์อ่ะไก่กาฬสินธุ์ตัวเก่งเขาเลยนะชนะไม่จมอันกว่ามา3เที่ยวอ่ะก่อนปล่อยอ่ะไอ้ช้างแดงอ่ะเป็นรอง 5-2 ตี2ทีงนะพี่กลับมาอยู่ตัวมันแล้วก็เป็นต่อยาวเลยนะ
7: ครับครับ
11: มาเป็นไก่เหลี่ยมดีแข้งดี
7: แต่คราวนี้อย่างที่ว่าเรามันวัยรุ่นเนาะชอบเปิดบอส
11: ต้องเปิดบอสสัตว์ตัวนี้เลย
7: ตัวนี้เลย
11: โอเคแล้วไปดูตัวกันพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไง
7: เออยุทธไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนบอกนี่เพื่อนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็ช่วยกันเพราะเรามันอยู่กลุ่มใหญ่อยู่นะ
11: ครับยังไง
7: เรามันก็ช่วยๆ
11: เอาพูดตรงๆก็คือแค่พรรคพวกก็ไม่พอแบ่งแล้วประมาณนั้น
7: ใช่ใช่ใช่เพราะมันคนละร้อยคนละพันคนละอะไรก็ช่วยๆกันมันเอามันกลุ่มเรามันกลุ่มใหญ่ครับอย่างวิหารแดงก็ยิ่งบ้านเราด้วยม
11: ัน
7: ถิ่นเราเลยคราวนี้มันก
11: ็พี่ตี
7: ก็เลยไม่พออ
11: ันเนี้ยผมเปิดดูราคาออนไลน์เนี่ย
7: ครับ
11: คือ ผมอยากจะถามคนตั้งราคาเนี่ยเขารู้ไหมในประวัติไก่อะ
7: เขาไม่น่าจะรู้อะเพราะว่ามันไม่ได้ดังในกลุ่ม
11: ใช่เขาเอาตัวนู้นน่ะเป็นตัวพี่เราเนี่ย3-2ล้นๆเลยนะผมงง
7: เนี่ยได้เล่นนะครับพี่ผมว่านะ
11: พี่ตีบอกไม่ต้องต่อ3-2หรอกราคาเสมือนได้บาทต่อบาทก็เล่นแล้ว
7: ผมว่าได้เล่นแล้วกันผมว่าเยอะจะหยุดนะ
11: ผมว่าถ้าเกิดเขามาฟังผมสัมภาษณ์เนี่ยนะเขามาฟังคลิปนี้นะพวกเขาเปลี่ยนราคาผมยังงงเปิดมาโอ้ราคานี้มันไม่ใช่หรอกเอออีกคู่หนึ่งก็
7: ผมชอบเล่นกันอยู่แล้วเดี๋ยวเขาได้
11: จริง
7: เด
11: ี๋
7: ยวเขาเปิดมาก็ได้เล่นอยู่แล้วแหละเพราะผมชอบเล่นอยู่แล้ว
11: แล้วผมเห็น
7: พี่ก็รู้อยู่
11: ใช่
7: ไม่รู้เรื่องอยู่แล้ว
11: พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวในหนังก็พูดนอกเรื่องแล้วเนี่ยคือเด็กเข้อีกเด็กเข้กับน้องสายไหมเนี่ยพี่น้องสายไหมเนี่ยเขาเป็นตัว
12: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
14: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
17: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
16: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
17: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
16: ไม่เสพ
17: ไม่ขาย
16: ไม่ทำลายอนาคต
18: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
20: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งยกระดับเมืองปลอดภัยเพื่อรับมือภัยพิบัติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
21: นายเกษตรไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยเน้นย้ำให้เร่งขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อพลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาเมืองพร้อมกำชับให้เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญโดยเฉพาะโครงการด้านการป้องกันอุทกภัยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำที่ต้องบริหารจัดการเวลาให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพื่อให้การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนพร้อมชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล DPT Trail Square ที่รวบรวมบริการด้านการผังเมืองการพัฒนาเมืองการควบคุมอาคารและงานบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสิ่งสำคัญบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสยึดหลักกฎหมายทำงานเชิงรุกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางดลภาสุภรสมบัติรายงาน
14: กรุงเทพมหานครประชุมโค้งสุดท้ายเตรียมพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพร้อมเข้มงวดแนวทางปฏิบัติทั้ง50 เขต
22: นายขจิตชัชวานิช
0: ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมและความเที่ยงตรงของการเลือกตั้งพร้อมหวังว่าการดำเนินงานในวันที่27และ28มิถุนายนนี้ทั้งการรับมอบบัตรเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งได้เน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานไปยัง50สำนักงานเขตในขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งก่อนวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นต้นไปครอบคลุมเรื่องการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เอกสารการรายงานให้กรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการจัดส่งเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครส่วนของสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้งที่ยุบรวมถุงใส่บัตรแล้วนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้สำนักงานเขตทั้ง50เขตเป็นสถานที่เก็บรักษาจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
14: เครือข่ายมหาวิทยาลัยสนับสนุนฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพรฉิมพลีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากล่าวว่ามหาวิทยาลัยภายใต้เครือข่ายหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.ได้เดินหน้าบูรณาการฐานข้อมูลคนจนและกลุ่มเปราะบางเร่งช่วยเหลือประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่นำร่อง20จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้คนจนตัวจริงเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและไม่มีผู้ใดตกหล่นจากระบบโดยคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่นำร่องได้ร่วมกันนำองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาความยากจนมาพัฒนากลไกช่วยเหลือประชาชนด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานค้นหาและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้มีความถูกต้องแม่นยำก่อนส่งต่อข้อมูลให้กลไกระดับจังหวัดติดตามและสนับสนุนการลงทะเบียนพร้อมจัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีการเดินทางหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลภาพรวมผลการศึกษาพบคนจนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐได้เนื่องจากขาดอุปกรณ์สื่อสารไม่คุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือมีภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำให้พลาดโอกาสได้รับสิทธิ์ที่พึงมีปิยาพันยังเทียนรายงาน
14: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
2: ่แล้วว่าด่าคนอื่น
3: เออจริงไหมตอนแรกอันนี้ผมพูดตรงๆนะพี่เขามีแต่คือเขามีแต่ตีเชิงพม่าตีเชิงอ่ะแล้วพอตีพม่าได้แล้วก็คือถ้าเกิดเลี่ยงเชิงได้ก็จะไม่ตีเชิงก็จะมาตีพม่ากันคือจะได้กินง่ายหน่อยอันเนี้ยพี่บอกว่าตีพม่าเนี่ยผมเก่งมากด้วย
2: มันเก่งมากด้วย
3: แต่มันง่ายไป
2: มันง่ายไปสำหรับผม
3: เราก็เลยเอาง่ายๆคือเหมือนมวยอ่ะชิงแชมป์แล้วอันเนี้ยเข็มขัดเนี้ยมันน้ำหนักมันเบาไปผมอยากเพิ่มน้ำหนักเพิ่มรุ่นพี่โอ้โหไปตีรุ่นใหญ่รุ่นที่ใหญ่กว่า
2: ใช
3: ่ไปตีเชิง3ตัว
2: 3ตัว
3: 3ตัวคือชนะ2
2: ชนะ1เสมอ1
3: ชนะ1
2: ยกย่อม1
3: ชนะ1เสมอ1แล้วก็ยกมา1
2: ใช่ครับ
3: นะครับที่เราจับยกมาวันนั้นถูกต้องมั้ย
2: ใช่ครับ
3: โอเคอันนี้คือคาราบาวแดงแล้วคาราบาวแดงเนี่ยต้องถามงี้คืออย่างที่ผมบอกขอแบบซักลึกเลยคาราบาวแดงเนี่ยมันเป็นไก่ชนสไตล์ไหนอะไรยังไงพี
2: ่คาราบาวแดงนะถ้ามันชนธรรมะเนี่ยมันเป็นไก่ที่เฝ้าตีเลยเป็นไก่ตียากมากชนหัวสูงแข้งหน้าเยอะ
3: หรอ
2: ตีหัวล่างเก่งหัวบนเก่งเดินเข้ามามันโยนก่อน
3: พี่ผมมาเห็นคาราบาวแดงตอนมันตีกับเชิงละคือมันจะเป็นมาล่อวิ่ง
2: ใช่
3: อ๋อตีกับพม่ามันไม่ได้ตีแบบมันไม่เหมือนตีกับเชิง
2: ไม่เหมือนตีกับเชิงคนละตีคนละอย่างมันจะเฝ้าตี
3: ห
2: าช่องตี
3: อ๋อผมนึกว่าเจอพม่ามันก็วิ่งเหมือนเอาให้คือเหมือนมาล่าทั่วไปอะวิ่งให้เขาพี่อะแล้วก็กลับมาตีชุดเดียวอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ด้วยเป็นไก่เฝ้าเลยนะ
2: เฝ้าตีเป็นไก่หนีน้อยหนีหันหาช่องตีซะมากกว่าไม่ยาว
3: เออขยับให้คุณต่อสู้ตามนิดนึงแล้วหาช่องตีนะ
2: ใช่ครับ
3: เป็นไก่โยนแข้งหน้าเยอะประมาณนั้น
2: แข้งหน้าเยอะ
3: เฝ้าตีกดหน้าหงอนแม่น
2: ๆ
3: เป็นไก่ยืนหัวสูงเฝ้าตีกดหน้าหงอนแม่นๆนะพ
2: ี
3: ่แล้วตีกับพม่า5เที่ยวเนี่ยมียืดเยื้อบ้างไหมหรือว่าชนะเร็วมาตลอด
2: ไม่มีเลยชนะยกกว่า5เที่ยว
3: ยกกว่า5เที่ยวเลย
2: แบบเที่ยวสุดท้ายก่อนจะไปชนเชิงผมชนะข้างมาเต็มตี1งานกับ5นาที
3: ก็ที่พี่บอกว่ามันง่ายเกินไปละ
2: มันง่ายเกินไป
3: คือเราก็ต้องข้ามรุ่นไปซัดเชิงพี่แล้วก่อนข้ามรุ่นไปซัดเชิงเนี่ยถามตรงๆเลยคือพี่เคยปั้มเคยเตะอะไรกับเชิงมาก่อนบ้างไหมหรือว่าตัดสินใจกูไปเอาเชิงเลย
2: คือด้วยว่าคนเลี้ยงเรามันเลี้ยงเชิงอยู่แล้วไอ้นวมมันทุกตัวคือเชิงเป็นเชิงที่เอามาป
3: ั้
2: ม
3: ไปใช่ไหมอ๋อเราเห็นแววเห็นแนวทางมันอยู่แล้วเนาะ
2: ใช่ครับ
3: คือ
2: มันเตะได
3: ้คือผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนนะคือไก่เนี่ยเขาเรียกว่าตอนนวมต่อออกกำลังกายเนี่ยไก่พม่าเนี่ยคือถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาจะเอาไก่เชิงเข้ามารวมออกกำลังกายด้วยคือต้องการให้พม่าเนี่ยมันได้กำลังเพราะเชิงมันจะมากดให้ไก่เราเมื่อยให้ตัวหลักให้ตัวหลักเมื่อยพอได้เมื่อยได้อะไรแล้วมันออกกำลังกล้ามเนื้อไงนะครับอันนี้คือพี่อำนาจก็คือเอาเชิงเนี่ยมารวมอยู่แล้วถูกต้องไหม
2: ใช
3: ่พอเราเชิงมารวมแล้วเราเห็นว่ามันตีเชิงได
2: ้ใช่
3: เราก็มองว่าเฮ้ยพม่ากูง่ายไปละข้ามขั้นไปตีเชิงเลย
2: คร
3: ับ ไฟแรกก็ชนะเลยเชิง
2: ชนะ1ล้านบาทที่มหาลาภเชิงตัวดังศรีสะเกดก้าว3 แสน
3: ใช่วันนั้นนะผมดูพี่อยู่ผมรู้จักมันตั้งแต่ไฟนี้แหละ
2: คร
3: ับ ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้จักมันเลยผมมันรู้จักคาราบาวแดงตอนไฟนี้แหละคือเชิงตอนนั้นตัวเก่งเลย
2: ตัวเก่ง
3: อุ้ยก่อนปล่อยพี่ไปลองเยอะผมจำได้
2: เป็นลองแค่ตอนปล่อยหางเดียว
3: ไม่ราคาก่อนปล่อยเป็นลองเยอะเป็นลอง
2: เ
3: ป็นลองเยอะแล้วก็ปล่อยหางเป็นลองแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียว
3: ครับแล้วก็กลับมาอยู่ตัวพี่แล้วชนะวันนั้นชนะยกไหนพี
2: ่ชนะยก3
3: ชนะยก3นะ
2: ราคาขาดตั้งแต่ยก2
3: ตีเขาบอดไหมวันนั้น
2: ตีไม่บอดแต่หัวระเบิดหมด
3: โหเอาไม่ไหวนะบวมลั่นหมดนะ
2: ใช่คร
3: ับ นะครับแล้วก็ชนะยก3พี่วันนั้นมีคนมาทับถามซื้อพี่ไหมคาราบาวแดงตัวเนี้ย
2: ไม่มีนะตอนนั้นไม่มีคนมาทับ
3: ครับไม่มี
2: ความที่ว่าเป็นไก่ผมด้วย
3: ครับครับโอเคแล้วก็หลังจากที่เราชนะเชิงตัวเก่งแล้วนะครับมันไปชนกับใครอะไรยังไงต่อไฟต่อก็ไฟต่อมาก็เชิงอีก
2: ชนเชิงอีกตีกับของเสียเลือดสายของ ของเสียเปิ้ลเพชรธรรมโชค
3: ครับครับครับครับ
2: จนกันหน้าร้านห้า
3: อืมผมดูอยู
2: ่
3: วันนั้น
2: เป็นต่อยาวตั้งแต่วางหางยันเสมอเลย
3: เลิกมาพี่
2: เลิกมา
3: ก่อนปล่อยวันนั้นผมก็จำได้พี่ก็ไปรออีกนะ
2: ก็ปล่อยบอลก่อนปล่อยก็เสมอไหนเสมอกันแล้วก็มา5-4ลง5-4ต่อ
3: พ
2: ี่ก็ไปมาครับเดียวอยู่ประมาณ10นาทีก็ไหลยาวของเรา
3: ครับวันนั้นน่ะเราเป็นต่อยาวเอาง่ายคือปล่อยหลังจากเป็นต่อยาวแล้วก็เลิกกันไปวันตีกี่ยก
2: วันนั้นตี4ยกยก3ไปถึง21ได้ต่อ3-1-4-1
3: ครับแต่เลิก
2: เลิกเหนียวเหนียว
3: ครับ
2: เป็นน้ำตกเหนียวมาก
3: แล้วหลังจากไฟนั้นเนี่ยพี่ก็ประกาศหาคู่จะชนแพง
2: ใช่ครับ
3: ประกาศหาคู่จะชนแพงแล้วก็มาได้คู่จริงอีก
2: ไม่ได้ครับใช่
3: มาได้คู่กับใครพี
2: ่มาตัวล่าสุดได้คู่กับไก่ทางนครพนม
3: นครพนมตีที่ไหนครับ
2: ผสมตัวเมียอยู่ผสมตัวเมียอยู
3: ่ผสมตัวเมียอยู่นะ
2: ผสมตัวเมียอยู่เอาออกไปทำตัวได้แค่เดือนเดียวไม่แล้วไม่เคยเตะพัตเตอร์เลย
3: ครับ
2: ผสมตัวเมียอยู่3เดือน
3: ครับผสมตัวเมียอยู่3เดือนไม่เคย
2: ไม่เคยทำอะไรเลย
3: ไม่เคย
2: ทำตัวได้เดือนเดียว
3: ทำตัวได้เดือนเดียวแล้วพี่ตีเลยอ่ะ
2: ตีเลย
3: ไฟนี้เป็นไงพี
2: ่ไฟนี้ก็ด้วยไก่อ่ะไก่มันไม่พร้อมที่มันจะชน
3: ครับ
2: มันไม่อยากต่อสู้
3: ครับเอาง่ายคือมัน
2: อยากต่อสู
3: ้มันปี้อยู่นะ
2: ใช่
3: ครับ
2: ไม่อยากต่อสู้มันไม่อยากต่อสู
3: ้มันไม่เหมือนเดิม
2: ใช่มันไม่เหมือนเดิมมันตีเหมือนเก่าเลยแต่ว่าด้วยความว่าพอมันโดนหน่อยมันเบื่ออ
3: ึดอัดครับ
2: ผลมันไม่ดี
3: อืม
2: โดยที่มันผสมตัวเมียไป
3: ครับครับ
2: แต่เราก็อยากจะลองไง
3: ครับ
2: เราคนชอบลอง
3: ครับก็เราไฟนี้เราแพ้จับใช่ไหมพี่
2: จับยอมกระโดดสังเวียนทีเดียวผม
3: ยอมเลยจับ
2: ไม่ได้เป็นไรเลยแต่ว่าก
3: ระ
2: โดดสังเวียนผมจับเลย
3: ครับครับเพราะผมจำได้คือขนอ่อนมันเริ่มขึ้นด้วยเลยด้วยคือขนอ่อนมันแตกนะครับผมเห็นอยู่ขนอ่อนมันแตกแล้วก็คือหลังเหลืองไม่ได้แตกหรอกมันแตกแค่ขนอ่อนมันแตกเพราะตัวเมียมันจิกขนฮะประมาณนั้นนะครับแล้วมันเหมือนใกล้อึดอัดพี่ก็จับมันเลยนะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพ่อพันยาวเลย
2: เป็นพ่อพันยาว
3: โอเคพอเป็นพ่อพันยาวเสร็จปั๊บพี่คาราบาวแดงเนี่ยมันเป็นไก่ตัวรักพี่หลังจากที่เป็นพ่อพันธุ์พี่ก็เอาแม่หลักๆเนี่ยผสมกับคาราบาวแดงเลยถูกต้องไหม
2: ใช่ครับใช่ใช่
3: คำว่า
2: ถ้าทำให้พันธุ์ตามสายเลือดดีๆที่เราไม่ต้องไปพัฒนาต่อแล้วก็พัฒนาให้เราแล้วเข้ามาเข้ากับคาราบาวแดง
3: ครับพี่ตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยคือหาคนก็ไปฝากผสมพี่นะที่ว่าพี่จัดโปรโมชั่นแบบดึงดูดเลยเนี่ยฝากผสมเท่าไหร่นะพี่ตอนนั้นเลยแบบเชิญชวนให้คนเข้ามาฝากผสมเลยเนี่ย
2: ตอนนั้นผมเปิดปากกับตุ่มก็ไม่แพงนะผมเปิดปากแค่ 8,000
3: 8,000
2: บาท
3: ผมจำได้อยู่เที่ยวคือฮานะคนเข้ามาฝากเยอะๆอ่ะ
2: ครับแล้วก็เปิดจองลูกคู่ละ 5,000
3: ครับ
2: คนก็จองไปเยอะ
3: จองไปเยอะ
2: ใช่ครับ
3: เจ้าช้างแดงก็คือ1ในไก่ที่เขาซื้อไปคู่ละ 5,000
2: ใช่ครับผม
3: โอเคนะครับแล้วก็อันนี้เกิดจากแม่หลักๆด้วยนะก็คือแสนรักบิ๊กกัปแดงหล่อที่พี่ไล่มาเมื่อกี้ของหนุ่มลุงหมีเป็นแม่ VIP ที่พี่เฉิมให้มาเป็นของขวัญเลยโอเคนะครับแล้วมาถึงชุดนี้มาชุดเจ้าช้างแดงเนี่ยไก่คอกนี้มันมีกี่ตัวพี
2: ่ไก่คอกนี้คือแบบสามลูกน้องแล้วไม่ใช่สามตัวมีสี่ตัว
3: สี่ตัว
2: ต
3: ั
2: วผู้
3: ตัวผู้สี่ตัว
2: แต่ตัวผู้ยังอยู่ครบทุกตัว
3: ครับตัวเมียละพี
2: ่ตัวเมียเหลือตัวเดียวมันมีสองเขาปิดไปแล้วก็ไปตายระหว่างส่งขนส่งหนึ่งแล้วก็อีกตัวนึงยังอยู
3: ่อีกตัวนึงยังอยู่นะครับ
2: ใช่คร
3: ับ ตัวผู้4ตัว
2: ครับ
3: เมื่อวานบอก3มันเก่งทุกตัวอีกตัวนึงเนี่ยเก่งมั้ยพี
2: ่อีกตัวนึงอยู่กรุงเทพฯให้เขาแสนนึงตัวนี้เขาไม่ขาย
3: พูดตรงๆว่า4ตัวเก่งทุกตัว
2: ใช่ครับ
3: อยู่กับโปรโมเตอร์เบอร์ตัวนึงก็กำลังจะหาคู่ชนล้าน
2: ใช่ครับ
3: อยู่ที่ปาจีนก็
2: 1ตัว
3: 1ตัวชนะ
2: 2เที่ยวแล้ว
3: ก็คืออันกว่าไม่จมอันเนี่ยมีค่าตัวหลักแสนเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วอีกตัวนึงที่ตัวล่าสุดที่ว่าเจอมาเนี่ยอยู่กรุงเทพฯค่าตัวก็หลักแสนแล้วเขาไม่ขาย
2: ให้แสนนึงเขาไม่ขาย
3: ให้แสนนึงเขาไม่ขายมาครับมาที่ช้างแดงช้างแดงเป็นไก่ที่พี่อำนาจขาย FC ไป
2: ใช่ครับ
3: คู่ละ 5,000
2: คู่ละ 5,000
3: คู่ละ 5,000 แล้วไปซื้อกลับอะไรยังไงพี่
2: ก็เราด้วยความที่ว่าเราเห็นว่าไข่เราอยากมีไข่เล่นเราก็ซื้อลูกเพาะเรากลับคืนเราซื้อหมดเราซื้อก็ซื้อไม่แพงนะก็ซื้อตัวละ10,000ไม่ต้องซ้อมแค่8เดือนเอามาส่งเลย7เดือนคนที่ติดไปชุดแรกจะเป็นไก่8เดือน
3: ครับ
2: ผมก็ซื้อคืนมาหมดเลย
3: เรารู้ประวัติอยู่แล้วใบประวัติอยู่กับเรา
2: ใช่ใบประวัติอยู่กับเรา
3: เราเห็นวันเกิดวันอะไรก็คือเรารู้แล้วไก่ชุดนี้มันจะมีมาประมาณกี่ตัวพี่ก็คือใครเลี้ยงแล้วไม่อยากกำไรเลยเนี่ยก็มาเอาได้เลย
2: มาเอาได้เลยเอาได้เลย
3: เอาไก่ไปตอนอายุ 2-3 เดือนไปอนุบาลอีก 2-3 เดือนซื้อไป5คู่ละ 5,000 พ
2: ี
3: ่ก็ตกตัวละ 2,500 พี่รับซื้อคืนตัวละ 10,000
2: ตัวละ 10,000
3: โอ้ก็ได้กำไรค่าเลี้ยง 7,500 ต่อตัว
2: ใช่ครับต่อตัว
3: พี่เป็นการทำธุรกิจที่โคตรดีนะพี่ดีโอ้กำไร3เท่าตัว300
2: ใช่
3: นะครับ
2: ต้นทุนก็ไม่สูงอ่ะ
3: ใช่
2: ไก่อีก 5-6 เดือน
3: ใช่แล้วไก่ถ้าเกิดเอาพูดตรงๆพี่เอาถ้าเกิดลูกค้าไปเลี้ยงปล่อยต้นทุนก็แทบไม่มีอะไรปล่อยโตอย่างเดียวจริงนะก็ติดค่าบางส่งภาษีบ้างพี่การเลี้ยงไก่โตขึ้นมานะเอาง่ายๆนะผมคิดคำนวณตามเรียกว่าราคาไก่บ้านนะที่ชั่งกิโลกันนะเขาชั่งกิโลตนกิโล120กิโล100เนี่ยต้นทุนตัวนึงก็อยู่ประมาณไม่เกิน300นะครับนะครับอันนี้คือกำไรดีกว่าอีก 7,500 นะครับพี่ก็ไปซื้อคาราบาวแดงเอ้ยช้างแดงกลับคืนมาในราคา 10,000 บาท
2: 10,000 บาท
3: วัดดวงเขายังไม่เตะ
2: ไม่เตะ
3: เขาส่งข่าวอะไรยังไงมาพี่วันนั้นอ่ะ
2: ก็พอเราลงเฟซว่าเราจะซื้อลูกพ่อเราคืนใครอยากขายตัวละ 10,000 ผมซื้อคืนหมดเขาก็ส่งไปผมดูผมซื้อคืนหมด
3: ครับ
2: ซื้อคืนมาประมาณ20กว่าตัวที่เขาขายให้ผม
3: แล้วดี
2: เดี๋ยวเขาไม่ขาย
3: ถามตรงๆเลยพี่ที่พี่คือซื้อขึ้นมา20กว่าตัวเนี่ยดีกี่ตัว
2: เข้ามาติดดูนี่ผมยังไม่ได้ต้มเลยนะพูดแบบไม่คุยนะ
3: คา
2: ราบาวแดงผมมาติดมาผมยังไม่ได้ต้มเลยนะ
3: คือดีเอาแค่คือผ่านหมดแต่คือมันจะเป็นเกรดไหนอะไรยังไงอีกสเต็ปนึง
2: ใช่มันเกรด40,000 40,000
3: ก็คือว่ากันไป
2: ใช่ครับ
3: คือเราก็ไม่ได้คุยว่าไก่ผม20ตัวตีละได้ตัวไม่ใช่
2: ไม่ใช
3: ่คือเรามองว่าเอาไงคือคัดผ่านไม่ทิ้งเนี่ยมันไม่ใช่ไก่ต้มเนี่ยเอาไปชาวบ้านไปตีได้เนี่ย 5,000 หมื่นนึงเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยได้หมดแต่ว่ามันวาสนาไก่สเต็ปเบอร์แข้งคือมันก็ไล่ระดับขึ้นไปนะอ่าฮะไอเป็นงงๆเซ่อๆเลยเขาเตะอย่างเดียวเนี่ยไม่มีนะครับก็คือเอาคู่ตรงๆว่า20ตัวผมก็ผ่านหมดเอาง่าย
2: ๆผมก็ผ่านหมดการออกแข้งแล้วแต่ละตัวชนไม่เหมือนกัน
3: ครับพูดถึงถ้าพี่ซื้อคือมา20ตัว 200,000 เนี่ยถ้าเกิดพี่เอามาเฉลี่ยขายเนี่ยมองเป็นสินค้าไม่ขาดทุนแล้วอ่ะชุดเนี้ย
2: ไม่ขาดคร
3: ับ ไม่ขาดทุนนะครับแล้วก็เจ้าช้างแดงก็คือหนึ่งในนั้นที่ซื้อคืนมา
2: ใช่ครับ
3: แล้วพอช้างแดงพี่ซื้อคืนมาเขาไม่เตะแล้วเรามาเตะเองเนี่ยต้องถามพี่อำนาจว่ามันเก่งเลยไหมหนแรกอ่ะ
2: มันฉายเวลเตะครั้งแรกที่เราจับเตะเลย
3: ว้าวเลย
2: ครับมันฉายเวลเลยไก่คาราบาวแดงเป็นไก่ที่จ่ายลูกนิ่งนิ่งมากการออกแข้งดีตีจำเพไม่บินมั่วแล้วมันจะมีสติของมันเลยตั้งแต่ตีครั้งแรกเลย
3: ครับพี่ผมเห็นพี่งานเยอะครับไอ้ตัวช้างแดงเนี่ยพี่เห็นเตะเองครั้งแรกหรือว่าลูกน้องมาบอกว่ามันเก่ง
2: ผมจับเตะเลยผมจับเตะเองกับตาเลยครั้งแรก
3: จับเตะเองกับตานะ
2: ใช
3: ่พี่ก็มองว่าเก่งเลย
2: ผมมองว่า มองว่ามันอัจฉริยะ
3: อย่างนั้นเลยพี่
2: ใช่
3: คือต้องบอกว่าไอ้คาราบาวแดงเนี่ยคือเจอกระเชิงเนี่ยมันจะมีออกวิ่งมาล่อนะครับแต่ว่าเจอที่พี่อาม่าบอกว่าเจอกับพม่าเนี่ยมันจะเป็นไก่เฝ้าหน้าหงอนขยับบ้าง
2: เฝ้าหน้าหงอนใช่ครับ
3: แล้วช้างแดงมันเป็นไก่สไตล์ไหนพี
2: ่มันเป็นไก่วิ่งลอดตีเลยมันจะเป็นไก่ชนหัวสูง
3: ครับ
2: หน้าหงอนเก่งทางเก่ง
3: ครับ
2: เร็วที่สำคัญคือปากเร็วมาก
3: แต่เป็นติดนะ
2: แต่เป็นติดแล้วได้ทุกจังหวะหัวล่างก็เก่งแล้วมันมีจังหวะเข้าทำยาก
3: ครับ
2: ผมมองว่าไก่ที่จะเข้าไปหาตัวมันก็ยากๆหน่อย
3: พี่ราบอกว่าอันนึงต้องมี200
2: ต้องมี200
3: นับได้เลยเล่นก็ได้เลยเนี่ยนับก็ได้เลยปล่อยไปอันแรกเลยเล่นก็ได้เลย
2: ใช่200บวก
3: นะครับคนแรกเตะเก่งเลยมองเก่งเลยมองไปไก่อัจฉริยะไอมองว่าอัจฉริยะ IQ เลยไก่ประมาณนั้นแล้วออกไปชนกี่เที่ยวพี่
2: ออกไปชนผมเอาผมก็มาเตะนวมอยู่ 4-5 ที
3: ครับ
2: ก็เตะเป้าเตะนวมเอากระดูกมันแล้วก็ช่วงสงกรานต
3: ์ครับ
2: เมาอุ้มไปเที่ยวเมาแล้วตา
3: ผมดูไลฟ์สดอยู่
2: เมาแล้วตาอุ้มไปชนกับ ไปชนที่บ่อนป่าไปเจอพม่าตัวเก่งเขา2โล6
3: เ
2: ลื้อยเต่าข้อมือ
3: ครับ
2: แล้วลูกหนูไม่เคยตีเลย
3: ครับ
2: ตีพวกหูแตกระเบิดระเบิดชนะ2ยกไปหน่อย
3: แล้วหนุ่มๆไม่เคยตีเลย
2: ไม่เคยตีเลยไม่เคยเปิดพัตเตอร์
3: เราเมาอุ้มไก่ไป
2: เมาแล้วเงี้ยนะสงการบ้านนอกก็ต้องตีไก่
3: อ่าใช่
2: คร
3: ับ เราก็เมาไม่รู้ทำอะไรเมาแล้วอุ้มไก่ไปเลยนะ
2: อุ้มไก่ไปตี
3: ไปเจอ2โล6
2: ไปเจอ2โล6
3: เดือย
2: 2โล4
3: เดือยเป็นข้อเลย
2: เดือยเป็นข้อเลย
3: ตีกันเท่าไหร่พี่วันนั้นน่ะ
2: ตีชนะตีกันข้างละ 5,000 เล่นกันเป็นแสนกว่า
3: ตี2อันหน่อย
2: ตี2งานชนะ2อันกับ5นาที
3: 2อันกับ5นาทีหูเหอบัวหมด
2: โอ้หูแตก
3: โอ้โห
2: บินไม่หยุด
3: คือมันเป็นไก่หลอกเตะไปเรื่อยนะมันเป็นไก่ลำวงหลอกเตะไปเรื่อย
2: ใช่
3: ครับแล้วยังไงต่อพี่หลังจากที่ชนะสงการมานั้นแล้ว
2: หลงเราหลังจากชนะมาก็มาทำเนื้อทำตัวเตะโน้มเตะเป้าเตะโน้มเป้าอยู่ประมาณ20ยก
3: 20ยกเลยนานเลยนะ
2: ใช่ใช่ครับ
3: สงการได้เงินเที่ยวฟรีแล้วหลังจากนั้นมาก็เตะนวมเตะเป้าประมาณสัก20ยกคืออัดแข็งมาเรื่อยเลยคือเรารู้แล้วว่ามันเก่งแล้วเราชอบแล้วเป็นตัวรักแล้วเป็นตัวรักแล้ว
2: จะชนร้านเลย
3: กะว่าเอาพูดตรงๆกูก็ขอเป็นเสือซุ่มบ้าง
2: ใช่ครับ
3: อัดแข็งในซุ่มแล้วไม่ต้องไม่เชื่อสายตาตัวเองก็ไม่ให้ใครเห็นแล้ว
2: ไม่ให้ใครเห็น
3: นะครับก็อัดแข็งในซุ่มเลยจะชนร้านเลยอัดแข็งอยู่ประมาณ20ยก
2: 20ยก
3: แล้วไปชนที่ไหน
2: ไปชนที่ไก่ทอง
3: อ๋อไฟล่าสุดนี่เลย
2: ไฟล่าสุด
3: นะครับโอ้โหไปเจอตัวเก่งด้วย
2: เจอตัวเก่งตัวแข็งเขาชนชนะยกกว่าสามเที่ยว
3: ใช
2: ่ชนะเงินแสนเงินล้านมา
3: คือเขาเป็นแชมป์เก่า
2: แชมป์เก่า
3: ตัวเก่งชนะอันกว่ามาสามเที่ยวของเรานี่ช้างแดงช้างแดงที่คือ FC รู้จักช้างแดงดีเพราะว่าพี่อำนาจพูดถึงช้างแดงบ่อยมากทั้งเฟซในไลน์ก็เยอะนะครับแต่ด้วยความที่เราเจอแชมป์เก่าราคาเปิดราคามานี่52
2: 52เราไปรอง52
3: ใช่เราไม่ได้เป็นต่อแล้วเราเป็นรอง52
2: เป็นรอง52
3: ก่อนปล่อยนะก่อนปล่อยเนี่ยไปรอง52เลยนะปล่อยหางไปพี่ได้บอกกี่นาทีนะตี2แข้ง
2: ตี2แข้งประมาณ3เขาก็ต่อเรา52แล้วก็รอไป
3: ครับ
2: ตีออก2แข้งราคาข้ามมาเสมอเราเลยยาวเลยไปต่อยาวเลยไม่ถึงอยากได้ยังไม่ได้กันเลย
3: คือมันออกเหลี่ยมหรือว่าอะไรพี
2: ่มันก็คือมันมองว่าม
3: ันเราไว
2: เราเห็นไง
3: เ
2: ราบินไปแล้วมันเราเตะเข้าตำแหน่งเราเตะแล้วไอ้ตัวนั้นมันมีอาการเลยสองแข้งมันมีอาการเลย
3: เอาพูดตรงๆระวังแข้งดี
2: ระวังแข้งดี
3: ระวังแข้งดีนะครับ
2: แล้วจะเป็นตำแหน่งเสร็จเราไงตำแหน่งเดินมาจะมาเอาคางเราไม่มีคางให้จัด
3: พูดตรงๆแล้วพี่อำนาจคือเซนเล่นอ่ะมันดูกันออก
2: ใช่
3: คือพอระวังแข้งดีปั๊บแล้วเราไก่เราเป็นตัวขยับหลอกเตะเขาก็มองว่าตัวนั้นน่ะจะเดินมาหลงเหลี่ยม
2: ใช่ครับ
3: นะครับที่2แข้งแล้วกลับมาอยู่ตัวเราเลยแล้วก็เป็นต่อยาวเนี่ยคือคนเขามองกันแบบนั้นคนเดียว
2: ยก2เสมอแพ้
3: ยก2เสมอแพ้เลยเหรอ
2: คร
3: ับ ยกแรกพี่บอก10กว่า1เลยเหรอ10
2: กว่า1
3: คือ10กว่า1นี่คือถามตรงๆนะพี่ตีเขาแตกลั่นอะไรขนาดไหน
2: ตีแตกตีลั่นตีมีอาการหมดแล้วอ่ะ
3: ครับ
2: คือโดนแข้งก็ไปตามแข้งแล้วอ่ะไก
3: ่ครับ
2: แล้วเราตีเยอะมันตีทุกจังหวะ
3: ครับ
2: แล้วมันเหมือนแบบมันจะเดินไม่เราเตะอย่างเดียวเราเก่งหน้าค้างด้วย
3: คือพูดกันตรงๆว่าเหมือนคู่ต่อสู้หลงเหลี่ยมเราเลยเดินยื่นไม้มาให้เราเตะประมาณนั้นคือเราก็หลอกเตะกินป่าไปเรื่อยคือเตะกินป่าเขาใกล้ตัวแล้วก็ขยับออกห่างทิ้งระยะห่างเพื่อนะครับก็คือดูสวยงามไปเลยนะ
2: ดูสวยงาม
3: อันแรกราคาต่อเป็น10อัน2นี่เล่นได้เลิกเล่นแพ้ไม่แพ้กันแล้วประมาณนั้น
2: เสมอได้ยก2
3: โอ้โหแต่วันนั้นเลิกกันไป
2: 3ยกเขาเหนียวมาก
3: คือเราตี3ยกเพราะว่าเราไม่เคยผ่านอะไรมาเลยเราผ่านแค่สงการตอนที่เอาแบบตรงๆครับที่เมาแค่นั้นเอง
2: ใช
3: ่แล้วเป็นต่อขาด้วยสงการเนี่ยก็คือไก่ไม่เคยเจ็บนะครับ
2: ใช่คร
3: ับตี3ยกเลิกกันไป4ยกผมว่าน่าจะได้มีผลนะพี่
2: 4ยกก็มองว่ามีผล
3: นะ
2: 80-90% นะ
3: ครับผมก็ว่า
2: เพราะว่าเขายอมเราหมดแล้ว
3: นะครับหลังจากเสมอไฟนั้นเสร็จปั๊บก็คือฮากันพูดตรงๆนะพี่คือคนก็คือฮากันเนาะเฮ้ย ลูกไอ้คาราบาวแดงแม่งเก่งจริงเว้ยเขาพูดกันอ่ะเฮ้ยเก่งจริงเว้ยพี่อำนาจไม่โมเว้ยไอ้ช้างแดงเก่งจริงคือทุกคนยอมรับนะพี่ว่ามันเก่งจริงมันเป็นไก่ไอคิวดี
2: มันเป็นไก่ที่สำหรับคนที่เล่นไก่ผมมองว่าถ้าคนเล่นไก่สิบคนถ้าคนชอบไก่เหลี่ยมอยู่มันหกคนจะต้องมองไอ้ช้างแดงเก่งหกคน
3: ถูกต้องถูกต้องผมก็ยังมองมันเก่งผมชอบไก่เหลี่ยมคือผมชอบไก่ไอคิวขยับหลอกเตะเงี้ยนะ
2: ค
3: ือผมมองว่ามันเก่งคือมันเอาตัวรอดได้พี่ผมพ
2: ูดตรงๆแล้วมันหลบแข้งเป็น
3: ถูกต้อง
2: ความพิเศษ
3: ผมชอบแล้วมันเป็นไก่หัวสูงมันไม่เป็นไก่ขยับหัวเตี้ยให้เขาเตะด้วย
2: ไม่มีหัวตามไก่
3: เอาง่ายๆพี่หัวกับตีนอยู่ห่างกันไว้ก่อนสำหรับผมนะเราชอบอย่างนี้จริงป่ะเพียงหน้า
2: ถูกต้องหัวกับตีนอยู่ห่างก
3: ัน เออเอาหัวกับตีนอยู่ห่างกันก่อนคืออย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนั้นก็คือมันเป็นไก่หัวสูงอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วขยับหลอกเตะแล้วพอแล้วพอเสมอมาไฟนี้พี่ตั้งใจจะตีแพงเลยไหม
2: ต
3: ั้
2: งใจตีเยอะกว่านี
3: ้ตีเยอะ
2: ตีเยอะกว่านี
3: ้ครับ
2: ด้วยว่าก็ไก่มันก็ยังไม่เท่าไหร่มันจะไปเจอเวทสูงเกินไปก็เอาราคานี้ไปก่อน
3: โอเคนะครับแล้วมาได้คู่กับสอจินดาเนี่ยต้องถามว่าตอนดูตัวกันเนี่ยพี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงพี่
2: พอดูตัวเราก็ชอบเลยเราจะเป็นตัวเสียน้ำหนักหน่อยเขาจะอิ่มๆหน่อย
3: ครับเอาพูดตรงๆคือเราได้ช่วงเขาได้จุประมาณนั้น
2: ใช่ครับ
3: คือเขาเป็นไก่เปิดเหมือนกันนะพูดตรงๆนะที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาเป็นไก่เดินเสียเปิดหัวดิ้นตีนไหลอ่ะลอดล่างเตะลอดล่างเตะเข้ามาเหมือนกันคือของเราเป็นไก่เลียมขยับ
2: แล้วเราหัวล่างด้วย
3: เราเป็นไก่หน้าหงอนขยับเตะหัวล่างเป็นด้วยนะครับแล้วเราดูคือเขาก็มองว่าเขาได้ตำแหน่งเขาเราก็มองว่าเราได้ตำแหน่งชอบประมาณนั้น
2: ใช่คร
3: ับนะครับก็เลยต่างคนต่างชอบกันไม่ได้ช่างชน
2: ไม่ได้ช่างชน

0: ไก่เตะหัวล่างเก่งทุกตัว
1: ครับ
0: พ่อก็เป็นไก่ตีหัวล่างเก่ง
1: ก็พี่บอกอยู่แล้วว่าไก่คาราบาวแดงมันเป็นไก่พม่าตีพม่าแต่พี่เอาไปตีเชิงเอง
0: ใช่อ
1: ยากจะลองอะไรที่มันท้าทายกว่านี้ประมาณนั้น
0: ใช
1: ่นะครับแล้วเป็นมันเป็นไก่ตีหัวล่างชัดอยู่แล้ว
0: เป็นหัวล่างชัดอยู่แล้ว
1: นะครับก็คือบินดีมากเนาะบินดี 100%
0: โอ้บินดีมาก
1: ครับบินดีมากนะครับสุดท้ายนี้พี่อำนาจมีอะไรฝากครับ FC เพชรสายทองFC อำนาจโซลาร์เซฟ FC เจ้าช้างแดงมั้งครับ
0: ครับก็นะขอฝากนะครับ FC ทุกคนนะครับปีนี้ผมมองว่าลูกคาราบาวแดงนะเกิดแน่นะโดยการพัฒนาแล้วก็เราไม่หยุดพัฒนา
1: ครับ
0: ไก่ชนนะครับพ่อไก่ไม่ต้องมีค่าตัวแพงมันก็จ่ายลูกเก่งได้
1: อืม
0: นะครับแล้วที่สำคัญผมจะออกพิสูจน์ในสนามจริงเท่านั้น
1: ครับ
0: ให้เห็นทั้งเรื่องสภาพจิตใจแล้วก็เบอร์แข้งแล้วก็เชิงชน
1: ครับ
0: ผมถึงจะขายไก่ในราคาที่แพงตราบใดที่ผมยังพัฒนาพวกนี้ยังไม่ครบผมจะขายถูกๆกับชาวลากยา
1: ตอนนี้ณอัปเดตณปัจจุบันคาราบาวแดงเนี่ยฝากผสมเท่าไหร่พี
0: ่ตอนนี้เปิด 15,000 มามันเต็มแล้ว30แม
1: ่ครับ
0: เปิดรับแค่30เพราะว่าเราจะเน้นทำตัวเมียตัวเอง300กว่าแม่
1: ครับ
0: ครับก็พอดีมีโรคก็ปิดรับประสบไปก่อนก็เปิดรับไว้30แม่ชุดแรก 15,000
1: ครับ
0: 15,000 ประกันลูก5ตัวออกมาเท่าไหร่ยกให้หมดไม่มีดึงไว
1: ้ครับ
0: ไม่ชอบกัก
1: ตอนนี้ราคานี้ 15,000 เต็มแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ประกันลูก5ตัว
0: ประกันลูก5ตัว
1: ถามตรงๆเลยพี่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเจ้าช้างแดงเนี่ยนะครับมันติดตาเซียนเอาไงคือดังคือฮาขึ้นมาไก่มันจะดังอีกรอบนึงคือตอนลูกมันเก่งเหมือนเสือดำเจ๊ก๊อฟ
0: ใช
1: ่เสือดำเจ๊ก๊อฟตอนนี้คนวิ่งเข้าหาเสือดำเจ๊ก๊อฟ
0: ใช่
1: นะครับถ้าเกิดวันเสาร์นี้พรุ่งนี้ถ้าเกิดคนมันฮือฮาว่าโหคาราบาวแดงจ่ายลูกเก่งช้างแดงแม่งเก่งไว้นู่นนี่นั่นเนี่ยอยากฝากผสมเนี่ยพี่จะขึ้นค่าฝากผสมไหมถามตรงๆเลย
0: ไม่ขึ้นนะตัวผมไก่ผมจะทำเพื่อให้พี่น้องทุกคนจับต้องได้ไก่เก่ง
1: ครับ
0: ผมก็จะอย่างนี้แหละหมายถึงมันจะลูกมันจะเก่งขนาดไหนก็จะเปิดเอาแค่นี้แหละ
1: เอา
0: แค่15,000ไม่ม
1: ี15,000โอเค
0: คำเดียวคำเดิม
1: ครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันเต็มอยู่เพราะว่าคือล็อกเราไม่ได้เยอะขนาดนั้น
0: ใช่ใช
1: ่แต่สัญญาว่าคือถ้าเกิดมันชนะสวยงามขนาดไหนก็ไม่ได้ขึ้น
0: ไม่ขึ้น
1: เดี๋ยวแต่ว่ารอล็อกมันว่างก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดอีกรอบนึงประมาณนั้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วจองลูกเหรอพี่
0: จองลูกผมก็เปิดจองแค่คู่ละ 5,000 ลูกไก่2เดือน
1: ก็ยังราคาเดิมนะ
0: ราคาเดิมแม่ก็แม่ VIP ทั้งนั้น
1: เพราะตอนนั้นนะพี่เปิดฝากผสม 8,000 พี่ก็จองลูกคู่ละ 5,000 รอบนี้ 15,000 ก็จองลูกแค่ 5,000
0: 5,000
1: แล้วก็แม่ VIP ทั้งนั้น
0: ทั้งนั้นแม่เนี่ยผมรับประกันเลยแม่ไม่มีไปจับมาจากกระท่อมแน่นอนแม่มาจากขายเนี่ยดีๆจากตูดจากก้นเลยผมเพราะผมเป็นคนชอบของดีจะไม่มีการใช้ของปลอมมาขาย
1: ครับ
0: แล้วทำ
1: ครับก็คือยังคู่ละ 5,000 อยู่ให้เจ้าช้างแดงชนะสวยงามขนาดไหนก็ 5,000
0: 5,000
1: โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้มีอะไรฝากกับ FC
0: ก็ฝาก FC นะช่วยเชียร์นะครับทีมงานเพชรสายทองสังกัดอำนาจจุฬาเซลล
1: ์ครับ
0: นะครับก็ออกทำการแสดงนะครับทุกอาทิตย
1: ์ครับ
0: นะครับแพ้บ้างชนะบ้างนะพิสูจน์สายเลือดพิสูจน์สายพันธุ์นะครับพิสูจน์ทุกอย่างนะครับก็พิสูจน์ที่สนามจริงเท่านั้นก็ฝากเชียร์ด้วยคร
1: ับครับโอเคนะครับพี่สุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรสายทองและอำนาจโซลาร์เซลล์รวมถึงเจ้าช้างแดงประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันขอบคุณมากเลยครับพี่อำนาจ
0: คร
1: ับสวัสดีครับ โอเคสัมภาษณ์พี่อำนาจครึ่งชั่วโมงไงนะคือผมอยากคุยกับแกตั้งนานแล้วผมจะสัมภาษณ์แกแล้วก็ตรงช่วงนั้นแกติดขุดบ่อบาดาลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนแล้วอาจจะนัดแกใหม่อีกทีนึงโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมสัมภาษณ์คู่ต่อไปเลยเนี่ยคู่นี้เดือดเลยสวัสดีครับพี่กุ้งโอ้
2: ยเมื่อกี้กุ้งติดสายอยู
1: ่ตกกระจายโอ้โหพี่กุ้งคือผมพูดตรงๆนะเดี๋ยวผมต้องบอกพี่น้องชาวไก่ชนก่อนคือก่อนที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ยนะครับคือเรามีการโทรคุยเบื้องต้นกันก่อนเนี่ยผมรู้ว่าตัวนู้นน่ะเป็นตัวดังมาแล้วตอนแรกยังไม่รู้ตัวคู่ต่อสู้พี่เนี่ยเป็นตัวดังพี่ตีบอสเนี่ยคือเรารู้ตัวนู้นตัวเก่งแหละพอมาคุยพี่กุ้งเนี่ยคือไก่คู่นี้เนี่ยเอาแบบจับๆคือแม่งเป็นไก่ดาวรุ่งเอาง่ายคือเป็นบอลนะเป็นโรนัลโดกับเมสซี่สมัยก่อนอะ
2: จ้า
1: โอ้โหแบบคือต่างคนต่างมี FC ต่างคนต่างว่ากูก็เก่งอะกูก็เบอร์หนึ่งนี่แหละอ่ะฮะเป็นดาวรุ่งคือค่าตัวเนี่ยแพงพอกันเลยนะครับ

0: แล้วผมอยากให้ตีกันล้านหนึ่งก็จริงนะ4ยกยกละ20แต่ผมอยากให้พี่น้องชาวไก่ชนเนี่ยมาโฟกัสที่ไก่คู่นี
1: ้จ้ะ
0: พรุ่งนี้อาจจะมียอดไก่ค่าตัวหลายล้านเกิดขึ้นอีกก็ได้สำหรับไก่คู่นี้เอ้ยจริงป่ะพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยครับพี่ไก่ของเราเนี่ยชื่อเจ้าอะไรครับ
1: โอ้เจ้าสัวค่ะ
0: เจ้าสัวนะชื่อก็บอกแล้วเจ้าสัว
1: ค่ะ
0: มาตั้งเองหรือว่าเจ้าของเก่าตั้งไว้แล้ว
1: ตั้งเอง
0: ตั้งเองเลยนะไก่ตัวเนี้ยเป็นลูกซื้อ
1: ค่ะมันเข้า
0: ตอนซื้อเนี่ยมันมีความเป็นมาอะไรยังไงครับพี
1: ่ก็
0: แมวมองพวกส่งข่าว
1: ใช่ค่ะส่งข่าวรอบแรกไม่เท่าไหร่รอบสองไม่เท่าไหร่เขาบอกว่ามันเหรอแกคิดว่ามันฟุกมันไม่ใช่รอบสามติดมัดจำให้ไปนั่งดูเลย
0: คือเขาโทรหาเราตั้งแต่รอบแรกแล้วมีคนบอกแล้วไก่ตัวนี้เก่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็
1: รอบสองบอกเขาว่าอย่าเพิ่งขาย
0: คือรอบแรกเนี่ยก็คือแค่รับรู้รอบแรกเนี่ยรับรู้นะครับรอบสองเห็นก็คือเฮ้ยมันเก่งจริงแต่ว่าเรายังไม่เห็นก็ตาเองประมาณนั้นใช่ไหมพี่กุ้ง
1: ใช่หูบอกมา
0: เป็นไก่หูอยู่
1: หลายคนเลยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ใจอะเริ่มมีใจแล้วเลยโทรบอกเจ้าของเขาว่าพี่อย่าเพิ่งขายประมาณนั้น
1: เจ้า
0: คือตอนแสดงว่ารอบสองนี่ก็คือมีคนมาติดต่อเขาเยอะเดย์แย่งกันซื้อเยอะเดย์พี
1: ่รอบ17 นาทีค่ะ
0: ก็คือรอบสาม
1: ใช่
0: รอบติดมัดจำเลยนะ
1: ค่ะประมาณ 4-5 คนเลย
0: โอเคเอารอบ2เนี่ยพอเรารู้แล้วแต่ยังเป็นไก่หูอยู่เราก็ยังไม่นำเข้ามาตอนนั้น
1: จ้ะ
0: แต่โทรไปบอกพี่อย่าเพิ่งขายแล้ว
1: ใช่นะครับบอกว่าคือไม่ให้ขายล็อกไว้แล้ว
0: ล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วให้เขาติดมัดจำก่อนแล้วเราให้คนเราไปดูแล้วเขามาได้คู่ที่ไหนได้ไงพี
1: ่ไม่ได้คู่อยู่แถวบุรีรัมย์ค่ะอยู่บุรีรัมย
0: ์ได้คู่แถวบุรีรัมย์
1: ใช่
0: ชนเท่าไหร่พี่วันนั้น
1: ไม่แน่ใจนะคะแต่เขาจะตีแพงอยู่แต่คู่ต่อสู้เขาสู้แค่ประมาณเท่าไหร่นี่แหละประมาณ30,000-50,000นี่แหละ
0: ครับเอาคือเขาก็จะตีแพงแหละแต่คู่จะสู้ไม่ถึงตามราคาที่เขาตั้งนะครับ
1: เขาก็เลยตีไป
0: แต่เราก็ส่งคนของเราไปดูแล้ว
1: ใช่ค่ะไปดูเลย
0: ไปดูเลยแล้ววันนั้นมันเก่งอะไรยังไงพี่
1: โอ้ย
0: 17 นาที
1: แค่มันถ้าเอาไว้จริงมันจะชนะ17 นาทีก็พูดไม่ออก
0: พี่กุ้ง
1: ก็พูดไม่เป็นว่าไอ
0: ตัวเขียวที่ผมสัมภาษณ์พี่กุ้งชื่ออะไรนะเขียวอาก้าเขียวปืนกลเขียวปืนกลเนี่ยมันเป็นไก่ตีหูเสียขานะตีแต่บ้องตีแต่เบ้า
1: จ้ะ
0: นะครับตียืนตีล้ม
1: จ้ะ
0: เป็นไก่ตีเอาง่ายคือเป็นไก่ตีชนะเร็วอ่ะ
1: จ้ะ
0: ไอตัวเนี้ยพี่บอกผมว่าชอบมากกว่าไอเขียวปืนกลอีกเจ้าสัวเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วชนะ17 นาทีแสดงว่าตีหูเสียขาตียืนล้มเลยเด้
1: ตีแบบไม่ได้มาเลยค่ะ
0: หรอก็คือ17 นาทีแล้วพี่บอกว่าโอ้โหแล้วบุรีรัมย์เนี่ยศูนย์รวมไก่เก่งซุ้มดัง
1: ใช่ค่ะมีแต่ซุ้มดังๆเลยที่รอคิวกับเขา
0: เออ
1: เขายังมีสัจจะที่คุยกับเรา
0: คือเรา
1: เจ้าของไก่ถือว่าโอเคเลยค่ะ
0: พูดตรงๆอ่ะเราบล็อกไว้ตั้งแต่รอบสองแล้วแต่จริงแต่ว่าเราไม่เห็นกับตานะครับคือเราก็คุยเขาว่าพี่เดี๋ยวหนูขอเห็นกับตาก่อนนะประมาณนั้นแล้วไฟเนี่ยเราก็ส่งคนไปดูอยู่แล้วนะครับ
1: แล้วไม่ใช่ว่าส่งพรรคพวกธรรมดาไปดูแล้วคนแบบว่าผู้ใหญ่ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เ
1: ขาก็เลยเกรงใจหน่อยแล้วกุ้งคิดว่านะ
0: ครับครับครับพอเขาบอกว่าเก่งมากสมคำล่ำลือตีเอาอะไรไม่ได้เลยตีกลับมาไม่ได้เลยเนี่ยแล้วซุ้มเบอร์ต้นๆของบุรีรัมย์ต่อคิวรอซื้อเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเราก็ได้ตัวมาเอาง่ายๆค่าตัวขอ
1: ไม่เขาตอนที่เขาวิดีโอคอลมาเขาวิดีโอคอลมาเขาให้เราดูแบบว่าเขารออยู่ไงเขารอคำตอบถ้าสมมติว่าเราไม่เอาเราถามความสมัครใจของเราก่อนถ
0: ้
1: าเขาให้เราตัดสินใจก่อนถ้าเราไม่เอาคือว่า
0: ไม่เอาจะได้คุยกับคนอื่นครับ
1: ก็รอจออยู
0: ่ครับเราก็เอามาเลย
1: ตัดสินใจเอาใช่ค่ะ
0: ครับตอนนั้นพอตัดสินใจเอามาปั๊บไก่เท่ากับอยู่กับเขาเนี่ยชนะมา3 เที่ยวถูกต้องไหมครับก็คือไม่จมอันกว่าแล้วก็ไม่จมอัน17 นาทีเนี่ยนะครับเราได้ตัวมาเจ้าสัวตั้งชื่อเจ้าสัวเลยเตะเช็คพี่กุ้งบอกว่าพอเห็นมันออกแข้งติดมาจำเลย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเก่งขนาดนั้นเก่งยังไงพี่
1: เอาไปตีเล่นกุ้งคิดกุ้งมาเตะดูกุ้งปลาเลี้ยงกุ้งว่ากุ้งไปตีเล่นแน่นอน
0: สอสกลเนี่ยคือคนรู้จักเนี่ยจะรู้อยู่แล้วซุ้มตีโดยเฉพาะ เน้นตีโดยเฉพาะนะครับคือพอเห็นมันออกแข้งกับตาเนี่ยไม่ตีเล่นแล้วต้องเอามาตีจริงตีติดมาจำเลยแล้วก็ไปติดมาจำ
1: กุ้งว่าจะเอาไปติดมาจำแต่ราคากุ้งได้หมดแต่คือว่ากุ้งตีแค่สามยกเพราะว่าไก
0: ่
1: ไม่เคยเดิน
0: ครับไก่แล้วไก่แล้วใหม่มาด้วยไม่เคยเดินด้วยนะครับ
1: มันนอกไว
0: จะตีเท่าไหร่ก็เรียกมาเราตีหมดแหละแต่ว่าผมหนูได้ตีได้แค่สามยกประมาณนั้นนะครับแล้วหนแรกชนะยกไหนครับพี่ครั้งแรกเลย
1: อ
0: ันกว่า
1: ค่ะตอนขึ้นมาอยู่กับกุ้งนะเที่ยวแรกอันกว่า
0: ปล่อยหางไปลูดเลยไหมพี่กุ้งต่อยาวเลยไหมอัน
1: เดียว21
0: อันเดียว21ไม่มีขึ้นรบกวนเลยนะ
1: ไม่ค่ะอันไอ้สองยกได้ต่อห้า
0: โอ้โหมันก็ชนะอันกว่าจริง
1: จ้ะ
0: พี่ต้องถามอย่างนี้คืออันแรกเนี่ย21เนี่ยราคามันขาดตั้งแต่ช่วงนาทีที่เท่าไหร่
1: ตีให้ไปสู้ไม่ได้เลยค่ะช่วงประมาณต้นสิบประมาณ5-7นาทีแรก
0: คือแสดงว่ามันไปไวมากมันตีแป๊บเดียวคือเก็บไก่ไวมากเลยนะ5-6 นาทีก็คือดูเห็นว่าความแตกต่างแล้วดูสู้ไม่ได้แล้วนะครับ10 นาทีไม่ต้องไปพูดถึงดูแพ้เลยนะครับชนะยกกว่าม
1: ีคนมาตีให้ไม่ได้ออกตัวเลย
0: มีคนมาทาบทามบ้างไหม
1: มีค่ะรอบนั้น
0: มีคนมาทาบทามแต่เราไม่แบ่งเราเป็นสายตีอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับแล้วไฟต่อมาอะไรยังไงต่อครับพี่
1: ทีนี้กุ้งก็มาเลี้ยง
0: ครับ
1: แต่คู่ต่อสู้ก็คมนะคะไม่ใช่โนเนมนะเขาบอกแม่งจัดเลย
0: ไฟสองไฟต่อมาของเราที่อยู่กับเราไฟสองเนี่ยนะ
1: ไฟต่อมาคงติดมาจำนอกรอบ
0: ครับ
1: นอกรอบค่ะเจอตัวดีเขาด้วย
0: ตัวดีด้วย
1: บอกกุ้งว่าค่าตัวเขาแพงนะเขาซื้อมาเยอะ
0: ครับข้างละแสนตีกับเรา
1: ใช่ค่ะตีกับรองบอล
0: ครับคือค่าตัวเนี่ยตัวนู้นซื้อมาแพงชนะมาเป็นไก่ผ่านไฟมาแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะจะมีคนบอกกุ้งว่าอย่าเพิ่งไปลุกไปเล่นอะไรกับเขารอเล่นเอาไม่ต้องไปลุกเขากุ้งก็บอกว่า
0: เขาเล่นแน่
1: ใช่ตัวดีเขา
0: ครับ
1: คนบอกแล้วก็
0: ครับ
1: ซุ้มก็ดีด้วยรองบอลกอไก่แก้ว
0: อืมแล้วเราชนะยกไหน
1: สองอันกว่าค่ะ
0: สองอันกว่า
1: ใช
0: ่ปล่อยหางไปกี่นาทีขาด
1: กูตัวกุ้งเป็นตัวน้องรอบนี้
0: อืม
1: เป็นตัวน้องทั้งผิวทั้งตอทั้ง
0: แสดงว่าปล่อยหางไปเป็นรองก่อนด้วย
1: ไม่เป็นรองค่ะติดต่อต
0: ่อ
1: ยัน2-1เลย2-1รอมาร
0: อ
1: เหลือมาจากรอทีนี้เขาแข็งดีเขาก็แข็งดีนะคะ
0: ครับ
1: คมแข็งดีด้วย
0: ครับ
1: กลับมาเป็นรอง5-4พักนึงนิดเดียวไม่ถึงนาทีกว่า
0: ไม่ได้ของอ่ะนะจังหวะเป็นรองไม่ได้ของครับ
1: แล้วสะพานมันก็ลูดยาวเลยค่ะ
0: ลูดยาวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ชนะ2ยกกว่า
1: ใช
0: ่มีคนมาเสนอค่าตัวไหม
1: มี
0: เราก็ไม่ขาย
1: ไม่ขายค่ะ
0: โอเคพี่แล้วเขียวปืนก่อนตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: เขียวปืนกลไกแล้วนะคะ
0: นี่บอก FC เลยทีเด็ดผมเลย
1: สัมภาษณ์ไก่ตัวนึงถามหาเต๋เขียว
0: ผมชอบพี่ไก่มันตัวมันเก่งจริงนะโอ้พี่ตอนที่มันตีตอนนั้นนะไก่มันโอ้พี่ใครๆเห็นก็รู้ไอ้เขียวปืนโกวันนั้นมันอ่อนจัดอ่ะจริงป่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไก่มันนิ่มไก่มันอ่อนคือเอาพูดตรง
1: ๆแล้วรอบนี้มันไม่ใช่ว่ามันจะไปถ่ายเต็มถ่ายแล้วมันเป็น
0: ถ่ายแซมถ่ายแซม
1: จ้ะ
0: ครับโอ้รอบนั้นนะคือถ้าเกิดมันไม่อ่อนนะโอ้โหพี่ผมชอบมันมากอุ้ยไก่มันแข็งร้อยอ่ะไก่อ่ะอืมแล้วตัวเจ้าสัวนี่พี่บอกว่าเก่งแข็งเก่งไปเขียวปืนโกนอีกครับผมโอเคไฟนี้ชนะ2อันหน่อยชนะยก3นะครับมีคนทาบทามค่าตัวแต่เราก็ยังไม่ขาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ออกมาได้คู่ไฟนี้เลย
1: จ้ะเพราะเราตั้งใจอยู่แล้วแล้วก็เกมแต่รอบที่แล้ว
0: ครับแล้วตอนดูตัวกันพี่กุ้งชอบไม่ชอบอะไรยังไง
1: กุ้งก็ชอบกุ้งว่าตีได
0: ้มาดูตัวกันต่างเอางี้ต่างคนต่างชอบช่างชนไหม
1: ไม่ช่างค่ะไม่ช่าง
0: ไม่ช่างไม่ช่างด้วยแต่ไก่เนี่ยมันอ่อนๆเหมือนกันตี4ยกยกละ20ประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วต่อล่ะพี
1: ่ต่อเขา4เรา6
0: เขา4เรา6คือตามหน้าเดินเลยเขา4 4เรา6 6
1: ใช่ค่ะตามหน้าเดินเลย
0: คือเราแหลมหรือว่าเรายาวอะไรยังไงพี
1: ่มันก็เป็นต่อไก่นะคะแต่มันก็โผล่มาหน่อย
0: ครับก็คือมีปลายนะ
1: จ้ะ
0: นะครับเรา6 6เขา4 4กำหนดชนกัน4ยกยกละ20เป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนครับพี่กุ้ง
1: ก็เต็มร้อยเลยค่ะ
0: เต็มร้อยพร้อมสู้นะ
1: พร้อมสู
0: ้ผมจริงๆนะพี่ไก่อะที่นานาภาคอะมีคู่เอกมีคู่นั้นคู่นี้ผมตั้งใจไปดูคู่พี่นี่แหละเรื่องจริงผมตั้งใจไปดูคู่นี้เพราะว่าเรารู้ประวัติไก่มาเนี่ยผมเชื่อนะพรุ่งนี้ถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งโชว์ว้าวนะค่าตัวหลายล้านผมมั่นใจไก่คู่นี้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนก็ขอให้ทีมงานสอนสกลแล้วก็เจ้าสัวประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับพี่กุ้งขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
0: โอเคเรื่องจริงนะผมตั้งใจไปดูไก่คู่นี้ไก่เนี่ยเพชรหนองจอกเนี่ยผมรู้ประวัติเพชรหนองจอกมาก่อนเป็นตัวดังเก่งมากอ่ะเอาง่ายๆเก่งมากนะครับแล้วพอได้สัมภาษณ์ตัวสอสกลก็โอ้โคตรเก่งเลยนะครับก็เลยตั้งใจไปดูไก่คู่นี้โดยเฉพาะเลยผลเป็นไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามกันอ่ะโอเคเดี๋ยวผมโทรหาเสียเพชรครับสวัสดีครับพี่เพชร
2: ครับผมพี
0: ่ครับอย่างที่เรานัดกันไว้จะโทรมาสัมภาษณ์ไก่ที่ได้คู่นะครับเพชรน้องจอกได้คู่กับสอสกล
2: พี่
0: รู้ไหมว่าผมอยากเห็นไก่คู่นี้มากคู่ชนก็เก่งมากเราก็ตัวดังชัยนาทเลยไปทั้งชัยนาทไหมเน
2: ี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ผมก็เป็นผมมันส้มเล็กๆก็พี่แต่เขาก็ชอบกันเยอะนะคร
0: ับ ใช่ FC เห็นตัวนี้คือตาไปเล่นเยอะมากที่ผมรู้มานะอย่างนั้นเดี๋ยวเราคุยประวัติกันเลยพี่ไก่ตัวเนี้ยชื่อเจ้าอะไรครับ
2: ชื่อเจ้าแดงพันลำครับ
0: เจ้าแดงพันลำเป็นลูกเพาะเลยที่ผมคุยกับพี
2: ่ลูกเพาะครับพี่
0: ครับผมเป็นลูกเพาะพ่อเป็นตัวไหนครับ
2: พ่อเขาเป็นนำเข้าจากพี่บอลพงศธรฟาร์มครับเป็นสายแดงสไนเปอร์ครับกับแดงลูกนอกครับ
0: โอเคพ่อนำเข้ามาเป็นแดงสไนเตอร์แดงสไนเปอร์บวกแดงลูกนอกนะครับแม่ล่ะครับ
2: ครับผมแม่เป็นไก่ซื้อมาจากทางเหนือครับพี
0: ่ครับ
2: ก็ไม่มั่นใจว่าสายไหน
0: ครับเห็นเขาเตะลงคลิป
2: ใช่ครับพี
0: ่ชอบ
2: ครับผมเห็นเขาเตะลงคลิปแล้วก็ชอบ
0: ซื้อมาราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวแม่
2: 10,000เลยครับ
0: พี่เอาตรงๆ
2: เป็นไก่ที่เตะจัดมากเลยจริงๆเลยคร
0: ับ เนี่ยที่ผมก็จะถามพี่เนี่ยคือไก่ตัวเมียเนี่ยลงคลิปเตะแล้วพี่ซื้อมา10,000คือผมจะถามว่าพี่ตัดสินใจซื้อ10,000เนี่ยคือมันเห็นชอบตรงไหนของตัวเมียตัวนี
2: ้มันพี่มันชนเหมือนที่เจ้าแดงพันลำนี่ตีเลยพี่แบบว่าแบบขยันแล้วปากไวมีแข้งหน้าแล้วปากไวมากเลยที่ตีไม่เลือกเลยตีอย่างเดียวเลย
0: คือตัวเมียเนี่ย
2: บ้าตีครับ
0: เอาตัวเมียปล่อยตีเนี่ยคือเอาง่ายๆคือคลิปที่เราเห็นนะคือมันเตะไม่หยุดนะ
2: ใช่ครับพี
0: ่เตะแล้วแล้วมันเตะเข้าโฟกัสบ้างไหมพี่ไอ้ตัวเมียตัวเนี้ย
2: เตะครับเตะเข้าจุดเลยครับขยันแล้วเตะเข้าจุดเลย
0: ครับตอนนี้พี่ตั้งชื่อแม่ตัวนี้ยัง
2: ไม่ได้ตั้งครับ
0: ยังไม่ได้ตั้งนะ
2: เพราะว่าผมก็ไม่คิดไม่ได้ว่าจะจ่ายลูกผมมาถึงขนาดนี้คร
0: ับ
2: ก็เลยไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได
0: ้พี่แล้วพ่อกับแม่ยังอยู่ไหมเน
2: ี่
0: ย
2: แม่เขายังอยู่ครับแต่พ่อเขาตายไปแล้ว
0: พ่อตุเย่ไปแล้วแม่ยังอยู่อ่ะโอเคคราวนี้แม่ยังอยู่เสร็จปั๊บต้องถามนี่เลยพี่ไก่ผมว่าไก่คู่นี้นะอันนี้ผมพูดตรงไม่ได้เยินยอพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเกิดมีตัวใดตัวหนึ่งฉายเนี่ยผมว่ามันจะเป็นยอดไก่ค่าตัวหลักล้านอีกคู่นึงเลยแหละผมอยากเห็นไก่คู่นี
2: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นคือผมถามไว้ก่อนเลยไก่ที่เป็นพ่อแม่เดียวกับเจ้าแดงพันลำเนี่ยมีกี่ชุดมีกี่ตัวอะไรไงพี่พ่อเอาพ่อแม่เดียวกัน
2: มีอยู่3ชุดครับพี่
0: มีอยู่3ชุดนะ
2: ครับผม
0: ชุดเจ้าแดงพันลำเนี่ยเหลือกี่ตัวคู่เกิดกันเนี่ย
2: เหลือแค่ตัวเดียวนะครับมีแค่ตัวผู้ตัวตัวเมียตัวครับ
0: ก็คือเอาง่ายคือมีแดงพันลำตัวหนึ่งแล้วก็เกิดตัวเมียตัวหนึ่งที่ว่าเป็นชุดเดียวกันเลย
2: ใช่ครับคอกเดียวกันนะครับ
0: แล้วคอกน้องล่ะพี่คอกน้องอีก2ชุดล่ะ
2: คอกน้องอีก2ชุดตัวผู้มันจะเหลืออยู่2ตัวแล้วก็มีตัวเมียเหลืออยู่ตอนนี้ที่จับมาเช็คนะพี่เพราะผมยังไม่ได้เช็คละเอียดตรงไหนค่อยสูงมันจะมีตัวเมียเหลืออยู่ที่แน่ๆเลยตัวนึงแบ่งให้พี่ที่เรืองชัยเข้าไปแล้วรอบก่อน
0: ที่เราที่เขาชนะนะที่เราชนะนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: ก็คือเหลือเขาคาดในประมาณกี่ตัวตัวเมียพี
2: ่ตัวเมียตอนนี้ที่แน่ๆเลยอยู่ที่ผมตอนเนี้ยคอกน้องมันนะมีคอกกลางนะ
0: ครับ
2: ค กกลางเหลือ1ตัวแล้วก็ฟอกที่2นะพี่แล้วฟอกสุดท้ายเหลือตัวผู้ตัวเมียตัว
0: อ่ะโอเคก็คือเหลือไม่เยอะนะเอาพูดตรงๆเนี่ยเหลือไม่เยอะด้วย
2: ใช่ครับผมไม่เยอะเลยครับพี
0: ่ครับผมถามไว้ก่อนเลยนี่จะถามแบ่งไว้ก่อนก็เกรงใจ อ่ะโอเคพี่เพชรต่อเจ้าแดงพันลำนะครับประวัติรู้แล้วนะครับตัวผู้ตัวเมียอะไรก็คือรู้หมดแล้วคราวนี้มันเป็นลูกเพาะเราตอนนั้นน่ะต้องถามพี่เอาตรงๆนะพี่คาดหวังอะไรกับมันมั้ยตอนเพาะขึ้นมาขนแรกอะไรคิดว่ามันจะมาขนาดนี้ไหม
2: ไม่เคยคิดเลยครับพี่แค่ผมเป็นคนชอบเล่นไก่ขยันเนี้ยแค่จ่ายลูกมาขยันแค่ตีเล่นตามบ้านหลักหมื่นก็พอแล้วครับ
0: พี่เหมือนผมไม่จะแพ้ชนะผมไม่รู้หรอกแต่ไก่ผมชอบไก่เตะคือเตะเยอะไว้ก่อนเน
2: ี่
0: ย คือได้เปรียบจริงไหมคือไก่ไม่เตะมันจะชนะเขาได้ยังไงจริงไหมพี่เพชรเอาพูดกันตรงๆใช่ไหม
2: จริงๆ
0: ไก่มึงจะชนะเขามึงก็ต้องเตะเขามึงจะยืนจ้องหน้าเขาแล้วมันเขาชนะเขาไปไม่ได้คือขอเตะไว้ก่อนเตะนะครับ
2: ใช่คร
0: ับโอเคเราคือพี่เพชรเนี่ยคือความคาดหวังแค่เราชอบไก่เตะนะครับเราก็เอาง่ายๆคือขอให้เตะไว้ก่อนแล้วก็ชอบตีเล่นสนุกตามบ้านหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนั้น
2: ใช่ครับผม
0: ใจเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเราเตะแดงพันลำผลแรกเนี่ยมันเก่งเลยไหมพี
2: ่เก่งเลยครับพี่มันขยันแล้วก็แม่นด้วยที่เช็คเที่ยวแรกเลยครับที่จับจับฝูงมาเลย
0: จับจับฝูงเช็คเที่ยวแรกเลยพี่บอกว่าเตะเช็คปั๊บแม่นขยัน
2: แม่นใช่ครับ
0: เตะเยอะเตะโดนเอาง่ายๆคือเตะเยอะเตะโดนตอนนั้นจับจับฝูงมาพี่เพชรบอกว่าไก่มันประมาณ 6-7 เดือนเอามาเช็ค
2: ใช่ครับพี
0: ่เอามาเช็ค 6-7 เดือนนะครับก็คือเห็นแล้วว่าเก่งแล้วก็เอาไปปล่อยฝูงเหมือนเดิมรออายุ
2: ก็เอามาช้ำขังช้ำไว
0: ้อ๋อขังช้ำเลยนะ
2: มาเตะเช็คใช่กลัวมันจะไปตีกันเสียครับ
0: โอเคก็คือเตะเช็คแล้วใช้ได้ก็คือยังไม่เร่งมันก็คือมาขังช้ำรอเนื้อรอตัวรอกล้ามเนื้อไว้ก่อนประมาณนั้น
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วก็ทำเนื้อทำตัวรอปั๊บเนี่ยแล้วก็มาเตะจริงจังเริ่มตอนอายุเท่าไหร่ครับพี่
2: น่าจะประมาณ8เดือนได้ครับพ
0: ี่8เดือนนะเริ่มเอามาทำเนื้อทำตัวเตะจริงจังออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็ไปชนะที่ไหนอะไรยังไงมาบ้างฮัลโหลครับ
2: จบพอดีไหมพี
0: ่ได้ยินครับ
2: คร
0: ับได้ยินครับได้ยินครับพี่หลังจากที่ชาม
2: ไล่แข่งชมรมแถวบ้านคร
0: ับ ไล่แข่งชมรมแถวบ้านชนะยกไหนพี่
2: เสมอพ
0: ี่เสมอ
2: 2ยกเสมอกัน
0: 2ยกครั้งแรกเอาแค่คือเราเตะเช็คเตะออกกำลังกายพอได้ที่แล้วเอาออกไปข้างนอกเตะชมรมเนี่ยตีแค่2ยกเสมอกันไปเป็นต่อขาด
2: ครับผม
0: แล้วก็ยังไงต่อครับพี่2ยกเสมอกันไป
2: แล้วก็2ยกเสมอกันแล้วก็มาเลี้ยงทำเนื้อทำตัวใหม่แล้วก็ไปเตะสนามมาตรฐานไปไล่แข่งเหมือนเดิมพี่แต่3ยกก็เสมอกันอีกพี่แต่ก็เป็นต่อขาอีกเหมือนเดิม
0: เป็นต่อขา3ยกแต่คราวเนี้ยเราไม่ได้เตะชมรมแถวบ้านแล้วไปสนามมาตรฐาน
2: ใช่ครับ
0: ซึ่ง
2: ครับผม
0: 3ยกที่เสมอกันไปเป็นการจุดประกายมี FC มีคนมาถามซื้อแล้วเจ้าแดงพันลำถูกต้องมั้ย
2: ใช่ครับผม
0: พี่บอกว่าวันนั้นเราไปเจอไก่อายุเขาจะตี6ยกแต่เราอะเป็นไก่ใหม่เราเคยตีแค่3ยกแล้วก็เป็นต่อลูดยาวเลยเอาง่ายคือมองเป็นตัวชนะตัวเดียวอะนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: มีคนมาเสนอค่าตัวแล้วแต่เรายังไม่ขายจะเอาไว้เล่น
2: ใช่ครับพี
0: ่แล้วยังไงต่อครับหลังจากที่เสมอ3ยก
2: ก็เอากลับมาทำเนื้อทำตัวต่อแล้วก็ไปตีชนแสนที่หนองสีฟันนะพี่ข้างละ 100,000
0: หนองสีฟันก่อนข้างละ 100,000 ชนะยกไหนครับพี่ตี3ยกเหมือนเดิม
2: ยก3ยกเหมือนเดิมพี
0: ่ครับ
2: ชนะยก3ครับ
0: ชนะยก3ชนะยก3ที่หนองสีฟันนะพี่เป็นต่อขาดเหมือนเดิมมีกลับมาเป็นรองบ้างไหม
2: ไม่มีครับพี
0: ่ไม่มีเลยนะเป็นต่อขาดเหมือนเดิมนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ชนะยก3หนองสีฟันก็มีคนมาติดต่อท้าทามเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ขาย
2: ใช่ครับผม
0: โอเคแล้วพอชนะหนองสีฟันยก3แล้วยังไงต่อครับพี
2: ่ก็ทำเนื้อทำตัวชนต่อเลยพี่ไปเลี้ยงชนไปติดชนข้างละ 300,000 ที่เรืองชัยครับ
0: ข้างละ 300,000 ที่เรืองชัยไฟนี้แหละที่คนฮือฮาสุดๆเราชนะยกไหน
2: ยก2ครับพี่
0: อันกว่า
2: ใช่ครับ
0: คือเท่าที่ผมคุยกับพี่เพชรมานะมันเหมือนไก่อ่ะ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคือที่อันนี้พูดตรงๆพี่อย่างผมเนี่ยผมชอบไก่เตะเยอะแต่ไก่แบบเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นไก่อ่อนอยู่อ่ะมันเหมือนคือกล้ามเนื้อมันยังไม่ได้เต็มก็คือมันเหมือนว่าพลังแข้งยังไม่ได้หนักหน่วงอ่าฮะก็คือเตะเยอะตีโดนนี่แหละแต่คือความหนักน็อกเนี่ยอาจจะแบบยังไม่เด็ดขาดอะไรมากก็คือเป็นต
2: ่
0: อแต่ยังไม่มีแบบเอาแค่คือยังไม่มีลูกเก็บตังค์ประมาณนั้นนะครับแต่พอมันเตะเยอะเดินอันมาพี่เดิน2อันมา3อันมาคือกล้ามเนื้อมันเริ่มได้เนี่ยความหนักมันเริ่มมีแล้วจริงป่ะน้ำหนักหมัดอาจจะก่อนนี้อาจจะ60ตอนนี้อาจจะ80แล้วนะครับคือไฟที่เรืองชัยนี่ก็ชนะอันกว่าเลยมันเตะเยอะอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: มันเตะเยอะอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยอาจจะบาดเจ็บได้ไวกว่าหนักกว่าไฟที่ผ่านๆมาเพราะว่าพี่เดิน2อันมา3อัน3อัน2รอบเลยถูกต้องไหม
2: ใช่ครับ
0: พอไก่มาได้น้ำหนักปั๊บเดืองชัยชนะอันกว่าฮือฮาเลยที่สนามนี่ฮือฮาขนาดไหนพี่ที่สนาม
2: อะไรนะพี
0: ่ที่สนามนี่ฮือฮาขนาดไหนคนมาทาบทามเยอะไหมที่สนามเลย
2: ก็ไม่หลายคนนะพี่แต่เขาก็พูดถึงกันว่ามีคนชอบเยอะพี่ทักเข้ามาเยอะถามซื้อเยอะพี่แต่ว่าเขาบางคนเขายังไม่รู้ว่ามีคนเคยให้ราคาแล้วไงเขาก็ให้ราคาแบบแค่ต่ำๆไปเพราะเขาเปิดราคามาให้
0: ครับคือให้เปิดราคา
2: อย่างนั้นมีหลายคน
0: พูดตรงๆพี่เพชรคือเปิดอย่างผมเนี่ยไม่ต้องคุณเอ๋นะเราก็ต้องแย่ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าไก่เขาจะเปิดอะไรเท่าไหร่ไม่เคยรู้ประวัติไก่เห็นหน้างานเนี่ยเราชอบแล้วก็แย่ไปก่อนว่าคือว่าเรียกว่าโยนหินถามท่าไปก่อนดูว่าเจ้าของเขาจะเปิดมาเท่าไหร่ถ้าเกิดสู้ไหวก็เอาประมาณนั้นนะแต่ว่าพี่เพชรไม่ได้ขายถูกต้องไหมจะเอาไว้ชนเอาไว้ชนก็คือยังไม่ขายไม่ย้ายค่ายแล้วก็หลังจากที่ชนเรืองชัยก็ไม่ได้คู่ไฟนี้เลย
2: ใช่ครับพี
0: ่ตอนไปเปรียบกันต้องถามอย่างนี้พี่ชอบไม่ชอบอะไรยังไงในความรู้สึกเรา
2: ก็ชอบนะครับพี
0: ่ชอบ
2: ใช่ครับผม
0: ไก่คู่นี้ที่ผมสัมภาษณ์มานะเอาคือผมยังไม่เห็นตัวไก่นะพี่เอาข้อมูลที่ผมได้มาคือเป็นไก่อ่อนทั้งคู่เป็นไก่หนุ่มทั้งคู่อ่ะอ่อนๆเลยไหมโอเคต่างคนต่างชอบต่อเรา44เขา55ถูกต้องไหมครับพี่
2: เขา66คร
0: ับ เขา66เรา44คือของเรานี่เป็นกระสุนเลยหรือว่าอะไรยังไงพี่มีปลายบ้างไหม
2: ก็เป็นตับไม่มีอะพี
0: ่ไม่มีนะ
2: มีปลายแทบจะใช่แต่แทบจะไม่คมเลยครับ
0: โอเคก็คือมีปลายตามเหมือนมีปลายตามตอไก่แต่แบบไม่ได้ปลายแหลมไม่ได้คมนะครับประมาณนั้นนะครับเรา44เขา6กำหนดชนกัน4ยกยกละ20
2: ใช่ครับพี่
0: เตะเป้าล่าสุดบินดีมากน้อยขนาดไหนพี
2: ่ก็ล่าสุดก็ประมาณ 80% พี
0: ่ล่าสุดนี่ประมาณ 80% นะสุดท้ายนี้มีอะไรฝากให้กับ FC เพชรน้องจอก FC เจ้าแดงพันลำบ้างครับเล่นแน่นอนสู้แน่นอนโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวไก่ชนนะครับก็ขอให้ทีมงานเพชรหนองจอกและเจ้าแดงพันลำประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเชียร์ไปดูคู่นี้แหละขอบคุณมากเลยครับพี่เพชรขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
0: โอเคนะครับจริงนะผมมารู้ประวัติไก่คู่นี้น่าดูมากเป็นไก่ตัวดังตัวเก่งทั้งคู่นะครับไปดูกันว่ามันจะเก่งเหมือนอย่างที่ผมบอกไหมโอเคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสมุนไพรบำรุงร่างกายไก่ชนมาใช้ฟางของผมนะกระปุกละ100บาท3กระปุก300 1ถึง2กระปุกมีค่าจัดส่ง50บาท3กระปุก300จัดส่งฟรีนะครับทักหาแอดมินได้เลย0615742565วันนี้ผมขวัญ นาภาครายการเช็ดน้ำปั้มไก่ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
4: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณ และเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life ไวเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
4: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
3: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
4: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
3: ไม่เสพ
4: ไม่ขาย
3: ไม่ทำลายอนาคต
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประมงเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยเพื่อผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลก
8: นางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่ากรมประมงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลเตรียมจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36มหัศจรรย์สายน้ำแห่งเมืองไทยระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณบริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำปลาสวยงามพันธุ์ไม้น้ำชนิดต่างๆให้กับประชาชนเกษตรกรรวมทั้งยกระดับการจัดงานก้าวสู่สากลโดยเฉพาะการผลักดันปลาสวยงามของประเทศไทยให้เป็นที่นิยมในตลาดโลกและยังเป็นเวทีสำคัญสะท้อนศักยภาพด้านการประมงและความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโดยนักเรียนเข้าชมฟรีสำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าเข้าชม20บาทซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยขวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
9: นายอโศกพลบำรุงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าบพท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายนักวิจัยจาก4มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเดินหน้าขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับภาคการเกษตรและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนช่วยพัฒนางานวิจัยให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาห่วงโซ่การผลิตกุ้งกล้ามกรามข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้แพะและควายน้ำให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นขณะที่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกวางสีหลังศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีพร้อมสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามให้โตเร็วขึ้นต้านทานโรคและได้มาตรฐานสากลรวมถึงพัฒนาข้าวหอมมะลิให้ทนแล้งทนน้ำท่วมและทนดินเค็มควบคู่กับการยกระดับห่วงโซ่การผลิตแพะและควายน้ำให้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ทีมชาติสเปนพบทีมชาติอุรุกวัยนัดสุดท้ายเพื่อลุ้นเข้ารอบการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เช้าวันพรุ่งนี้
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม G, H และ I โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H ระหว่างสเปนพบอุรุกวัยแข่งขันเวลา 7:00 นผลงานของทัพกระทิงดุ2เกมแรกเสมอเคปเวิร์ด0-0และถล่มซาอุดิอาระเบีย4-0ส่วนทีมจอมโหดเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1และเสมอเคปเวิร์ดมา2-2เกมนี้ตัวหลักของสเปนทั้งลามินยามาลมิเกลโอยาซาบาลเปดรีพร้อมลงสนามแต่แนวรุกอาจมีการปรับอัลเฟรานตอเรสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมแรกในทัวร์นาเมนต์นี้โดยให้ดานี่โอโมและเยเรมี่ปีโนเป็นตัวสำรองไปก่อนส่วนอุรุกวัยตัวหลักยังพร้อมหน้าเช่นเดียวกันทั้งโรดริโกเบนตันกูมารูเอลอูกาเต้เฟเดริโกบาลเบเดโดยมีดาวิดนูนเยสเป็นตัวที่เด็ดจากมานั่งสำรองทั้งนี้ทีมที่ชนะจะได้ผ่านเข้ารอบแน่นอนแต่ทีมที่แพ้ยังต้องลุ้นผลคู่ระหว่างเคปเวิร์ดกับซาอุดิอาระเบียซึ่งแข่งขันเวลาเดียวกันส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบฝรั่งเศสเซเนกัลพบอิรักเวลา 2:00 นนิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สวัสดีครับผมหมอสุชายปัญญารชุนครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนค่ะ
2: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
3: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
4: Slam Dunk Corp สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
5: First person shooter mode Returning your son to a funeral To them niggas that say they don't office You better be talking about working in cubicles Yeah them boys had a lot but I knew the code Lot of niggas debating my numero Not the three, not the two, I'm the UNO

I'm about to. Yeah.

สวัสดีครับแฟนๆสำนักทอล์กทุกท่านนะครับผมสำนักพงษ์น้อยสำรีนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการในส่วนของรายการสำนักทอล์กนะครับที่จะเป็นรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับและคืนนี้ครับเราเจอกันในคืนที่เพลย์ออฟ NBA เองถือว่าเดือดจนเริ่มมีกลิ่นของคำว่าคู่ชิงสายลอยมาอยู่เต็มอากาศแล้วนะครับเพราะถ้าพูดกันในส่วนของตามเวลาประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยก็คือวันที่18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็คือวันที่ผมเนี่ยทำการอัดพอดแคสต์ณวันนี้อยู่นะครับเราเองก็ได้คู่ชิงสายครบทั้ง2ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือเพียงแค่รอเกมเปิดฉากอย่างเป็นทางการเท่านั้นทางฝั่งของตะวันตกเนี่ยก็คือการตัดเชือกกันระหว่างโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับส่วนฝั่งตะวันออกเองก็เป็นทางฝั่งของนิวยอร์กนิกส์พบกับทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์แต่ก่อนจะไปพูดถึงประเด็นหลักของคืนนี้นะครับผมอยากชวนทุกคนนั้นหันกลับไปมองรอบก่อนหน้ากันสักนิดนึงก่อนครับเพราะว่าถ้าไม่ปูถึงตรงนี้เองบางคนเนี่ยอาจจะรู้แค่ชื่อทีมที่เหลือครับแต่ยังไม่เห็นล่องรอยของต้องถือว่าล่องรอยของสงครามที่กว่าจะมาถึงการแข่งขันในวันนี้ได้ครับฝั่งของตะวันออกนะครับเริ่มจากรอบแรกครับก็เป็นทางฝั่งของดีทรอยต์พิสตันนะครับที่โดนออร์แลนโดเมจิกนั้นกดจนตามหลังอยู่ที่1ต่อ3ซีรีส์ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถพลิกกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้ที่4ต่อ3ซีรีส์นะครับแบบใจถึงมากๆครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองครับพวกเขาเองก็ต้องลากในซีรีส์ครับไปกันจนถึงเกมที่7นะครับก่อนจะปิดซีรีส์ได้ครับ4ต่อ3ซีรีส์ครับด้วยการดวลกับทางโตรอนโตแรปเตอร์ครับทั้งฝั่งของนิวยอร์กนิกเองก็ผ่านแอตแลนต้าฮอคมาได้4ต่อ2ซีรีส์ด้วยเกมปิดซีรีส์ที่ถือว่าถล่มขาดถึง51แต้มด้วยกันนะครับและฟิลาเดลเฟีย 76ers เองก็สร้างดราม่าครับด้วยการคัมแบ็กจากการตามหลัง1ต่อ3ซีรีส์อีกเช่นเดียวกันนะครับเขี่ยทางบอสตันเซลติกตกรอบไปครับต้องถือว่าเคยเป็นอดีตแชมป์เก่าเมื่อสัก2ปีก่อนหน้านี้ด้วยนะครับตกรอบไปด้วยในส่วนของซีรีส์เนี่ยเกมที่7นะครับ4ต่อ3ซีรีส์ได้สำเร็จครับฝั่งของตะวันออกเองก็ถือว่าไม่เบานะครับเพราะว่าทางด้านของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์เองก็ไล่กวาดฟีนิกซ์ซันครับ4ต่อ0ซีรีส์แบบไม่มีปราณีเลยครับขณะที่ขวัญใจแฟรนไชส์มหาชนอย่าง LA Lakers เองหรือว่า Los Angeles Lakers ครับพวกเขาก็ปิดซีรีส์ใส่ Houston Rockets ซึ่งมีทางด้านของ Kevin Durant มาได้แบบถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ4ต่อ2ซีรีส์นะครับขณะที่ทางฝั่งของ Minnesota Timberwolves เองพวกเขาก็จัดการเขี่ย Denver Nuggets นะครับอดีตแชมป์เก่าครับเมื่อ3ปีก่อนก็ว่าได้ครับด้วยการเอาชนะไป4ต่อ2ซีรีส์และ San Antonio Spurs เองก็จัดการ Portland Trail Blazers ครับแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่4ต่อ1ซีรีส์แบบที่มีทั้งพลังหนุ่มและความเป็นระบบในการเล่นอย่างชัดเจนมากของทาง Spurs นะครับเพราะฉะนั้นครับพอมาถึงรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยหรือว่าคอนเฟอเรนซ์เซมิไฟนอลเนี่ยมันไม่ใช่แค่รอบที่เก่งกว่าแล้วจะชนะมันได้นะครับแต่มันเป็นรอบที่มีการเริ่มถามคำถามกันอย่างจริงจังแล้วนะครับว่าใครพร้อมที่จะเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับและที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับมันเป็นรอบที่เรานั้นเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทีมไหนชนะด้วยระบบทีมไหนเองชนะด้วยแรงฮึดและทีมไหนครับชนะเพราะว่าดาวดังนั้นเอาจริงในค่ำคืนที่มันสำคัญที่สุดครับถ้าเริ่มจากทางฝั่งของตะวันออกก่อนเนี่ยนะครับผมขอเริ่มกันที่คู่ที่จบเร็วที่สุดก่อนครับนั่นก็คือทางฝั่งของนิวยอร์กนิกพบกับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับซึ่งทั้งสองแฟรนไชส์เองเนี่ยก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นหลายฝ่ายก็คงคิดว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีกันอย่างแน่นอนครับแต่อย่างไรก็ตามครับพอผลการแข่งขันออกมาเกิดขึ้นจริงเนี่ยผลปรากฏว่าทางฝั่งของนิกเองสวีปชนะไปแบบ4ต่อ0ซีรีส์ครับและยังถือว่าอาจจะยังเบาเกินไปด้วยซ้ำนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการกวาดซีรีส์เท่านั้นนะครับแต่มันคือการกวาดแบบย้ำว่า2แฟรนไชส์เนี้ยมันกลายเป็นทีมคนละชั้นในซีซั่นนี้อย่างจริงๆครับนิกเองปิดซีรีส์ด้วยการถล่มนะครับในเกมที่4ไป144ต่อ114นะครับพร้อมสถิติในการยิง3คะแนนถึง25ลูกเทียบสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟครับแล้วทำ18ลูกในช่วงครึ่งแรกนะครับเกมนั้นเนี่ยนิวยอร์กนิกนำถึง81ต่อ57ตั้งแต่ช่วงพักครึ่งครับ
และตลอดซีรีส์เองพวกเขาชนะฟิลาเดลเฟีย 76ers ด้วยผลต่างรวมกันมากถึง89คะแนนครับซึ่งถือว่าเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะขาดลอยมากสำหรับรอบนี้ครับจุดที่น่าสนใจก็คือนิกนั้นไม่ได้ชนะด้วยฟอร์มเทพอย่างเดียวนะครับของใครคนใดคนหนึ่งแต่ชนะด้วยโครงสร้างเกมรุกที่ถือว่าไหลลื่นด้วยกันทั้งแฟนชายครับทีมของไมค์บราวน์เองพูดหลังเกมนะครับว่าหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสเปซซิ่งหรือว่าการยืนระยะที่ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าคุณเจอกับฟิลาเดลเฟียที่เร็วแล้วก็มีพลังแอตเลติกค่อนข้างจะมากๆเนี่ยสเปซซิ่งของพวกคุณถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยคุณจะไม่ได้ช็อตสวยๆในการเล่นเลยครับขณะเดียวกันเองบราวน์เองครับยังชมนะครับว่าทีมของเขาเนี่ยโฟกัสครับเรื่องรายละเอียดแล้วก็การเล่นด้วยครับมีผู้เล่นหลายคนเองที่มี energy สูงๆครับตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งจบซีรีส์ไปครับส่วนคาร์ล แอนโทนี ทาวเองก็อธิบายสั้นๆนะครับว่าทีมเองล็อกอินอยู่กับโมเมนต์ที่อยู่ตรงหน้ามากๆจริงๆสำหรับการผ่านเข้าไปสู่รอบชิงสายครับฝั่งของฟิลาเดลเฟียเองครับภาพที่สะท้อนออกมาเนี่ยค่อนข้างจะตรงมากนะครับทางฝั่งของนิกเนิร์ดเองเนี่ยเจ้าตัวนั้นยอมรับนะครับว่าหลังเกมว่าช่องว่างเนี่ยด้านพลังงานนะครับระหว่าง2แฟนชายเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเกินไปนะครับส่วนโจเอมบีดเองก็ไม่ได้อ้อมครับเขาบอกในส่วนของการสัมภาษณ์ในทำนองที่ว่านิวยอร์กนิกเนี่ยดีกว่าพวกเขาแทบจะทุกอย่างนะครับนั่นจึงทำให้เราเนี่ยต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าแมซิกเซอร์เองจะหักปากกาเซียนมาจากเกมเพลย์ออฟรอบแรกครับด้วยการพลิกชนะหลังจากตามหลังมา1-3ใส่บอสตันได้แต่เมื่อมาเจอกับทางนิกชุดนี้เองพวกเขาไม่มีแรงกดดันในการที่จะสู้กลับได้จริงๆครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝั่งนึงเนี่ยยิง3คะแนนเข้ามาแบบรัวๆเหมือนกับว่าเป็นการซ้อมคนเดียวในยิมแบบนี้ครับดังนั้นครับถ้าถามว่าในคู่ระหว่างนิกกับซิกเซอร์เนี่ยใครได้เปรียบเสียเปรียบอะไรเนี่ยคำตอบเนี้ยชัดมากนะครับคือนิกเองเนี่ยเป็นทีมที่ได้เปรียบในเรื่องของจังหวะเกมความไหลลื่นของไลน์อัพที่ช่วยกันยิงนะครับแล้วความมั่นใจครับที่พุ่งขึ้นในทุกๆเกมขณะที่ซิกเซอร์เองเสียเปรียบครับทั้งเรื่องของสภาพร่างกายแล้วก็บรรดาผู้เล่นแกนหลักของทีมแล้วรวมไปถึงความเร็วในการที่จะสลับปรับเปลี่ยนโรเตทในส่วนของเกมรับนะครับพอเสีย3คะแนนมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยพวกเขาต้องวิ่งไล่แล้วพอวิ่งไล่เองเกมก็ยิ่งไปเข้าทางทางฝั่งของนิวยอร์กนิกมากยิ่งขึ้นไปอีกครับทีนี้ครับมาต่อที่อีกคู่นะครับซึ่งตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงครับนั่นคือแฟนชายคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นะครับที่พบกับทางดีทรอยต์พิสตันครับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ลากยาวกันมาจนถึงเกมที่7นะครับแล้วก็เป็นเกมที่ถือว่ามีทั้งแรงกดดันทั้งอารมณ์ทั้งการแก้เกมหน้างานแบบแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้พักหายใจกันเลยทีเดียวครับสุดท้ายแล้วครับก็เป็นทางฝั่งของคลิฟแลนด์ครับชนะไปในเกมที่7ครับที่ดีทรอยต์นั้นแพ้ไปแบบถือว่าค่อนข้างจะคะแนนห่างครับ94-125คะแนนนะครับผ่านเข้าไปชิงสายตะวันออกเป็นครั้งแรกครับนับตั้งแต่ปี2018นะครับโดยเกมตัดสินนั้นเป็นทางโดนัลด์มิเชลครับที่ทำไปถึง26คะแนน7รีบาวด์กับอีก8แอสซิสต์นะครับจอร์จอาร์เรนกับทางแซมเมอริลเนี่ยทำไปคนละ23คะแนนนะครับขณะที่อีแวนโมบลีเองก็กดดับเบิลดับเบิลไป21คะแนน12รีบาวด์ครับคลิฟแลนด์นั้นชนะทั้งความแม่นทั้งรีบาวด์และประสบการณ์แบบคมกริบในช่วงค่ำคืนสุดท้ายในวันตัดสินเกมครับและสิ่งที่ผมเนี่ยชอบที่สุดในคู่นี้ครับก็คือบทพูดก่อนเกมครับกับบทพูดหลังเกมมันเล่าคาแรคเตอร์ของทีมเนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับก่อนเกมเนี่ยก่อนเกมที่7นะครับทางเคนนี่แอตคินสันเองบอกฉันนะครับว่าเขาอยากให้โดนัลด์มิเชลนั้นเล่นเป็นตัวของตัวเองครับแล้วพอเกมจบเนี่ยเขากลับมาชมนะครับว่าเวอร์ชันในค่ำคืนนี้มันยิ่งกว่าโดนัลด์มิเชลที่ทุกคนนั้นได้เคยเห็นและได้เคยรู้จักครับเพราะเจ้าตัวเองคุมเกมได้ครบแบบทั้งแต้มทั้งเกมรับทั้งรีบาวด์และการสร้างเพลย์สร้างพื้นที่และการสร้างสรรค์จังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นคนอื่นๆครับส่วนโดนัลด์มิเชลเองครับหลังจากจบเกมเองก็ไม่ได้มาโชว์โมเมนต์โชว์โมเมนตัมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมีการพูดในเชิงที่มองไปถึงรอบชิงสายว่าเกมเนี้ยมันยังไม่ใช่ในส่วนของปลายทางนะครับทีมนี้เองยังมีงานที่จะต้องทำอีกมากมายครับและเจเรตอารีนเองก็พูดถึงในแบบที่เขาเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นนักรบเลยว่าถ้าให้เดินตามผู้เล่นคนนี้เข้าไปในสงครามเขาก็พร้อมจะเดินตามเข้าไปครับเพราะว่าตัวของเจเรตอารีนเองเขาเชื่อมั่นในตัวของโดนัลด์มิเชลเอามากๆนะครับ
และถ้าจะมองกันที่เรื่องได้เปรียบเสียเปรียบของซีรีส์นี้ครับทาง Detroit เองเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสดความกล้าและความเร็วในการเปิดหน้าแรกของเกมครับแต่พอเข้าในช่วงที่เกมนั้นต้องใช้จังหวะที่ถือว่าเป็นประสบการณ์จริงๆทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวิเลียเองพวกเขาก็แสดงออกให้เห็นถึงความเหนือกว่าอย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องไปตัดสินใจเล่นในช่วงของการเล่น2จังหวะสุดท้ายของเพลย์ครับการเลือกผู้เล่นที่จะมาจัดการรับในช็อตที่กดดันและการไม่หลุดวินัยในเวลาที่เกมนั้นมันเริ่มที่จะมีแรงกดดันถาโถมและนี่คือซีรีส์นะครับที่บอกเราว่าพิสตันนั้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้คำว่ามันถึงเวลาของพวกเขาแล้วขณะที่คาวิเลียเองคือทีมที่ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะพอสมควรครับจนรู้ว่าคืนนี้พวกเขาควรจะต้องทำตัวหรือว่าพูดง่ายก็คือพวกเขานั้นควรจะต้องเล่นแบบไหนครับไปดูกันที่ทางฝั่งของสายตะวันตกกันบ้าง นะครับผมว่ามันค่อนข้างจะมีเสน่ห์กันคนละแบบกับทางฝั่งของสายตะวันออกเลยทีเดียวครับเพราะว่า2ทีมที่ทะลุเข้ามานั้นคือทีมที่ชนะด้วยน้ำหนักคนละชนิดครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์แชมป์เก่าครับพบกับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับซีรีส์นี้เนี่ยถือว่าจบเร็วนะครับแล้วก็จบแบบชัดเจนก็คือว่าทางฝั่งของ OKC แชมป์เก่าเนี่ยพวกเขาจัดการกวาดซีรีส์ใส่ทางเลเกอร์ไปขาดรอเลยครับ4-0พร้อมกับรักษาสถิติ 8-0 ในเพลย์ออฟครับตอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หลายๆคนเองไม่อยากเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะสามารถรักษาผลงานแบบไร้แผลแบบนี้เอาไว้ได้ครับและเกมปิดซีรีส์เองทันเดอร์นั้นก็สามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน115-110ครับโดยที่ตัวของเชเจเลียสอเล็กซานเดอร์เองทำไป35คะแนนRJ Mitchell เองทำไป28คะแนนนะครับเชธโฮมเกรน16คะแนนกับอีก9รีบาวด์และแม้เลเกอร์เองจะพยายามยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะจัดการปิด OKC เอาไว้ด้วยความนิ่งเหมือนแต่ก่อนได้นะครับและจุดที่น่าสนใจของเกมนี้นะครับก็คือตัวของเชเนี่ยได้ออกมาพูดหลังจากจบเกมได้ค่อนข้างจะเยือกเย็นนะครับเขาบอกประมาณว่าทีมทำหน้าที่ของตัวเองได้สำเร็จแล้วก็จริงนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ายังไม่มีอะไรการันตีขณะที่ทางฝั่งของมาร์คเดกโนครับกุนซือของทีมเองก็ออกมาพูดในอีกมุมนึงเขาชมว่าเลเกอร์นั้นสร้างความหลากหลายของเกมรับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดีที่อีกฝ่ายโยนใส่เข้ามาแล้วทำให้ทันเดอร์เองเป็นทีมที่ดีขึ้นในทันทีหลังจากผ่านซีรีส์ของเลเกอร์ไปได้ครับขณะที่เจเจเรดดิกครับเทรนเนอร์ของทางฝั่งเลเกอร์เองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าแม้จะตกรอบไปแล้วแต่เจ้าตัวนั้นก็ยังคงพูดด้วยน้ำเสียงที่ภูมิใจในสิ่งที่ทีมนั้นพยายามสร้างนะครับทั้งเรื่องของฮาบิตแล้วก็ทางคอมมูนิเคชันครับซึ่งฟังดูแล้วเหมือนกับว่าทีมเองรู้นะครับว่าตัวเองนั้นแพ้ให้กับของจริงไม่ใช่แพ้เพราะว่าทีมนั้นแตกพ่ายกันเองครับดังนั้นครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของคู่ OKC กับเลเกอร์เนี่ยก็คือทันเดอร์นั้นได้เปรียบ3อย่างอย่างชัดเจนมากนะครับก็คือข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของความนิ่งนะครับเรื่องที่2นี่ก็คือเรื่องของความลึกและเรื่องที่3ก็คือการไม่ต้องพาผู้เล่นที่ถือว่าอาจจะเป็นซูเปอร์สตาร์หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาใครเพียงคนเดียวครับเพราะแม้ว่าเชเองจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับแต่ทีมนี้ก็ยังสามารถที่จะชนะได้ในวันที่คนอื่นขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเกอร์เองในซีรีส์นี้นั้นเจอทั้งปัญหาการบาดเจ็บพวกเขานั้นไม่มีลูก้าดอนซิชตลอดทั้งเพลย์ออฟจากการบาดเจ็บแฮมสตริงและการที่ต้องแบกเกมด้วยผู้เล่นชื่อเดิมๆอย่างเลบอนเจมส์เนี่ยในจังหวะที่คู่แข่งนั้นสดกว่าและหมุนตัวได้เยอะกว่านี่เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เลเกอร์นั้นเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญของพวกเขาในการโดนไล่กวาดซีรีส์ไปแบบนี้นะครับและอีกหนึ่งคู่ครับที่ผมว่าคู่นี้ดูสนุกสุดนะครับในเชิงของการเติบโตของทีมนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ที่พบกับทางมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ครับสเปอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปในซีรีส์นะครับด้วยการชนะไป4-2ซีรีส์ปิดด้วยการบุกถล่ม139-109ในเกมที่6นะครับโดยตัวของสเตฟานแคสเซิลครับระเบิดไป32คะแนน11รีบาวด์ครับขณะที่ดีแอรอนฟ็อกเองทำไป21คะแนน9แอสซิสต์ครับส่วนดาวดังอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเองครับแม้ไม่ใช่คนที่ทำคะแนนได้มากที่สุดนะครับแต่ก็ยังเป็นเสาหลักของเกมรับที่ทำให้วูฟนั้นเล่นยากและสเปอร์เองก็ยังคงยิง3คะแนนลงมากถึง18ลูกนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติของแฟรนไชส์ในเพลย์ออฟอีกด้วยครับและต้องบอกนะครับว่าซีรีส์นี้มีอารมณ์ค่อนข้างจะหลากหลายและมากมายครับเพราะว่าเวนเบนยาม่าเองเพิ่งโดนไล่ออกจากเกมที่4นะครับจากจังหวะที่เจ้าตัวนั้น
ไปสอกใส่ทางนัสรีดครับแล้วสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในเกมต่อๆมาครับแบบมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับเจ้าตัวเองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์หลังจากปิดซีรีส์แล้วนะครับว่าเขาจำเป็นจะต้องตอบสนองให้เป็นคำตอบครับแต่คำตอบนั้นต้องเป็นการเล่นบาสไม่ใช่ใช้เป็นการตอบโต้ในเรื่องของความสกปรกหรือว่าความหนักหน่วงเกินเกมครับด้านตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับซูเปอร์สตาร์ของทีมมินเนโซตาทีมวูฟเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีกว่าในซีรีส์นี้และยังยอมรับด้วยนะครับว่าตัวของวิกเตอร์เวมเบนยาม่าเองเนี่ยยังเป็นคนที่สามารถเปลี่ยนทุกช็อตแถวๆห่วงเนี่ยให้กลายเป็นความได้เปรียบได้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับและนี่เลยครับคือสิ่งที่ทำให้สเปอร์เนี่ยกลายเป็นแฟรนไชส์ที่อันตรายครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองจะมองว่าทีมนี้เป็นทีมของทางเวมบี้หรือว่าวิกเตอร์เวมเบนยาม่านะครับแต่ความจริงแล้วซีรีส์นี้เนี่ยถูกพิสูจน์ที่เห็นนะครับว่าสเปอร์เนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าตัวของเวมเบนยาม่าเนี่ยทำ40คะแนนในทุกๆคืนครับพวกเขานั้นสามารถที่จะผ่านค่ำคืนเหล่านั้นมาได้เพียงเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคนที่ช่วยกันทำคะแนนและช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาครับและเมื่อเวมรี่เองสามารถที่จะคุมพื้นที่ใต้แป้นตัวของดีแอนรอนฟ็อกครับหรือว่าสเตวานแคสเซิลเองหรือว่าทางวัตเซลหรือแม้แต่คนอื่นๆภายในทีมเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นมากครับพูดอีกแบบก็คือว่านี่เป็นทีมที่มีซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ได้ติดนิสัยซูเปอร์สตาร์แบบทีมเดียวนะครับซึ่งต่างจากหลายทีมในลีกอย่างมากของ NBA ในซีซั่นนี้ครับและทีนี้ครับมาถึงส่วนที่หลายคนเองอยากจะฟังที่สุดนะครับ

2หลักเลยนะครับและในพรีวิวซีรีส์ชิงสายเนี่ยทางจอห์นชูมันครับก็หยิบจุดสำคัญตรงนี้ขึ้นมานะครับว่านิกเองอาจไม่ได้เป็นทีมที่เล่นแบบสมบูรณ์แบบในเรื่องของเกมรับเพราะว่าคู่แข่งเองพยายามจะดึงอัลเจนบรอนสันกับทางคาวแอนโทนีทาวเข้าไปเป็นเป้าในพิกแอนด์โรลครับตลอดแต่สิ่งที่นิกนั้นชดเชยได้ก็คือการบุกที่ค่อนข้างจะไหลลื่นเกมรุกช่วงท้ายโดยเฉพาะในช่วงท้ายช็อตคล็อกที่ค่อนข้างจะคมนะครับและพลังรีบาวด์ในเกมบุกและนอกจากนี้เองตัวของทางจอห์นชูมันเองถึงขั้นฟันว่านิกอินซิกส์ครับหรือว่านิกเองจะชนะใน6เกมในการพบกับทางด้านของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับทั้งฝั่งของต้องบอกว่าสถาบันรับวางเดิมพันอย่างถูกกฎหมายหรือว่า DraftKings เองเนี่ยเขาได้ออกตาต่อรองครับสำหรับรอบชิงสายนี้นะครับโดยเปิดให้ทางฝั่งของนิกเองเนี่ยพวกเขาเป็นต่ออยู่ที่-270ครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองบวก215ครับและราคาเกมแรกเนี่ยพวกเขายังมองว่าทางฝั่งของนิวยอร์กนิกเนี่ยเป็นต่อมากถึง 7.5 คะแนนครับปัจจัยหลักก็คือนิวยอร์กนิกพวกเขานั้นได้พักมามากกว่านะครับและยังมีฟอร์มที่ร้อนแรงกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับและมีเกมในบ้านก่อน2เกมติดๆด้วยกันนะครับขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองเพิ่งจะผ่านศึกหนักกับทางดีทรอยต์มาหมาดๆครับแบบเสียแรงทั้งร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจนะครับแต่ถ้าจะมองกันแบบคนทำรายการแล้วผมต้องเตือนคุณผู้ฟังทุกคนตรงนี้นะครับว่าคลีฟแลนด์เองไม่ใช่ทีมที่ใครนั้นจะดูถูกได้เลยนะครับเพราะว่า NBA.com เองก็ย้ำนะครับว่าทีมนี้แม้เส้นทางอาจจะดูเอนดูโรหรือว่ามันค่อนข้างจะวิบากขรุขระไปหน่อยเนี่ยแต่เกม7ที่ดีทรอยต์นั้นคือสัญญาณที่บ่งชัดนะครับว่าพวกเขาออกถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะมีเกมที่ออกตัวได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยเกมจะไหลได้อย่างน่ากลัวมากครับและตัวแปรสำคัญก็คือว่าพวกเขานั้นจะโจมตีจุดที่นิกเสียเปรียบในแดนบนของเกมรับได้อย่างไรครับโดยเฉพาะการบังคับให้บรันสันกับทาวนั้นต้องตัดสินใจในพิกแอนด์โรลซ้ำๆครับไปดูทางฝั่งของฝั่งตะวันออกกันบ้างนะครับถ้าถามทั้งสื่อแล้วก็สถาบันรับบอลเดิมพันอย่างถูกกฎหมายเนี่ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับคำตอบตอนนี้ยังคงชี้ชัดไปอยู่ที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ครับก่อนสื่อ NBA.com เนี่ยเขามีการชูจุดเด่นนะครับเรื่องของเดฟของทั้งฝั่ง OKC ที่ค่อนข้างจะเด่นชัดมากนะครับพวกเขาสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้ลึกถึง10คนโดยที่คุณภาพของทีมนั้นไม่ตกเลยนะครับและเกมรุกในเพลย์ออฟของพวกเขาตอนนี้บวกประสิทธิภาพขึ้นไปสูงมากครับแถมยังมีโอกาสได้ตัวของเจเรมี่เลียมกลับมาช่วยทีมอีกนะครับขณะที่บทวิเคราะห์ของทางเจฟฟ์ซิลกิตเองก็สรุปแบบสั้นๆแต่เจ็บว่าสเปอร์นั้นดีมากก็จริงครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาของพวกเขาครับและก็เลือก Thunder in 6ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามทิศทางการมองจากทางฝั่งของ DraftKings นะครับพวกเขาเนี่ยมองว่า Thunder นั้นน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ครับด้วยอัตราอยู่ที่-260นะครับและเปิดให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ในส่วนของสายตะวันตกนี้ด้วยอัตราบวก210ครับเกมแรกเนี่ย OKC นั้นต่อ 6.5 แต้มนะครับแม้ว่าซีซั่นปกติเองสเปอร์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะ OKC ถึง4จาก5เกมมาก็ตามครับแต่เหตุผลที่ทางฝั่งของทาง DraftKings เนี่ยยังคงหนุนทางฝั่งของ Thunder เนี่ยเพราะว่า Playoff กับช่วงของซีซั่นปกติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันนะครับและทีมแชมป์ชุดเก่าชุดนี้เองผลงานก็ยอดเยี่ยมครับยังไม่แพ้ใครเลยในเพลย์ออฟครับระบบการโรเตชันของพวกเขานั้นก็ถือว่ามีแนวลึกของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ใช้มากกว่าครับและเชกิเลสอเล็กซานเดอร์เองก็เพิ่งได้ MVP มาหมาดๆครับเป็นสมัยที่2ติดต่อกันพอดีทั้งจังหวะความมั่นใจในช่วงจังหวะแบบนี้ครับน่าจะมาเต็มมากกับเกมนี้ครับและถ้าขยับออกไปครับดูตลาดแชมป์โดยรวมครับทางฝั่งของ DraftKings เองพวกเขายังคงมองว่าทางทีม Oklahoma City Thunder เป็นเต็งหนึ่งของลีกเหมือนเดิมครับโดยมีอัตราแชมป์อยู่ที่ประมาณลบ170เลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเป็นอัตราที่โอ้สูงเลยทีเดียวครับโดยทีมที่มาไล่หลังครับมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ตามหลังทางฝั่งของ OKC มาได้เนี่ยก็คือทางฝั่งของ San Antonio Spurs เลยครับขณะที่ทางฝั่งของตะวันออกเองครับอย่างคลีฟแลนด์คาวาเลียร์กับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยก็ยังคงถือว่าค่อนข้างจะตามหลัง2แฟรนไชส์นี้อยู่พอสมควรครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าภาพในสายตาของตลาดผู้ชนะเนี่ยน่าจะเป็นของทางฝั่งตะวันตกมากกว่าทางผู้ชนะของทางฝั่งตะวันออกนั่นเองครับ
และถ้าคุณผู้ฟังเอง

0: ฟังมาถึงตรงนี้แล้วและถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่ถือว่าคมๆแบบที่มิสเตอร์หานนั้นสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ทั้งฝั่งตะวันออกครับนี่คือทีมที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับทางฝั่งของคิฟแลนด์คาเรียเองคือทีมที่ผ่านของหนักมามากกว่าครับถ้าดูจากรูปเกมและความต่อเนื่องนิกเนี่ยดูได้เปรียบนะครับแต่ถ้าคลิปแลนด์นั้นไม่โดนออกนำเร็วไม่โดนทิ้งขาดเร็วครับและตัวของโดนแวนมิเชลเองสามารถจะคุมจังหวะได้เกมก็มีโอกาสจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ทุกเมื่อครับขณะที่ทางฝั่งของสายตะวันตกเองครับทันเดอร์คือทีมที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับและนิ่งที่สุดด้วยสเปอร์คือทีมที่โตอย่างก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วนะครับและน่ากลัวในเชิงแมชอัพมากที่สุดครับและถ้าคุณเชื่อในเรื่องของเดฟคุณจัดเชียร์ไปทางฝั่งของโอเคซีครับแต่ถ้าคุณเชื่อเรื่องของการมีตัวผู้เล่นตัวประหลาดอย่างวิกเตอร์เวนเบมยาม่าเข้ามาเนี่ยและซีซั่นปกติที่สเปอร์นั้นข่มทางฝั่งของโอเคซีกันอยู่คุณก็จะไม่กล้าฟันธงไปที่ทางฝั่งของโอเคซีโอคลาโฮมาซิตี้เทนเดอร์ได้อย่างสบายๆอย่างแน่นอนครับสรุปก็คือว่ารอบรองก่อนชิงสายปีนี้มันพาเราไปในจุดที่น่าสนใจมากนะครับฝั่งนึงคือทีมที่ไล่กวาดคู่แข่งจนคนนั้นเริ่มเชื่อว่านี่แหละคือปีของเราส่วนอีกฝั่งครับคือทีมที่ต้องคลานผ่านเกม7จนรู้ว่าถ้าจะไปต่อเองจำเป็นต้องแข็งแกร่งให้มากกว่านี้ครับและคืนนี้เราเลยไม่ได้เห็นแค่ว่าใครชนะนะครับแต่เราเองก็ได้เห็นด้วยนะครับว่าใครชนะด้วยวิธีไหนและในเพลย์ออฟเองบ่อยครั้งครับวิธีชนะนี่แหละสำคัญพอๆกับผลที่ชนะนั่นเองครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปครับถ้าจะไปกันต่อเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะได้มาเจาะลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าถ้าดูจากหมากแท็กติกจริงๆแล้วซีรีส์ระหว่างนิกกับแคฟทันเดอร์กับสเปอร์เองแต่ละคู่นั้นจะชี้เป็นชี้ตายกันตรงไหนครับใครต้องกดจุดอ่อนใครครับแล้วดาวเด่นคนไหนเองมีโอกาสที่จะกลายเป็นตัวแปรมากที่สุดของรอบชิงสายปีนี้ครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้กันต่อในช่วงเบรกที่2ครับ
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดย

0: แสลมดังท็อปสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
1: กลับเข้าสู่รายการจำนังท็อปกันต่อนะครับกับผมมิสเตอร์หันแสลมพงน้อยสำลีผู้ดำเนินรายการนะครับเบรกแรกเนี่ยเรามาไล่ภาพรวมกันแล้วนะครับว่าจากรอบรองก่อนชิงสายเนี่ยแต่ละทีมเองผ่านเข้ามาแบบไหนใครผ่านแบบขวากิริเข้ามาใครผ่านเข้ามาแบบลากเลือดครับและใครเข้ามาด้วยความนิ่งใครมาด้วยแรงฮึดแต่ว่าเบรกนี้ครับเราจะไปคุยกันให้ลึกกว่านั้นนะครับเราเองจะไม่ได้มาคุยแค่ว่าใครชนะมาแต่เราจะคุยกันว่าใครทำไมพวกเขาเนี่ยถึงชนะในซีรีส์นั้นๆนะครับแล้วถ้าจะชนะต่อในรอบชิงสายเองเขาต้องไปเหยียบตรงไหนของคู่แข่งครับเราจะต้องเอาตัวรอดจากอะไรกันบ้างครับเพราะว่าณตอนนี้เองคู่ชิงสายของทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าครบแล้วนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ช่วงเบรกแรกก็คือเป็นนิวยอร์กนิกพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์ครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองคือโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์พบกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับโดยตามโปรแกรมของ NBA เนี่ยนะครับฝั่งของตะวันตกเองจะเริ่มแข่งขันก่อนนะครับในค่ำคืนวันที่18พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือว่าช่วงเช้าวันที่19พฤษภาคมก็คือวันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าผมเนี่ยตัดสินใจอัดพอดแคสต์ก่อนเพราะว่าวันที่19ก็คือวันเนี้ยผมติดงานพอดีครับก็เลยไม่ได้เข้ามาจับรายการก็เลยขออนุญาตส่งเป็นพอดแคสต์ออกมาล่วงหน้าก่อนนะครับส่วนทางฝั่งของตะวันออกเองครับจะเริ่มการแข่งขันคู่แรกเนี่ยนะครับในคืนวันที่19พฤษภาคมตามเวลาของสหรัฐอเมริกาครับหรือว่าช่วงเช้าวันที่20พฤษภาคมตามเวลาของประเทศไทยนะครับและถ้าพูดกันแบบเห็นภาพชัดที่สุดครับซีรีส์นี้คือการเจอกันของ2ทีมที่มาถึงจุดเดียวกันด้วยวิธีที่ถือว่าค่อนข้างจะแตกต่างกันสุดขั้วครับนิวยอร์กนิกเองพวกเขามาแบบไหลครับพวกเขานั้นผ่าน2รอบแรกมาด้วยความแตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยที่มากถึง 19.4 คะแนนต่อเกมนะครับซึ่ง NBA.com เองบอกว่านี่คือผลต่างที่ดีที่สุดของทีมใดๆครับที่ผ่านเข้ามาด้วยผลงาน2รอบแรกในลักษณะแบบนี้ครับนับตั้งแต่เพลย์ออฟนั้นใช้ระบบ16ทีมในปี1984เลยทีเดียวครับและที่น่าสนใจก็คือเกมรุกของนิวยอร์กเองกำลังร้อนมากนะครับถึงขั้นที่เป็น1ใน2ทีมแรกในรอบ30ปีครับของข้อมูล Play by Play ที่ทำได้เกิน120คะแนนต่อการครอบครองบอล100ครั้งครับได้ทั้ง2ซีรีส์แรกครับของเพลย์ออฟร่วมกับทางโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์นั่นเองครับในขณะที่ทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์เองพวกเขาก็ถือว่ามาแบบเอนดูโรครับมาแบบเหนื่อยเลยพวกเขานั้นต้องเล่น7เกมกับทางโตเรนโตนะครับและ7เกมกับดีทรอยต์ก่อนจะปิดเกม7เกมรอบรองด้วยการบุกชนะพิสตันได้มาถึง125ต่อ94คะแนนนะครับได้สำเร็จครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์เองใช้คำที่ค่อนข้างจะชัดนะครับว่าคลีฟแลนด์เล่นเกม7ราวกับทีมที่เคยผ่านตรงนี้มาแล้วและประสบการณ์จ่ายผลตอบแทนให้ทันทีครับเพราะว่าเป็นทีมที่ออกตัวแรงมากนะครับขึ้นนำ20คะแนนตั้งแต่ครึ่งแรกครับแล้วก็จัดการกดดีทรอยต์จนเกมนั้นหลุดมือไปเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้ามองตั้งแต่ยังไม่ได้โยนบอลขึ้นเนี่ยนิวยอร์กนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องของความสดจังหวะเกมรุกแล้วก็เวลาพักนะครับส่วนคลีฟแลนด์เองได้เปรียบเรื่องของความแข็งแกร่งจากการผ่านศึกหนักสภาพจิตใจในเกมที่บีบและรู้ว่าถ้าแผนแรกไม่เวิร์กยังต้องมีแผน2และแผน3ที่สามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ครับและถ้าจะขายซีรีส์นี้ให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าใจในประโยคเดียวครับทาง NBA.com เนี่ยเขาขายด้วยคำนี้เลยนะครับก็คือ Brunson Spider Duel ครับหรือว่าการดวลกันระหว่างตัวของเจเรมบรอนสันกับทางโดนาแวนมิเชลครับฉายาเขาคือเดอะสไปด้านะครับหรือว่าเดอะสไปเดอร์นั่นเองบรอนสันเนี่ยยังคงเป็นตัวเร่งเกมบุกของทางนิวยอร์กนิกเหมือนเดิมนะครับเขานั้นนำทีมนิวยอร์กนิกที่ 27.4 คะแนนต่อเกมครับในเพลย์ออฟเนี่ยและยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นยังเป็นคนถือบอลมากที่สุดของเพลย์ออฟในปีนี้ด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจมากก็คือปีนี้เขาไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างเองเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเพราะว่านิวยอร์กเองเนี่ยเริ่มที่จะหมุนศูนย์กลางเกมบุกไปที่ตัวของคาร์ล แอนโทนี ทาวน์มากขึ้นครับโดยบทวิเคราะห์ของฟิล์มสตัดดี้ของทาง NBA.com เนี่ยนะครับมีการชี้ว่าตัวของทาวน์เนี่ยกลายเป็นออฟเฟนซีฟฮับหรือว่าศูนย์กลางของการต่อเกมในตำแหน่งไฮโพสต์ได้ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับและค่าเฉลี่ยแอสซิสต์ครับในเพลย์ออฟของเขาก็พุ่งขึ้นเป็น6.6 ครั้งใน 28.5 นาทีสูงกว่าช่วงฤดูกาลปกติแบบชัดเจนเลยก็ว่าได้ครับพูดง่ายๆก็คือถ้าบรอนสันนั้นเป็นเครื่องยนต์ตัวของทาวนั้น เริ่มเป็นจุดหมุนของเกมบุกครับแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันทำให้ฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะโฟกัสเกมป้องกันบรันซันอย่างเดียวไม่ได้อีกแล้วครับฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองโดนแมนมิเชลเองเจ้าตัวนั้นยังถือว่าเป็นคนที่จะต้องรับภาระหนักที่สุดตามธรรมชาตินะครับแต่จุดดีของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นพวกเขาไม่ได้ต้องพึ่งพาแต้มจากตัวของมิเชลเพียงคนเดียวอีกต่อไปครับในเกมที่7กับดีทรอยต์เองเราได้เห็นแล้วนะครับว่าไม่ใช่แค่มิเชลนั้นที่มาทำงานแต่เป็นตัวของเจเลตอันเลนทางแซมเมอร์เรลและอีแวนโมบรีครับที่ช่วยกันปิดเกมแบบครบเครื่องมากๆครับนี่แปลว่าถ้าคลาสของมิเชลคือการเจาะแนวรับนิวยอร์กเองก็ต้องระวังครับไม่ให้แผนในการที่จะสั่งสวิตตัวประกบเนี่ยไปประกบตัวของโดนแมนมิเชลหนักจนเกินไปจนปล่อยให้มือรองของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์นั้นสามารถที่จะหลุดเข้ามาเล่นบอลได้อย่างสบายครับนี่คือจุดสำคัญของ Nick Cave และ NBA.com เองเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนมากนะครับทั้ง Atlanta และ Philadelphia เองในรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยพยายามที่จะลากตัวของ Draymond Brunson กับทาง Carl Anthony Towns เข้าไปเป็นเป้าใน Pick and Roll ตลอดครับและคลิฟแลนด์เองก็จะทำแบบเดียวกันตั้งแต่ต้นซีรีส์และคิดว่าน่าจะทำแบบนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับเพราะว่านี่คือวิธีบังคับไม่ให้นิกนั้นต้องตัดสินใจนะครับว่าพวกเขาจะสลับตัวไหมจะดรอปตัวไหมจะโชว์แล้วค่อยรีคัฟเวอร์ไหมหรือว่าจะยอมให้มิเชลกับตัวครีเอทของแคฟนั้นเล่น1ต่อ1กับคนที่อยากเจอที่สุดครับตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจขึ้นไปอีกขั้นนะครับเพราะว่าถึงแม้สถิติจะออกมาบอกว่านิกนั้นเอาอยู่ครับแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้เองทาง NBA.com นั้นก็เตือนนะครับว่าอาจจะมีโชคผสมอยู่ด้วยครับเนื่องจากคู่แข่งเนี่ยยิง3คะแนนลงเพียงแค่ 31.2% ในสถานการณ์ที่โจมตีจุดอ่อนของนิวยอร์กและ Wide Open 3เองก็ลงเพียงแค่ 31.7% ซึ่งต่ำผิดธรรมชาติไปพอสมควรครับและถ้าคลิฟแลนด์เองได้ช็อตแบบเดียวกันแต่ยิงลงได้ตามมาตรฐานของตัวเองขึ้นมาจริงๆแล้วก็เกมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนหน้าไปค่อนข้างจะเร็วมากนะครับดังนั้นถ้าถามว่าคลิฟแลนด์เองจำเป็นจะต้องควรทำอะไรคำตอบก็คือลากบรันซันกับทาวออกมาให้ได้ไกลมากที่สุดครับและบังคับให้คนอื่นของนิวยอร์กเองต้องช่วยกันตัดสินใจครับแต่ถ้าถามว่านิวยอร์กเองต้องทำอะไรครับคำตอบก็ชัดไม่แพ้กันครับก็คือห้ามเสียรีบาวด์เกมรับและต้องบุกให้เลย24วินาทีถ้าจำเป็นครับเพราะว่า NBA.com เองชี้ว่าแคปนั้นต้องพร้อมป้องกันยาวนานกว่า24วินาทีให้ได้ครับเนื่องจากว่านิวยอร์กเนี่ยคือทีมที่แม้ว่าเพลย์แรกเนี่ยจะไม่เวิร์กแต่ยังสามารถหาแต้มจากช่วงช็อตคล็อกใกล้หมดเวลาได้ตลอดครับและยังเป็นหนึ่งในทีมที่รีบาวด์เกมบุกเนี่ยดีที่สุดของลีกนะครับโดยตัวของมิเชลโรบินสันจอร์แดนคลาร์กสันและคาร์ลแอนโทนีทาวน์เองอยู่ในกลุ่มหัวแถวของเพลย์ออฟเรื่องของ offensive rebound percentage ทั้งหมดครับและตัวแปรเงียบๆครับของฝั่งนิวยอร์กนี้ครับยังมีตัวผู้เล่นอย่างมิคาลบิจเจตแล้วก็โอจิอานูโอบีอีกนะครับเวลาคนพูดถึงนิวยอร์กนิกเนี่ยทุกคนเองจะเริ่มไปจากตัวของเจอร์รี่บอนสันก่อนแล้วค่อยไปมองที่คาร์ลแอนโทนีทาวน์แต่ถ้าจะดูกันให้ลึกจริงๆเนี่ยนะครับคนที่อาจจะทำให้ซีรีส์นี้ชี้ไปทางฝั่งของนิวยอร์กนิกได้ก็คือตัวของมิคาลบิจเจตครับและสภาพความพร้อมของตัวโอจิอานูโอบีอีกด้วยครับโดยทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยนะครับเขียนเอาไว้ว่าบิดเจ็ตเนี่ยผ่านช่วง5เกมแรกของเพลย์ออฟแบบเงียบเกินไปครับแต่5เกมหลังเขาเนี่ยกลับมาทำแต้มเฉลี่ยครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.8 แต้มครับด้วยการ True Shooting ถึง 75.7% ซึ่งหมายความว่าถ้าเขายังเป็นเวอร์ชันนี้ต่อไปครับนิวยอร์กเองจะมีตัวทำแต้มรองที่คมมากนะครับและในด้านอีกด้านนึงเนี่ยเขาน่าจะยังคงเป็นคนที่ถูกมอบหมายให้ไปไล่ประกบโดนาแวนมิเชลผ่านสกรีนตลอดทั้งซีรีส์ด้วยครับส่วนตัวของ OG Anunoby เองเนี่ยข่าวดีของนิวยอร์กนิกคือเจ้าตัวนั้นกลับมาซ้อมได้แบบเต็มรูปแบบแล้วถึง2วันติดด้วยกันนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บแฮมสตริงในเกมที่2กับทาง Philadelphia 76ers และเขาเองก็ยังบอกอยู่นะครับว่าอาการครั้งนี้ไม่ได้แย่เท่ากับตอนที่เคยเจอมาในอดีตครับโดยเขาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับผ่านทาง NBA.com ระบุว่าในเพลย์ออฟปีนี้เขามีค่าเฉลี่ยครับ 21.4 คะแนนและเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 61.9% จากฟิลโกและ 53.8% จาก3คะแนนนะครับพร้อมภาพรวมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นกองหลังที่ดีที่สุดของทีมครับและถ้าเขานั้นกลับมาได้ในระดับใกล้เคียงเดิมเนี่ยสมดุลของนิวยอร์กจะดีขึ้นมาอีกเยอะมากโขเลยทีเดียวครับ และถ้าดูจากตลาดของอีสเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทาง Fox Sports เนี่ยเขาอ้างอิงเกี่ยวกับความเห็นจาก DraftKings ครับเขามองว่านิวยอร์กนิกเนี่ยน่าจะดีแล้วก็โดดเด่นกว่าทางฝั่งของคลีฟแลนด์คาวาเลียร์อยู่พอตัวครับโดยอีกเหตุผลเนี่ยที่ตลาดให้เครดิตกับทางนิวยอร์กเนี่ยคือพวกเขาเคยเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเลียร์2จาก3เกมในช่วงฤดูกาลปกติครับและเล่นเกมรับได้ดีกว่าในภาพรวมและที่สำคัญก็คือพักมาน้อยเกมกว่าเยอะครับเพราะแครบเนี่ยนะครับพวกเขาผ่านมาแล้ว14เกมขณะที่นิวยอร์กนิกเล่นแค่10เกมเท่านั้นครับพูดง่ายก็คือว่าได้พักผ่อนมามากกว่านั่นแหละสรุปแล้วครับทางฝั่งของตะวันออกเองครับผมเนี่ยจะสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับคือถ้าเกมเนี่ยออกมาตามที่นิวยอร์กนั้นอยากให้เป็นครับเกมครึ่งสนามรีบาวบุกเยอะรันสั้นคุมจังหวะได้ทาวเนี่ยเป็นฮับของนิวยอร์กที่มีภาษีที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกมของพวกเขาเนี่ยโดนคลีฟแลนด์นั้นแกะฝาครอบแล้วลากรันสั้นกับทาวไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จะต้องป้องกันซ้ำๆครับมิเชลเองอาจจะสามารถเปลี่ยนซีรีส์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละครับไปดูกันต่อครับในฝั่งของสายตะวันตกกันบ้างนะครับทีนี้เนี่ยฝั่งสายตะวันตกเองสำหรับผมนี่คือซีรีส์ที่ระดับความโหดของบาสสูงสุดณเวลานี้ครับเพราะมันไม่ใช่แค่2ทีมที่เป็นทีมที่เก่งนั้นมาเจอกันนะครับแต่มันคือ2แฟรนไชส์ที่ต่างมีเหตุผลที่ชัดเจนมากนะครับว่าทำไมพวกเขาควรเป็นตัวแทนของสายตัวเองครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ก่อนนะครับพวกเขาชนะมา64เกมในช่วงฤดูกาลปกติซึ่งดีที่สุดในลีกนะครับและ NBA.com เองย้ำชัดนะครับว่าพวกเขาแพ้แค่18เกมตลอดฤดูกาลแต่ในนั้นเองมีถึง4เกมครับที่พวกเขานั้นพลาดท่าพ่ายกับทางซานอันโตนิโอสเปอร์รวมแล้วถึงเกม Emirates NBA ครับรอบรองด้วยนะครับนี่จึงไม่ใช่แค่คู่ที่ Thunder นั้นมองอีกฝั่งแบบสบายใจได้เลยครับแต่ขนาดเดียวกันครับทาง NBA.com เองก็ยังวางแกนวิเคราะห์ไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฤดูกาลปกติกับเพลย์ออฟก็คือการชนะทีมเดียวกัน4จาก7เกมในเพลย์ออฟนี่แหละยากกว่าชนะกันในช่วงเรกูลาร์ซีซั่นมากๆครับและตรงนี้เองเป็นที่ของประสบการณ์ของทีมแชมป์เก่าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะมีราคาแพงราคามากกว่าทางฝั่งของผู้ท้าชิงหน้าใหม่อย่างสเปอร์อยู่ไม่น้อยครับและจุดแข็งที่สุดของ OKC ครับต้องบอกว่าพวกเขามีความลึกในระดับที่แทบจะไม่มีรูรั่วเลยนะครับคำว่าเดฟของ OKC เนี่ยไม่ใช่แค่คำสวยๆนะครับแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวเลขนั้นเข้ามารองรับแบบเต็มๆครับโดยเว็บไซต์ของ NBA เนี่ยนะครับเขาระบุว่าในเพลย์ออฟเนี่ยทาง Thunder เองใช้โรเตชันลึกถึง10คนได้อย่างน้อย10นาทีต่อเกมเลยนะครับโดยไม่รวมตัวของเจเลนวินเลียมที่ยังคงมีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บทำให้พลาดไปหลายเกมก่อนซีรีส์นี้และมีผู้เล่นถึง9คนครับที่ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 6.5 คะแนนในเพลย์ออฟตัวจริงของ OKC เองเนี่ยนะครับมี Net Rating เนี่ยบวก 11.3 แต้มต่อ100การครอบครองบอลครับส่วนตัวสำรองเองก็ยังบวกถึง 7.8 คะแนนซึ่งถือว่าค่อนข้างจะโหดมากสำหรับในการเล่นเพลย์ออฟระดับนี้นะครับตัวของเจดกิเลสอเล็กซานเดอร์ครับก็สามารถทำค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 29.1 คะแนน 7.1 แอสซิสต์และเชสโฮมเกนเองก็ทำอยู่ที่ 18.6 คะแนน 9.1 รีบาวด์ส่วนอาร์เจมิเชลเองกลายเป็นดาวแตกของรอบนี้ครับด้วยค่าเฉลี่ย 18.8 คะแนน 4.9 แอสซิสต์และ4รีบาวด์และเป็นนักยิงรอบตัวก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นกันเป็นแถวครับนี่แปลว่าอะไรเหรอแปลว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยวางแผนมาบีบตัวของเชสจิเลสอเล็กซานเดอร์เองแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยจะนิ่งจะตกต้องบอกว่าจะตื่นจะแตกตื่นทำอะไรไม่ออกจะคิดอะไรไม่ออกคุณเนี่ยกำลังคิดผิดนะครับเพราะว่าเลเกอร์เนี่ยเคยลองมาแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ OKC ก็คือพวกเขาเองยังคงเดินหน้าเก็บชัยชนะได้เหมือนเดิมนะครับและนั่นทำให้ทางฝั่งของ NBA.com เนี่ยพวกเขาตั้งคำถามตรงๆเลยนะครับว่าสเปอร์เองจะป้องกันเชดจิเลสอเล็กซานเดอร์ได้ยังไงครับโดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายนั้นมีตัวป้องกันวงนอกที่ดีกว่าเลเกอร์ก็จริงครับแต่เชเองในเวอร์ชั่นปัจจุบันเขาเข้าใจเกมมากพอจะควบคุมผลกระทบได้แม้ไม่ได้ยิงได้ตามค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลปกติเองก็ตามครับอย่างไรก็ตามครับฝั่งของสเปอร์เองครับถ้าวิกเตอร์วันบินยาม่าเนี่ยยังคงอยู่ในสนามเกมของทีมนั้นเกมของแฟนชายเองก็มีโอกาสเปลี่ยนในทันทีนะครับ NBA.com เนี่ยบอกมาแบบตรงๆเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญที่สุดของซีรีส์นี้ก็คือตัวของวิกเตอร์เวมบันยาม่าเองนี่แหละและไม่ใช่แค่เขานั้นจะเล่นได้ดีแค่ไหนครับแต่เป็น OKC เองจะป้องกันเขายังไงครับและจะดึงเขาออกจากบทบาทริมโปรเทคเตอร์ได้มากแค่ไหนครับตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องอธิบายนะครับในเพลย์ออฟปีนี้เนี่ยสเปอร์ มีประสิทธิภาพในเกมบุกถึง 118.3 และเกมรับ 96.4 ต่อ100การครองบอลครับเมื่อวิกเตอร์เวมยาม่าอยู่ในสนามเนี่ยแต่ตอนเขานั่งเนี่ยเกมบุกจะตกลดลงเหลือเพียงแค่ 112.2 และเกมรับจะเหลือเพียงแค่ 105.1 ครับต่างกันถึง14คะแนนนะครับและ Net Impact เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นระดับคนเดียวที่เปลี่ยนทั้งระบบได้อย่างแท้จริงครับสถิติส่วนตัวของเวมบี้เนี่ยนะครับตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในเพลย์ออฟเนี่ยก็หนักอยู่แล้วครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 20.3 คะแนนครับ 10.7 รีบาวด์และมี 4.1 บล็อกเลยนะครับแต่เรื่องสำคัญมากกว่าตัวเลขนั่นก็คือเขาเริ่มเข้าใจน้ำหนักของเกมเพลย์ออฟมากขึ้นครับหลังจากที่เคยหลุดอารมณ์ไปจนถึงขั้นโดนไล่ออกจากเกมในช่วงซีรีส์ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยจากข้อมูลจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์เองเนี่ยเขาอ้างอิงคำของโค้ชมิทจอห์นสันนะครับหลังเกมที่เวมบี้เนี่ยกลับมาเล่นดีว่าเจ้าตัวนั้นแสดงความเป็นผู้ใหญ่สูงมากนะครับไม่ใช่แค่ในด้านผลงานครับแต่รวมถึงวิธีรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าด้วยและความนิ่งทางเกมรับของเจ้าตัวเองด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามาดูตัวแปรรองครับที่ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งสเตฟานแคสเซิลดีแอนรอนฟ็อกซ์นะครับและความกล้าที่ไม่ได้ขออนุญาตใครครับใครที่ดูสเปอร์เนี่ยนะครับแต่ยังคิดว่านี่คือทีมของเวมบี้เพียงคนเดียวเนี่ยในส่วนของเกมกับซีรีส์มินนิโซตาเองน่าจะบอกให้หลายคนนั้นเห็นอยู่แล้วนะครับเกมปิดซีรีส์ครับที่สเปอร์นั้นถล่มวูฟไป139-109คะแนนเนี่ยตัวของสเตฟานแคสเซิลเองทำไปถึง32คะแนน11รีบาวด์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์เองยังเก็บคำพูดของเขาเอาไว้ด้วยนะครับว่าทีมเนี่ยรู้ตั้งแต่ก่อนเกมนี้แล้วแหละว่ามันจะต้องเป็นซีรีส์ที่มีการปะทะหนักมากดังนั้นการเริ่มต้นให้ดีและการคุมรีบาวด์เกมรุกของคู่แข่งให้ได้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าสำคัญมากนะครับเขายังพูดในโทนเดียวกันกับโค้ชอีกนะครับว่าช่วงต้นเกมที่สเปอร์ออกตัวแรงคือฐานของทุกรันที่สำคัญที่ตามมาครับขณะเดียวกันครับข้อมูลอีกชิ้นจาก NBA.com เนี่ยนะครับที่มีการเปิดเผยมาก็บอกนะครับว่าตัวของเกรกโปโปวิชเองแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเฮดโค้ชแล้วแต่ยังคงทำหน้าที่คล้ายๆแบบเป็นที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลังครับและมีบทบาททางจิตใจทางจิตวิทยาครับกับกลุ่มผู้เล่นวัยหนุ่มอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะกับคนอย่างเดวินวัตเซลครับที่ถูกมองว่าเป็นตัวประคองอารมณ์ของทีมชุดนี้ครับและจุดนี้แหละครับทำให้สเปอร์เองกลายเป็นอีกหนึ่งทีมที่อันตรายที่หลายคนนั้นมองข้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเองไม่ได้เล่นเหมือนกับทีมหนุ่มที่ดีใจที่มาถึงตรงนี้ได้ครับแต่เล่นเหมือนทีมหนุ่มที่เชื่อจริงๆว่าพวกเขานั้นยังสามารถไปต่อได้มากกว่านี้ครับและมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาดูมุมมองจากดราฟคิงกันดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกแหละก็มีการพูดไปแล้วแหละนะครับว่าทางดราฟคิงเนี่ยมองว่าทันเดอร์เนี่ยเป็นเต็ง1ที่จะคว้าแชมป์ครับเต็ง2เป็นทางสเปอร์นะครับส่วนเกมแรกเนี่ยทาง OKC เนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของสเปอร์นะครับและจุดที่น่าสนใจอยู่ที่ทางฝั่งของทันเดอร์เนี่ยแม้ว่าจะเป็นแชมป์เก่าและชนะรวมมา64เกมแต่สเปอร์เองเนี่ยพวกเขาก็ชนะถึง62เกมนะครับและชนะ OKC ถึง4จาก5นัดในซีซั่นด้วยรวมถึงใน NBA ครับอีกด้วยนะครับทำให้หลายฝ่ายเองมองว่านี่คือทีมเดียวในลีกณตอนนี้ที่มีเขาลางว่าจะคว้าแชมป์หรือว่าอาจจะขวางแชมป์เก่าทีมนี้ได้จริงๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าขยายไปถึงราคาแชมป์ครับทีมเต็งแล้วตอนนี้เนี่ยเต็ง1นี่คือทันเดอร์เต็ง2เป็นสเปอร์อย่างที่บอกนะครับเต็ง3เป็นของนิวยอร์กนิกและปิดท้ายที่เต็ง4ก็คือทางคลิฟแลนด์คาวาเลียร์ครับซึ่งสะท้อนค่อนข้างจะชัดเจนนะครับในสายตาของตลาดณตอนนี้นะครับเขามองว่าตัวแทนของตะวันตกเนี่ยยังคงถูกมองว่าเหนือกว่าตัวแทนของทางฝั่งตะวันออกโดยรวมอยู่พอสมควรครับและถ้าจะให้ผมเนี่ยสรุปนะครับให้ทุกคนฟังแบบจับต้องง่ายมากที่สุดนะครับก็คือนิวยอร์กนิกเองพวกเขาต้องชนะด้วยการคุมจังหวะของบรันสันทาวในบทบาทศูนย์กลางของเกมบุกการรีบาวด์เกมบุกและการได้ OG Anunoby กลับมาช่วยป้องกันให้ฝั่งปีกนั้นครบเครื่องมากกว่าเดิมยิ่งขึ้นครับขณะที่ทางฝั่งของคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เองจะต้องชนะด้วยการไล่ล่าบรันสันกับทาวในแบบพิกแอนด์โรลมิเชลเองที่คมพอที่จะบีบโครงสร้างเกมรับของนิวยอร์กและวงในของอัลเลนกับโมบรีเองที่ต้องไม่ให้โดนกินรีบาวด์ซ้ำ2ซ้ำ3ได้อย่างง่ายๆด้วยนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์ครับต้องชนะด้วยเดฟแบบที่ไม่มีรอยต่อครับการบีบให้เวมบี้นั้นพ้นจากคอมฟอร์ทโซนและการทำให้ซีรีส์นี้กลายเป็นเกมที่สเปอร์นั้นต้องไล่คนครบทั้ง48นาทีนะครับ เพราะว่านี่คือเกมที่ OKC เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะถนัดที่สุดจากองค์ประกอบที่พวกเขานั้นมีครับขณะนี้ฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็ต้องชนะด้วยเวมบันยาม่านะครับในฐานะตัวเปลี่ยนของทั้ง2ฝั่งครับสเตฟานแคสเซิลกับทางดีแอรอนฟ็อกที่จะต้องยิงการ์ดลายของ OKC ให้ปั่นครับและความกล้าที่จะเล่นแบบไม่กลัวแชมป์เก่าตั้งแต่นาทีแรกไม่ใช่แค่รอดูเชิงแล้วค่อยมาเล่นตามครับเพราะฉะนั้นครับถ้าถามผมว่าตอนนี้เนี่ยณวันนี้เองผมพูดแบบตอนที่เกมยังไม่เริ่มนะครับว่าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยนิกเองยังคงดูดีกว่านะครับจากฟอร์มแล้วก็ความสดแต่ถ้าคลิฟแลนด์คาวาเลียเองอยู่ในเกมที่พวกเขานั้นพอที่จะยื้อเกมได้และลึกพอจนเข้าสู่สภาพซีรีส์บีบๆผมจะไม่ตัดพวกเขาทิ้งเลยครับส่วนทางฝั่งของตะวันตกเองครับโอคลาโฮมาซิตี้เนี่ยพวกเขายังคงเป็นเต็งหลักนะครับทั้งฟอร์มความลึกและโอ้ต้องถือว่าผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วจนถึงฤดูกาลนี้ครับแต่ถ้าทีมไหนในลีกตอนนี้ถ้าจะเป็นทีมที่ทำให้แชมป์เก่านั้นรู้สึกไม่สบายใจได้มากที่สุดนั่นก็คือทางซานอันโตนิโอสเปอร์ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วครับเพลย์ออฟไม่ได้วัดกันแค่ใครเก่งกว่านะครับแต่มันวัดว่าใครบังคับให้อีกฝ่ายนั้นต้องเล่นในเกมที่ตัวเองไม่อยากจะเล่นได้มากกว่ากันครับผมสันพงษ์น้อยสำลีครับกับนี่คือรายการสำนักทอล์กนะครับเบรกที่2ของรายการในค่ำคืนนี้ก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองน่าจะได้รับเนื้อหาแล้วก็สาระของรายการไปไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
0: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับ ติดตามรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์นั้นเราพบกันเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับ1ชั่วโมงของทุกวันเสาร์แล้วก็อีก1ชั่วโมงของทุกวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับ2วันหยุดกับรายการช่างรู้คู่บ้านวันเสาร์1ชั่วโมงวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับพบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่จะพูดคุยกันในรายการนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวต่างๆที่ผมจะนำมาแชร์นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องราวที่แชร์เรื่องราวที่พูดคุยกันนั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ก็เรียกว่านำประสบการณ์จากหน้างานนะครับที่มาพูดคุยหรือว่ามาแชร์กันนั่นเองนะครับไหนๆก็พูดคุยกันนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับในแต่ละสัปดาห์นั้นก็จะเป็นการส่งเสียงเข้ามาพูดคุยพร้อมภาพพร้อมเสียงนะครับแต่วันนี้นะครับมีภารกิจนะครับก็ช่วงหลังนะครับวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับภารกิจเรื่องการปรับปรุงบ้านเพราะหลายท่านถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับว่างานซ่อมงานปรับปรุงงานห้องน้ำรั่วซึมงานแก้ไขงานเล็กๆที่จะหาคนทำยากนั้นนะครับมีช่างรู้คู่บ้านมีช่างแนะนำไหมมีนะครับตอนนี้พอบอกว่ามีช่างแนะนำนะครับมาทั้งงานใหญ่งานเล็กบางอย่างใหญ่เกินนะครับต้องบอกว่าถ้าใหญ่เกินเนี่ยบางทีผมก็เรียนว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าถ้าใหญ่เกินนะครับเหมาะกับการที่ผมให้คำแนะนำไปใช้วัสดุนะครับก็จะประหยัดกว่านะครับซึ่งพอเป็นเรื่องนี้นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเขาเรียกว่าบอกกล่าวเล่าแจ้งกันสักนิดนึงนะครับช่างรู้คู่บ้านนั้นนะครับหลักๆแล้วก็คือผมเองก็ทำรายการตอบปัญหาเรื่องบ้านนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องบ้านมายาวนานนะครับร่วม20ปีนะครับ20ปีที่ทำรายการนะครับแล้วก็ตอบปัญหาเรื่องบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้วัสดุนะครับเรื่องการใช้วัสดุเรื่องของการสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำเรื่องนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับแล้วก็แนะนำช่างหรือว่าแนะนำผู้รับเหมานะครับก็ตั้งแต่ว่าพอท่านคุยนะครับก็ดูก่อนว่างานแบบไหนนะครับถ้างานที่แก้ปัญหาหรือการใช้วัสดุนะครับถามมาผมก็แนะนำวิธีการใช้วัสดุขั้นตอนการใช้งานการทำงานนะครับซึ่งตอนหลังก็จะลงรายละเอียดตั้งแต่วิธีการผสมการนำไปใช้แต่ละขั้นตอนเพราะเมื่อก่อนบางครั้งเวลาบอกไปนะครับบางทีไม่ละเอียดท่านก็นำไปใช้ซึ่งที่ผลกลับมาก็คือพอคุยไปคุยมาท่านใช้ผิดวิธีมันก็เลยกลายเป็นปัญหานะครับแล้วก็ผมก็จะลงรายละเอียดนะครับก็จะมีก็เรียกว่าบางคนก็บอกโอ้ละเอียดเกินไปไหมนะครับถ้าท่านที่ฟังแล้วอาจจะไม่เคยใช้นะครับก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านที่เคยใช้นะครับฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดเกินนะครับเพราะฉะนั้นความพอดีนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าความพอดีเนี่ยครับมันอยู่ที่การสื่อสารกันแล้วก็การรับข้อมูลแล้วก็ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับนะครับถ้าข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของผู้รับกลางๆการสื่อสารเราก็จะอยู่ในระดับกลางๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับน้อยการสื่อสารก็จะรู้สึกว่ามันละเอียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ฐานข้อมูลของผู้รับเยอะการสื่อสารออกไปก็จะรู้สึกว่าการสื่อสารนั้นเยอะเกินไปนะครับหลายครั้งหลายคราวเวลาที่ท่านถามเหมือนกันนะครับเวลาท่านมีคำถามมานะครับบางคำถามของท่านเนี่ยพอท่านพูดปุ๊บผมรู้แล้วว่าปัญหานี้คืออะไรแต่ก็ต้องฟังจนจบเพราะอะไรครับเพราะคนถาม1คน2คน3คน4คนปัญหาของ4คนเนี่ยอาจจะเหมือนกันแต่ความเข้าใจความวิตกกังวลการอธิบายของเจ้าของปัญหาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ อธิบายมาตั้งยาวนะครับแต่สุดท้ายถามนิดเดียวอันนั้นเพราะเขาตั้งใจที่คิดว่าอธิบายเพื่อให้คนที่จะตอบเขาเนี่ยรู้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเข้าใจแล้วก็ฟังจนจบแล้วก็ค่อยตอบท่านเช่นเดียวกับการทำรายการอย่างเงี้ยครับบางครั้งทำเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เอากลับมาพูดซ้ำเอ๊ะทำไมเรื่องนี้เหมือนกับคล้ายๆนะครับในแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็จะมีแฟนรายการที่ติดตามนะครับหรือท่านที่เจอปัญหาไม่ว่าที่จะฟังอยู่ทางวิทยุคลื่น FM 97นะครับหรือท่านที่ชมและฟังอยู่ทางเพจ Facebook นะครับหรือบางคนก็ดูจาก YouTube หรือบางคนก็เจอปัญหาแล้วก็ไปพิมพ์หาแล้วก็ขึ้นมาที่ผมอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันมีความหลากหลายใน1สัปดาห์ของคำถามเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้หลายๆครั้งนะครับการถามหรือการตอบเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งนะครับเพราะบางครั้งพอความแตกต่างในการถามในแต่ละสัปดาห์นะครับผมรู้แล้วโอ้คนที่ถามเขามีข้อสงสัยแบบนี้ก็จะมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นนะครับแต่วันนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นการจัดรายการส่งเสียงตามสายที่เข้ามาพูดคุยนะครับอย่างที่บอกว่าในปีนี้นะครับก็จะเป็นปีที่นอกจากที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษานะครับทางโทรศัพท์หรือทางไลน์แล้วนะครับบางท่านนะครับก็ต้องการที่ให้ไปดูที่บ้านโดยตรงนะครับก็ไปได้นะครับการไปดูที่บ้านนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายจะถูกจะแพงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็จะบอกก่อนว่าการเก็บค่าใช้จ่ายของผมนั้นอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ถูกมากนะครับแต่เป็นการเก็บเพื่อนะครับเป็นการเก็บเพื่อทำให้ท่านนะครับรู้สึกว่าถามฟรีก่อนไหมนะครับถามฟรีก่อนไหมเพราะบางคำถามนะครับไม่ต้องไปหน้างานแล้วก็บางคำถามที่คุยกันนะครับผมก็สามารถบอกวิธีได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านบอกว่าดูแล้วต้องการที่จะให้ทีมงานนะครับดำเนินการในการแก้ไขปรับปรุงอันนั้นต้องไปหน้างานแน่นอนเพราะการที่จะสรุปวิธีการซ่อมและราคาที่ใกล้เคียงนั้นนะครับคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้นะครับอย่างเช่นท่านหนึ่งนะครับที่ส่งรูปภาพนะครับมาสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาเขาเรียกว่าเหล็กเป็นสนิมแล้วก็มีปูนที่คานแตกออกมาท่านส่งภาพมาแค่ตกจุดที่แตกเนี่ยนะครับอันนี้ประเมินยากเพราะอะไรครับหนึ่งไม่รู้ว่าความยาวของคานเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับคานที่เป็นอยู่ชั้นไหนอาคารที่เป็นบ้านเดียวหรือเป็นอาคารพาณิชย์นะครับต้องออกไปซ่อมข้างนอกหรือทำเฉพาะข้างในอันนี้ครับมันมีองค์ประกอบอีกหลายๆปัจจัยความยากง่ายในการเอาของขึ้นไปนะครับต้องมีการป้องกันวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นองค์ประกอบที่จะมีผลต่อการคิดราคานะครับมีผลต่อการคิดราคาที่เป็นจริงนะครับแล้วก็หลายครั้งนะครับเวลาที่ผมแนะนำช่างหรือผู้รับเหมาให้ท่านไปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับท่านก็จะมีความคาดหวังเล็กๆกลางๆมากๆอยู่ในนั้นนะครับบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาตรงใจบางท่านก็อาจจะได้งานออกมาไม่ตรงใจนะครับบางท่านก็พอทำก็ไประหว่างทำก็โทรตามว่าอาจารย์เข้ามาไหมวันนี้อาจารย์จะมาดูไหมนะครับซึ่งบางครั้งจริงๆต้องบอกว่าอย่างเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะท่านถามมาผมก็จะส่งงานให้กับผู้รับเหมาแต่ละท่านแต่ละท่านที่สามารถเข้าไปทำหรือไปดำเนินการได้ผมก็อาจจะเข้าไปแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ดูนะครับแต่ก็หลายครั้งนะครับพอท่านตามนะครับบางทีผมก็เข้าไปดูนะครับพอการเข้าไปดูนั้นนะครับบางทีมันก็อาจจะเห็นแล้วก็ได้รูปนะครับนี่คือที่ไปที่มาที่หลายครั้งว่าทำไมผมถึงสามารถนำประสบการณ์จากหน้างานนะครับมาคุยมาแชร์มาสื่อสารเพราะด้วยความที่เราไปอยู่หน้างานนะครับแต่ว่าด้วยความที่แนะนำไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่กำกับหรือไปเฝ้าอย่างต่อเนื่องได้นะครับเพราะไม่ได้เป็นคนรับในการทำงานนะครับแต่ปีนี้ครับเนื่องจากว่าปีนี้นะครับท่านถามกันมาเยอะแล้วก็สถานการณ์หลายๆอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้นะครับสถานการณ์การขายสินค้านะครับตลาดต่างๆนะครับมันมีการผันผวนเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีความยากแล้วก็พอสถานการณ์เป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดการรับงานทิ้งงาน นะครับหลายท่านก็บ่นมาว่าโอ้โหเนี่ยท่านทำงานปรับปรุงบ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็มีคนที่กำลังทำอยู่เนี่ยก็เป็นผู้รับเหมาก็เรียกว่าเป็นผู้รับเหมาชุดที่3แล้วนะครับคือชุดแรกนะครับก็เบิกเงินทำแล้วก็หายไปนะครับก็เลยต้องไปหาชุดที่2มาชุดที่2มาถึงก็เริ่มทำพอทำเสร็จก็จะบ่นกับการทำงานว่าเนี่ยชุดแรกทำไว้ไม่ดีต้องแก้ต้องแก้ตรงนั้นต้องแก้ตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้หลายครั้งนะครับท่านที่เจอแบบนี้นะครับก็จะเจอผู้รับเหมาที่มาคนทำชุดที่2เนี่ยนะครับก็จะแก้เยอะค่าใช้จ่ายท่านก็จะบานออกไปเยอะเพราะว่าเขาบอกโอ้ยเนี่ยไหมคนแรกทำมาไม่ดีเป็นอย่างนี้นะครับบางอย่างอาจจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าคนแรกทำมาไม่เรียบร้อยนะครับคนที่2ก็ต้องแก้ไขแต่บางอย่างอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ด้วยความที่ก็ฉันไม่ได้เป็นคนทำเนี่ยแก้นะครับก็จะได้เงินนะครับสุดท้ายทำไปทำมาก็บานปลายนะครับก็จนได้ผู้รับเหมาชุดที่3ที่มาทำแล้วเนี่ยเขาบอกโอเคบางอย่างไม่ต้องแก้นะครับก็สามารถที่จะทำต่อได้หรือเพิ่มเติมลงไปได้บางอย่างก็ปรับตามความจำเป็นนะครับนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีการนะครับหรือว่าเป็นขั้นตอนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมก็ยังคงมีพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมานะครับพันธมิตรที่เป็นผู้รับเหมารายใหญ่นะครับรายใหญ่หรือรับเหมาตั้งแต่การออกแบบพร้อมก่อสร้างนะครับแล้วก็มีผู้รับเหมาที่มีรายขนาดกลางนะครับรายใหญ่รายกลางนะครับที่สามารถที่จะทำงานในการก่อสร้างใหม่นะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าหลายท่านถามว่าพอสร้างใหม่ราคาเท่าไหร่นะครับหลายท่านก็จะเอาราคากลางราคาประเมินกลางนะครับมาเป็นตัวตั้งต้นแต่ผมจะเรียนว่าราคาประเมินกลางกับราคาของผู้รับเหมาที่เขาทำงานในระบบรูปแบบของเขานะครับบางทีมันไม่เหมือนกันวันนี้นะครับถ้าไปดูนะครับราคากลางก็ไม่ได้สูงขึ้นจากที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นักและผมหาไม่เจอนะครับวันก่อนผมไปอ่านแล้วผมก็ตั้งใจว่าจะเอาเรื่องนี้มาคุยนะครับว่ามีคนพูดว่าราคากลางราคาวัสดุบางอย่างนะครับราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็บอกมันมีด้วยในราคาปีนี้ที่ค่าวัสดุลดลงนะครับในปี2569เนี่ยมันมีวัสดุตัวไหนที่ลดลงนึกไม่ออกเลยครับแต่เขาคำนวณมาบอกว่ามีลดลงมันทำให้รายละเอียดของราคาเฉลี่ยลดลงนะครับผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวัสดุตัวไหนที่ลดลงนะครับตอนนี้มันมีแต่เห็นแต่วัสดุหรือราคาที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับเพราะการเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุต่างๆนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายหรือมวลรวมนะครับของวัสดุราคานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็หลายคนก็ที่เขาเรียกว่าติดตามนะครับก็เปรียบเทียบเพราะฉะนั้นครับวันนี้ราคาวัสดุที่ใช้นะครับในการก่อสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแตกต่างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามรายการนะครับหรือฟังรายการแล้วนะครับก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมเชื่อว่าต้นทุนของวัสดุต้นทุนของผู้รับเหมาแต่ละท่านเนี่ยไม่เท่ากันนะครับต้นทุนวัสดุหรือต้นทุนการทำงานไม่เท่ากันแล้วนะครับวัสดุที่ใช้ผมก็เชื่อว่าไม่เท่ากันเอาจริงๆความเปรียบเทียบนะครับวันนี้ไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แบบสบายๆนะครับช่างรู้คู่บ้านคุยกันแบบเบาๆแชร์กันสักนิดหนึ่งบ้างนะครับที่ผ่านมาบางทีมาปุ๊บก็ปั๊บปั๊บปั๊บเรื่องรูปเรื่องปัญหานะครับแล้วก็ตัวอย่างนะครับจริงๆผมก็เตรียมนะครับที่อาจจะมีเพิ่มเติมเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแฟนรายการแล้วก็มีพี่ๆที่เขาให้คำแนะนำชี้แนะนะครับท่านสามารถชี้แนะการทำรายการผมได้นะครับว่าอยากให้เพิ่มตรงไหนอย่างไรตรงไหนนะครับแต่ว่าบนพื้นฐานว่าวันนี้บางอย่างที่ท่านชี้แนะแล้วผมยังไม่สามารถปรับได้เนื่องจากว่าการจัดรายการนั้นผมจัดคนเดียวนะครับแล้วก็อย่างจัดรายการวันนี้ส่งเสียงตามสายเนี่ยจัดคนเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนผมไม่ได้จัดหรือไม่ได้ทำนะครับก็จะเป็นคุณสุวิชา ภารักษาที่เราจัดรายการอยู่นะครับก็จะทำคนเดียวนะครับคือในช่วงการเข้ารายการส่วนใหญ่เราจะเข้าแค่คนเดียวนะครับยกเว้นว่าจังหวะไหนที่มีเรื่องที่เป็นเรื่องราวสำคัญนะครับก็จะคุยกันคู่นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ในช่วงของระยะเวลาในการจัดรายการนะครับเพราะฉะนั้นพอผมทำคนเดียวเนี่ยถ้าจัดทางวิทยุเนี่ยเราพูดคุยแบบนี้แหละแต่ถ้าวิทยุแล้วก็ส่งเสียงตามสายนะครับคือพูดคุยแบบนี้แต่ถ้าวันไหนที่มาภาพพร้อมเสียงนะครับก็บางทีนะครับมันก็จะมีใช้นะครับคอม2เครื่องโทรศัพท์หลายๆเครื่องมอนิเตอร์นะครับก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นการทำเพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้นะครับอาจจะไม่ได้มีทีมงานเบื้องหลังแล้วทุกวันนี้เวลาจัดนะครับบางทีผมก็อยู่ข้างนอกข้างนอกบางที่ก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าบางที่ก็จะสามารถใช้ในส่วนของคอมหรืออุปกรณ์สะดวกแต่บางสถานที่ก็อาจจะไม่สะดวกนะครับมันก็เลยการเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงตามที่ท่านแนะนำในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยความที่เรามอนิเตอร์ในตอนจัดรายการคนเดียวนะครับแต่ก็จะพยายามตั้งใจเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่ท่านแนะนำมาอย่างเช่นท่านบอกว่ามันควรจะมีภาพคลิปวิดีโอหรืออะไรต่างๆขึ้นมาให้ดูนะครับก็จริงๆผมมีคลิปวิดีโอเยอะนะครับแล้วบางทีก็ลืมนึกไปนะครับว่าจริงๆนอกจากภาพแล้วนะครับเราก็ยังสามารถนำวิดีโอพวกนี้นะครับมาแชร์หรือมาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยจับค่อยๆทำนะครับเพราะว่าในบางส่วนเนี่ยนะครับบางทีบางส่วนบางอย่างนะครับก็ค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มเติมได้นะครับก็ติดตามนะครับก็จะพยายามปรับแล้วก็เพิ่มเติมรายละเอียดของการปรับปรุงหรือรายละเอียดของการทำนะครับให้ท่านได้เห็นภาพที่มีเพิ่มเติมให้นะครับก็ปรับอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่สลับนะครับสลับกันนะครับว่ามีจัดนะครับรายการในห้องทรงภาพพร้อมเสียงบ้างนะครับแล้วก็ภาพพร้อมเสียงบ้างแล้วก็เป็นเสียงอย่างเดียวบ้างนะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องกันนะครับส่วนวันนี้นะครับที่ผมคุยแบบสบายๆเพราะว่าเนื่องจากพอไม่ได้ใช้ภาพนะครับก็ยังคงนำประสบการณ์มาพูดคุยกันแล้วก็อยากจะนำเรื่องราวที่เราพูดคุยนะครับมาแชร์กันนะครับสิ่งที่นำมาแชร์นะครับเป็นเรื่องของหลักการก่อนนะครับเป็นเรื่องของหลักการหรือว่าเป็นเรื่องของวิชาการกันก่อนสักนิดนะครับเนื่องจากว่ามีท่านหนึ่งถามมาเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็เรื่องของการว่าเอ๊ะถ้าเราจะสร้างแล้วเนี่ยนะครับเรื่องทองของฐานรากนะครับมันต้องมีไหมจำเป็นไหมลงแบบไหนอย่างไรนะครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนำเรื่องของฐานรากคร่าวนะครับมาให้ท่านได้พอเป็นข้อมูลกันเป็นเบื้องต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกเพราะถ้าเกิดเจาะลึกว่าต้องฐานรากแบบไหนอย่างไรนะครับอันนั้นต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปตามที่วิศวกรผู้ออกแบบนะครับในบ้านแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของฐานรากให้นะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าในการที่เราจะพูดถึงเรื่องของฐานรากนะครับเราจะทำความเข้าใจเรื่องขององค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราก่อสร้างนะครับส่วนใหญ่พื้นก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินเป็นเขาเรียกว่าพื้นเรียบๆหรือถ้าเป็นอาคารก่อสร้างก็จะถูกรื้อออกนะครับจนถึงพื้นทั่วไปธรรมดาถ้าเป็นพื้นคอนกรีตที่ถูกเทไว้เขาก็จะทุบแล้วก็ขนออกไปนะครับเพราะพื้นฐานรากที่มันอยู่เป็นฐานหลักๆคือก็เป็นดินนั่นเองนะครับซึ่งดินนะครับคำว่าดินนะครับมันก็จะเป็นดินตั้งแต่ดินที่เป็นดินเขาเรียกว่าดินต้นกำเนิดหรือดินที่อยู่ในพื้นที่ปกติทั่วไปนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่ดินเหนียวนะครับดินเหนียวดินทรายก็แล้วแต่นะครับก็คือดินที่เราจะอยู่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นนะครับดินทรายก็จะอาจจะมีความแน่นถ้ามันอยู่มานานแต่ถ้าเป็นดินที่ถมใหม่หรือทรายที่ถมใหม่อันเนี้ยต้องมีระยะเวลาในการบดอัดหรือให้มันเซตตัวเพื่อที่จะให้มันมีความแน่นอันนั้นคือเรื่องของดินนะครับแต่ถ้าเป็นดินแบบเดิมๆเนี่ยนะครับเป็นดินเดิมๆแบบตามธรรมชาติเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแน่นความเหนียวของมันอยู่ตามปกตินะครับทีนี้พอจากดินนะครับก็มาสู่เรื่องของคำว่าฐานราก านะฐานรากนะครับบางทีเราก็ถามว่าเอ้ยเราจะใช้ฐานรากแบบไหนฐานรากแพฐานรากแบบเสาเข็มแล้วเสาเข็มจะเป็นเสาเข็มแบบไหนนะครับเห็นไหมครับมันก็จะลงไปในรายละเอียดนะครับคำว่าฐานรากนะครับก็คือส่วนของอาคารนะครับที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารลงนะครับอาคารทั้งหมดนะครับที่อยู่ส่วนบนตั้งแต่เสาคานพื้นผนังหลังคานะครับลงสู่ดินที่เป็นฐานรากเพราะฉะนั้นพอคำว่าฐานรากนะครับหรือว่าส่วนของอาคารที่จะถ่ายน้ำหนักของอาคารส่วนบนทั้งหมดลงสู่ฐานรากแล้วนะครับก็มันจะมาดูว่าแล้วฐานรากที่ใช้เราเป็นฐานรากแบบไหนเช่นเราเรียกว่าฐานรากแผ่ฐานรากแผ่ก็คือฐานรากที่ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักของอาคารนะครับจากส่วนบนลงสู่ดินฐานรากโดยตรงนั่นคือฐานรากแผ่นั่นหมายถึงว่ามันก็จะลงมาสู่ดินเช่นเราตอกเสาเข็มปูพรมนี่คือฐานรากแผ่นะครับเพราะดินที่อยู่รอบๆเสาเข็มก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่มันจะอุ้มนะครับให้การซุดตัวนะครับน้อยหรือมากมันก็จะขึ้นย้อนกลับไปสู่เรื่องของดินว่าดินมันมีความแน่นความเหนียวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนั้นคือส่วนของฐานรากแผ่แต่นะครับมีฐานรากอีกแบบนึงเราเรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มนะครับเพราะฐานรากที่เป็นเสาเข็มเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าฐานรากหรือว่าเสาเข็มเนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการถ่ายน้ำหนักหรือรับน้ำหนักของอาคารส่วนบนนะครับมาสู่ฐานรากที่เราเรียกว่าเสาเข็มนะครับลงสู่ดินฐานรากซึ่งพอดินฐานรากคือดินอะไรมันลงไปถึงชุมชั้นดินดานหรือดินเหนียวหรือดินแข็งดินด้านล่างมันก็จะเป็นตัวรับน้ำหนักของฐานรากเสาเข็มนะครับแล้วก็ดินด้านข้างนะครับมันก็จะเรียกฟิกชันแรงความหนืดนะครับก็จะรับด้านข้างอันนั้นที่เราเรียกว่าฐานรากที่เป็นเสาเข็มทีนี้พอพูดถึงฐานรากที่เป็นเสาเข็มมันก็โยงไปถึงว่าแล้วเสาเข็มล่ะควรจะใช้แบบไหนอย่างไรพอพูดถึงเสาเข็มเนี่ยครับมันก็จะมีความรายละเอียดเยอะแล้วนะครับเสาเข็มก็จะมีตั้งแต่เสาเข็มเจาะเสาเข็มตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงหรือเสาเข็มคอนกรีตหล่อสำเร็จนะครับมันก็จะมีประเภทของเสาเข็มที่หลายๆเสาเข็มเพราะในการเลือกใช้เสาเข็มแบบไหนนะครับจะเป็นเสาเข็มตอกนะครับเสาเข็มไมโครพายกลมไมโครพายไอไมโครพายเหลี่ยมนะครับเสาเข็มเหล็กเสาเข็มเจาะนะครับเสาเข็มพวกนี้นะครับก็จะมีหลายประเภทให้เลือกวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบเขาก็สามารถที่ระบุได้ว่าบ้านแบบนี้ควรใช้เสาเข็มแบบไหนความลึกเท่าไหร่ซึ่งอันนั้นก็จะไปอยู่ที่สภาพของดินในแต่ละพื้นที่ว่าควรใช้ความลึกที่เท่าไหร่นะครับในเรื่องของการใช้เสาเข็มแล้วก็บริเวณที่จะเข้าไปลงเสาเข็มนั้นนะครับเสาเข็มแบบไหนจะเหมาะเช่นบ้านด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังมีสร้างบ้านแล้วจะเอาปั้นจันทร์เข้าไปตอกถนนแคบก็ใช้ไม่ได้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นเสาเข็มไมโครพายหรือเป็นเสาเข็มเจาะหรืออาจจะเป็นเสาเข็มเหล็กเห็นไหมครับนั่นคือในส่วนของฐานรากหรือเสาเข็มของการก่อสร้างนะครับก็เป็นองค์ประกอบที่เราพูดกันแบบบ้านๆที่ไม่ได้เจาะลึกในเชิงภาษาตามวิชาการกัน 100% นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ครับในช่วงแรกของการพูดคุยนะครับเป็นข้อมูลเรื่องของความรู้ทั่วไปที่ท่านถามมาว่าถ้าจะสร้างบ้านแล้วต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างเป็นเบื้องต้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราฟังกันแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องราวที่ท่านถามมาแล้วผมเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ติดตามหรือได้ฟังกันให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
1: ครับสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพูดคุยกันนะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับกับผมสัญชัยขนานนะครับแล้วก็จะมีคุณสุวิชาพารักษานะครับก็ติดตามฟังรายการนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะครับผมก็จะย้ำทุกครั้งนะครับที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็จัดรายการกันนะครับย้ำกันทุกครั้งนะครับว่าเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนั้นนะครับพบกันเป็นประจำทางวิทยุคลื่นFM 97นะครับแล้วก็ติดตามกันได้เป็นประจำนะครับก็จะมีผมสัญชัยขนานแล้วก็จะมีคุณสุวิชาภารักษานะครับที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็นำประสบการณ์จากหน้างานมาแชร์กันนะครับรวมทั้งท่านที่ถามกันมาก็จะนำคำถามของท่านมาแชร์มาตอบมาอธิบายเพิ่มเติมกันผ่านทางรายการวิทยุนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับรายการช่างรู้คู่บ้านนั้นเราจัดรายการกันนะครับวันละ1ชั่วโมงวันเสาร์1ชั่วโมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะครับวันอาทิตย์อีก1ชั่วโมงนะครับเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกานะครับติดตามฟังสดๆทางวิทยุแล้วก็ทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับนั่นคือช่องทางที่ฟังเสียงแต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามแล้วอยากเห็นภาพรายละเอียดนะครับท่านก็สามารถที่ติดตามได้ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดรายการสดผ่านระบบซูมนะครับท่านก็สามารถชมภาพพร้อมเสียงผ่านทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนะครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านนั้นท่านสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับติดตามย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมโพสต์ไว้นะครับหรือเป็นคลิปสั้นที่โพสต์แชร์ไว้นะครับรวมทั้งรายการสดนะครับถ้าท่านจะฟังวิทยุเนี่ยท่านต้องเข้าไปเลือกในหัวข้อที่เป็นรายการสดนะครับเพราะว่ารายการสดมันจะถูกเก็บอยู่ในเรื่องราวของรายการสดนะครับเพราะว่าผมก็จะมีทำรายการสดทางวิทยุนะครับทั้งสองคลื่นที่ทำอยู่นะครับแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นการจัดผ่านระบบซูมนะครับผมก็จะเข้าสู่โปรแกรมซึ่งในโปรแกรมเนี่ยมันสามารถที่จะออกอากาศพร้อมกันนะครับเนื่องจากว่าเสียเงินในส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าไม่เสียเงินมันจะออกอากาศเขาเรียกว่าปลายทางอ่ะไปที่เดียวแต่ถ้าเสียเงินเนี่ยเสียเงินเดือนหนึ่งก็พันกว่าบาทนะครับปลายทางจะไปได้2หรือ3จุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียเงินเยอะขึ้นปลายทางก็ใหญ่เยอะขึ้นแต่ว่าจริงๆนะครับปลายทางที่ไปเนี่ย2ถึง3จุดเนี่ยก็พอแล้วเช่นครับว่า2ถึง3จุดหมายถึงว่าปลายทางก็จะเป็นทางเพจทาง YouTube นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับหรืออีกทางจำไม่ได้นะครับผมจำไม่ได้ว่าตอนนี้ปลายทางมันจะไปออกทาง TikTok ได้แล้วหรือยังนะครับแต่ถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าการสื่อสารที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าตอนนี้แน่ๆเนี่ยนะครับปลายทางผมก็จะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับนี่คือช่องทางของการที่ตอนที่เราจัดรายการสดนะครับที่ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ปลายทางที่เป็นทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นนะครับก็จะลิงก์กันอยู่นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่พูดคุยกันเพราะว่าเป็นการจัดแบบส่งเสียงตามสายโดยผมสัญชัยขนานที่เราพูดคุยกันนั้นนะครับก็ขออนุญาตว่าเป็นการส่งเสียงตามสายที่จะนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่านำสิ่งที่ท่านถามมานะครับแล้วก็มาแชร์กันนะครับวันนี้หลายท่านที่ถามผมเข้ามาแล้วก็ดูจากการที่โพสต์ไปนะครับคือเรื่องของการซ่อมแล้วก็การใช้วัสดุในการซ่อมและการใช้วัสดุที่ผ่านมานะครับเวลาซ่อมหรือการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะมีวัสดุในการซ่อมในการแก้ไขแล้วก็หลายครั้งที่ท่านถามนะครับว่าไอ้ตัวนี้แล้วใช้ตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่ใช้ได้ไหมนะครับจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะใช้แทนกันได้ไหมบางวัสดุผมก็จะตอบว่ามันใช้แทนกันได้แต่คุณสมบัติของวัสดุแต่ละตัวที่เรามาแทนกันนั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันใช้ได้ไหมใช้ได้ดีไหมตอบไม่ได้นะครับเพราะบางตัวนะครับผมเองก็ไม่เคยใช้แต่รู้ว่าเป็นวัสดุที่สามารถเป็นทางเลือกในการใช้ได้ เหมือนกับตอนที่เวลาผมพูดคุยนะครับว่าถ้าเราจะทำผนังบ้านวัสดุทางเลือกเรามีตั้งแต่อิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาแล้วก็ EPD มวลเบานะครับคุณสมบัติแต่ละตัวมันก็จะมีความแตกต่างกันอิฐบล็อกอิฐมอนอิฐมวลเบา EPD มวลเบาคุณสมบัติแต่ละตัวมันมีความแตกต่างกันขั้นตอนในการใช้งานมันมีองค์ประกอบในการทำงานอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ผลรวมสุดท้ายเรื่องนี้มีความแข็งแรงพอๆกันนะครับผมใช้คำว่าพอๆกันแต่ไม่เท่ากันคำว่าไม่เท่ากันหมายถึงว่าวัสดุบางอย่างอาจจะมีความแข็งกว่าวัสดุบางอย่างอาจมีความเปราะกว่าวัสดุบางอย่างอาจอยู่กลางๆวัสดุบางอย่างกันร้อนได้ดีกว่าวัสดุบางอย่างดูดความร้อนได้มากกว่าอย่างเงี้ยครับมันมีความแตกต่างแต่ใช้เป็นผนังแบ่งกั้นอาณาเขตเพื่อความปลอดภัยของโจรขโมยนะครับการเก็บของความปลอดภัยในการอยู่อาศัยได้นะครับเช่นเดียว

วันนี้เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมก็ขออนุญาตเช่นหลายท่านถามว่าเวลาซ่อมเนี่ยนะครับซ่อมโครงสร้างซ่อมคานเนี่ยใช้ปูนธรรมดาได้ไหมจริงๆถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ความแข็งแรงอาจจะสู้ปูนเฉพาะไม่ได้ใช้ปูนโครงสร้างปูนโครงสร้างหมายถึงว่าใช้ปูนแดงผสมเองซ่อมได้ไหมก็จะตอบว่าได้ครับแต่จะแข็งแรงเท่ากับการเลือกใช้วัสดุทางเคมีก่อสร้างซ่อมไหมนะครับอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหรือในบางงานซ่อมท่านก็ถามว่าแล้วแบบเนี้ยผมแนะนำการใช้ปูนฉาบซ่อมแต่ใช้เป็นปูนเกลาได้ไหมผมบอกว่าก็ได้นะครับใช้ได้นะครับปูนเกลาบางครั้งเนี่ยนะครับในการใช้งานเนี่ยแข็งแรงกว่าปูนที่ผมแนะนำด้วยซ้ำไปแต่องค์ประกอบในการซ่อมในการทำงานมันจะมีความแตกต่างกันนะครับความแตกต่างขององค์ประกอบในการทำงานพื้นที่จุดตำแหน่งที่ต้องทำนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะท่านจะเลือกใช้แบบไหนนะครับมันมีคำว่าใช้ได้แต่เราต้องไปดูต่อท้ายว่าไองานที่เราจะใช้เนี่ยคำว่าได้เนี่ยนะครับมันเหมาะไหมมันสมควรไหมมันติดอะไรไหมอ่ะอันนี้แหละครับอันนี้คือข้อจำกัดและข้อควรระวังนะครับสำหรับเรื่องของการใช้งานหรือการใช้วัสดุนะครับทีนี้ในการซ่อมแบบนี้นะครับก็หลายครั้งนะครับผมก็จะบอกว่าเวลาซ่อมนะครับวัสดุหลักเนี่ยเรามีแน่ๆ3ตัวคือน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนซ่อมโครงสร้างแต่ในบางงานมันก็จะไปเป็นน้ำยาแปรงสนิมอีพ็อกซี่ประสานและปูนนอนชิงเกลาแต่ละจุดตำแหน่งของการซ่อมมันเลือกใช้ตัวสุดท้ายที่มีความแตกต่างกันนะครับอันนั้นถามว่าเป็นตัวไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ในระหว่างนั้นแล้วมันมีวัสดุเสริมอะไรไหมมีครับวัสดุเสริมที่ต้องใช้เช่นแล้วก็เป็นหลักด้วยนะครับถ้าเสาคานท้องพื้นที่มันเกิดความเสียหายนะครับที่มันเกิดความเสียหายเนี่ยครับเหล็กเป็นสนิมขาดไม่ขาดเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเสริมไหมอันนี้แหละครับคือปัจจัยสำคัญที่รูปภาพการพูดคุยอาจจะไม่สามารถตอบได้ละเอียดว่าต้องหรือไม่ต้องเพราะอะไรครับเพราะองค์ประกอบพวกนี้มันต้องเห็นสภาพหน้างานนะครับและคนดูต้องตัดสินใจเองได้ว่าเสริมไม่เสริมนะครับแต่ถ้าต้องการตัดสินใจในเชิงหลักวิศวกรรมก็ต้องไปเชิญท่านวิศวกรมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็มาคำนวณเมื่อเชิญวิศวกรมานะครับมาตรวจสอบและมาคำนวณก็ต้องคิดถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะตามมาเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องเตรียมและทำความใจทีนี้ที่ผมคุยมาถึงตรงนี้นะครับมาเท้าความจนละเอียดแล้วก็เยอะนะครับก็สืบเนื่องมาจากมีการพูดคุยกันแล้วก็แชร์เป็นประสบการณ์กันนะครับซึ่งท่านเนี้ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะอยู่ต่างจังหวัดวัสดุบางอย่างนะครับท่านมีความรู้แต่อาจจะไม่เคยใช้เพราะในบางพื้นที่มันมีวัสดุที่ใช้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเมื่อเราต้องมีการซ่อมหรือแก้ไขในส่วนของโครงสร้างเสาหรือคานส่วนนี้แหละนะครับแล้วเหล็กมันเป็นสนิมสิ่งที่เพิ่มเติมจากนอกจาก3ตัวที่ผมพูดถึงคือการที่เราต้องเสริมเหล็กเพื่อชดเชยเหล็กที่เสียหายทีนี้ผมก็จะอธิบายเสมอว่าถ้ามีการซ่อมชดเชยนะครับท่านสามารถใช้เหล็กเส้นขนาดเท่าเดิมเพื่อชดเชยกับเหล็กที่มันเป็นสนิมหรือใช้ GFRP หรือบางทีเรียกสั้นๆว่ารีบาร์ไฟเบอร์ใช้ GFRP หรือรีบาร์ไฟเบอร์แทนเหล็กเส้นแทนนะครับปกติเราเคยใช้เหล็กเส้น9มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์ที่9มิลไปเสริมได้ความแตกต่างว่าทำไมถึงใช้รีบาร์ไฟเบอร์เพราะอะไรครับเพราะการทำงานมันจะสะดวกขึ้นแต่ข้อดีข้อเสียความแตกต่างท่านต้องศึกษาและทำความเข้าใจว่ารีบาร์ไฟเบอร์เหมาะกับการใช้งานประเภทไหนตำแหน่งไหนอย่างไรต้องผ่านการออกแบบและการคำนวณไหมอันเนี้ยครับเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยครับทีนี้พอพูดถึงรีบาร์ไฟเบอร์นะครับท่านก็บอกมันคืออะไรนะครับเห็นไหมครับนี่แสดงว่าท่านพอรู้เคยได้ยินคำว่า GFRP แต่พอผมพูดคำว่ารีบาร์ไฟเบอร์อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะบางครั้งเวลาพูด

0: FRP จริงๆมันจะมีคำว่า FRP แล้วก็จะมี CFRP แล้วก็ GFRP นะครับแต่บางทีผมเรียกว่า Rebar Fiber นะครับทีนี้ก็เลยผมก็เลยอธิบายความว่าคำว่า Rebar Fiber หรือ GFRP นะครับRebar Fiber หรือ GFRP คืออะไรนะครับ GFRP นะครับมันคือการนำวัสดุที่มาใช้เทียบแทนกับเหล็กเส้นนะครับ GFRP คือตัวย่อตัวเต็มของ GFRP นะครับมันก็คือคำว่า Glass Fiber Glass Fiber ไม่ใช่ Fiber เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วนะครับ Glass Fiberreinforced polymer นะครับนั่นคือวัสดุที่เราเรียกว่า GFRP glass fiber reinforced polymer นะครับซึ่ง GFRP คืออะไรนะครับ GFRP หรือ glass fiber reinforced polymer นะครับมันคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วแล้วก็ฝังอยู่ในเรซินไฟเบอร์หรือที่เราเรียกว่าอีพ็อกซี่นะครับหรือไวนิลเอสเตอร์นะครับซึ่งใช้แทนเหล็กเส้นในงานคอนกรีตเสริมแรงนะครับโดยเฉพาะสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคำอธิบายนะครับที่เป็นวิชาการนะครับอันเนี้ยนะครับหลักๆของ GFRP นะครับก็คือ glass fiber reinforced polymer นะครับคือวัสดุเสริมแรงที่ทำจากเส้นใยแก้วนะครับมีใยแก้วแล้วก็มีresin polymer นะครับถ้าท่านเห็นเส้นนะครับมันก็จะเป็นแท่งเหมือนกับเขาเรียกว่าแท่งแก้วแล้วในแท่งแก้วนะครับมันก็จะมีเส้นไฟเบอร์อยู่นะครับที่พันรอบเป็นนะครับพอพันรอบปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเหล็กปล้องอ้อยนะครับเหมือนกับเหล็กเส้นปล้องอ้อยนะครับมันจะมีเส้นใหญ่พวกนี้นะครับมันก็จะมีหลายขนาดมีตั้งแต่4มิล6มิล9มิล12มิลนะครับไปจนถึง30กว่ามิลแต่ละขนาดก็จะมีคุณสมบัติในการใช้งานหรือการนำไปใช้เป็นไปตามการออกแบบนะครับอันนั้นคือความหมายของคำว่า GFRP แต่ในความหมายของ GFRP นั้นนะครับท่านถามว่าอ้าวแล้วมันจะมีข้อดีข้อเสียในการใช้งานยังไงนะครับนะอันนี้ผมนำที่ท่านอธิบายและท่านถามมานะครับผมก็อธิบายไปนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราก็พอที่จะทำความเข้าใจและนำมาใช้ประสบการณ์จากหน้างานเช่นเคยครับที่จะนำมาสู่การตอบหรือการให้คำแนะนำนะครับเพราะข้อดีของGFRP นะครับข้อดีของมันก็คือ1ทนการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับการกัดกร่อนของเช่นการกัดกร่อนของความเค็มไอน้ำความชื้นนะครับที่จะทำให้เกิดปัญหานะครับอันเนี้ยตัว GFRP นะครับมันมีคุณสมบัติที่ดีคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าและแม่เหล็กอันนี้สำคัญมีหน้างานบางหน้างานการใช้งานนะครับที่ต้องป้องกันหรือว่าลดการนำไฟฟ้าหรือของแล้วก็แม่เหล็กนะครับเพราะการเลือกใช้ GFRP นะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับเพราะมันไม่นำไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กนะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานเพราะมันไม่เป็นสนิมอยู่กับความชื้นได้นะครับแล้วก็อยู่กับชื้นได้อยู่กับไอทะเลไอน้ำเค็มพวกนี้ได้นะครับมันเลยทำอายุการใช้งานเนี่ยยาวนานนะครับเพราะมันไม่เป็นสนิมซึ่งต่อให้มันมีความชื้นเข้าน้ำเข้ามันก็ไม่เป็นสนิมเพราะมันเป็นกลาสไฟเบอร์เรนฟอร์ดโพลิเมอร์นะครับที่มันเป็นแท่งแก้วนะครับและที่สำคัญครับน้ำหนักเบานะครับการขนส่งก็จะสะดวกคำว่าน้ำหนักเบาแล้วก็การขนส่งสะดวกเนี่ยนะครับเช่นรีบาร์ไฟเบอร์ขนาด4มิล6มิล9มิล12มิลเนี่ยนะครับมันสามารถนำมาม้วนเป็นวงกลมถ้า4มิล6มิล9มิลนะครับเวลาม้วนเนี่ยครับโดยเฉพาะ4มิล6มิลมันสามารถม้วนเป็นวงกลมเล็กๆเส้นผ่าศูนย์กลางอาจจะประมาณเม็ดเหมือน20ได้แต่ถ้าพอเป็น9มิล12มิลนะครับวงรอบรูปของมันก็จะใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับด้วยความที่มันใหญ่และมันมีความแข็งอันนั้นคือมันเลยทำให้การขนส่งหรือว่าน้ำหนักที่มันทำงานเนี่ยเบานะครับและที่สำคัญครับอย่างที่ผมบอกว่าพออายุการใช้งานคงทนเพราะว่ามันทนต่อสารเคมีสภาวะอากาศได้ดีนะครับอยู่ชายทะเลไม่ต้องกลัวน้ำเค็มอยู่กับความชื้นก็ไม่ต้องกลัวความชื้นอยู่กับในทะเลครึ่งบกครึ่งน้ำก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของความชื้นและอากาศนะครับและที่สำคัญครับความแข็งแรง ก็เรียกว่าความแข็งแรงหรือแรงดึงนะครับดีกว่าสูงกว่าเหล็กประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีแต่ในข้อดีก็ต้องมีข้อเสียหรือข้อจำกัดหรือจุดด้อยนะครับของ GFRP Rebar วันนี้บางคนก็บอกว่า GFRP Rebar ถูกกว่าเหล็กบางคนก็บอกว่า GFRP Rebar สูงกว่าเหล็กนะครับซึ่งอันนี้ตอบยากเพราะเรื่องของการเปรียบเทียบราคาเนี่ยครับบางครั้งผมไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบให้ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนแต่มันมีความต่างกันอย่างนี้ครับว่าเราซื้อเหล็กเส้น1เส้นถ้าเราใช้แค่1เม็ดนะครับไอ้ที่เหลือถ้าท่านเก็บไม่ดีนะครับมันจะเป็นสนิมและพื้นที่การเก็บท่านก็ต้องเป็นแนวยาวไปสอดไว้ท่านจะห่อแล้วไปเก็บนะครับมันก็เป็นความยากอันเนี้ยนะครับการซื้อ1เม็ดของรีบาร์ไฟเบอร์วันนี้นะครับมันสามารถมีตัดแบ่งขายได้แต่เหล็กจะซื้อมาแค่เม็ดเดียวไม่ได้ท่านต้องไปซื้อรับสารรับซื้อของเก่าก็คือเป็นเหล็กเก่าๆเพราะราคาอาจจะสูงกว่านะครับโดยเฉพาะพอเราตัดขาย1เม็ด2เม็ดยังไงก็แพงกว่าซื้อยกม้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าข้อเสียของมันนะครับค่าอีลาสติกไอโมดูลต่ำนะครับอันนี้ค่านี้ผมอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่นะครับแล้วก็การทนความร้อนเนี่ยนะครับมันมีขีดจำกัดอย่างเหล็กเนี่ยครับถ้าเกิดสมมติอาคารไฟไหม้นะครับอาคารไฟไหม้เนี่ยเหล็กมันจะมีแรงยืดหรือแรงยืดหรือแรงดึงที่มันไม่ขาดทันทีแต่GFRP Rebar Fiber เนี่ยครับถ้าเกิดมันเจอความร้อนมากๆเข้านะครับเวลาขาดมันจะขาดเลยอันนี้คือเป็นข้อเสียแต่ทีเนี้ยพอข้อเสียแบบนี้นะผมถามว่าแล้วเราสร้างอาคารไว้รองรับไฟไหม้ไหมซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่มันก็ต้องเผื่อพูดไปท่านก็จะตีหัวผมเอาได้นะครับว่าเราไม่ได้สร้างอาคารมาเพื่อรองรับไฟไหม้แต่มันก็ต้องมีโอกาสเผื่อว่าแล้วถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับถ้าไฟไหม้ขึ้นมานะครับเหล็กก็จะดีกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับแต่ถ้าไม่เจอภาวะแบบนั้นนะครับหรือไม่เสี่ยงแบบนั้นนะครับก็รีบาร์ไฟเบอร์ก็อาจจะดีกว่าเหล็กนะครับแล้วก็การคำนวณหรือการใช้งานนะครับควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีวิศวกรนะครับที่คำนวณให้นะครับแล้วอีกที่สำคัญคือในเรื่องของมาตรฐานแล้วก็วิศวกรรมนะครับยังคงต้องพัฒนาวันนี้ถ้าผมมีข้อมูลล่าสุดคือปีที่แล้วนะครับไม่ใช่ปีนี้การออกแบบในการนำ GFRP หรือ Rebar Fiber ไปใช้นะครับเน้นในแนวราบเช่นเอาไปสำหรับงานเทพื้นเอาไปสำหรับงานเทคานนะครับในมาตรฐานของมยผ.นะครับผมไม่แน่ใจว่าปีเนี้ยปี69เนี่ยนะครับมีการกำหนดอยู่ในงานที่เป็นแนวตั้งใช้กับเสาแล้วหรือยังนะครับแต่แนวราบนะครับงานพื้นนะครับงานเทพื้นงานเทคานโดยเฉพาะงานซ่อมที่ผมนำไปใช้เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในมาตรฐานมยผ.หรอกครับแต่เราก็นำไปใช้นะครับแต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับท่านลองไปศึกษาดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปดูในมาตรฐานของมยผ.นะครับที่กำหนดไว้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบรีบาร์ไฟเบอร์กับเหล็กนะครับรีบาร์ไฟเบอร์มันจะสามารถรับแรงดึงนะครับได้ดีกว่าเหล็กไม่เป็นสนิมนะครับแต่ว่าการรับแรงอัดนะครับยังไงก็ยังสู้เหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการกัดกร่อนเนี่ยนะครับรีบาร์ไฟเบอร์ก็จะทนการกัดกร่อนและอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายนะครับดีกว่าเหล็กนะครับเรื่องของความแกร่งนะครับเรื่องอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปลงเปรียบเทียบดูนะครับส่วนในเรื่องของงานที่นำไปใช้นะครับพวกงานที่อยู่ใกล้ทะเลนะครับหรืองานพวกงานท่าเรือหรือพวกงานห้องแลบห้อง MRI นะครับงานสถานีรถไฟฟ้านะครับหรืองานพื้นดินที่มีสารเคมีสูงนะครับหรือการงานที่ต้องมีการซ่อมแล้วก็การบำรุงยากๆนะครับก็สามารถที่จะใช้รีบาร์ไฟเบอร์หรือ GFRP ได้ดีกว่าเหล็กนะครับเหมือนกับที่ผมบอกว่าพวกการซ่อมนะครับเวลางานซ่อมนะครับถ้าเราจะต้องสอดเหล็กสัก1เส้นเข้าไปในเหล็กปลอกในคานที่เราสกัดเนี่ยเวลาท่านสอดเหล็กเนี่ยมันจะสอดยากเพราะถ้าเกิดท่านดัดเหล็กงอเนี่ยนะครับมันจะงอเลยมันจะไม่เด้งกลับ แต่รีบาร์ไฟเบอร์เนี่ยครับท่านสามารถโยกไปโยกมานะครับเหมือนกับสะบัดมันนะครับให้มันดึงแล้วมันค่อยๆดันเข้าหรือท่านจับให้มันโค้งโกงนะครับพอปล่อยมือมันก็จะเด้งกลับไปอยู่เป็นเส้นเหมือนเดิมอ่ะอันนี้คือความได้เปรียบหรือความแตกต่างในบางส่วนนะครับเราดูความแตกต่างในบางส่วนและดูคุณสมบัติรวมก่อนที่จะตัดสินใจในการนำไปใช้อ่ะนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือหลักๆของเจี๊ยบอภีนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนในการที่เราจะนำเจี๊ยบอภีไปใช้นะครับที่สำคัญคือ1ทั้งงานที่เป็นมาตรฐานนะครับต้องผ่านการออกแบบนะครับผ่านการออกแบบและการคำนวณนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเลือกขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับหรือนะครับการเตรียมการตัดการจัดวางพวกนี้นะครับหรือการมัดยึดเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ถ้าเป็นงานซ่อมเช่นท่านกำลังซ่อมคานยาว4เมตรเหล็กมันเป็นสนิมอยู่แค่ประมาณเมตร52เมตรอันเนี้ยผมเชื่อว่าไม่ต้องไปถึงขั้นออกแบบเรานะครับศึกษาข้อมูลแล้วจริงๆในข้อมูลนะเขาก็จะบอกว่ารีบาร์ไฟเบอร์นะครับถ้าเทียบกับเหล็กเนี่ยครับมันก็จะต่างกันอยู่เช่นใช้รีบาร์ไฟเบอร์ใช้เหล็ก12มิลเราสามารถใช้รีบาร์ไฟเบอร์9มิลแทนเหล็ก12มิลได้แต่ผมจะบอกว่าเอาจริงๆนะครับถ้าใช้เหล็ก9เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์9มิลถ้าใช้เหล็ก12เราก็เอารีบาร์ไฟเบอร์12มิลอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในขนาดเท่ากันเวลาไปใช้งานนะครับมันจะทำงานสะดวกแล้วไม่ต้องคำนึงถึงมากนักนะครับส่วนการยึดในวิธีผมเวลาเราไปยึดซ่อมคานซ่อมโครงสร้างซ่อมท้องพื้นซ่อมเสาเนี่ยครับอันแรกผมยึดด้วยสายรัดอันที่สองผมยึดความแข็งแรงด้วยอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอันนี้สำคัญตามวิธีผมนะครับผมยึดด้วยรีบาร์ไฟเบอร์และอีพ็อกซี่เสียบเหล็กอีพ็อกซี่เปรียบเทียบเหมือนการเชื่อมรีบาร์ไฟเบอร์สายรัดเปรียบเทียบแค่การยึดไว้ให้มันอยู่กับที่อ่ะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบแนะนำการใช้วัสดุจากประสบการณ์ที่ผมนำไปใช้ในการซ่อมส่วนการสร้างใหม่นั้นนะครับต้องไปศึกษาตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนการนำไปใช้ถึงจะทำให้ได้อาคารที่มีความปลอดภัยและแข็งแรงนะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดถึงกันในรายการช่างรู้คู่บ้านที่ท่านมีคำถามช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานก็จะมีคำตอบในทุกครั้งที่ท่านถามมาไม่ว่าตอบกันสดๆทางมือถือทางวิทยุหรือทางรายการมีข้อสงสัยมีคำถามครับทักทายมาที่ไลน์ผมได้ครับไลน์ที่ท่านทักมาได้นะครับคือ ID line สัญชัยครับ @sunchai สัญชัยหรือเบอร์ผมนะครับ0917893563ครับช่องทางไลน์และเบอร์โทรศัพท์ท่านสามารถโทรมาสอบถามส่งคำถามมาได้ที่เบอร์โทรผมก็คือ0917893563หรือทางไลน์นะครับ ID line สัญชัยครับแล้วก็ sunchai สัญชัยนะครับก็ติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านกันได้เป็นประจำนะครับทางวิทยุคลื่น FM 97วันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นวันอาทิตย์เวลา13:00 นถึง14:00 น2วันหยุดกับผมสัญชัยขนานและคุณสุวิชาภารักษานะครับสำหรับวันนี้ครับเวลามาถึงช่วงสุดท้ายขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับวันเสาร์และอาทิตย์ถัดไปนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทีมชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาตินอร์เวย์4ประตูต่อ1คว้าแชมป์กลุ่ม L เข้ารอบน็อกเอาท์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม I นัดสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4ประตูต่อ1ทำให้ฮับตราไก่เก็บเพิ่มเป็น9แต้มผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนนอร์เวย์มี6แต้มผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเซเนกัลได้ถล่มเอาชนะอิรัก5ประตูต่อ0เก็บ3แต้มสำคัญยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้อุรุกวัยพบสเปนและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียเวลา 7:00 น.นิวซีแลนด์พบเบลเยียมและอียิปต์พบอิหร่านเวลา 10:00 น.ปุ๋ยพันธ์สอนการรายงาน
1: กรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกช่วงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนวางแผนเดินทางก่อนออกมาใช้สิทธิ
10: ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมรับมือฝนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ว่ากรุงเทพมหานครได้จัดทำแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดน้ำท่วมฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนโดยให้สำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง50เขตกำหนดมาตรการสำคัญป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในวันเลือกตั้งทั้งการตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำบ่อสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบไฟฟ้าให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพพร้อมจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองรถสูบน้ำเคลื่อนที่และอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประกอบกับเพื่อลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่เลือกตั้งได้ควบคุมระดับน้ำในคลองคูน้ำและลำรางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมพร้อมเร่งเปิดทางน้ำไหลจัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางในคลองซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวางแผนการเดินทางและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมเพื่อออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งวันจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดยะลาวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการศึกษาใน3จังหวัดชายแดนใต
11: ้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จากนั้นจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิเพื่อพบปะกับผู้แทนโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนในพื้นที่รับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดนโยบายและยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอัมรันไมหะสวทยะลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมปังแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์ก็ผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่27 มิถุนายน2569เข้ามาสู่ครึ่งปีแล้วนะครับถ้าใครดูปฏิทินก็จะเห็นว่าเขียนเป็นสัปดาห์ที่51กลางปีเป๊ะเพราะว่าปีหนึ่งมี52สัปดาห์นะฮะปีนี้ก็เป็น25เป็นสัปดาห์ที่25ถึง26ว่าอย่างนั้นใครยังไม่ทำอะไรอีกครึ่งปีรีบทำให้ประสบผลสำเร็จก็ รีบทำซะเป็นไว้ครับเตือนไว้สำหรับรายการโลกสีน้ำเงินวันนี้นะครับโฟกัสไปอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าโฟกัสวันนี้นะครับสัปดาห์ก่อนนู้นคุยเรื่องแม่สันติภาพจะเกิดขึ้นใน14ข้อสันติภาพไปยาวซะแล้วก็อย่างที่เขาเก่งไว้จะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาฉะนั้นการโฟกัสของสัปดาห์นี้ไปอยู่ที่เรื่องที่คาใจเพื่อนหลายคนเบรกที่สองยกให้กับคำว่าทองน้ำมันและเงินดอลลาร์มาดูซิว่ามันเป็นยังไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็พูดออกมาว่าชอบภาวะเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรทำไมถึงชอบสถานการณ์โลกเป็นอย่างนี้สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างนี้มันพูดเล่นพูดหัวได้ยังไงมาดูสภาพความเป็นจริงหน่อยสิทฤษฎีเขาว่ายังไงความเป็นจริงเขาว่ายังไงดังนั้นเพื่อนที่สนใจเรื่องเงินเรื่องทองหูอยู่ไหนอยู่ของข้างหน้านี่แหละเอาผึ่งไว้จะฟังให้หูผึ่งเลยว่าอ๋อที่ตะแหงมเคยบอกหลายครั้งว่าเงินทองน้ำมันมีความสัมพันธ์กันยังไงแล้วเงินบาทจะสัมพันธ์ยังไงเงินคือดอลลาร์และเงินบาทด้วยนะสัมพันธ์กันยังไงทำไมราคาทองตกเดี๋ยวนี้เหลือ63,000แล้วนะนี่ตกมา10,000 กว่าบาทแล้วนะราคาตกเลยนะราคาตกแล้วทำไมจะเกิดสงครามโลกสงครามอิหร่านแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คาดผมขอพูดครั้งนี้เป็นครั้งที่10และเป็นครั้งที่100เลยก็ว่าได้สงครามโลกครั้งที่3ที่วิเคราะห์กันโดยนักวิเคราะห์อื่นน่ะผมก็บอกเลยว่าไม่เกินหรอกครับสงครามโลกครั้งที่3น่ะไม่มีมันจะมีองค์กรที่สร้างความสมดุลของโลกเราทุกครั้งฉะนั้นสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นยากมากเห็นไหมผมก็พูดบอกเพื่อนแฟนรายการโลกสีน้ำเงินทุกครั้งว่ารายการทุกครั้งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสงครามว่าสงครามโลกครั้งที่สามไม่เกิดเราไม่ต้องมาทำเสียงเข้มเสียงวิเคราะห์ทำแบบเข้มๆนะไม่ต้องหรอกมันไม่เกิดก็คือไม่เกิดอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เกิดคือไม่เกิดอ่ะคุณให้เหตุผลอะไรคือทะเลาะเรื่องสมมุติกับเพื่อนมาเยอะแยะแล้วผมต่อหน้าผมนะเกจิหลายคนที่คุณสมมุติไปเรื่อยคุณสมมุติยังไงฉะนั้นเอาความเป็นจริงเลยดีกว่าไม่เกิดก็คือไม่เกิดเมื่อแต่ไม่ได้หมายความว่าสงครามภูมิภาคไม่เกิดอ่ะว่ายังไงละกันดูซิว่าเมื่อไม่เกิดแล้วค่าเงินค่าทองคำค่าน้ำมันเศรษฐกิจโลกจะเป็นไรเบรกสองเจอกันสำหรับประกันโลกสินเงินของเราจะแนะนำให้เพื่อนๆเงยมองท้องฟ้าบ้างเพราะเดี๋ยวนี้รายการดาราศาสตร์ก็มีข่าวเยอะแยะมากมาย
ออกไม่ทันอ่านไม่ทันเจอดวงดาวใหม่เจอการค้นพบใหม่เดี๋ยวนี้ไปเจอดาวเคราะห์สายใหม่ไปเจอดาวเคราะห์ที่มีแต่น้ำเนื้อเคราะห์ที่อะไรโอ้เยอะแยะมากมายนี่พูดบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับให้เพื่อนสนใจข่าวนอกโลกบ้างโลกสีน้ำเงินเราเนี่ยคือโลกเราอะไรอ่ะยานอวกาศของเราที่ทะลุอยู่นอกกาแล็กซี่เราแล้วนี่ถ่ายภาพโลกเราเห็นจุดเล็กนิดเดียวเห็นจุดเล็กนิดเดียวนะเห็นจุดเล็กนิดเดียวฉะนั้นโลกสีน้ำเงินเราวันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาสะเทือนไปทั้งโลกก็คือแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวที่สหรัฐอเมริกาแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นพร้อมๆกันโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลามากที่สุดถึง7.2ถึง7.5มาตราวัดแผ่นดินไหวถ้าเพื่อนๆดูภาพข่าวต่างประเทศก็จะตกใจโอ้โหมันพังทลายหมดเลยเหรอจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็เพื่อนบ้านเราไปหยกเองใช่ไหมโอ้ไปมันเป็นอะไรเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้ตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องพระอานนท์พลิกตัวให้ฟังโอ้ไม่ทันแล้วเอาว่ามาเป็นตำนานโบราณโบราณกันแล้วมีสองอย่างที่ค้ำโลกเราอยู่ถ้าภาษาทางความเชื่อทางฮินดูทางนี้ทางอะไรอ่ะทางอินเดียอินเดียแล้วกันเนาะทางอินเดียความเชื่อทางนี้ก็คือพระอานนท์ช้อนโลกอยู่พลิกตัวเมื่อไหร่พอดีก็ไหวหรือไม่งั้นก็ความเชื่อทางกรีกคุณก็คือเทพเจ้าแอตลาสแบกโลกอยู่แบกโลกอยู่โอ้หลายอย่างเอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจซะไปยังเพื่อนที่ประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับส่งกำลังใจไปด้วยนะครับเพิ่งอะไรเพิ่งผ่านการยึดอำนาจไปหยกยึดอำนาจไปหยกการช่วยเหลือของเขาก็ล่าช้าผมไปอ่านดูบทวิเคราะห์ว่าทำไมการเลื่อยช่วยเหลือของเวเนซุเอลาจึงล่าช้าหน่วยกู้ภัยจึงล่าช้าก็ได้ความว่าสมัยที่มาดูโรดูแลนั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีชนิดไม่ดีตัวอย่างที่ดีชนิดไม่ดีแล้วกันชนิดไม่ดีว่ายังไงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่ไม่มีความชำนาญทางวิชาชีพนั้นๆอย่างเช่นแต่งตั้งนายพลทหารนายพลตำรวจขึ้นไปเป็นผู้บริหารของกองภัยพิบัติต่างๆไม่ตั้งวิศวกรไม่ตั้งนายแพทย์นี่เนี่ยที่เรากำลังสอบบรรจุอะไรอยู่นี่เนี่ยแค่นอนไปตรงนั้นเลยแหละไม่เอาคนที่มีความรู้ความสามารถเอาคนวิ่งเต้นไปเป็นผู้บริหารทำให้การกู้ภัยการช่วยเหลือมองไม่เห็นเป็นนั่งกินกินอำนาจวาสนาบารมีอยู่บนนั้นฉะนั้นนายกรัฐมนตรีหญิงกำลังปฏิวัติปฏิรูปมาอยู่สำหรับเวเนซุเอลาอ้าวให้กำลังใจ100%เลยสำหรับผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นการป่ายึดอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันทำให้เขาปฏิรูปตรงนั้นเห็นไหมมีแต่พรรคพวกขึ้นไปมีแต่พรรคพวกขึ้นไปเสริมอำนาจเห็นไหมนี่เขาวิเคราะห์มาขนาดนั้นนี่คือคร่าวๆคร่าวๆให้ฟังว่าเวเนซุเอลากำลังประสบปัญหาอ่ะกลับมาดูที่ประเทศอาเซียนกันต่อนะครับเมียนมาว่ายังไงเมียนมาเผายาเสพติด1.7 หมื่นล้านบาทเพราะว่าเงินส่วนนี้เขาบอกว่าชนกลุ่มน้อยนี่แหละผู้ติดอาวุธเนี่ยไปขยายธุรกิจของตัวเองแล้วเอามาซื้ออาวุธในขณะที่องค์การสหประชาชาติบอกว่าไง UN บอกว่ากองทัพมาสังหารพลเรือนกว่า700 รายใน6 เดือนในช่วงองซานฟูจีนี้เกิดปัญหาในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างหนักก็ว่ากันไปนี่คือประเทศเพื่อนบ้านเราทางทิศตะวันตกเพื่อนบ้านเราทิศใต้ว่ายังไงนะคุณเซนได้เดินทางเยือนจีน3 วันกำชับไมตรีมิตรเหล็กกล้ากัมพูชาจีนนะกัมพูชาจีนเวลาเราดูข่าวพวกนี้เราก็จะสะดุ้งโยงว่าค
คนไทยเราจะสนใจข่าวอยู่สองประเทศเพราะมันไม่ค่อยเป็นมิตรกันเป็นก็คือกัมพูชากับกับเวียดนามไงฉะนั้นพอฮุนเซนไปยืนเวียดนามเราจะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเอ๊ะเรามีความสัมพันธ์อันดีกับจีนเวียดนามก็ไปความสัมพันธ์กับจีนมันจะผลกระทบกับเราไหมจีนนอกใจไหมเขาเรียกศึกสงครามการทูตเนี่ยครับเพื่อนๆครับศึกสงครามการทูตนี่มีมานานแล้วมีนานแล้วถ้าเพื่อนไม่ได้สติก็ไปกลับไปดูย้อนประวัติศาสตร์ทางการทูตของไทยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือคือล้นเกล้าล้นกระหม่อมก็เคยใช้สงครามทางการทูตอย่างนี้มาแล้วไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศทางยุโรปมาแล้วยุโรปมาแล้วโดยเฉพาะไปสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าชาของรัสเซียเห็นไหมเขียนเสือหัวขัวเหมือนกันเวลาเราเห็นงี้เราก็จะคิดนอกใจไปอย่างนั้นแล้วว่า100 ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเช่นในช่วงปีนี้เป็นต้นไปสำหรับไทยนะฮะก็จะครบรอบ100 ปี100 ปี100 ปีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอื่นๆตามมาอีกเยอะปีหน้าก็170 ปีของรัสเซียเนาะฉะนั้นเมื่อดูข่าวก็ให้คิดถึงย้อนหลังว่านี่คือสงครามทางการทูตสงครามทางการทูตในขณะที่ศาลสูงของกัมพูชาได้ตัดสินจำคุก14 ปีนักข่าว2 คนที่ถ่ายภาพทุ่นระเบิดปราสาทตาควายจำได้ไหมไปถ่ายปราสาทตาควายเห็นทุ่นระเบิดวางอยู่แล้วบอกฉันไม่ได้วางทุ่นระเบิดเองนั่นแหละอันนั้นแหละในเขาสั่งจำคุกแล้วมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นผู้แข่งทุเรียนของเราทุเรียนของเราปรากฏว่าราคาทุเรียนตกต่ำมากลดลงตั้ง90%โอ้โหนี่เห็นแล้วน่าตกใจเหลือลูกละแค่4 บาทเองโอ้โหประเทศไทยจะถึงขนาดนั้นไหมเนี่ยส่วนของผมขอขอบคุณเพื่อนรักไทยจากจังหวัดจันทบุรีได้ส่งทุเรียนมาให้ผมรับประทานเป็นทุเรียนออร์แกนิกขอบคุณมากครับเพื่อนครับได้รับเรียบร้อยแล้วกลิ่นหอมกลุ่นรับประทานยังมีรสชาติของทุเรียนหอมหวานมันนะหอมหวานมันโอเคขอบพระคุณมากครับส่งมาอีกเนี่ยอ่ะคนแรกที่ส่งมาให้ยังคิดถึงกันตลอดส่วนประสงค์มาเลเซียได้คว้าเงิน1 ล้านริงกิตหลังรัฐธนาคารจัดแคมเปญแจกเงินแก่ลูกค้าเอาทำไมพระเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ใช่แต่พระไทยอย่างเดียวนะนี่พระมาเลเซียก็เป็นเหมือนกันส่วนฟิลิปปินส์นะครับเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์นักเรียนชายก่อเหตุยิงกราดในโรงเรียนดับ377โอ้โหอันนี้เตือนน้องๆหนูๆในเมืองไทยไว้เลยนะครับพักหลังเนี่ยคำว่าบูลลี่นี่สำคัญมากเลยนะการล้อเลียนการเหยียดหยามทางผิวเชื้อชาติทางผิวทางศาสนาหรือทางท้องถิ่นเหมือนว่าเองคนจังหวัดนั้นค่ะคนจัดนี่เหนือกันนี่ยิงไป3 ศพแล้วนะสามศพนะทำให้ฟิลิปปินส์สั่งอะไรยกเลิกแบนเกมกอล์ฟบ็อกซ์โอ้โหเกมนี้เป็นยังไงยังไม่รู้เด้ออย่ามาแพร่ในเมืองไทยเด้อทางการไทยขอให้มองด้วยเด้อว่าไปยังไงมายังไงส่วนที่สิงคโปร์มีหนังของจีนมาฉายนะบังเอิญผมไม่รู้ภาษาจีนเนาะเดียอยู่ของจีนไปอยู่มันเป็นโจทย์ขึ้นมาเพราะว่าใช้ภาษาจีนกลางแทนแจ้จิ๋วซึ่งคนสิงคโปร์พูดถึงรากเหง้าคุณจิปูกับการใช้ภาษาอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบูลลี่อย่างนี้แหละมันจะไปอะไรก็ไม่รู้ประเทศเราประเทศเขาโลกทั้งโลกมันจะเป็นวุ่นวายอย่างเงี้ยวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องอดีตนี่แหละฮะจะฆ่ากันตายว่าอดีตนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ความผิดความถูกของใครนะฮะมันเป็นอย่างนี้แหละฮะไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ส่วนที่อินโดนีเซียเป็นยังไงครับเป็นโอกาสดีของเกษตรกรไทยเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรไทยที่อินโดนีเซียเพราะว่าอินโดนีเซียเกิดภัยแล้งเพราะอัลนิโยสั่งกักตุนข้าวสำรองไว้5.3 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการเขาว่าอย่างนั้นเป็นยังไงล่ะเราส่งข้าวออกไปอยู่เรื่อยๆนะครับอินโดนีเซียนี่สั่งข้าวจากไทยเยอะนะครับอ้าวข้าวไทยยิ้มหน่อยเตรียมหน่อย
ส่งไปเยอะได้ราคาดีไหมไม่ใช่พ่อค้าไปกดราคานะไปซื้อตุนเอาไว้นะนี่ประกาศไว้ก่อนนะประกาศไว้ก่อนมีพ่อค้าคนกลางก็ตะเวนซื้อพอตะเวนซื้อก็ไม่บอกเราได้ล่ะว่าจะซื้อไปที่ไหนยังไงกดราคาไว้ก่อนเพื่อไปขายให้อินโดนีเซียแพงใช่ไหมงั้นติดตามข่าวสารของต่างแหนเบิ่งเด้อน้าผ่านไปทางที่ตะวันตกไปที่ประเทศอินเตอร์เรียหน่อยเป็นยังไงสมาชิกพรรคแมงสาบประเทศไทยดีใจไหมสมาชิกพรรคแมงสาบของอินเดียประชุมลง4 วันแล้วเพื่อขับไล่รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้ลาออกเพราะข้อสอบแพทย์รั่วอินเดียเห็นความสำคัญของการสอบรับราชการมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเวลาไปสอบแบบผู้ปกครองหรือปีนตามข้างฝาตึกอะไรเห็นไหมเห็นภาพมาล้อเลียนอีกเยอะมากส่วนของเรามีปัญหาเรื่องการสอบกรมการปกครองส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยพรุ่งนี้จอยอยอใจเย็นๆจะเล่าให้ฟังเต็มแม็กแต่ก็สั้นจุดจูสรุปใจความให้ฟังเลยจากแหล่งข่าวระดับสูงของผมแม่นที่สุดเจาะลึกที่สุดพรุ่งนี้ฟังของตังแหงมว่ามสวประสานมิตรกับกรมส่งเสริมกรมท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยDSI เนี่ยไปจกตากันเนี่ยจะเหมือนของอินเดียไหมเราจะต้องไปยกขบวนประท้วงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแอนนายกรัฐมนตรีเหมือนที่พรรคแมลงสาบทำไหมพรรคแมลงสาบทำไหมพรุ่งนี้คอยฟังเด้อวันนี้ว่าจะเล่าให้ฟังมันคนละเวอร์ชั่นวันนี้มันเวอร์ชั่นของโลกสีน้ำเงินเนาะเรื่องของนอกโลกนอกประเทศไทยโน่นพรุ่งนี้สารขันค่อยว่ากันเกิดเหตุเพลิงไหม้ศูนย์อบรมในเมืองลาเนาประเทศอินเดียทำให้ค่าชีวิต15 ศพเจ็บ6 รายมันเป็นศัพท์ภาษาไทยคำว่าคนตายเขาจะไม่เรียกว่าคนตายจํานวนต้องเป็นจํานวนศพคนไม่ใช่เป็นจำนวนศพเข้าใจไหมเนี่ยภาษาของเรามันดิ้นไปอย่างนั้นตายตายกี่คนวะนี่ภาษาพูดแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนภาษาทางการตายกี่ศพวะเข้าใจไหมเข้าใจตามนี้นะฉะนั้นเพื่อนอาจจะงงว่าเอ้ยบางทีก็อ่านถูกอ่านผิดเป็นว่าอนุมานได้ว่าถ้าเอาให้ถูกจะต้องเป็นศพคนก็คือมีชีวิตศพคือไม่มีชีวิตส่วนที่ประเทศจีนเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักทางภาคใต้น้ําท่วมโรงพยาบาลโอ้โหผู้ป่วย500 คนลําบากโอ้โหทำไมโลกเรานี่มันอาริโยขึ้นมานี่มันเกิดขึ้นเยอะส่วนด้านเทคโนโลยีอื่นก็ตามมาอีกเยอะอาลีบาบาก็ฟ้องสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นบัญชีดําว่าเขาเชื่อมโยงกับกองทัพเนี่ยไม่มีหลักฐานนะ BYDโอ้โหนี่ BYD ขยมเต็มที่เลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นหรือยุโรปรถBYD ก็รถยนต์ EV คาร์แหละเอาง่ะถล่มเต็มที่อ๋อไม่ถล่มเต็มที่ยังไงฉันมีวัตถุดิบเนาะมีแร่ที่ผลิตแบตเตอรี่อย่างเช่นทองแดงกิโลละ250นะทองแดงเนี่ยแพงที่สุดในโลกเลยนะทองแดงถึง300แล้วมั้งทำไมแพงอ่ะป้าแงมเอาเขามาทำแบตเตอรี่มาทำแบตเตอรี่ชั้นทองแดงนี่ขีดเดียวนิดเดียวก็20-30 บาทนะเส้นเล็กนิดเดียวเนี่ยฉะนั้นเขามีวัตถุดิบตรงนี้และมีแร่เอิร์ดอีกเยอะแยะมีแร่เอิร์ดอีกเยอะแยะนะและอีกข่าวคือถ้าใครเห็นโฆษณาอยู่ที่อะไรอยู่ที่ที่กำแพงเมืองจีนนั่นแหละดิทอนล่ะทำให้ต้องไปขอโทษนะโฆษณาเสร็จเนี่ยไปบูลลี่เขาอีกแหละเห็นไหมกำจัดผู้ชายท็อกซิกเนี่ยไปวิจารณ์ที่เหยียดผู้หญิงไปโอ้เดี๋ยวนี้ใครบูลลี่มันละเอียดอ่อนมากนะโลกเนี่ยอย่าไปทำอะไรเล่นนะครับนะขณะที่รัฐบาลจีนก็ประกาศคว่ำบาตร10 บริษัทสหรัฐห้ามส่งออกสินค้าและแบนสินค้ากลาโหมตอบโต้ที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำเขาเอาสองประเทศนี้มาลงกงแงงกันตลอดลงไปที่เกาหลีใต้เราตีใต้นี่เขาเรียกว่าเวรกรรมของยังไม่สิ้นเคราะห์ของอดีตประธานาธิบดียุนตักทองยังไม่สิ้นจำคุกสตรีอดีตสตรีหมายเลข1
7 ปีไหมไปรับของเขาอ่ะนะคิมกอนทีไปรับของอะไรเขาเยอะแยะนะเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยชอบบอกว่ารักเมียรักเมียเขาจะพูดว่าไงดีอ่ะผัวแห่งชาติอ่ะนะนั่นแหละแล้วก็จำคุก25 ปีอดีตรัฐมนตรียุติธรรมที่มีส่วนร่วมในการประกาศกฎอัยการศึกเห็นไหมเป็นยังไงล่ะและก็จับลีมันฮีผู้นำลัทธิชินยอนจีที่แทรกแซงการเลือกตั้งแล้วก็จับทหารเกาหลีเหนือที่แอบหนีแปรพักข้ามฝั่งมาอยู่ประเทศเกาหลีใต้มันจะเชื่อใจได้ไงนะคนเกาหลีเหนือว่าจะมาอยู่กับฉันจริงๆแล้วเป็นแผนสายลับสปายฮูลูกมีหรือเปล่าเพราะเห็นว่าเพราะเห็นเขามีหน่วยงานฝึกฝังชิปในสมองเลยให้รับประเทศเกาหลีเหนือเขาอยู่เธอจะมาแปรพักฉันได้อย่างไรคิมจองอึนเกาหลีเหนือก็บอกว่ายังไงฉันจะขยายนิวเคลียร์มากยิ่งขึ้นตั้งเป้าว่าทุกประเทศในโลกนี้จ้องฉันจะต้องมีนิวเคลียร์โอ้โหนิวเคลียร์นี่จะเสริมสมรรถนะขนาดนั้นเขามีพี่ใหญ่บิ๊กเบิ้มอยู่สองเนาะคือรัสเซียแล้วก็จีนเนาะรัสเซียนี่พักหลังนี่ข่าวทางด้านลบมีมาเยอะเลยนะครับแต่ผมไม่ขอมานําเสนอนะบางแง่นําเสนอภาพลบของเนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่รู้จริงหรือเท็จพูดตามอย่างนี้แล้วกันไม่รู้จริงหรือเท็จเป็นข่าวสารแล้วกันข่าวมันมีหลายระดับข่าวลือก็แย่ที่สุดใช่ไหมแล้วข่าวสารก็สับข่าวสารทั่วไปทหารก็ชอบเรียกทหารเนี่ยวงการทหารเขาชอบเรียกข่าวจากสื่อมวลชนอย่างพวกผมเนี่ยเรียกว่าข่าวสารนะแต่ถ้ามันข่าวแม่นๆเขาต้องข่าวกรองเนี่ยว่าจากสาข่าวสารก็ต้องเป็นข่าวกรองฉะนั้นที่รัสเซียพูดก็ผมก็ยังยั้งใจไปก่อนยังไม่เล่าให้ฟังใครเก่งก็เล่าให้ฟังไปก่อนแล้วกันส่วนที่ญี่ปุ่นว่ายังไงที่ว่าให้ฟังนะครับว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวยังไม่พอมีพายุอีกโอ้ก็นำซัมเมอร์เซลสองเด้งเลยทำให้ยกเลิกเที่ยวบินอีกตั้ง120 เที่ยวรับมือกับพายุเมฆคลาปะทะกับฮีโกสอยู่ยังไงอ่ะขณะที่โอ้ผมดูข่าวนี้แล้วก็ตกใจคืออยู่บนเครื่องบินเนาะแล้วมีควันเกิดขึ้นอ่ะน่ากลัวไหมล่ะปรากฏว่าแบตเตอรี่มือถือนี่แหละใน British Airways ที่สนามบินฮานิตะเนี่ยมันไหม้ระเบิดไหม้เกือบจะระเบิดควันโขมงเลยอ่ะนะมันเจอ3 อย่างข้างเครื่องบินก็เจอสนามบินก็ปิดพายุก็มาเป็นดินก็ไหวโอ้โหเยอะส่วนจำได้ไหมเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนเรื่องหมีที่ออกมากว่าจะจับได้ตั้งร่วม4-5 วันมั้งใช่ไหมมาทำร้ายร่างกายหมีตัวใหญ่เลยอ่ะผมก็เพิ่งรู้แล้วมีสเปรย์กันหมีด้วยแจกสเปรย์กันหมี700 ชุดโอ้700 ชุดผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนประมาณ10-20 ปีนั่นแหละไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยไปนอนที่บ้านที่เขาใหญ่อ่ะบนเขาเลยนะหมีก็มาเกาะแกะที่บ้านอ่ะเคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วเนาะเกาะแกะที่ประตูบ้านเลยก็แม่งผมน่าจะมีสเปรย์หมีปรากฏว่าโอ้โหพอพวกก็นั่งเล่นนั่งกินอะไรกันอยู่ผมหลับเมาหลับอยู่ตรงนั้นแหละเป็นที่ตื่นเต้นเพื่อนๆว่าโอ้โหหมีไม่ทำร้ายคนเมาเห็นไหมปังแหมเลยรอดนะจึงกินเหล้ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคุณประโยชน์ว่าซะงั้นอ่ะส่วนใครจะไปญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับมีค่าธรรมเนียมออกวีซ่าแล้ว5 เท่าเป็นครั้งแรกใน48 ปีนะไปไหมล่ะแล้วก็ช่วงนี้ฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ผมดูไฮไลท์ฟุตบอลโลกของโมโนแม็กยาวมากหลายคู่แต่ปรากฏว่าหญิงชาวญี่ปุ่นก็จ้องดูฟุตบอลโมโนแม็กเหมือนกันนะและเห็นข่าวบอกว่ายังไงอ่ะเห็นข่าวชายชาวญี่ปุ่นพอลุกจากเก้าอี้แล้วใช่ไหมทำความสะอาดเก็บขยะโอ้เป็นที่ชื่นชอบของชาวโลกพูดง่ายชาวโลกสีน้ำเงินปรบมือให้ส่วนหญิงชาวญี่ปุ่นไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยนี่พนมนะ
กลับมาช่วยทำงานที่บ้านหน่อยได้ไหมโอ้มัวจะไปเก็บขยะในฟุตบอลโลกอยู่ได้แม่วัฒนธรรมญี่ปุ่นเขาชายเป็นใหญ่เนาะ ผมได้ยินข่าวนี้แล้วสะท้อนตัวเองกันนะแม่แม่ไปเก็บขยะที่นู่นการบ้านที่บ้านไม่มายอมทำส่วนลงไปใต้ที่ออสเตรเลียนะครับนะมีชายคนหนึ่งทุบสถิติกินนิสปุ๊กนะเสียงดังที่สุดในโลก122.4เดซิเบลเท่ากับเครื่องบินแจ๊สที่ส่งเสียงดังโอ้โหจะมันดีอย่างเงี้ยเออเสียงเขาเสียงแหบเสียงแห้งอย่างผมนี่เบาที่สุดแต่ของเขาเนี่ยดังมากดังมากโอ้โหเสียงดังขนาดไหนเนี่ยเท่ากับเครื่องบินแจ๊สที่กำลังบินขึ้นนะเห็นไหมและมีการทลายขบวนการค้ายึดโคเคน2.7ตันซุกใต้บังเกอร์ใต้ดินมูลค่ากว่า28,000 ล้านบาทสบายใจได้ถ้าเป็นโคเคนไม่ได้มาจากประเทศไทยมาจากประเทศอื่นแหมแกต่างแทนเพื่อนสีเทาซะแล้วพอผมเนี่ยเอาว่าไปแทนมาโคเคนเราไม่ได้ทำแล้วกันของเราพวกยาบ้ายาไอยาอีจบแต่มาจากไหนก็น่าจะรู้เขาว่าโคมาจากไหนเนี่ยส่วนที่อังกฤษเป็นยังไงมั่งอังกฤษกำลังมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลังจากที่แอนดี้เบิร์กแฮมชนะการเลือกตั้งส่อมส.ส.เขตแบบถล่มทลายทำให้ไปถล่มเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีเตียสตาเมอร์ประกาศลาออกจากนายกรัฐมนตรีหลังจากมีปัญหามางงงงเงงเยอะไปบ่ายปูนแล้วเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลที่สามในขณะที่พระเจ้าชาร์ลที่สามพระราชวังที่ปักกิ่งแห่งซ่อมจะแล้วเสร็จในปีนี้ฮะปีนี้ปีหน้าจะแล้วเสร็จบอกว่ายังไงซ่อมหมดไป1.6 หมื่นล้านบาทแต่ไม่เข้าไปอยู่โอ้ซ่อมหมดเยอะแต่ไม่เข้าไปอยู่และมีข่าวว่าพระองค์ทรงจ่ายภาษีกว่า12.9 ล้านปอนด์ในปี2567-68นี้ในรอบนี้กษัตริย์ทุกพระองค์ในโลกนี้จ่ายภาษีหมดนะครับเจ้านายจ่ายภาษีหมดนะครับส่วนที่เป็นปัญหาทั่วยุโรปปัจจุบันนี้คือภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนไม่ว่าที่ฝรั่งเศสอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเจอมากที่สุดเจอมากที่สุดจนกระทั่งต้องทุ่มงบถึง120 ล้านยูโรเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศฉะนั้นเครื่องแอร์ไทยนี่ขายดีเอ้าเกษตรกรก็ส่งข้าวไปขายที่อินโดนีเซียส่วนผู้คมทำคอมเพรสเชอร์แอร์ก็ส่งไปขายที่ฝรั่งเศสส่งไปขายที่อังกฤษส่งไปขายที่สเปนหน่อยได้ไหมร้อนมากจนกระทั่งแอร์จากเอเชียโกยกำไรมหาศาลอย่าทำเป็นหนิงหนิงนะรู้นะว่าได้กำไรขาดตลาดหรือเปล่าเนี่ยแอร์เมืองไทยขาดตลาดหรือเปล่าเพราะว่าส่งไปขายฝรั่งเศสเยอะนี่เขาอากาศร้อนมากจนกระทั่งทำให้อะไรห้ามดื่มเหล้า

0: 212รายใน4 วันนะพิพิธภัณฑ์รูปนะหรือว่าหอเอ็นหอไอเฟลเป็นไงจุดปิดเร็วขึ้นใครจะไปเที่ยวยุโรปอิตาลีสเปนตรวจสอบความร้อนให้ดีนะตรวจสอบความร้อนให้ดีนะไม่งั้นจะเดินทางไปลำบากเดินทางไปลำบากพักกันสักครู่ครับก่อนที่จะไปเดินทางไปดูแถบสหรัฐอเมริกาและสงครามที่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วกลับมาครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับข้ามจากทวีปยุโรปไปที่สหรัฐอเมริกาหรือจะวกมาที่สงครามที่ตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามมีอะไรบ้างสำหรับสัปดาห์นี้จำชื่อผู้ชายคนนี้ได้ไหมอลันกรีนสเปรย์อดีตประธานเฟดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้เสียชีวิตแล้วโอ้โหท่านอายุยืนมากครับอายุ1 ศตวรรษ100 ปีส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีข่าวเยอะเหลือเกินลงนามพิเศษในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ศึกษาเทคโนโลยีให้เทียบเท่ากับจีนตอนแรกว่าจะมาเล่าเรื่องควอนตัมคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนฟังแต่ปรากฏว่ามันน่าจะสลับซับซ้อนมากสรุปสั้นๆง่ายๆว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นมันเร็วกว่าบิตธรรมดาบิตของคอมพิวเตอร์ธรรมดามันแค่1 เท่าเอาง่ายๆแล้วกันนะส่วนคิวบิตของควอนตัมคอมพิวเตอร์มีความเร็วเป็นล้านเท่าของคอมพิวเตอร์ทั่วไปฉะนั้นจึงพัดต้องพัฒนาตรงนี้ล้านเท่าเยอะไหมล่ะ1 กับล้านห่างกันไหมล่ะปู้นั่นแหละฉะนั้นจึงพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์เอาสรุปสั้นๆง่ายๆแค่นี้ก่อนนะส่วน Apple ได้ขึ้นราคา MacBook และ iPad ทั่วโลกเพราะชิปความจำนะมันราคาแพงขึ้นเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอีลอนมัสก์เพิ่งประกาศตัวว่าเป็นเศรษฐีล้านล้านใช่ไหมล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้เสียตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเป็นไม่ทันไรหุ้นร่วงถ้าเพื่อนไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้เขาร่วงไปดูที่ผมอ่านประวัติเล่าประวัติเศรษฐีมหาเศรษฐีที่เดินทางไปประธานีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อไปเยือนจีนน่ะนั่นแหละในกลุ่มนั้นแหละอภิมหาเศรษฐีลูกอยู่ตรงนั้นแหละมีคนเชื้อสายเอเชียอยู่ด้วยนะเรียบร้อยแล้วส่วนศาลสูงสุดของสหรัฐในการอนุญาตให้ทรัมป์ยกเลิกการคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวฮิติและซีเรียและเปิดทางให้ทรัมป์ฟื้นนโยบายจำกัดสิทธิผู้ลี้ภัยในชายแดนนะและศาลก็สั่งจำคุก8 ผู้ต้องหารวม450 ปีก่อจลาจลต้าน ICE ยิงตำรวจ ICE คือสุรากรเขาอะไรอ่ะตม.ตม.เขาตม.เขานะเกิดแผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนีย 5.6 นะ 5.6 มากที่สุดในรอบ90 ปีนี่คือบรรยากาศของสหรัฐอเมริกาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสงครามอ้าวมาดูที่เกี่ยวข้องกับสงครามบ้าง UN สหประชาชาติระงับแผนอพยพ

เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังจากที่เรือสินค้าถูกโจมตีโอ้ประชากรไม่ธรรมดานะเป็นหมื่นนะ13,000นะระงับก่อนคนทั้ง13,000เกิดเสียชีวิตไปนี่โอ้โหเป็นสถิติใหม่เลยนะสถิติใหม่เลยนะยุ่งเลยนะทำไมผมพูดว่าเป็นสถิติใช้คำพูดสตาลินอีกเหมือนเดิมนะคนเสียชีวิต1 คนเป็นเรื่องที่เศร้าใจน่าเสียใจแต่คนเสียชีวิต1 ล้านคนเป็นสถิตินะเห็นไหมมันไม่เสียใจหรือไงมันเป็นสถิติราคาน้ำมันโลกดิ่งหวบลงก็เริ่มตกลงมาแล้วนะนี่แหละที่ผมจะเล่าให้ฟังในเบรกในช่วงต่อไปว่าทำไมราคาน้ำมันโลกราคาทองคำจึงดิ่งไม่เหมือนกับสงครามแล้วมันต้องขึ้นสิฉันจะได้กักตุนเมื่อราคาดิ่งเสร็จปั๊บแม่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งอ่านข่าวดีๆของท่านวันนี้เองท่านสั่งตรวจสอบบริษัทที่โกงราคาน้ำมันแล้วไม่ลดลงตามที่ราคาน้ำมันโลดตกลงมาเห็นไหมสอบสวนเลยสอบสวนเลยส่วนการเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านปากีสถานก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับคนที่ทำให้วงแตกก็คืออิสราเอลไปถล่มเลบานอนถ้าดูในสกู๊ปข่าวของผมที่รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว14 ข้อนั้นผมก็จะพูดตอนท้ายอยู่ตลอดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าข้อนี้ข้อของเลบานอนเนี่ยถูกอิสราเอลถล่มไม่เกิดขึ้น14 ข้อนั้นก็ตรงไปตามที่ผมพูดไว้ไม่ได้สาปแช่งเด้อพูดตามการประเมินการวิเคราะห์เด้อไม่เคยสาปแช่งใครเด้อบางอย่างมีแต่อวยใครให้เดินหน้าเด้ออย่าหาผมเป็นกันงี้เดี๋ยวก็ยิงนะแม่นักเลงซะด้วยอ้าวประธานาธิบดีคนเรื่องทำก็ขู่เก็บช่องแคบห้องวุฒิเหมือนกันนะขู่เก็บห้องคุ้นเหมือนกันและยังไม่ไปขู่ใครอีกอ่ะไปขู่นั้นนายกรัฐมนตรีอิตาลีหญิงคนสวยโอ้ยไม่นี่เธอมาถ่ายรูปฉันนี่เป็นเรื่องทอล์กโชว์เลยนะเป็นเรื่องทอล์กทุกอย่างนะดราม่าทุกอย่างทุกช่องพูดทั้งนั้นแหละเธอมาขอถ่ายรูปกับฉันเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นี่ก็สวนเลยไปห่วงคนแนนของตัวเองเถอะยังมาอวยอะไรเธอล่ะนะเห็นไหมแกก็ช่างหาทริคของแกไปเรื่อยเนาะส่วนสภาคองเกรสของสหรัฐได้ผ่านมติจำกัดอำนาจทำสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกจำกัดอำนาจก็ยังไปขอเงินเขาอีกเอาขอเงินด่วน2.9 ล้านนะขอล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อมาทำสงครามเอาแล้วก็บอกว่ายังไงบอกว่าเศรษฐกิจของเราเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ขอตรวจสอบนิวเคลียร์ของอิหร่านนะตัวนี้ของอิหร่านและอิหร่านก็ให้ไปตรวจสอบแล้วโอ้โหอิหร่านปฏิเสธเลยบอแมนเด้อจะว่าเองทุกอย่างเด้อนะมาว่าเองว่าคือเศรษฐกิจโลกเป็นยังไงก็ช่างแต่ที่นี่จะต้องไม่มีนิวเคลียร์นะไม่มีนิวเคลียร์อ้าวแวนก็ออกมาบอกข่าวดูโอออกข่าวดูโอออกข่าวดีกว่าเพื่อนนะครับเห็นแสงสว่างอยู่วันที่30 มิถุนายนนี้ที่ระงับไปเนี่ยเพราะเลบานอนเนี่ยครับอิสราเอลยังถูกเลบานอนถูกโจมตีอยู่เนี่ยวันที่30 มิถุนายนนี้นะครับจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาคุยต่ออืมจะคุยต่อส่วนแวนก็ต้องพูดตามประธานาธิบดีนั่นทำอยู่แล้วอ่านข่าวประธานาธิบดีที่นั่นทำเสร็จแล้วไม่ต้องเอาข่าวตะแวงก็ได้ตะแวงก็ได้ตะลองเนี่ยรองประธานที่ไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะจะพูดเหมือนกันเผื่อแก้ต่างกันนิดหน่อยนี่บอกไว้ฉะนั้นบางครั้งก็เอ๊ะทำไมมีข่าวแวงมาทำไมตะแหงไม่อ่านหูอ่านทำไมเหมือนกันนะซีล็อกมาเลยส่วนอิสราเอลว่าอย่างไรอิสราเอลบอกว่าจะถอนทหารออกจากเลบานอนก็ตอบเมื่อฮิสบอลลาห์ปลดอาวุธนะสหรัฐก็เตรียมนะอยากจะให้เลบานอนกับอิสราเอลคุยกันในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์หน้าคือสัปดาห์นี้แหละนะสัปดาห์นี้แหละคอยดูซิว่าจะมาคุยกันไหมเห็นว่าจะปลดอาวุธแล้วส่วนอิหร่านก็เตือนเรือในช่องแคบฮอร์มุซนะครับปิดช่องแคบฮอร์มุซเรียบร้อยแล้วต้องมาลงทะเบียนก่อน48 ชั่วโมงเปลี่ยนชั่วโมงและโครงการนิวเคลียร์นี่ไม่เกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธขีปนาวุธจะใส่นิวเคลียร์ไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ห้ามใส่นะก็ขีปนาวุธนี้ขีปนาวุธคืออะไรคื
อาวุธที่ยิงกันด้วยความเร็วมากกว่าเครื่องบินเป็นมัสเป็นมัสเนี่ยคือความเร็วเสียงของสองร้อยกิโลเมตร1 ต่อชั่วโมง1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้แหละนี่แหละคือขีปนาวุธนะถ้าพูดเรื่องขีปนาวุธต้องย้ําว่าเป็นความเร็วของลูกกระสุนนะเป็นลูกกระสุนนี่แหละพูดเนี่ยมันเยอะไหมลูกกระสุนยิงชิ้วไปเนี่ยมันเร็วมากนะยิงจากกรุงเทพไปอะไรอ่ะไปใต้1,000 กิโลพอดีนี่แค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงชั่วโมงฉะนั้น1 ชั่วโมงไม่ทันเตรียมตัวฉะนั้นนิวเคลียร์ก็นิวเคลียร์แต่ไม่เกี่ยวกับขีปนาวุธพนะนะแล้วไม่เคยให้ IAEA มาตรวจสอบที่นี่นะตรวจสอบที่นี่ส่วนฟุตบอลโลกอิหร่านว่ายังไงชนะ2 นัดท่าทางจะได้เข้ารอบขอบคุณแล้วมีเน็ตนิดนึงขอบคุณเมืองลอสแอนเจลิสนะโอ้เฮงไงเฮงเฮงทำให้ได้เข้ารอบนะอ่ะส่วนกาตาร์เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาส่งออกก๊าซธรรมชาติมากที่สุดอันนี้ไม่รู้ว่าระเบิดนี่เป็นเพราะอะไรเพราะอะไรเป็นระเบิดเพราะอยากจะทําลายอะไรหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะยังไม่ตอบมานะเป็นการโจรกรรมหรือเปล่าไม่ทราบได้นะไม่ทราบได้ส่วนยูเครนนะครับส่วนยูเครนกับรัสเซียก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับนะยูเครนไครเมียนี่ไครเมียยังเป็นกึ่งอยู่เป็นของใครกันแน่อยู่นะครับกำลังโจมตีกันอยู่แต่ตอนนี้ไครเมียอยู่ทางใต้นะครับไครเมียอยู่ทางใต้ไครเมียเนี่ยไครเมียเนี่ยชอบแซวกันอยู่อย่างเงี้ยทางทางใต้ตอนนี้ก็การจัดจําหน่ายน้ํามันก็ต้องเป็นช่วงซะแล้วอ้าวตอนนี้ก็มาถึงคิวแล้วล่ะครับมาถึงคิวการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าตลาดหุ้นทองคำน้ำมันและเงินดอลลาร์มีสถานการณ์อย่างไรเขาบอกว่าอย่างไรแทนที่ทองคำจะขึ้นกลับตกและแทนที่น้ำมันจะพุ่งขึ้นนิวไฮกลับตกลงอย่างผันผวนและแทนที่หุ้นของสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียและประเทศตะวันออกกลางและแถบอาหรับจะตกลงมาแต่กลับหุ้นของประเทศเหล่านี้คงพุ่งสูงขึ้นตรงข้ามกับคนละซีกลูกหุ้นอย่างเกาหลีอย่างหุ้นไทยตกเห็นไหมสงครามอะไรเป็นอย่างนี้หุ้นทางนู้นน่าจะตกกับกลายเป็นหุ้นไทยหุ้นทางเอเชียนี่ตกนะฉะนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะไทยเจอพักการซื้อขายหลายครั้งนะบางจุดบางที่ฉะนั้นเขาบอกว่านี่ขยายเขาตังแหมเนี่ยบอกว่าควรจะซื้อหุ้นแบบไหนนักเล่นหุ้นทั้งหลายก็ควรจะไปดูเรื่องหุ้นของการเดินทางเพราะมันจะเริ่มสงบแล้วโรงพยาบาลนะเพราะมันจะต้องเข้าโรงพยาบาลไปรักษาตัวแล้วนะและวัตถุดิบจากอิหร่านนี่พวกเล่นหุ้นทั้งหลายเพื่อนๆต้องดูทางนี้นะราคาทองคำของตลาดโลกนะขยับขึ้นไปกว่า400 เหรียญในขณะที่ราคาทองคำไทยยังอยู่ที่กว่า63,000 บาทต่อบาททองคำเหตุผลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผมแยกมาเป็นหนึ่งประเด็นให้เมื่อคืนนั่งอ่านมากสรุปมาเป็นประเด็นได้สัก 3-4 ประเด็นคือเหตุการณ์ที่ทำให้ค่าเงินค่าทองค่าดอลลาร์ราคาน้ำมันไม่ได้ขึ้นอย่างที่คิดก็เพราะว่า1การคลี่คลายของความตึงเครียดของสถานการณ์โลกไม่ว่าสหอิหร่านและสหรัฐนักลงทุนคือลดการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำและน้ำมันโดยได้ปรับฐานลดลงเนื่องจากความกังวลของอุปทานนั้นได้หยุดชะงักหรือว่าลดลงเพราะเป็นการเจรจาทางการพูดและการลดพรีเมียมความเสี่ยงบวกกับราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ทองคำก่อนหน้านี้ฉะนั้นใครถือเงินทองคำที่เคยซื้อไว้70,000เนี่ยเตรียมเจงตลอดการเจงไป10,000 บาท2ราคาน้ำมันราคาน้ำมันเมื่อความเสี่ยงของสงครามลดลงก็น้ำมันก็เข้าสู่ภาวะปกติเห็นไหมไม่เกิดภาวะขาดแคลนความกังวลด้านเศรษฐกิจก็จะลดลงนะตลาดก็กลับมาที่ตลาดโลกก็กลับมาอยู่ที่ภาวะของเศรษฐกิจโลกความต้องการน้ำมัน
อาจเติบโตช้าเมื่อเกิดสงครามแล้วใครอยากไปเที่ยวอ่ะใช่ไหมเราก็ไม่ใช้น้ํามันอยู่แล้วถูกต้องไหมฉะนั้นมันก็เลยเสถียรไงสามปัจจัยของตลาดทองคําเป็นยังไงการเทขายสินค้าปลอดภัยเพื่อความเสี่ยงจากสงครามลดลงนักลงทุนย้ายเงินทุนจากทองคํามาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ต้นแต่ครั้งนู้นแล้วยังไงเพื่อนก็ต้องเก็บเงินบาทไปเก็บทองเยอะเวลาจะซื้อของเอาทองไปซื้อหรือนะนโยบายด้านการเงินการธนาคารของธนาคารของสหรัฐหรือเฟดในเรื่องดอกเบี้ยขยายตัวเงินเฟ้อทรงตัวเงินเฟ้อนี่แหละที่จะพูดต่อไปว่าธนาดีโดนัลด์ทรัมป์พูดชอบเงินเฟ้อว่ายังไงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะเพราะว่าทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยทองต้องไปอยู่ในอัตราการเสี่ยงเห็นไหมจาก72,000เหลือ63,000ใช่ไหมขาดทุนไปตั้ง9,000แล้วเห็นไหมฉะนั้นทองไม่มีดอกเบี้ยให้คุณต้องไปเสี่ยงกินกระราคากันเองเนี่ยมันก็เองเฟดจึงขึ้นดอกเบี้ยตรึงราคาดอกเบี้ยสูงขึ้นอ่ะดอกเบี้ยไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งอยู่นิ่งๆไปฝากเงินไว้ที่แบงก์ดอกเบี้ยมันก็ขึ้นแล้วทำราคาน้ำมันดิบก็มันก็ลดลงแล้วไม่ว่าน้ำมันดิบที่เวสเทิร์นสตาร์บัคส์ที่เบรนท์นานเห็นไหมก็ลดลงนะสงครามเกิดขึ้นมันไม่ได้ร่วงอย่างที่คิดนะก็เลยเทขายเงินสดในสเทออกมาเงินสดเพื่อให้เกิดสภาพคล่องเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดหุ้นปั่นป่วนนักลงทุนและสถาบันการเงินก็ประเกินกับภาวะขาดสภาพคล่องไม่มีเงินสดหมุนเวียนเมื่อมีเงินสดหมุนเวียนก็จําเป็นจะต้องเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปขายออกก็คือทองคําด้วยนําเงินสดไปพยุงประกอบการลงทุนหรือสํารองในยามที่วิกฤตเห็นไหมเห็นไหมเขาซื้อแล้วเขาก็หลอกขายเห็นไหมนะซื้อเงินดอลลาร์ของสหรัฐแข็งค่าขึ้นเงินสหรัฐถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในยามที่วิกฤตนะผู้คนก็เอาเงินไปพักไว้เงินดอลลาร์ไปพักไว้ที่สหรัฐอเมริกาทําให้ดอลลาร์สหรัฐมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากทองคํามีการซื้อขายเคยเล่าให้เบื่อแต่เดือนสองเดือนก่อนแล้วที่ประเทศอินเดียนะเขาต้องเอาทองคำจะบอกขอยดชื่อทองหน่อยได้ไหมอันนี้แหละต้องเอาเงินสกุลดอลลาร์ไปซื้อทองนะไปซื้อทองฉะนั้นทําให้ผู้ที่ถือเงินสกุลอื่นต้องแห่ไปซื้อดอลลาร์ก่อนแล้วค่อยมาซื้อทองไงก็ต้องไปกักตุนเงินดอลลาร์ไว้คันดอลลาร์ก็เลยสูงขึ้นนานเห็นไหมอ้าวและเกิดอะไรอีกอย่างหนึ่งคือเกิดภาวะของนโยบายดอกเบี้ยของธนาคารสหรัฐฉะนั้นทุกคนต้องเงี่ยงหูฟังเงี่ยงหูฟังอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าอย่างเช่นเราขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งสิบสตางค์อย่างเงี้ยเพื่อนเราที่อยู่สปป.ลาวมาฝากเงินไว้ที่ไทยเฉยๆก็นี่เงินขึ้นแล้วเห็นไหมเช่นเดียวกันฉะนั้นเงี่ยงหูฟังธนาคารกลางของสหรัฐเขาจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้สูงหรือไม่ก็ปรับอัตราเบี้ยปรับดอกเบี้ยลงนะฉะนั้นไอ้ขึ้นสูงกับปรับลงเนี่ยก็เป็นส่วนต่างกันเนี่ยคนมีเงินก็คิดกันทางนั้นนั่นเห็นไหมฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซื้อข่าวลือแต่ขายความจริงเห็นไหมสร้างข่าวลือข่าวลวงมาก่อนเนี่ย buy on rumor sell on fact เห็นไหมตลาดทองคำมักจะตอบสนองความตึงเครียดของสงครามล่วงหน้าไปแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยเช่นราคาทองคำพุ่งสงครามมาทุกขึ้นจริงๆเนี่ยราคาทองคำพุ่งราคาขายทองคำตอนนี้ก็จะออกมาทันทีตั้งหัวเสียงว่ายังไงตั้งหัวเสียงพูดดีๆมากตั้งหัวเสียงบอกว่าตลาดกำลังตีความของความเสี่ยงใหม่โอ้โหเห็นไหมnew อีกแล้วนะ new order world order อีกแล้วอันนี้ความเสี่ยงใหม่ตั้งหัวเสงวิเคราะห์ว่ายังไงวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงของตลาดการเงินโลกกำลังเปลี่ยนไปเห็นไหมตรงกันข้ามกับทองคำกลับเผชิญกับแรงกดดันจากปัจจัยด้านเงินเฟ้ออัตราตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากำลังตลาดตีความความ
เซี่ยงไฮ้คืออะไรเป็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางไม่ได้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยหนุนการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยอีกต่อไปแต่กลับถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่ผลักดันด้านราคาพลังงานและเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงขึ้นเพื่อนำมาสู่ความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐอาจคงอัตราดอกเบี้ยในตราสูงต่อเนื่องนานกว่าที่ตลาดจะประเมินไว้นั่นต้องไปดูอีกเห็นไหมต่างหัวเสียงเตือนท่านไว้แล้วนะนะขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำโดยการแข็งค่าของเงินดอลลาร์มีลักษณะเป็นแรงหนุนจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยและท่าทีของนโยบายการเงินที่ตึงตัวนานเป็นไงล่ะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อ10วันก่อนใช่ไหมก็ออกมาพูดว่าฉันชอบเงินเฟ้อทำไมประธานาธิบดีแค่พูดแค่นี้แหละนักข่าวไปถามคำชอบเงินเฟ้อมาตีความขยายความอีกเยอะผมก็เล่าให้ฟังแต่ตอนนั้นแล้ววันนี้มีโอกาสเบาๆเกินมาเล่าให้ฟังว่าค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่ายังไงทำไมถึงชอบเงินเฟ้อวิเคราะห์มาได้อย่างนี้นี่เขาว่ามองว่าเป็นสัญญาณของการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจทํามองว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์กับอุทานการผลิตน้ํามันและการทําการกับการค้าเห็นมั้ยการทําสงครามครั้งนี้ก็เป็นเรื่องเงินทองนะสมกับของประธานาธิบดีทําคิดไปงั้นงั้นตามค่อยทันนะเป็นการกระตุ้นการลงทุนทางธุรกิจเงินเฟ้อในระดับปานกลางมาพร้อมกับการใช้จ่ายและการบริโภคที่คึกคักทั้งในภาคเอกชนทำให้บริษัทขนาดใหญ่เห็นโอกาสทำกำไรและลงทุนเพิ่มขึ้นข้อดีของเงินเฟ้อเห็นไหมข้อดีของเงินเฟ้อก็เป็นอย่างนี้แหละนะช่วยลดภาระช่วยลดหนี้สินที่แท้จริงเงินเฟ้อคืออะไรขอเล่าให้ฟังก่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหมดเบรกซะก่อนหมดเวลาซะก่อนเงินเฟ้อก็คือว่าทำไมจอมพลเอกที่ไปเหยื่อเชื่อนายกคนนู้นอ่ะที่ให้เงินเราทางดิจิตอลนั่นแหละทำให้ราคาสินค้าขึ้นไปก่อนข้าวราดแกงเคย30บาทก็ขึ้นไป35นะพอรูดบัตรช่วยชาติปั๊บก็ขยับไปเป็น40จนปัจจุบันนี้ราคาข้าวแกงของเราเป็นราคา50ถึง60บาทแล้วนี่แหละคือเงินเฟ้อนะนี่แหละคือเงินเฟ้อครั้งที่จริงๆมันน่าจะราคาขนาดนี้นี่แหละคือเงินเฟ้อนะภาษาง่ายๆเห็นชัดๆนะเห็นชัดๆนะไทยช่วยไทยพลัสก็ทำให้ข้าวราคาตั้งจานละ50ถึง60นี่แหละเงินเฟ้อทั้งๆที่จริงๆนะเงินมันต้องอยู่แค่นี้มันอยู่แค่นี้นี่เงินเฟ้อนะผลของเงินเฟ้อพัฒนาธิบดีก็ตัวเราทำเพิ่งพูดไปหยกๆว่าเป็นยังไงแต่เงินเฟ้ออย่าเกิน 4% นะมันก็จะทำให้มันพอจะไปมาหาสู่กันได้ใช่ไหมเกินเท่านั้นไม่ไหวนี่คือบรรยากาศของเงินทองและดอลลาร์สวัสดีครับบ๊ายบายคุณ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์รับทราบความคืบหน้าการทำงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดโดยจะมีการประชุมในรายละเอียดอีกครั้งวันที่3กรกฎาคมนี
1: ้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย920รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนานาชาติเร่งสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้สูญหายศึกฟุตบอลโลก2026ฝรั่งเศสเอาชนะนอร์เวย์4-1ฝรั่งเศสเก็บชัย3นัดติดคว้าแชมป์กลุ่มไอเข้ารอบไปพบกับสวีเดนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าจะมีความชัดเจนหลังการวิเคราะห์พยานหลักฐานในวันที่29มิถุนายนนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึง